0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงจักรเลยเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเวรวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนน
3: ี้สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อย
3: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: ก็
3: ไ
1: ปเหรอ
3: โอ้ไม่ครับโอ้ยไปบ่อยแล้วครับ
1: ไปบ
3: ่
1: อย
3: คร
1: ับ
3: ชอบมากชอบมากครับ
1: อยุธยาม
3: ีอะไรหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพดิฉันก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะค่ะ
2: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
1: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ล่องเรือหา
1: ลักล่องเรือแต่ใช่ค่ะล่องเรือ
2: ล่องเรือหาลักคุณได้รับร้องเพลงนี้ไหม
1: ล่องเรือหาลักค่ะ
3: คุ้นครับอาจารย
1: ์อาจารย์ลองขึ้นมาเส้นหนึ่งนิดนึงเส้นหนึ่งท่อนว่าสั้นๆ
3: เชิญเลยครับ
2: เรือมาหาลักสักคน
1: โอ้ค่ะเ
2: ยอะนักขนาดใจร้องเพลง
1: ว้าวเดี๋ยวจบรายการดิฉันต้องเข้าไปดูแล้วฟังให้มันจบเพลงยอดรักสลักใจค่ะค่ะอืม
2: นั่นแหละคุณไปรับต้องร้องสำเนียงของครูเอื้ออ
1: ่าคุณวิรัตสำเนียงได้เลยนะเวลาเดี๋ยวฉันไปฟังดนตรีสุนทรภพเนี่ยคุณวิรัตขึ้นไปร้องเนี่ยหลายเพลงเลยเนี่ย
2: นั่นแหละคุณวิรัตต้องฟังเพลงนี้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นสำเนียงครูเอื
1: ้อค่ะครูเอื้อนี่ก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันค่ะในด้านเพลงดนตรีนะคะ
2: ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่เก่าแก่มากเนี่ยโรงแรมกรุงศรี
1: โรงแรมกรุงศรีเก่าแก่นี่กี่ปีคะอาจารย
2: ์ก็คงไม่เก่าแก่เท่าอยุธยา
1: เอาแน่นอนนะอยุธยานี่โอ้417ปีนะก่อนที่จะถูกเนี่ยเรียกว่าพม่ามาโจมตีแต่ว่าเจ้าตากสินก็กู้เอกราชมาได้นะในปี2310ค่ะอืม
2: ก็เลยเนี่ยมาเยือนอยู่แล้วโรงแรมเนี่ยวิวสวย
1: ติดแม่น้ำไหมอาจารย
2: ์ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ผมยืนอยู่ริมฝั่ง
1: โอ้โห
3: โอ
1: ้
3: โห
1: นึกภาพไปด้วยนึกภาพไปด้วย
2: ก็เขื่อนมนต์ไหว้พระอยู่นะครับมาสีสุดโทผู้สีสุดโทอยู่ไหม
1: โอ้ค่ะเรามาเรื่องสถานภาพอาเซียนเวทีสากลแตกรังหรือยังค่ะเมื่อวานอาจารย์ก็ปูพื้นไว้ระดับหนึ่งแล้วน่ะนะคะค่ะ
2: ก็ที่อาเซียนเราเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โดยอาเซียนเองแต่เป็นอาเซียนที่ปลุกปั้นขึ้นมาโดยมหาอำนาจของโลก
1: ใช่ค่ะ
2: มหาอำนาจ

0: ถ้าดิฉันจำไม่ผิด8สิงหาคมค่ะ
1: ครับก็ปีหน้าก็ครบ60เกษียณพอดีเลย
0: เกษียณนี่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำงานเลยนะอาจารย์นะ
1: มันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแล้วก็โดยความเป็นตัวเองของอาเซียนเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่วันเริ่มต้นแต่มันขับเคลื่อนโดยประเทศมหาอำนาจที่แบกอยู่ข้างหลังนะฮ
0: ะ
1: ก็เจตนาของอาเซียนก็คือว่าไม่ต้องการเป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: นะฮะที่ดีทางการเมืองสมัยก่อนเขาใช้คำว่าโดมิโนเทียรี
0: อ่าใช่โดมิโน
1: ก็เพราะว่าวิธีคิดว่ามันจะเป็นโดมิโนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะปี1949วันที่1ตุลาคมจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในเอเชียนะครับก็อเมริกาก็มองเข้ามาโอ้เมื่อจีนเป็นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยประเทศอื่นจะเหลือหรือ นะฮะแล้วก็จริงๆประเทศที่เปลี่ยนระบอบการปกครองก่อนจีนนะฮะเวียดนามเวียดนามเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเวียดนามแตกเป็นสองส่วนนะครับก็คือเหนือกับใต้เหนือเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: ใต้ก็ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
0: ์ค่ะ
1: นะฮะใต้เวียดนามใต้เนี่ยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเช่นเดียวกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: นะเพราะอาเซียนเกิดขึ้นมาในเจตนาแบบนั้นอเมริกาเนี่ยเข้ามาแบ็คเข้ามาหนุนมาในทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็เลยเป็นพื้นฐานที่ทำให้สังคมไทยนะครับเกิดความแตกแยกทางความคิดความแตกแยกทางความคิดนั้นก็คือว่าปัญญาชนนักคิดในด้านหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนการปกครองตัวเองไปสู่สังคมที่ยังคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นคนที่คิดในแนวทางนั้นก็เลยเป็นปรปักษ์กับวิธีของอเมริกา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับแล้วอเมริกาป้องกันไม่ให้ประเทศเหล่านี้ไปเป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: ก็โดยใช้กำลังทหาร
0: ค่ะ
1: นะครับกำลังทหารเป็นหลักก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเนี่ยแหละฮะก็ให้มีการรัฐทหารยึดอำนาจแล้วใส่ใครที่มีแนวความคิดที่ตรงข้ามกับที่อเมริกาต้องการก็ตามเข็นฆ่าพวกเขาอะไรไม่อะไรนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นรากฐานอันหนึ่งนะเป็นสาเหตุสำคัญที่ไม่บอกไหมฮะพอเราเกิดปีวันที่14ตุลาปี2516มันเป็นยุคแบ่งบานความคิดมากนะ
0: แ
1: บ่งบานทางความคิดก็คือนิสิตนักศึกษาเนี่ยมองสแกนเข้ามาแล้วว่าเราต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีแต่ทีนี้วิธีคิดของประชาธิปไตยเสรีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบ่งชัดเจนว่าคุณจะไปอยู่ในฝ่ายไหนของมันนะนะครับสงสัยขึ้นมาปุ๊บนั่นนะครับปี19วันที่6ตุลาก็มีการปราบนักศึกษา
0: ค
1: ่ะนะฮะที่เขาเรียกว่า6ตุลา19ลูกหลานเยาวชนไทยที่มีความคิดก้าวหน้าวิธีคิดที่ก้าวหน้ามันไม่เหมือนที่อเมริกาต้องการ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องถูกปราบแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเขาในอะไรนะฮะเนี่ยมาทริปนี้เนี่ยมีพี่หมอคู่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: สามีภรรยานะครับเป็นหมอทั้งคู่เลยฮะเป็นแพทย์ทั้งคู่เลยและเป็นรุ่นที่เข้าป่าเมื่อปี2519
0: โอ้ฮะ
1: ทุกวันนี้อายุ70กว่าแล้วนะครับ
0: โอ้ฮะค่ะ
1: 70กว่าแล้วก็คือโรคมันกลมก็บนพื้นฐานที่ว่าพี่หมอทั้งคู่เนี่ยเคยไปทริปแรกกับผมที่เวียดนาม
0: ค่ะ
1: เมื่อปี2015นานไหม
0: โอ้ฮะ
1: เป็นไปทริปแรกเลยนะฮะที่อสมทจัดทริปไปที่เรียกก็คู่นี้พร้อมกับคุณแม่ของพี่หมอเนี่ยก็ไปด้วยลองนึกดูนะฮะในวันที่คุณแม่ของพี่หมอไปที่โฮจิมินห์กับเราเนี่ยนะครับคุณแม่นั้นก็เกือบ

0: ตอนนี้ก็
1: 90ตอนนี้90กว่าจะ100แล้วครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยมานั่งคุยกันในเรื่องความหลังก็พี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดหนึ่งพี่กินนะครับพี่กินเนี่ยจบแพทย์ทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
0: ่
1: ค่ะแต่ตอนปีที่พี่กินเข้าไปอยู่ในป่าก็คือภูหินร่องกล้าเนี่ยเรียนแพทย์46แล้ว
0: โอ้ค่ะ
1: นะฮะแต่ก็นั่งคุยกันแบบอิ่มเอมเลยนะฮะแลกเปลี่ยนทางความคิดทางอะไร
0: ค
1: ่ะแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์ตอนที่ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้กันไล่เรียนให้ฟังแต่เราก็เป็นมนุษย์สะกดรอยอยู่แล้วนะฮะอยากจะไปตรงนี้นะก็เล็กออกนะฮะเพราะว่ามันมีไมล์แมปอยู่แล้วแอดเปลี่ยนก็เลยเข้าใจเลยนะฮะว่าเราเนี่ยมันก็แค่จิ้งหรีดจริง
0: ๆนะโอ้ค่ะ
1: เราเนี่ยแค่จิ้งหรีดจริง
0: ๆ
1: มันว่าใครจะมาปั่นให้จิ้งหรีดชนกันหรือกัดกันนะฮะไอ้คนปั่นเนี่ยก็คือกำหนดได้เลยว่าเอาจิ้งหรีดตัวนี้หรือถ้าจิ้งหรีดตรงจิ้งหรีดตัวไหนที่มันซุกซนที่มันไม่ยอมเชื่อฟังไม่ไปกัดกันไม่ไปอะไรกันเนี่ยนะฮะก
0: ็
1: จับจับนะ
0: คร
1: ับ
0: ค่ะ
1: เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละ
0: นึกภาพออกเลยนะคะนึกภาพออกว่าเนี่ยไปอยู่เนี่ยภูผาล่องกล้าอะไรเนี่ยตรงนั้นก็ตอนนั้นก็ทุรกันดารนะอาจารย์นะว่ามะ
1: โอ้ใช่ฮะ
0: โอ้
1: แล้วดูนะสาเหตุที่พวกเขาเข้าป่าเนี่ยหนึ่งนะครับพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะถูกฝ่ายอำนาจการเมืองกำจัด
0: นั่นสิอืม
1: นะครับแล้วก็การพูดอะไรที่ไม่เป็นไปตามอำนาจรัฐเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามเปิดกว้างทางความคิดไม่มีการแลกเปลี่ยนการวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่มีเลยฮะนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนในรุ่นนั้น
0: เข้าป่ากันไปเลยโอ้ค่ะ
1: เข้าป่ากันเยอะมากนะฮะทั้งที่พวกเขาเนี่ยค
0: ือ
1: สมองของประเทศชาติ
0: ใช่ใช่เสียดายจริง
1: ๆแต่ถูกมหาอำนาจเนี่ยมาครอบไปก็คือถ้าครอบแล้วใครไม่เชื่อฟังก็ล้วนแล้วแต่กระแดงกระเดี่ยงต่อมหาอำนาจนั้นก็จะถูกลงทัน
0: อาจารย์ค่ะอาจารย์เล่ามาแต่นี้ฉันสะเทือนใจนะอยากร้องไห้เลยนะอาจารย
1: ์นั่นแหละครับมันทุกวันนี้มหาอำนาจนั้นก็ยังป่วนโลกอยู่เช่นในภาพโดนัลด์ทรัมป์ป่วนโลกนะครับ
0: จริงค่ะอาจารย์
1: แต่ในทั้งปวดโลกแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันคือสายตาของมนุษย์เนี่ยมันกว้างไกลมากขึ้นใครทำอะไรไว้ใครไม่ใช่ของจริงนะครับจะทำผิดพลาดหรือใครก็ทำย่ำยีคนอื่นแล้วทำผิดแล้วเนี่ยยังบอกว่าตัวเองเป็นเทพเทวดา
0: เออฮะ
1: มันปิดไม่ได
0: ้
1: นะฮะเพราะมันปกปิดไม่ได้นั่นแหละครับมันก็เลยมาถึงจุดนี้แล้วอันหนึ่งซึ่งนะก่อนจะเบรกนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คนที่ไปถล่มคนอื่นนะฮะตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นมา
0: ใช่ค่ะโอ
1: ้แล้วมันพีชตรงไหน
0: มันพีชตรงไหนนะอาจารย์ใช่ไหม
1: เอาระบงระเบิดจีพนาวุธเอาอะไรเนี่ยไปถล่มคนอื่นนะฮะไปทำลายคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยยังเป็นผู้ตั้งบอร์ดออฟพีซ
0: แล้วเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อวานปราศัยไงวันเอกราชของเขาอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทหารของอเมริกาแข็งแกร่งเนี่ยเข้าไปวันเดียวเวเนซุเอลาวันเดียวก็เสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างงี้โอ้ค่ะ
1: แล้วมันพีซตรงไหน
0: นั่นไงสิคะอาจารย์โอเคอาจารย์ขาเราจะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวมาต่อเรื่องของไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยนะค่ะ
1: เป็นครับเชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษอาจารย์คะเมื่อวานใช่ค่ะที่อาจารย์พูดถึงไอ้ Board of Peace เนี่ยนะคะแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยก็มีผู้นำ2คนนี่แหละไปปรากฏตัวนะก็คือคุณมาเนตกับท่านโปรโบโวของอินโดนีเซียเนี่ยนะไปเพื่อจะผลประโยชน์ของตัวเองชัดชัดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็โยงไปเนี่ยนะว่าอาเซียนตอนนี้มันแตกหลังแล้วหรือยังนะอาจารย์ค่ะ
3: คือจริงๆอาเซียนนะฮะที่จะต้องโยงกลับไปถึงวันที่ก่อตั้งขึ้นมา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มันคือเมื่อ59ปีที่แล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็ตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่ามหาอำนาจโลกอีกซิกหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะครับไม่อยากให้อาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งนะในยุคนั้นก็คือสหภาพโซเวียตในภาพออกใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: คือสหภาพโซเวียตในขณะที่สหภาพโซเวียต ก็ทำอย่างเดียวกันกับที่อเมริกาทำนี่แหละนะฮะเพราะว่าความสำเร็จของสหภาพโซเวียตมันก็เลยอยู่ที่เวียดนามแต่ว่าก่อนหน้าเวียดนามที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะครับก็ได้เกิดที่จีนแล้วเช่นเดียวกันแต่เบื้องหลังที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เนี่ยมันทำให้ผู้นำสหรัฐในห้วงเวลานั้นเจ็บใจมากเช่นเดียวกันนะทำไมผู้นำสหรัฐในห้วงเวลานั้นถึงเจ็บใจเรื่องพวกนี้ผู้นำตอนนั้นน่าจะเป็นรูสเวลล์มั้งครับ
2: รูสเวลล์สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะ
3: รูสเวลล์นะฮะรัสเซียเนี่ยไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปอยู่ในขั้วของโซเวียตรัสเซีย
2: คอมมิวนิสต์ไม่อยากให้ไปน
3: ั้นแต่อย่าลืมนะฮะว่าในห้วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นไปทะเลจีน
2: ใช่
3: ที่เกิดไอ้โศกนาฏกรรม
2: โซเวียตแมนจูเรียใช่ไหมนานกิง
3: ก็คือบางถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะญี่ปุ่นไปที่นานจริงเนี่ยก็คือไปยึดจีนนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: พอไปยึดจีนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยถูกฆ่าทิ้งหมดเลย
2: อาจารย์ดิฉันเห็นนะได้อ่านในบางเรื่องไอ้นานกิงเนี่ยเห็นภาพเนาะที่ฐานญี่ปุ่นอ่ะใช้หอกอ่ะทิ่มแทงเด็กอ่ะขึ้นไปแล้วชูดิฉันเห็นภาพนั้นดิฉันแทบกรี๊ดออกมาเลยนะมันอะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นนะอาจารย์ค่ะ
3: นั่นแหละครับผู้ชายที่ถูกยิงทิ้งแล้วเอาไปโยนใส่บ่อน้ำนะฮะ
2: แล้วก็ข่มขืนผู้หญิงเยอะแยะไปหมดนะอาจารย
3: ์ผู้หญิงก็เป็นนางบำเร
2: อ
3: นะครับเป็นนางบำเรอความใคร่ของทหารญี่ปุ่นน
2: ั่
3: นแหละมันคือภาพอัปลักษณ์มากนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ลองนึกดูนะฮะในขณะที่ในแผ่นดินจีนเองเนี่ยก็แตกเป็นสองขั้วครับขั้วหนึ่งก็คือคอมมิวนิสต์อีกขั้วหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าจีนคณะชาติใช่ไหมฮะ
2: จีนคณะชาติใช่ค่ะ
3: มินตั๋งอาเจียงไคเช็กนั่นแหละอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเหมาเจ๋อตุงนะฮะอยู่มาวันหนึ่งนะฮะทั้งเหมาเจ๋อตุงและเจียงไคเช็กเนี่ยไล่ยิงกันเพื่อที่จะบดขยี้ซึ่งกันและกันแต่มันมีศัตรูร่วมก็คือญี่ปุ
2: ่
3: น
2: ก็ญี่ปุ่นตอนหลังก็มาร่วมมือกันก่อนกันกำจัดญี่ปุ่นไปก่อน
3: คนที่ไปเจรจาให้ร่วมมือกันก็คืออเมริกานะท่านเหมาท่านเจียงหยุดยิงกันก่อนนะครับไปสู้กับโจโจ
2: พลเอกโจโจ
3: โจโจก่อนนะครับก็ลองนึกดูนะฮะในห้วงที่อเมริกาไปเจรจากับจีนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะอเมริกาบอกว่าสู้ๆกับโจโจเนี่ยในด้านหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมาเจรจากันเนี่ยเจียงไคเช็กบทขยี้เหมาเจ๋อตุงอย่างหนักนะครับปืนใหญ่ไล่ถล่มยิงตุ้มต้มตุ้มต้มนั่นแหละครับมันก็เลยมีการจลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะฮะที่ถอยการถอยในการสู้รบอย่างสง่างามที่สุด

0: สองพระครองวิสุทธิ์ก็เลยมีคำว่าการเดินทัพทางไกล
1: ที่บอกลองมาร์ชนะฮะ
0: นั่นแหละครับจริงๆเดินทางไกลเพื่อหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเชกนะฮะแต่พอมีศัตรูร่วมนึกภาพอย่างนี้นะฮะจินตนาการนึกตามเลยนะครับอเมริกาบอกว่าเอาหยุดยิงกันก่อนแล้วไปยิงกับโตโจดีกว่าไปยิงกับโตโจในขณะที่ในห้วงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเดินทัพทางไกลเนี่ยนะครับนอกจากจะหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเชกแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์สู้เจียงไคเชกไม่ได้แต่จะถอยยังไงอย่างสง่านะก็เลยเป็นคำที่มาของคำว่าลองมาร์ชนะฮะ แต่ในวันที่รูสเวลไปถึงปุ๊บนะรูสเวลก็บอกว่าไปค้นดูภาพเก่าๆได้เลยนะครับเราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นภาพเจียงไคเชกกับเมาเจ๋อตุงแล้วก็ผู้นำของอเมริกายืนเรียงกันนะฮะเพื่อเป็นพันธมิตรสู้กับญี่ปุ่นลองคิดภาพนะฮะถ้าความจริงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เท่ากับฝ่ายของพวกมึงถังแต่อเมริกาเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อสู้กับโซโจนะฮะจริงๆญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะสงครามภาคพื้นดินนะแพ้เพราะระเบิดปรมาณู
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะที่ฮิโรชิม่ากับนางาซากินะครับ
1: ครับพอโดนถล่มค่ะ
0: ใช่นะฮะญี่ปุ่นก็เลยยอมแพ้สงครามในขณะที่สงครามที่อยู่ในแผ่นดินจีนนะครับกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ย ก็ต้องวางอาวุธเพราะว่าได้พ่ายแพ้สงครามแล้วนะฮะลองนึกนะฮะอาวุธปืนที่อเมริกาเอาไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยไม่ได้เอามาคืนอเมริกานะครับ
1: เก็บไว้ยึดขึ้นมาเลย
0: แล้วก็ไล่ยิงกับนะฮะไล่ยิงเจียงไคเชก
1: เจียงไคเชกต้องถอยร่นไปที่ไต้หวัน
0: ค่ะนะฮะนึกภาพออก
1: นึกภาพออกนึกภาพออก
0: นั่นแหละฮะคือโลกในยุคนั้นนะครับในโลกในยุคนั้นจีนก็เลยเปลี่ยนการปกครองวันที่1ตุลาคม1949
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับที่ทำให้อเมริกาเจ็บใจตัวเอง
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่น่าเอาอาวุธ
1: ไม่น่าเอาอาวุธไปให้แต่ในช่วงนั้นอาจารย์ก็ต้องให้นะเพื่อที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นนะใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ไงก็ใช่ไงครับนะฮะพอสถานการณ์มันกลับนั่นแหละครับไอ้ฝ่ายก็มีตังที่อยู่ติดทะเลก็มีเรือใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: พอมีเรือเนี่ยก็ลงเรือข้ามไปที่เกาะไต้หวัน
1: ค่ะ
0: ลองในภาพตามนะแล้วไอ้กองกำลังที่ไม่มีเรือทำยังไงนั่นแหละครับคือที่มาของกองพลที่93นายพลต้วนไม่อยู่ที่ดอยแม่สลองเพราะไม่มีเรือให้ลงนะต้องเดินทางไกลนะครับมันจะบนบกเนี่ยแหละถอยมาจากจุนหนานถอยมาเรื่อยก็พอมาถึงพม่าก็บดขยี้อีกเนี่ยนะฮะนายพลต้วนก็เลยมาจบอยู่ที่ดอยแม่สลองเราก็เลยมีอะโวคาโดนะครับก็เลยมีลูกท
1: ้อ
0: แต่นายพลต้วนเอามาด้วยเยอะที่สุด
1: เลยมาปลูกเลยมีอะโวคาโดนะ
0: แต่สิ่งที่มากกว่าอะโวคาโดหรือพืชเมืองหนาวมาจากจีนคือฝิ่น
1: ว้าวอันนี้ไม่ดีแต่ก็
0: แล้วคนที่เสริมให้กองพล973ปลูกฝิ่นนะครับคือ CIA ครับ
1: อ๋อนี่ไงย้อนกลับไปตัวเอง CIA
0: ที่ CIA ครับเพราะว่า CIA ก็มาสนับสนุนให้กองพล973เนี่ยร่วมมือกับประเทศไทยผู้มีอำนาจของไทยในยุคเพื่อต้านกับคอมมิวนิสต์นะครับกองพลที่973ก็ตกลงกับรัฐบาลไทยปราบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยร่วมกันพอปาถ้าความเน็ตร่วมกันกับรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยเขาก็เลยอยู่กันตัวนี้เป็นที่เท่าไหร่แล้วล่ะคิดดูน
1: ะ
0: น่าจะรุ่นที่4รุ่นที่5แล้วนะครับในปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะแต่สิ่งที่เอาเข้ามาครับสิ่งที่นายพลต้วนเอามาด้วยก็ปลูกนะฮะดอกบานเลยที่เราเรียกดอกป๊อปปี้บานแบบนั้นนะสวยนะครับจริงๆ
1: ดอกฝิ่นสวยค่ะใช่ค่ะ
0: สวยมากนะฮะบานสะพรั่งนะครับตอนที่มันเป็นฝิ่นมันไม่มีปัญหากับอเมริกาครับแต่มันมีปัญหากับอเมริกาตอนที่มันเป็นเฮโรอีนนะครับก็มีบุรุษคนหนึ่งที่ทำให้อเมริกาสั่นสะเทือนเกิดขึ้นคนนั้นก็

0: คือขุนสาน
1: ี่เองค่ะ
0: จริงๆแรกของการผลิตแปลงร่างฝิ่นเป็นเฮโรอีนนะครับคือไต้หวันนะครับ
1: โอ้นี่เอง
0: พอมันเป็นเฮโรอีนนะครับเฮโรอีนนั้นเขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพอไม่เป็นเฮโรอีนแล้วมันเป็นห่วงของสงครามเวียดนามนะครับ
1: อ
0: าหารจีองจีไอเนี่ยมาเต็มบ้านเราหมดเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐาน
1: แล้วก็สร้างไอเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่ตรงนั้นนะจีไอเดินเกลือนเลยฮะค
0: ่
1: ะ
0: มิตรภาพด้วยไงฮะทิ้งสระบุรีแล้วเลี้ยว
1: ข
0: ว
1: นค่ะ
0: มิตรภาพก็คืออเมริกาสร้างนะครับชื่อมิตรภาพครับแต่มันเป็นเส้นทางที่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปถล่มสามชาติอินโดจีน
1: ครับ
0: แล้วเป็นที่มาของการทิ้งระเบิดตามเส้นทางโฮจิมินห์20 ปีนะครับ
1: ที่เรียกว่าโฮจิมินห์เทรลอ่าฮะ
0: ทหารอเมริกาที่ตายในสมรภูมิสงครามเวียดนามนะครับตายทุกวันก็ใส่โลงศพ
1: ไปค่ะ
0: ส่งกลับบ้านนะฮะใส่โลงศพแล้วก็บรรทุกโดยเครื่องบินส่งกลับไปที่อเมริกาคุณสาหวังดีครับบอกว่าฉันฝากเฮโรอีนไปด้วย
1: ใส่เข้าไปในโลงศพ
0: นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วฟินที่เอาไว้เพื่อที่จะทำลายคนอื่น ม
1: ัน
0: ก็จับไปเป็นเฮโรอีนเพื่อทำลายที่อเมริกา
1: ทำลายตัวเองเลย
0: นั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาของหน่วยงานปราบยาเสพติดของอเมริกากลับมาเพื่อป้องกันปัญหาให้กับตัวเองท
1: ั
0: ้งที่รากของปัญหาเนี่ยตัวเองเป็นคนสร้างไว
1: ้โอ้นี่เองนี่นะ
0: เห็นไหมครับเรา to be continued
1: เราก็จะต่อกันไปนะคะโอ้ฟังแล้วสนุกมากๆเลยอาจารย์คะได้ความรู้ด้วยว่ามันมีที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองเนี่ยนะคือบางทีเราอ่านเรื่อยๆเราก็ยังไม่ทราบมันต้องเจาะลึกเลยนะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาให้ข้อมูลในเชิงลึกด้วยค่ะกราบขอบพระคุณนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันต่อไปเรื่องนี้สนุกแน่เลยนะอาเซียนนี่นะมันจะแตกรังหรือไม่เนี่ยนะคะ to be continue ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแล้วคุณวิรัตคะฟังแล้วเป็นไงบ้างเพราะคุณวิรัตเป็นคนรุ่นใหม่เนาะคุณอาจจะอย่างที่ว่าข่าวอะไรต่างๆนี่แต่ต้องอ่านแบบที่ได้อ่านเนาะแล้วก็จะเห็นนะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น
2: ใช่ใช่ครับอาจารย์ครับ
1: นะเอาละค่ะนะฟังดูแล้วเรื่องนี้สนุกแน่ๆต้องตามติดกันไปวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้า
2: ใช่ครับห้ามพลาดเลยทีเดียว
1: ห
2: ้
1: ามพลาดไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะท่านคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรอนวรรุษก็ต้องลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง9ทันข่าวนะครับแหมผมนึกว่าภาคเที่ยงนะฮะรายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศครับโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับก็วันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวเศร้ากันก่อนนั่นก็คือกรณีอุบัติเหตุที่เด็กวัย11ขวบเป็นเด็กพิเศษขับรถกระบะของที่บ้านนะครับไปชนคณะของพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ธรรมมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนบุกตาหารดอนตาลขาเข้าเมืองอยู่ที่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองบุกตาหารนะครับและตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยแหละครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับ Daily News มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพในประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ที่มรณภาพจากเด็กออทิสติกวัย11ขวบขับรถชนที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุอย่างหาที่สุดมิได้พาดหัวข่าวนะครับปิติพระราชทานน้ำหลวงเพลิงศพพระธุดงค์มรณภาพสังเวยเด็กพิเศษ11ปีครอบครัวพระธุดงค์จากเหตุสลดเด็กพิเศษวัย11ขวบขับรถชนปีติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษขณะที่ประยุทธ์อธิบดีอัยการ4ประสานอัยการในพื้นที่ตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายสิทธิที่พึงได้รับการเยียวยาจากทางญาติเหยื่ออย่างเต็มที่ส่วนไทยโพสต์นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าพระราชทานเพลิงศพในหลวงพระจะทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระเหยื่อรถชนขณะเดินธุดงค์ขณะที่อธิบดีอัยการภาค4สั่งการตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายคดีพระสงฆ์โดนเด็กอายุ11ขวบขับรถชนมรณภาพและบาดเจ็บเต็มที่แม่เผยลางสังหรณ์ก่อนพระคำสิงห์ลูกชายคนเล็กออกเดินธุดงค์พยายามทักห้ามด้วยความเป็นห่วงแต่พระลูกตอบกลับเสียงแข็งว่าไม่ตายหรอกนะ
0: ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถชนด้วยนะคะโดยพิธีก็จัดขึ้นที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมร่วมสวดอภิธรรมขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญสิ่งของพระราชทานและกำลังใจญาติผู้เสียชีวิตค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะหากไม่พูดถึงคลิปหญิงรายหนึ่งที่เข้าช่วยเหลือพระด้วยการทำ CPR คงไม่ได้ค่ะซึ่งก็ล่าสุดก็คือคุณวิวัฒน์เหล่าน้อยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าคายนาแลได้ ออกมาเปิดใจนะคะว่าวันนั้นเนี่ยจะขับรถไปทำธุระค่ะแต่ว่าเจออุบัติเหตุก็เห็นคนเจ็บจำนวนมากเลยแสดงตัวเป็นพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือนะคะหลังจากนั้นก็ได้โทรแจ้ง1669ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจ

0: ยากว่าจะเลือกช่วยพระรูปไหนเพราะว่าอาการรวยรินเหมือนกันหมดและขณะช่วยก็มีคนร้องทักว่านั่นพระสงฆ์นะจึงบอกว่าเขาคือผู้บาดเจ็บค่ะหนังสือพิมข่าวสดนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนึ่งนะคะส่งโรงพยาบาลตรวจเด็กชาย11ขวบออทิสติกชนพระอนุทินรุดไปร่วมงานศพสภาทนายช่วยคดีเหยื่อส่งแพทย์ตรวจเด็กชาย11ขวบประเมินอาการออทิสติกหากร่างกายพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายแม่พระคำสิงยังเศร้าน้ำตานองบอกเคยทักท้วงเรื่องเดินทุดงเพราะห่วงที่เคยรถคว่ำจนสภาพไม่ปกติแต่พระลูกตอบกลับไม่ตายหรอกขณะตำรวจสั่งเข้มดูแลทุกเส้นทางพระเดินธุดงค์ญาติพระที่มรณภาพสุดซึ้งพระมหากรุณาธิคุณในหลวงพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปลอบให้กำลังใจญาติพระธุดงค์ที่ถูกเด็กชายวัย11ขวบขับรถปิกอัพพุ่งชนมรณภาพรวม10รูปท่ามกลางความเศร้าสลดที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่และก็สังคมกำลังจับตาดูนะครับว่าคดีความของแอร์มีนาที่ขนเฮโรอีนคือรับหิ้วล่ะครับไปที่ออสเตรเลียและถูกจับกุมนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในฝั่งของในประเทศไทยเราเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งขยายผลของคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจไปค้นห้องพักชายสวมฮู้ดสีน้ำเงินที่เช่าห้องพักในจังหวัดอตุยาไว้แพ็คของและก็ส่งพัสดุเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาไปออสเตรเลียเบื้องต้นพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้างแล้วก็มีผงขาวติดจู่จำนวนมากนะครับเจ้าตัวเองก็กล่าวขอโทษแอร์สาวด้วยนะครับที่ล่อลวงหลอกลวงจนทำให้แอร์ถูกจับดำเนินคดีที่ออสเตรเลียนะครับสำหรับประเด็นนี้หยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับกำลังชุดสืบสวนนครบาลพร้อมตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองพิสูจน์หลักฐานนำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนายอุทัยอายุ47ปีชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เช่าห้องนี้ไว้ครับซุกซ่อนแพ็คยาเสพติดในกระเป๋าลายช้างก่อนโทรเรียกชายอายุ59ปีอาชีพขับรถรับจ้างให้ขับรถมารับเพื่อนำพัสดุบรรจุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนส่งให้กับแอมีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตามจับกุมนายอูทัยได้ที่บริเวณสถานีขนส่งเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับตามคำซักทอดของชายวัย59ปีที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ครับตรวจค้นห้องพักพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้าง8ผืนที่ยังไม่ได้ถูกเย็บเป็นกระเป๋าเศษผ้าที่เป็นลายช้างถูกตัดแต่งเป็นริ้วๆมีเศษผงสีขาวติดอยู่กับผ้าเป็นจำนวนมากครับมีเงินสดเป็นแบงค์พันโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์กางเกงยีนขาสั้นเสื้อสีน้ำเงินแขนสั้นกระเป๋าเป้ที่คาดว่าเป็นของใช้ที่นายอุทัยใช้ในวันส่งพัสดุเฮโรอีนไปให้กับแอร์มีนาสำหรับหลักฐานทั้งหมดเจ้าหน้าที่ให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรายละเอียดโดยเฉพาะลายนิ้วมือแฝงที่กระเป๋าลายช้างลายนิ้วมือแฝงในห้องพักผงสีขาวที่เก็บได้จากเศษผ้าลายช้างว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือที่ตรวจยึดได้เพื่อรวบรวมหลักฐานและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายอุทัยรับสารภาพว่า20มิถุนายนได้ไปรับกระเป๋าลายช้าง4ตัว12ใบและก็ลายช้าง2ตัว6ใบมีการบรรจุเฮโรอีนมาแล้วครับจากคนที่ปกปิดใบหน้าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและรู้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นเฮโรอีนเมื่อได้ของมาก็โดยสารรถทัวร์เข้ากรุงเทพครับนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักก่อนนำไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาซึ่งตนเองก็ต้องขอโทษแอร์สาวมีนาด้วยประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ครับนำทีมเข้าตรวจสอบห้องพักของนายอุทัยในอพาร์ตเมนต์ย่านคลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาครับผู้นำกล่องพัสดุใส่กระเป๋าผ้าซุกเฮโรอีนมาส่งให้กับแอร์สาวหิ้วไปออสเตรเลียซึ่งพบกองเศษผ้าลายช้างมีผงเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่เจ้าตัวระบุไปเอากระเป๋ามาจากจังหวัดพะเยานะครับพาดหัวข่าวใหญ่

0: นี้ครับขอโทษแอร์สาวมีนาผงขาวผ้าลายช้างมัดอุทัยรับสิ้นสวมฮูดน้ำเงินส่งยาตำรวจพาค้นรังได้หลักฐานอื้อขนจากพะเยาอ้างทำ3ครั้งตำรวจลุยค้นแหล่งกบดานหนุ่มม้งส่งของให้แอร์มีนาพบผงสีขาวซุกในเศษผ้าลายช้างแต่คนและล็อตกับที่เป็นข่าวเฉาด้านสำราญนวลมายืนยันไม่ผิดตัวผู้ต้องหารับสารภาพรับกระเป๋าผ้าลายช้างมาจากจังหวัดพะเยาก่อนนำมาบรรจุกล่องอ้างรับงานมาแล้ว3ครั้งจากผู้ใช้ลายชื่อรินรินได้ค่าจ้างครั้งละ60,000บาทโดยเจ้าตัวได้แต่พร่ำบอกขอโทษแอร์สาวด้านกองบัญชาการปศยกระดับอดีตแอร์นะครับขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกอย่างเด็ดขาดครับ
1: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่ารับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยนะคะซึ่งทางด้านของพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะตำรวจจับคนจ้างไรเดอร์ส่งถุงผ้าให้แอร์มีนาคนห้องเช่าพบผงขาวชี้อาชญากรรมข้ามชาติฝากขังสองผัวเมียค้ายากพท.ห้ามลูกเรือรับหิ้วรวบหนุ่มฮูดน้ำเงินส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวบุกค้นห้องพักพบกระเป๋าผ้ารูปช้างหลายใบถูกแยกชิ้นส่วนค่ะส่วนข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะฮูดน้ำเงินรับสิ้นส่งผงจริงขอโทษแอร์มีนาจนมุมพิษณุโลกคนห้องอยุธยาเจอซุกเฮโรอีนสัดทอดคนจ้างชื่อลายรินรินทำมาแล้ว3ครั้งรับของที่พะเยาหนุ่มม้งฮูดน้ำเงินรับส่งผงจริงขอโทษแอมินาตำรวจรวบตัวที่บขส.เก่าเมืองพิษณุโลกกลางดึกคุมตัวค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาพบเศษผ้าถูกบดเป็นผงคาดทำลายหลักฐานตรวจสอบเป็นผงเฮโรอีนพร้อมลายนิ้วมือแฝงของกลางธนบัตรโทรศัพท์เสื้อผ้าคาดใช้ในวันที่นำพัสดุเฮโรอีนไปส่งให้แอร์สาว DSI นำตัว2ผู้ต้องหาสามีภรรยาเชียงคานเครือข่ายส่งเฮโรอีนฝากขังหลังรับเป็นคดีพิเศษยังยืนกรานไม่เกี่ยวคดีแอร์สาวบช.ปศ.เตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามลักลอบนำเข้าและส่งออกค่ะ
0: และเมื่อวานนี้ครับเลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ครับได้เข้าตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบผู้หญิงต้องสงสัยครับนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจก็พบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีผู้ลำเนาอยู่จังหวัดเชียงรายครับเดินทางมากรุงเทพก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่เชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด10,000บาทเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้ว่ามีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้ครับจึงเชื่อว่าอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดส่งออกไปต่างประเทศอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ก็อยู่ใน Daily News ด้วยเหมือนกันนะครับล่ารินรินค้ายาข้ามชาติวงการฮูดน้ำเงินแพ็คเฮโรอีนส่งแอร์สาวหิ้วคนห้องพักเจอเศษผงขาวติดเกลื่อนกระเป๋าผ้าลายช้างคุมตัวอุทัยชายสวมฮูดสีน้ำเงิน

0: ชี้จุดกบดานเมืองกรุงเก่าซุกเฮโรอีนก่อนส่งแอร์มีนาพบคราบผงสีขาวติดเกลื่อนเศษผ้าลายช้างผลแลบยันชัดเศษผ้าลายช้างซุกเฮโรอีนเข้มข้น900คะแนนจนมุมสารภาพสิ้นนั่งรถทัวร์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเข้ากรุงจัดใส่กล่องพัสดุนำไปส่งต่อตามคำสั่งเปลยทำมาแล้ว3ครั้งได้ค่าจ้าง 60,000 บาทแฉเครือข่ายบงการใช้ชื่อโค้ดลับลายรินรินก่อนเดินคอตกฝากคำขอโทษสุดท้ายถึงแอร์มีนาด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ประเด็นเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสืบเนื่องจากทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการแก้ไขในเรื่องของคะแนนและมีการสุ่มตรวจอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้มีข้อสั่งการว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 15,000 กว่าคนจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่ามีความผิดปกติของคะแนนเกิดขึ้นของคะแนนส่วนนี้หรือไม่หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการต่อส่วนหนึ่งจะส่งข้อมูลประกอบกับหน่วยงานที่ทำร่วมกันคู่ขนานกันไปหากพบว่ามีความผิดพลาดหรือมีการทุจริตจริงๆก็ต้องทำในเรื่องการยกเลิกการบรรจุซึ่งตรงกับมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางก็ได้มีมติมาก่อนหน้านี้ก็คือมหาดไทยเอาจริงนะคะปลัดก็จะจ่อลงนามสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการสอถอซึ่งก็ขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการใหม่สำหรับการบรรจุล็อตวันที่1กรกฎาคมก็ยังมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะดำเนินการต่อไปส่วนกรณีที่มีกลุ่มผู้สอบได้โดยสุจริตเรียกร้องขอให้บรรจุตามรอบและตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากได้รับผลกระทบนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าสำหรับการบรรจุรอบที่3หลัง1กรกฎาคมยังยืนตามมติก็คือให้ชะลอเพื่อรอข้อเท็จจริงถามว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือต้องไม่ให้กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถตนเองซึ่งมีระยะรอบัญชีอยู่เมื่อผลการตรวจสอบออกมาก็จะสามารถเรียกใช้บัญชีได้เลยแต่ต้องหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ 1.5 หมื่นคนวุ่นหรือผลสอบสอทอเจอพิรุธแก้ฟลาย115ครั้งไล่เช็คย้อนหลังเร่งจบ6กรกฎาคมใครเอี่ยวฟันวินัยแพ่งอาญาเอกนิติย้ำพรบ.กู้เงินจำเป็นปปช.แจงงดออกเสียงงบปี70ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ 15,520 คนระทึกสอทอลุยตรวจผลสอบให้จบ6กรกฎาคมหลังพบพิรุธแก้ฟลายคะแนน115ครั้งลั่นเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวเจอแน่ฟันวินัยแพ่งและอาญาค่ะ
2: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับพาดหัวประเด็นนี้เป็นกรอบรองนะครับบอกว่ายิ่งสอบยิ่งชัดเจนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสอทอแฉพิรุธแก้กระดาษหรือใหม่หมดบรรจุ 1.5 หมื่นยิ่งสาวยิ่งชัดโกงสอบท้องถิ่นสอทอเปิดผลสอบพบพิรุธคะแนนไม่ตรงต้นฉบับชี้ทุจริตชัดถูกมือมืดแก้ถล่มทลาย115ครั้งชื่อแอปเปลี่ยนแฟลชดราฟและโมเบคะแนนสั่งรื้อใหม่หมดคะแนนภาคกอภาคขอ 15,520 คนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไป

0: ล้วขีดเส้น3วันต้องรู้เรื่องยันหากพบใครเอี่ยวทุจริตฝันไม่เลี้ยงทั้งวินัยและอาญานะครับก็เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยนะครับบอกว่าสธ.สั่งรื้อคะแนน 15,520 ข้าราชการใหม่ลุยตรวจด่วนใน3วันพบไฟล์ถูกแก้115ครั้งใครผิดปกติสอยทั้งหมดครับ
1: นอกจากเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการทุจริตทะเบียนต่างด้าวด้วยค่ะโดยทางนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และทางนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้จับกลุ่มนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มและคดีทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อ27กันยายน67นะคะตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีบัตรประจำตัว2ตัวตนก็คือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐของอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงปี 64 ถึง 65เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนายหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายและระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายแล้วค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะดิกรานำทีมจับเครือข่ายโรฮิงญารวบอดีตปลัดและพวกทุจริตสวมบัตรเลข0รองผบ.ตร.นำทีมร่วมปกครองบุกทลายเครือข่ายโรฮิงญาสวมบัตรหัวศูนย์ไปแล้ว240รายอยู่ในไทยก่อนไปประเทศที่3ออก17หมายจับค่ะ
0: มีภาพประกอบอยู่ในแถวรัฐด้วยนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่นำหมายสารบุกจับกลุ่มนายแพรัฐบุญฤทธิ์ปลัดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตปลัดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวนันทพักใจสบายอดีตลูกจ้างชั่วคราวที่ว่าการอำเภอดอนสักพร้อมผู้ร่วมเครือข่ายทุจริตทะเบียนราษฎรสวมบัตรเลข0ให้ต่างด้าวโรฮิงญามีทั้งเจ้าบ้านผู้รับรองและก็ชาวโรฮิงญารวมทั้งหมด11คนนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับจับแก๊งปลัดช่วยโรฮิงญาสวมบัตรเลข0คิดค่าหัว 5-60,000 เข้ามาค้ามนุษย์ให้ออกจากราชการพร้อมสอบวินัยด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการเมืองอีกประเด็นหนึ่งน่าจับตาครับเพราะว่าวันที่8กรกฎาคมนี้จะมีการพิจารณาของสภาเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าวาระด่วนเลยนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่8กรกฎาคมนี้ครับมีวาระการประชุมสำคัญก็คือการพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือว่าร่างพรบนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลัง20ปีครับซึ่งนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งบรรจุเข้าวาระการประชุมแล้วก่อนปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมร่างพรบดังกล่าววุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ30มิถุนายนและส่งคืนให้สภาพิจารณาว่าเห็นชอบกับเนื้อหาที่วุฒิสภาแก้ไขมาหรือไม่หากสภาไม่เห็นชอบด้วยก็จะนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาเพื่อปรับปรุงแก้ไขจะทำให้การประกาศใช้ร่างพรบนิรโทษกรรมก็ต้องเลื่อนออกไปแต่หากสภาเห็นชอบตามที่วุฒิ

0: สภาแก้ไขมาครับจะนำร่างครบ.ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าต่อไปหนึ่งในเนื้อหาสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนคือการไม่ให้นิรโทษกรรมแด่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีหากมีการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากเดิมที่ร่างของสภาไม่มีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจอถกกฎหมายนิรโทษเข้าวาระด่วน8กรกฎาคมก่อนปิดสมัยสภาตามที่วุฒิปรับแก้ไอติมซัดรุทธพลเอกนิติประกาศพร้อมลุยเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาททันทีหากศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งระงับยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นช่วยสกัดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตค่าครองชีพประชาชนพรรคประชาชนกังวลปัจจัยการเมืองกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจติงนโยบายไทยช่วยไทยพลัสไม่ช่วยครอบคลุมทุกส่วนเด็กภูมิใจไทยโดดป้องรัฐมนตรียุติธรรมชิ่งกระทู้ถามสดแจงติดภารกิจสำคัญเลื่อนไม่ได้ซัดฝ่ายค้านจ้องดิสเครดิตไอติมสวนเดือดรัฐมนตรีหนีสภาเลี่ยงตอบคดีหัวสว.หวั่นกกต.และ DSI จับมือเป่าคดีช่วยคนในรัฐบาลโฆษกประชาธิปัตย์แจงงดออกเสียงงบรายจ่ายปี70รับไม่ได้จัดงบแบบหาเช้ากินค่ำจี้เร่งปรับปรุงในชั้นกรรมาธิการครับ
1: ค่ะและก็มีประเด็นเศรษฐกิจอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช่นกันนะคะเอกนิติชูฟาสพาสดันลงทุน1ล้านล้านปีนี้ต้องทุ่มเงินอย่างต่ำ 20% เช็ค5ล้านรายใหม่บัตรคนจนเอกนิติเผยรัฐบาลดันนโยบายปีแห่งการลงทุนชู Thailand Fast Path ผลักดันเม็ดเงินลงทุน 900,000 ล้านถึง1ล้านล้านบาทแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวขีดเส้นผู้รับการส่งเสริมต้องลงเม็ดเงินจริง 20% ในปีนี้ค่ะและอีกกรอบของมติชนนะคะก็เป็นเรื่องของการเมืองค่ะเอกนิติปัดข่าวนั่งนายกสศาลาไอติมโต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชิ่งแจงหัวสว.เอกนิติปัดข่าวลือนายกสำรองสศาลายันพรก.กู้ 400,000 ล้านช่วยฟื้นเศรษฐกิจค่ะ
0: ส่วนกรณีข่าวระบบสาธารณสุขของไทยติดอันดับ8ของโลกนะครับเหนือกว่าฝรั่งเศสเดนมาร์กนะครับซึ่งในส่วนของสว.เองเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับอันนั้นคือความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการแต่ระบบสาธารณสุขจริงๆแล้วหนักหนาสาหัสมากเลยนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์นะครับสว.เตือนอย่าดีใจสาธารณสุขไทยที่8โลกของจริงอันดับร่วง83จาก110ประเทศซัดต้องกล้ายอมรับสว.เตือนอย่าดีใจข่าวสาธารณสุขไทยได้อันดับ8ของโลกนั่นแค่การประเมินจากความพึงพอใจผู้ใช้บริการส่วนของจริงที่วัดโครงสร้างพื้นฐานกำลังคนงบประมาณการเข้าถึงยาร่วงพลอยอยู่อันดับ83จาก110ประเทศชี้บุคลากรแบกภาวะไว้จนหลังแอนยอมเหนื่อยเกินกำลังงบประมาณตึงตัวทุกปีโรงพยาบาลแบกหนี้ขอให้กล้ายอมรับปัญหาและแก้ไขนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News เช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลก2คู่นะคะก็แข่งกันจบไปแล้วทั้ง2คู่ค่ะคู่แรกเป็นแคนาดาพบกับโมร็อกโกนะคะคู่นี้ก็คือโมร็อกโกค่ะอาจเจ้าภาพร่วมแคนาดา3ประตูต่อ0ทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะและอีกคู่นึงนะคะก็จบลงไปแล้วปารากวัยกับฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสที่เฉือนชนะปารากวัย1ประตูต่อ0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปค่ะ
0: ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็พูดคุยผ่าน Facebook แล้วก็ไลน์เข้ามานะครับได้อ่านทุกข้อความครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสาสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 8:01 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของคนข่าวเล่าเพลงด้วยเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ในเพลงที่ชื่อว่าคำเขาลือ
1: ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องคำคมเกี่ยวกับคำเขาลือคือข่าวลือเนี่ย
1: มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลนานโพ้นและ
0: ใช่ เขาบอกว่าข่าวลือมักถูกสร้างโดยคนที่เกลียดส่งต่อโดยคนที่ไม่คิด
1: ค่ะ
0: และถูกเชื่อโดยคนหูเบา
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะตกเป็นเหยื่อของผู้ปล่อยข่าวลือเราก็ต้องถ่วงหูให้หนักๆ
0: ใช่ไหมคะก็เป็นเครื่องมือเราจะสร้างความเสียหายให้กับใครโดยไม่คิดก็ได้กับอีกคำคมหนึ่งนะอันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าไม่มีข่าวลือไหนมุ่งสร้างความสามัคคีมีแต่จะเสี่ยมให้คนชนกันให้โกรธแค้นกันและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสังคมที่เชื่อข่าวลือง่ายจึงหาความสงบยากนี่ก็น่าคิด
1: และเดี๋ยวนี้เรียกว่ายุคเทคโนโลยีนะในโซเชียลข่าวลือมันก็ไปได้อย่างรวดเร็วนะแพร่สะพัดไปเพราะฉะนั้นเราเห็นข่าวอะไรเห็นเขาแชร์อะไรกันมาเราดูแล้วก็อย่าเพิ่งแชร์ต่อนะคะเดี๋ยวจะเป็นการส่งเสริมการปล่อยข่าวลือไปนั่นเองค่ะ
0: และข่าวลือบางข่าวถ้าเกิดไปปล่อยเราอาจจะผิดกฎหมายด้วยก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: นะคะในบางเรื่อง
1: ในแง่มุมหนึ่งเขาก็บอกว่าข่าวลือถ้ามันไม่มีมูลมันก็อาจจะไม่ลือกันหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วกันนะ
0: คะเหมือนกับว่ามันก็เลยทำให้คนเอ๊ะหรือมันจะจริงแต่เอ๊ะไว้แล้วก็คอยหาข้อมูลเหตุผล
1: ฝึกให้คนเป็นคนที่มีความเอ๊ะอยู่ในใจตลอด
0: ใช่ค่ะแต่บางเรื่องก็ถ้ามันไม่สำคัญไม่จำเป็นก็อย่าไปเอามาคิดให้รกสมอง
1: ปล่อยผ่านอุเบกขาบ้างใช่ไหมคะปล่อยได้ใจก็เบา
0: ใช่ เหมือนกับสโลแกนของสถานีของเราเลยนะคะช่วงเวลาของการฟังเพลงไพเราะนี่คุณประเสริฐรอดขำก็ยังฟังอยู
1: ่
0: เหมือนเดิมนะคะมีคุณปราโมทผู้วง
1: อยู่ที่จังหวัดตราดนะคะ
0: คุณณัฐทินีนุ่มพงษ์กับอีกหลายๆท่านและท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง
1: แหมนี่คุณจรูนหน้าแก้วเนี่ยนะบอกสวัสดีคุณสุภรัตน์หน้าแก้วมาโอ้นะขอให้ใช้นามสกุลด้วยเลยใช่ไหมคะคุณจรูน
0: คุณจรูนรู้สึกมาทุกครั้งนี่
1: ด
0: ิ
1: ฉันน
0: ึ
1: กว
0: ่
1: าค
0: ุ
1: ณพ่อทักมาเพราะว่าคุณพ่อชื่อจรูน
0: จริงหรือเปล่า
1: จรูนนาคบุญนำนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: ไม่ใช่หน้าแก้วนะคะ
0: นะคะงั้นก็ขอบคุณก็แล้วกันไม่คงมีอารมณ์ขันอะเป็นคนมีอารมณ์ขัน
1: ตระกูลนาคด้วยกันนั่นเองนะคะ
0: ค่ะและสำหรับเพลงไพเราะที่จะได้ฟังกันอีกต่อไปทีนี้จะเป็นเสียงของคุณชรินทั้งสองเพลงเลยนะคะ
1: ค
0: ุณชรินนันทนาครกับเพลงนิราชนุชและเนื้อทองของพี่ค่ะ

0: เป็นความสุขนะคะที่ได้ฟังบทเพลงที่เราคุ้นเคยบางคนเขาบอกว่าชอบเพลงเก่าเนี่ยเพราะว่าบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสดๆ
1: ซ
0: ึ่งเพลงในระยะหลังๆเนี่ยมันจะมีทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะเราคุยกันถึงเรื่องอาการวิตกกังวลในผู้สูงอายุหน่อยไหมเพราะว่ากลุ่มผู้ฟังของเราก็อยู่ในวัยอย่างนี้กันเยอะบางคนอาจจะไม่รู้ตัวหรือคนรอบข้างเนี่ยก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะออกไปพบปะผู้คนเลยหงุดหงิดง่ายด้วยแล้วก็ยังแสดงความกลัวยังไม่มีเหตุผลชัดเจนหายใจไม่ทั่วท้
1: อง
0: ปวดหัวปวดท้องแน่นหน้าอกโดยไม่มีโรคทางกายนะคะ
1: ตรวจโรคทางกายแล้วไม่เจอ
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าเป็นโรคทางใจ
0: เขาบอกว่าถ้าสังเกตพบอย่างนี้เนี่ยคนในบ้านเนี่ยควรที่จะต้องถามไถ่ด้วยความรู้สึกอ่อนโยนแล้วก็อย่าไปตัดสินเขาคอยสังเกตพฤติกรรมเขาถ้าผิดปกติอย่างต่อเนื่องอันนี้ให้พาไปพบแพทย
1: ์ค่ะ
0: แล้วกิจกรรมที่จะช่วยคลายความกังวลได้ก็คือการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิการมีงานอดิเรกการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคนที่รับฟังกับใส่ใจจะช่วยลดความวิตกกังวลนี้ไปได้เป็นกันเยอะนะคะและถ้าหากเป็นมากๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีศูนย์ที่ดูแลทางด้านจิตใจเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตารักบ้างจิตอะไรก็แล้วแต่นะคะ
1: เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ละเอียดอ่อนนะคะเรื่องของจิตใจเนี่ยบางคนไม่เข้าใจค่ะคิดว่าทำไมนิสัยไม่ดีทำไมอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ไปดุไปต่อว่าท่านนะซึ่งไม่สมควรเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วย
0: ใช่ค่ะก็จะได้ช่วยกันดูแลนะคะการเยียวยาด้วยเสียงเพลงในอดีตที่ท่านคุ้นเคยอันนี้ก็ช่วยดังนั้นรายการเราก็ขอมีส่วนช่วยด้วยก็แล้วกันนะคะเรามาฟังเพลงกันอีกเจอคุณเข้าอีกแล้วและรักคุณออกอย่างนี้คุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิติภานาคพง
2: ศ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: ซิ่งกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: น้ำลึกอย่างได้น้ำใจอย่างยาก
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือเนื้อหาสาระโดยสรุปของเพลงห่วงน้ำลึกซึ่งเป็นเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์จัดได้ว่าเป็นเพลงอมตะนะคะคุณรุ่งฤดีก็เอามาบันทึกเสียงใหม
1: ่ค่ะไม่ค่อยดีได้ฟังเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่พ้นยุคพ้นสมัยนะคะในแง่คิดแบบนี้เหมือนกับว่าบางครั้งบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยคบกันเป็นเวลาช้านานแต่ปรากฏว่าโดนคนที่คบสมาคมด้วยนานๆนี่แหละทำให้เราเสียใจเพราะว่าอย่างใจเขาไม่ถึงนั่นเอง
1: นี่แหละยิ่งช้ำใจนะคะแต่พูดถึงน้ำใจเนี่ยต้องยอมรับว่าคนไทยเรามีน้ำใจกันมากโดยเฉพาะเวลาที่ประเทศเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆนะคะก็จะได้เห็นน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลไปช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้เตือนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าฝนฟ้าก็ยังตกกันอย่างมากมายนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย55จังหวัดเนี่ยที่ปภ.เขาเตือนมานะคะยังได้รับอิทธิพลของพายุไมสักอยู่นะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ฟังรายการอยู่ก็บอกว่าช่วงนี้ก็มีฝนตกมานะคะหลายๆที่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในขณะที่บ้านเราฝนตกนะคะคุณผู้ฟังทางยุโรปนี่ก็ยังร้อนนะคะแล้วตอนนี้ความร้อนลามมาถึงอเมริกาแล้วนะคะมีรายงานข่าวบอกว่าคลื่นความร้อนตอนนี้ถล่มนิวยอร์กก่อนวันชาติสหรัฐค่ะอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดแตะ40องศาเซลเซียสเข้าไปแล้วนะคะเขาบอกว่าต้องยกเลิกขบวนพาเหรดเลยแหละนะคะที่เตรียมที่จะฉลองกันในวันชาติแล้วก็ที่ยุโรปก็มีไฟป่าเกิดขึ้นทั้งที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่สเปนด้วยนะคะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปจังหวัดอ่างทอง
1: ค่ะ
0: ได้ไปกราบพระนะคะพระนอนที่ใหญ่อยู่ที่วัดขุนอินทประมูลกับอีกวัดหนึ่งก็คือหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยไปแล้วก็ชอบไหว้พระน่าสนใจมากสาเหตุที่ไปที่นั่นจริงๆเป็นสาเหตุหลักเนี่ยจะไปรับประทานอาหารที่ร้านของคุณสันติสุข
1: อ๋อเปิดร้านอาหารที่อ่างทองใช่ไหมคะ
0: สันติสุขกรมสิริ
1: เห็นใน

0: โซเชียลอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะทานอะไรบ้าง
1: โอ้ก็ทานร้านเขาชื่อปลาเห็ดวอเตอร์ฟรอนต
0: ์
1: คือปลาเห็ดเนี่ย
0: ปลาเห็ดนี่หมายถึง
1: คล้ายๆกับทอดมันนะคะต้องบอกคล้ายๆเพราะว่าที่นั่นเขาปลาเห็ดก็อย่างหนึ่งทอดมันก็อย่างเดียวจะเล่าให้ฟังตอนต่อไปแต่ว่าที่ชื่อริเวอร์ฟรอนต์เนี่ยเพราะว่าอยู่
0: ติ ดน้ำ
1: เจ้าพระยาตรงคุ้งน้ำพอดีวิวสวยลมดีนี่เขามีดนตรีด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเจอคุณหนุ่มสันติสุขด้วยคุณหนุ่มก็เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อลูกค้าเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วงดนตรีเขาเนี่ยเล่นเป็นวงใช่ไหมคะและมักจะมีการเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตก็บอกว่าวันคอนเสิร์ตก็คนเยอะมากแต่ถึงไม่คอนเสิร์ตถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เป็นคนเยอะแล้วก็จะเป็นคนกลุ่มที่ฟังรายการเราด้วยนะบอกว่าโหมาแล้วก็เต็มที่กันเลยนะคะ
0: พี่ติ๋วจัดมีกี่เพลงคะ
1: กลางวันไม่มีค่ะนะคะ
0: แต่กลางวันดนตรีจะมีกลางคืนเย็นเย็น
1: ก็เลยได้นั่งฟังเสียงลมอย่างเดียวแล้วก็รับประทานอาหารเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกต่อไปเรื่องไปร้านคุณหนุ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังอีก2เพลงก่อนก็แล้วกันทำไมถึงต้องเป็นเราคุณธานินทร์อินทราเทพแล้วก็เพลงผิดหวังอีกแล้วค่ะ
0: ค่ะ

0: ุณภคธรบอกว่าได้ยินน้อยจังเพลงนี้เพลงอะไรครับชื่อเพลงผิดหวังอีกแล้วนะคะเป็นเพลงที่ดิฉันร้องเอาไว้อยู่ในชุดรักสังใจ
1: ไม่ค่อยได้ยินเนาะเพลงนี้เปิดน้อย
0: คือฟังแล้วตัวเองยังมีความรู้สึกว่ามันทำไมมันเศร้าจัง
1: ค่ะ
0: นะคะเพลงผิดหวังอีกแล้วผลงานของคุณววัชยาค่ะก็ขอบคุณนะคะมีคุณพัดทักเข้ามาอีกท่านบอกว่าจะเล่าเรื่องปลาเห็ดใช่ไหมคะ
1: สงสัยเหมือนกันบางท่านก็บอกทำไมถึงเรียกปลาเห็ดมันเป็นยังไงมันต่างจากทอดมันอย่างไร
0: ทันทีที่รู้ว่าร้านคุณหนุ่มสันติสุขชื่อปลาเห็ดนี่ดีใจมากเลยพอไปเห็นป้ายชื่อร้านใหญ่ๆนี่รีบไปถ่ายรูปเพราะมีความฝังใจกับปลาเห็ดเราเนี่ยเกิดที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทคนแถวๆนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกอาหารในลักษณะเดียวกับทอดมันหรือว่าปลาเห็ดทีนี้เราก็ชอบทานมากใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยมันไม่มีปลาเห็ดแล้วมันมีทอดมันซึ่งเราก็งงอยู่นะคะตอนแรกๆแต่ตอนหลังก็เรียกแต่ทอดมันทอดมันทอดมันพอได้ไปเจอปลาเห็ดอีกครั้งหนึ่งความทรงจำในวัยเด็กมันกลับมาเยอะเลยแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นอาหารจานเด็ดของเขาซึ่งนอกจากปลาเห็ดแล้วอาจารย์เด็ดที่เขาแนะนำก็จะมีแกงใบยอเขาบอกคัดสรรใบยออ่อนๆมาทำ
1: ต้องใช้อ่อน
0: ๆเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกจะมีโรยหน้าด้วยหมูทอดนะแปลกดีกับอีกอันนึงก็คือแกงส้มปลาช่อนซึ่งเขาจะตำเนื้อปลาช่อนเข้าไปกับน้ำแกงให้ข้น
1: ๆ
0: เป็นลักษณะแบบทางนั้นนะคะที่อ่างทองเนี่ยแล้วก็นอกจากปลาเห็ดเขามีทอดมันด้วย
1: ก็เลยถาม
0: เขาแล้วมันต่างกันยังไงคุณหนุ่มก็เลยอธิบายนะคะบอกว่าอ๋อมันต่างกันครับถ้าเป็นปลาเห็ดแบบบ้านๆเดิมๆเนี่ย

0: ็จะใช้ปลาแม่น้ำตัวเล็กๆอ่ะปลาสร้อยปลารากกล้วยค่ะมาสับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาโขลกให้ละเอียดทั้งเนื้อทั้งก้างคือเรียกว่าได้แคลเซียมเยอะนะเมนูนี้แล้วก็ผสมกับพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดซอยถั่วพูซอยหรือว่าถั่วฝักยาวแต่บางคนเขาก็ไม่ใส
1: ่
0: ที่ร้านเมื่อวานนี้ไม่ได้ใส่นะคะคุณหนุ่มบอกว่าจะมีการใส่สมุนไพรมากกว่าทอดมันซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นสมุนไพรชนิดไหนมาก็เลยทราบมาคร่าวๆแบบนี
1: ้
0: ก็อร่อยดีค่ะประทานเข้าไปเยอะเลยเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแต่ถ้าเป็นทอดมันนี่ไม่ได้ใช้ปลาตัวเล็ก
0: ๆส่วนใหญ่เขาจะใช้เนื้อปลาที่มันเหนียว
1: ๆเช่นปลากราย
0: ปลากรายนี่จะเป็นปลายอดนิยม
1: แต่ก็หาแบบว่าทอดมันอร่อยๆดีๆรับประทานยากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่ขายทั่วไปจะผสม
0: ใช่เพราะว่าอาจจะปลากรายมันต้นทุนสูง
1: ไม
0: ่
1: ใช่ปลากราย
0: นะคะแล้ววิธีทำเนี่ยการจะทำให้เหนียวเนี่ยแหมใครที่ทำนี่จะต้องรู้เลยว่ามันก็ไม่ง่ายนะคะต้องโคล
1: งต้องฟาดต้องฟาดต้องตี
0: ค่ะ
1: ตีแล้วตีอีกนะคะแต่พอพูดถึงเรื่องเมนูอาหารเนี่ยก็คุณผู้ฟังนะก็แจ้งเข้ามานะคะคุณภคธรมีแกงป่าลูกชิ้นปลากรายไหมครับที่ร้าน
0: คุณภคธรคะดิฉันขอโทษค่ะอ่านเมนูไม่ละเอียดดิฉันอ่านหน้าแนะนำแล้วก็สั่งหน้าแนะนำ
1: ค่ะไม่ได้ดูทุกเมนูนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณปัดหรือคุณพัดบอกว่าที่บ้านน้องก็เรียกปลาเห็ดค่ะ
0: นะคะดิฉันก็คิดว่าคงจะมีหลายบ้านล่ะที่เรียกว่าปลาเห็ดนะคะ
1: ค่ะพูดแล้วก็อยากจะรับประทานขึ้นมาเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ปลาเห็ดก็สงสัยเหมือนกันว่ามันมีส่วนผสมของเห็ดไหมไม่น่าจะมีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีอ๋อมีคนถามว่าทำไมถึงเรียกว่าปลาเห็ดก็ลักษณะเขาเอามาแผ่ให้มันเป็น
1: บานๆนะเหมือนกับดอกเห็ดประมาณนั้น
0: แต่เขามีที่มานะคุณอิ๋วอ
1: ี
0: กตำนานหนึ่งเขาว่ามันมาจากภาษาเขมรดิฉันอาจจะออกเสียงไม่แม่นยำนะคะเพราะว่าอ่านมาจากภาษาเขมรที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว
1: ค
0: ือประมาณว่าปรเฮต
1: ปรเฮต
0: หรือปรเฮตอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วใครเข้าใจก็ช่วยแจ้งมาด้วยนะคะ
0: ก็เป็นชื่อของอาหารเขมรเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เป็นอาหารที่ต้องผสมด้วยเครื่องปรุงที่หลากหลายเอาเนื้อสัตว์หลายๆชนิดได้นะ
1: คะ
0: มาสับๆหรือว่ามาผสมกับเครื่องปรุงอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำราที่ทำไมถึงชื่อปลาเห็ดในเมื่อเราพูดถึงคุณสันติสุขแล้วมีท่านผู้ฟังขอเพลงคุณสุเทพความรักเพียกหามา
1: ค่ะ
0: มันอาจจะเป็นเพลงคนละเพลงหรือเปล่าก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าคุณสันติสุขเนี่ย
1: เคยร้องชื่อเพลงนี้ใช่ไหมคะความรักเพียกหา
0: แล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการเพลงเอกนะคะเพราะเขาร้องไว้ในรายการนั้นแล้วเราก็จะเอาวิดีโอจากที่นั่นเนี่ยมาออกอากาศเชิญฟังคุณสันติสุขร้องเพลงเพราะที่คุณสันติสุขเนี่ยให้มีวงดนตรีด้วยในร้านเนี่ยเพราะว่าคุณสันติสุขเนี่ยเขาบอกว่าเกือบแล้วนะเกือบได้เป็นนักร้องนำวงดนตรีแล้วเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นดนตรีแล้วร้องเพลงเพราะแต่เกิดมาดังทางภาพยนตร์ซะก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะไปฟังด้วยกันนะ
1: คะ
0: เสียงคุณสันติสุขพรหมสุขค่ะเอ้ยพรหมสิริครับ

0: นี่คือเสียงของคุณสันติสุขพรหมสิริซึ่งมาร้องในระยะหลังนี
1: ้ะ
0: นะคะแต่ว่าคุณต้าให้ข้อมูลมาซึ่งตรงกับที่กำลังจะพูดพอดีว่าคุณหนุ่มสันติสุขเนี่ยเคยออกเพลงของค่ายคีตาน
1: ะคะกับค่ายคีตามาก่อนนะคะ
0: ใช่ก็สามารถที่จะไปหาฟังกันได้ตอนนั้นโอ้โหหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเลย
1: ค่ะคุณหนุ่มสันติสุขนี่ก็มีลูกชาย3คนด้วยกันนะ
0: ใช่
1: 3พี่น้องคนโตนี่ชื่อโฟกัสเห็นบอกว่าเพิ่งจะ
0: ร
1: ับ
0: ปริญญา
1: จบนะคะทางด้าน AI วิศวะเป็นที่ปลื้มใจของคุณพ่อแล้วก็มีฝาแฝดหนุ่มน้อย2คนคือชื่อฟอสกับเฟรมก็มีความสามารถด้านดนตรีเหมือนคุณพ่อเลยนะคะ
0: แล้วก็เรียนวิศวะทั้งคู่ด้วย
1: ค
0: นหนึ่งเรียนที่เดียวกับพี่ชายแต่อีกคนหนึ่งจำไม่ได้ขออภัยด้วยคุณสันติสุขเล่าให้ฟังเมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะก็เรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่าจะอบอุ่นมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกครอบครัวหนึ่ง
1: ค่ะค่ะพูดถึงคุณหนุ่มสันติสุขแล้วก็มีคนนึกถึงคุณจินตราสุขพัฒน์นะคู่ขวัญ
0: สมัยยุคเรียกคู่จิ้น
1: เมื่อก่อนขวัญทำไมต้องคู่จิ้น
0: ใช่ค่ะแล้วคุณจินตรานี่ก็น่ารักคุณจินตราเขาจะมีเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะเขาก็จะพาไปชิม
1: พาไปชิมนู่นนี่นั่น
0: ปลาเห็ดด้วย
1: ใช่ใช่นะใครไปอ่างทองอยู่ตรงไหนนะในอำเภอเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ดิฉันไปกับ
1: ปู่ค้นหาดู
0: ต้องขออภัยนะคะไปกับกันก็ค่ะ
1: นะคะมีคนก็ให้ความเห็นมาเรื่องของปลาเห็ดนะคะก
0: ็
1: อันพื้นบ้านนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยของคุณหนุ่มผมว่าอาจจะมีใส่สมุนไพรมากกว่านะ
0: คะ
1: ที่เป็นทอดมันนะที่เขาเรียกทั่วไป
0: สับเอาก้างไปด้วยไง
1: ได้แคลเซียมปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่วันนี้หลายๆคนไม่รู้จะทานอะไรอะลองไปหาปลาเห็ดทาน
0: ค่ะ
1: นะ
0: หรืออาจจะไปทำเองก็ได้
1: ทำเองก็ได
0: ้นะคะ
1: ค่ะ
0: และตอนนี้ก็มาถึงบทเพลงที่เห็นบอกคุณหนุ่ยขอมาใช่ไหมคะชื่อเพลง
1: สกุลตลา
0: ค่ะเราเลือกเอาเวอร์ชั่นที่คุณนันทิดาแก้วบัวสายร้องเปิดให้ฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม
5: ไม่สักขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เรื่องพายุไมซักโดยระบุว่าเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอน

0: บนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพ่อเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองเทงและพรรคประชาชนขึ้นอันดับหนึ่งศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2 121.68 นายอนุทินชาญวีระกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 111.80 นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4 นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6 นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมพรรคไทยภักดีอันดับ7 คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8 พลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับ1 134.8 พรรคประชาชนอันดับ2 117 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3 116.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4 112.68 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6พรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยภักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์ม

0: เติมนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรี

0: พลงที่เปิดไปนี้อายฟ้าดินนะคะเป็นเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งในอดีตที่เรายังคิดถึงอยู่นะคะก็เป็นเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงสตริงยุคคลาสสิกประพันธ์คำร้องโดยคุณศักดิ์เกิดสิรินะคะความจริงต้นฉบับที่ขับร้องเพลงเนี่ยก็คือคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะร้องไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2510ละแต่ว่าเวอร์ชั่นที่มาโด่งดังแล้วก็เป็นตำนานที่สุดนะคะก็คือที่เปิดให้ฟังไปเนี่ยขับร้องโดยคุณกำธรสอนวิจิตรเป็นอดีตนักร้องนำวง Power Band นะคะอายฟ้าดินนะคะเป็นเพลงรักที่เป็นการตัดเพ้อเจียมตัวนะคะเนื้อหาก็พูดถึงความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าอาภัพเปรียบเทียบความรักของตัวเองที่มีต่อคนรักว่าสูงส่งแล้วก็ลึกซึ้งจนไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากบอกรักตรงๆเพราะเกรงว่าจะอายฟ้าดิน
1: เจียมตัว
0: เจียมตัวมาก
1: แล้วต้องบอกว่าน้ำเสียงของคุณกำธรเนี่ยเหมาะกับเพลงนี้เหมาะกับเนื้อเพลงนี้มากๆเลย
0: นุ่มลึกชวนฝัน
1: แล้วก็เหมือนคนเจียมเนื้อเจียมตัวเสียงในเพลงนี้นะ
0: ใช่ค่ะดูแล้วว่าเป็นพระเอกที่น่าสงสารนะถ้าหากว่าเป็นหนังอ่ะนะ
1: ตีบทโอ้ได้รับรางวัลแน
0: ่ค่ะคือเพลงนี้ก็ยังถูกนำมา cover ใหม่โดยศิลปินอีกหลายๆท่านนะคะคุณกุ้งกิติคุณนะก็มีร้องเพลงนี้ไว้เหมือนกันนะหรือว่าคุณป้อมออโตบานนะคะแม้พูดถึงอายฟ้าดินนี่ขนาดเขาบอกรักเขายังอายฟ้าดินเลยนะก็เลยนึกถึงว่าคนเราเนี่ยมันทำอะไรที่ไม่ดีทำชั่วทำผิดโกงทุจริตคอร์รัปชันนี่มันไม่อายฟ้าดินเลยนะ
1: อันนี้น่าคิดบ้าง
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มันต้องอายบ้างนะคะ
1: คือ
0: ฟ้าด
1: ิน
0: นรกสวรรค์อะไรเงี้ยมันต้อง
1: คือเหมือนกับว่าทำเป็นไม่รู้สึก
0: ทำเป็นไม่รู้สึก
1: ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำในสิ่งที่อยากทำไม่สำเร็จ
0: ค่ะแหมนึกถึงเรื่องนี้เมื่อสักครู่คุยกันหลังไมค์เรื่องทนายปีศาจนะคะก็มีนายตำรวจระดับใหญ่ใช่ไหมที่เชื่อนันเนี่ยเขาก็มีห้องพระแล้วก็พระ

0: ทุกองค์ก็หันหลังให้หมดเลยเหมือนกับจะทำอะไรแล้วไม่อยากให้พระรับรู้หรือเปล่า
1: เพราะว่าเขาก็ยังจะมีบทที่เหมือนกับว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ยังฟังว่าเอ๊ก็มีฉากเข้าไปในห้องพระบ่อยนะยังกล้าที่จะทำอะไรไม่ดีอีก
0: แต่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่คุ้มครองคนที่ไม่ดีเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จุดจบก็จบลงอย่างไม่ดีด้วยเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ทำอะไรก็อายฟ้าดินกันนิดนึงแล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วเดี๋ยววันนี้จัดให้เข้ากับบรรยากาศนะฝนฟ้าที่กำลังตกแล้วกันนะคะก็มีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องของน้ำตาฟ้าน
1: ะ
0: เพลงนี้จาก3โทนนะคะขับร้องไว้ได้เพราะมากๆเลยนะคะคุณธงชัยประสงค์สันติแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาฝนค่ะโดยพี่แจ้ดนุพลค่ะ

0: 2เพลงต่อเนื่องนะคะน้ำตาฟ้าแล้วก็น้ำตาฝนนะคะโดยเฉพาะเพลงหลังเนี่ยพี่แจ้นี่ร้องเองแต่งเองนะคะเพลงนี
1: ้
0: แล้วก็พี่แจ้แต่งเพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งพี่แจ้เนี่ยไปเจอนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินตากฝนอยู่ข้างถนนค่ะแล้วก็มีรถขับผ่านไปผ่านมาแต่ไม่มีใครเนี่ยจอดช่วยเหลือเลยก็เลยรู้สึกว่าแหมช่างน่าสงสารนะนำมาซึ่งการถ่ายทอดเป็นบทเพลงน้ำตาฝนนะคะเป็นเพลงรักเหงาเหงานะ
1: ใช่ค่ะดนตรีก็ดีน
0: ะ
1: มีเสียงประกอบตอนท้ายเป็นเสียงฟ้าร้องอ
0: ่
1: ะ
0: มัน
1: เข้ากับบรรยากาศ
0: ตอนนี้
1: อาจจะมีบางที่ที่ฟ้าร้องอยู
0: ่ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องฟ้าคุณอิ๋ว
0: ค่ะ
1: เขามีท้องฟ้าบำบัดด้วยนะเมื่อกี้ช่วงที่แล้วเราพูดถึงการเป็นโรคเครียดหรือว่าวิตกกังวลใช่ไหมคะ
0: บอกว่าฟ้าบำบัด
1: ฟ้าบำบัด
0: พ
1: ี่ชายส่งมาให้บอกการใช้เวลาผ่อนคลายจิตใจด้วยการมองดูท้องฟ้าเนี่ยถือว่า

0: เป็นท้องฟ้าบำบัดเพราะว่าจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียด
1: ค่ะ
0: คลายความวิตกกังวลดึงสติให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วโดยแบ่งเป็น2รูปแบบค่ะรูปแบบหลักอย่างหนึ่งก็คือบำบัดด้วยการมองท้องฟ้านะคะคือทอดสายตามองดูความกว้างใหญ่ของท้องฟ้าก้อนเมฆหรือว่าแงนมองดาวในยามค่ำคืนจะช่วยปรับอารมณ์แล้วก็เติมพลังบวกกับอีกอย่างหนึ่งคือเขาให้ผนวกกับการฝึกการหายใจคือมีเทคนิคในการกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะนะคะจะช่วยปรับลดการทำงานของสมองลดปฏิกิริยาความกลัวแล้วก็ความเครียด
1: ก็จริงนะการมองฟ้าเนี่ยมันช่วยทำให้เราก็รู้สึกดีขึ้นเนาะเวลาเราเครียดนะ
0: คะ
1: เพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนะคะก้อนเมฆก็เปลี่ยนไปหรือก็ได้จินตนาการว่าเมฆก้อนนี้เหมือนกับรูปอะไรบ้างนะคะมีน้องที่เป็นช่างภาพอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าก็ชอบถ่ายท้องฟ้ามากๆเลยเพราะว่าดูแล้วมันสวยแล้วก็ในเวลาแตกต่างกันแต่ว่าท้องฟ้าบางช่วงขณะหน้าฝนแบบนี้เนี่ยเมฆดำทะมึนบางคนถ่ายมานี่บอกยานแม่มาแล้วค่ะดำมืดมาเลยนะคะ
0: จริงๆฟ้าเดี๋ยวนี้น่ากลัว
1: ค่ะแล้วท้องฟ้าวันก่อนที่เวเนซุเอลาที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นสีแดงเลยนะคะก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะค่ะพูดถึงฟ้าฝนแล้วก็ยังมีเพลงเกี่ยวกับฟ้าเกี่ยวกับฝนให้ฟังกันไปฟังแนวของสุนทราภรณ์กันบ้างนะคะ2เพลงต่อเนื่องฟ้าหน้าฝนและเพลงที่ชื่อฟ้าค่ะ

0: ศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พี่คุ้ม77งานประมูลบ้านมือสองทอส

0: นาน2ปีแรก
1: อุ๊ยประมูลง่ายแค่ปลายนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
2: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ
3: บ้านมือ2ทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
0: โทร026459005เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้

0: อย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: ให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
1: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
0: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
2: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ข้ามขอบฟ้านะคะให้ฟังเสียงหวานๆของคุณสรัญญานะคะเพลงนี้มีนักร้องร้องไว้หลายท่านด้วยกันนะคะตอนแรกเนี่ยก็คุณศรีสไลสุชาติวุฒิร้องเอาไว้นะคะแล้วก็แต่งคำร้องโดยอาจารย์กวีสัตตโกวิทย์ทำนองสง่าอารัมภีค่ะเป็นเพลงอีกในภาพยนตร์เรื่องรักข้ามขอบฟ้าซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์สองแผ่นดินนะคะที่สอาสนะจินดาเนี่ยได้ร่วมทุนสร้างกับมิสเตอร์ฮุยคิงแห่งกัมพูชาค่ะนำแสดงโดยคุณสมบัติมิตรินีแล้วก็คุณอรัญญานาวงจากประเทศไทยนะคะแล้วก็เจียยุทธรดีเสวตจากกัมพูชาก็ฉายตั้งแต่ปี2514นะคะก็ถือว่าฟ้ากว้างใหญ่ขนาดไหนก็ไม่อาจขวางความรักได้โรแมนติกนะสำหรับเพลงนี้นะคะ
1: เป็นการอุปมาอุปไมยที่มีความโรแมนติกอย่างที่ว่านั่นแหละ
0: ครูกวีที่แต่งคำร้องเพลงนี้บอกว่าภูมิใจมากเลยที่เพลงนี้มีนักร้องชั้นนำของไทยเอาไปบันทึกเสียงมากกว่า30รายเลยนะคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นเพลงอมตะมากมากตามเวทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ร้องเพลงคาราโอเกะหรือตามงานต่างๆเนี่ยนะคะก็มักจะได้รับการหยิบยกขึ้นมาร้องอยู่เสมอๆ
0: ค่ะก็เรียกว่าเปิดไปนี่คุณผู้ฟังต้องร้องตามได้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่มีคนขอให้กับคนรักมากอีกเพลงหนึ่งนะคะเรื่องของฟ้าเรื่องฝนนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังนะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ฝนตกร้อยละ60นะคะคุณมานพนะคะทักมาคุณมานพได้เกินไรเดอร์อยู่รังสิตนะคะบอกคิดถึงพี่ๆมากครับนะคะ
1: คุณหนูริง
0: ค่ะคุณสมรนะคะ
1: คุณแหม่มจันแรมนฤมล
0: ค่ะ
1: คุณพานุวัฒน
0: ์ค่ะคุณพานุขอเพลงของคุณกุ้งกิตติคุณเทียนสงมานะเดี๋ยวลองดูเวลาถ้าเหลือจะเปิดให้ฟังกันนะคะ
1: คุณณรงค์จุ้ยทองคำอยู่ช่องเมกอุบลค่ะ
0: อ๋อค่ะคุณแม่มบอกมองท้องฟ้ามองทะเลกว้างใหญ่ทำให้ใจโล่งดีค่ะใช่เนาะมองฟ้ากว้างๆมองทะเลกว้าง
1: ๆคือธรรมชาติเนี่ยมองแล้วมีความสุข
0: อืม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจะกว้างกว่านั้นนะต้องขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็มองกลับมาที่โลกเรา
1: อาจจะรู้สึกเวิ้งว้างก็ได้
0: เขาบอกว่าอย่างนี้บางคนเนี่ยที่คิดว่าตัวเองแบบยิ่งใหญ่ครับฟ้าเลยเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองมาจากไกลๆมองกลับมาที่โลกเหมือนที่นักบินอวกาศเขามีการส่งภาพมาก็จะเห็นว่าโลกเรามันเล็กนิดเดียว
1: เราไม่รู้จะเปรียบกับอะไรเลยใช่ไหมแ
0: ต่นี่มนุษย์เราก็เล็กนิดเดียวนะคะ
1: เขามีเปรียบอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ต่อให้ใหญ่แค่ไหนก็ไม่ใหญ่ไปกว่าโลก
0: นั่นน่ะสิใช่แล้ว
1: อันนี้
0: แน่นอนสัจธรรมเลยนะ
1: ต้องตระหนักกันเลยนะ
0: และต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาไปได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่ดูข่าวสารในต่างๆวันนี้มันก็มีข่าวที่สะเทือนใจหลายข่าวเนาะโดยเฉพาะข่าวที่เศร้าสลดมากๆเลยก็กรณีของเด็กอายุ11ขวบเท่านั้นที่ขับรถกระบะและ

0: ็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกด้วยนะคะขับชนพระธุดงค์ที่กำลังเดินเท้าอยู่ตรงไหลทางทำให้มรณภาพไปหลายรูปแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายรูปด้วยกันนะคะ
1: ก็กระตุ้นเตือน
0: เสียใจค่ะ
1: ทำให้คนที่เป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือไม่พิเศษเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
0: ใช่
1: บุตรหลาน
0: เมื่อวานนี้ได้คุยกับนักกฎหมายนะคะที่เป็นทนายจากสภาทนายความเนี่ยก็บอกว่ากรณีเนี้ยเด็กที่ทำผิดแบบนี้ขับรถชนคนตายเนี่ยต้องรับโทษอะไรไหมคือกฎหมายเขาบอกว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า12ปีทำความผิดอย่างเช่นขับรถชนคนเนี่ยนะคะถามว่าผิดไหมผิดแน่นอนแต่กฎหมายเขาบอกว่าไม่ต้องรับโทษทางอาญา
1: ค่ะ
0: นะก็คือว่าแต่ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะมีความผิดในแง่ที่ว่ามันมีพรบคุ้มครองเด็กนะคะถ้ากรณีของการที่ปล่อยปละละเลยหรือมีส่วนสนับสนุนให้เด็กเนี่ยอาจจะไปทำความผิดได้ก็อาจจะมีความผิดทางอาญาได้แต่ความผิดทางแพ่งที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายความสูญเสียต่างๆอันนี้ต้องรับเต็มๆแล้วค่ะ
1: ค่ะนี่พูดถึงเรื่องความผิดของเด็กที่ต่ำกว่า12แล้วไม่ต้องรับโทษเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีการวิจัยทางด้านจิตวิทยาสมัยปัจจุบันนี้หรือเปล่าเพราะว่าโลกเปลี่ยนเนี่ยพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอย่างไรอาจจะต้องมีการปรับอายุของเด็กที่ต้องรับโทษอะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็จินตนาการไปนะคะ
0: เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กทั่วไปและยิ่งกรณีที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยนะคะความแปรปรวนทางอารมณ์ก็อาจจะมีมากต้องดูแลนะคะแล้วก็ในทางการสอบสวนสืบสวนก็ต้องดูกันต่อไปว่าเด็กอายุขนาดนี้สามารถจะขับรถได้เองหรือถ้าไม่เคยขับมาก่อนนะคะนะคะแล้วก็มาฟังเพลงกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของพายุบ้างเพราะตอนนี้พายุเข้านะฮะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าพายุที่เป็นพายุจริงๆเขาบอกว่าเรื่องของพายุอารมณ์นั่นเอง
1: ใช่เลย
0: โดยเฉพาะคนที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ชีวิตกันบางทีมีปากมีเสียงกันก็อาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตคู่พังได้ก็เลยอยากให้ฟังเพลงนี้เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจนะคะพายุอารมณ์จากคุณสวรีภกาพันธ์แล้วก็ต่อด้วยสนามอารมณ์ให้ฟังเสียงของคุณอรวีค่ะ

0: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วหรือสรรสนีนาคพงษ์นะคะเพลงช้าๆที่ส่วนใหญ่จะเศร้าๆเนาะ
1: ค่ะแล้วก็เสียงนักร้องเนี่ยเขาร้องได้ระทมมาก
0: ใช่
1: อิ๋วรู้ไหม
0: ค่ะ
1: เรื่องอารมณ์เนี่ยใครที่เป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวขี้โก

0: โกรธขี้อะไรแบบนี้
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่คนที่รับอารมณ์เราเนี่ยจะเสียความรู้สึกหรือว่า มีผลไม่ดีแต่เพียงฝ่ายเดียวเจ้าตัวนี่แหละได้รับก่อนเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยมันจะไปทำให้ร่างกายเนี่ยนะคะเป็นโรคภัยไข้เจ็บสารพัด
1: ใช่
0: เช่นพวกโรคเรื้อรังเนี่ยโรคความดันโรคหัวใจโรค
1: ค่ะ
0: หลอดเลือดสมอง
1: ค่ะ
0: โรคเรื้อรังต่างๆภูมิคุ้มกันอ่อนแอระบบย่อยอาหารก็แย่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นใครที่ขี้โกรธขี้โมโหขี้หงุดหงิดหรือว่ามีพลังลบในตัวมากๆเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันโดยเฉพาะจิตเนี่ยสำคัญมากๆถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็จะมีผลทางร่างกายนั่นเอง
0: ใช่ค่ะแล้วไม่มีใครจัดการตัวเราได้นอกจากตัวเราเอง
1: ค่ะ
0: และก็จะทำให้สภาพแวดล้อมของคุณมีความสุขมากขึ้นด้วยเพราะคุณไม่สร้างสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด
1: ใช่ก็เหมือนกับโรงงานเนาะถ้าปล่อยควันพิษของเสียออกมาเนี่ยรอบๆข้างเนี่ยก็แย่ไปด้วยบ้านไหนที่มีคนขี้หงุดหงิดอยู่ในบ้านสักคนนึงนะโอ้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยอาจจะเครียดกันทั้งบ้านเลย
0: จะเป็นตรงกันข้ามกับสวรรค
1: ์ใช่เพราะฉะนั้นก็ตื่นเช้าๆมาพยายามทำให้อารมณ์จิตใจแจ่มใสเบิกบานนะคะข้อมูลข่าวสารก็รับรู้รับทราบแต่ว่าบางทีเราก็ต้องพักสมองบ้างนะคะถ้าอินมากไปบางทีก็อาจจะเครียดหันมาทำกิจกรรมที่ชอบฟังเพลงบ้างนะคะหรือมีกิจกรรมเนี่ยวันนี้เข้าไปดูมันมีกิจกรรมที่สวนลุมนะบอกเป็นเทรนด์ใหม่ไปทำอะไรไปนั่งเฉยๆค่ะก
0: ิ
1: จกรรมแบบไปนั่งเฉยๆ1ชั่วโมงปล่อยใจพักสมองไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยเขาจัดกันนะคะม
0: ี
1: น
0: ัก
1: ท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเข้าไปนั่งกิจกรรมนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยที่สวนลุมนะคะตรงบริเวณสนามหญ้าใกล้เก่งจีนนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนเมืองเนี่ยซึ่งบางทีเราก็อยู่ในความวุ่นวายใช่ไหม
0: คะ
1: การเป็นนั่งเฉยๆปล่อยใจไปนะคะมันก็ช่วยได้ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องเสียอะไรมากเนาะ
0: ค่ะเอ๊ะนั่งที่บ้านจะให้ความรู้สึกเหมือนกันไหม
1: มันก็อาจจะได้แต่แบบนั่งเงาๆ ถ้า ไปที่สวนสาธารณะอาจจะมีเพื่อนเยอะนะมานั่งกันนะคะ อ่ะก็แล้วแต่เขาบอกว่าเวลาที่เราออกกำลังกายร่างกายต้องเคลื่อนไหวใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ถ้าเราออกกำลังใจเนี่ยฝึกใจเข้มแข็งมันต้องนิ่งมันต้องสงบกับกันกับทางร่างกาย
0: ครับ
1: ฟังอีก2เพลงต่อเนื่องเพราะเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะคะให้ฟังเพลงฉันเหลือเวลาเท่าไหร่จากคุณนันทิดาแก้วบัวสายและเพลงที่ขอมาเสียงของคุณกุ้งกิติคุณเพียงคำเดียวและวันนี้เราสองคนลาคุณฟังไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟภ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่าลูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศเพราะมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวขณะนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของกฟน.และกฟภ.โครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนการเข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนที่ชัดเจนได้แก่ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยรัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: มีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีประกอบด้วย 1. ค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทกรณีที่2คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและกรณีที่3คือกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์จะใช้จ่ายให้บุตรโดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนท่านี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ไล่ล่าข้ามจังหวัดสกัดจับไอซ์และยาบ้ามูลค่า94ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามจังหวัดโดยไล่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยจากจังหวัดบึงกาฬมาถึงนครราชสีมาก่อนที่สองผู้ต้องหาคือนายนิธิและนายสำเริงจะขับรถไปจนมุมบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครการตรวจสอบภายในรถเบื้องต้นพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบ3กระสอบรวม83กิโลกรัมและยาบ้าอีก 220,000 เม็ดรวมมูลค่ากว่า94ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพรับจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้มาจากบึงกาฬเพื่อนำไปส่งต่อในเขตพื้นที่ทางภาคกลางแต่ยังไม่ทราบจังหวัดแน่ชัดเมื่อทำงานนี้สำเร็จจะได้ค่าจ้าง 80,000 บาททันนี้ตำรวจตรวจประวัติทั้งคู่เคยถูกจับคดียาเสพติดและนายสำเริงยังเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดอุทัยธานีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: แล้วก็อีกเพลงหนูยิ่งเพาะเข้าไปใหญ่เลยคุณอรุณทดีนั้นทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันยังรักเธออยู่เชื่อไหมพี่เพิ่งฟังครั้งแรกแล้วก็ประทับใจน่ารักมากๆแนะนำเพลงเพราะๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเพลงหยาดฝนแห่งความรักครูเอื้อที่มอบไปให้สลับกันไปสลับกันมาเพื่อความฟังและเพลินเพลินใจเผลอรักคุณจิตติมาเจียใจก็คือพี่หน่อยร้องให้ฟังเพลงนี้ก็เพิ่งฟังเหมือนกันนะคะแล้วก็เพลงเพิ่งฟังแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้แนะนำมานะคะไปหามาเองแล้วก็ปองดอกฟ้าคุณธานินทร์อินทรเทพนะแล้วก็เป็นเพลงที่แนะนำอีกเช่นเดียวกันขยี้รักอันนี้มอบเป็นเสียงของคุณอรวีให้ฟังค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะคุณอรุณทดีพี่วัจนาคุณเรืองนิตคุณทศวรรณคุณบี้ลูกแม่ล่านะคะพี่ใส่น้อยนะคะคุณหมูนะคะแล้วก็ลุงต่อยแก่แล้วคุณจตุพลคุณเริงใจคุณทันพิชานะคะคุณกฤษชมนคุณพี่ณรงค์ยินดีนะคะแล้วก็คุณทันพิชาคุณแพทย์นะคะคุณอุทัยแล้วก็คุณพักธรนะคะคุณนางหนูวันคุณสุวรรณยาคุณมีมิมี่คุณมานพอินเพลงนะคะแล้วก็สบายดีแม่น้อมคุณรู้จิกรแม่นกคุณอ๋อคุณสมพรใช่พี่สมพรใช่ไหมขอไม่รักไม่ว่า
0: ใช่
1: แล้วก็คุณHTG ปัญญารับเหมา VD คือหนูไม่รู้จะอ่านว่า
0: อะไรนั่นแหละนั่นแหละอ่านกันแล้วทุกคน
1: นะคะคุณกิตติด้วยนะคะทักทายทุกท่านกันแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็รอสาย
0: มีต่างจังหวัดแนะนำเข้ามาด้วยนะหน่อยตอนนี
1: ้ใช่อันนี้ไม่แน่
0: แต่ว่าไม่มีใครโทรเข้ามา
1: หรอกยังไม่ได้โทรยังไม่ได้โทรคุยแต่เป็นขอเพลงกันมาใช่ไหมคะ
0: มีแต่ป้ายาและยามเช้าอ๋ออันนี้เป็นเพลงชื่อถูก
1: ยามรักป้ายาจ๋า
0: ป้ายาบอกว่ายามเช้าว่ามันร้องอย่างนั้นเนี่ยป้าก็จำได้แค่นั้นแหละ
1: แล้วก็ไหนว่าจะจำ
0: พี่วินัยจากคุณเน่งเหรอ
1: คุณเน่งคุณเน่งเบิ้งกลุ่ม
0: อ๋อคนละท่านอ๋อถ่ายเข้ามาแล้วอ่ะ
1: แล้วก็คุณอ้วนเหรอคะ
0: คุณอ้วนอุดรเพลงอะไรเพลงดาวคุณสุเทพตอนนี้มารับสาย
1: จะคุยเหรอคะ
0: นะ
1: อาจจะคุยแล้วพี่บอกชื่อเพลง
0: เดี๋ยวนะคะ
1: แป๊บ
0: อ๋อโทรเข้ามาด้วยใช่ไหมคะโอเคสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณอ้วนนะคะ
2: ครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: คุณอ้วนจากอุตรดิตถ์
0: ที่เพื่อว่าอุดร
1: ฟังรายการทางไหนคะเนี่ย
2: ฟังทางวิทยุครับ
1: วิทยุได้ฟังได้ถึงกี่โมงคะ
2: ฟังตลอดวันเลยครับเนี่ย
1: อ้าว
0: โอ้แสดงว่ารับได้ตลอดเลย
1: คือหนูก็กังวล
0: ที่ไหนอุตรดิตถ
1: ์อุตรดิตถ์คือหนูกังวลอยู่ว่าจากอุตรดิตถ์เนี่ยฟังได้แค่ไหนเพราะว่ามีแฟนรายการจากอุตรดิตถ
0: ์ก็เลยดีใจเลยว่าทราบว่า
2: ฟังได้ในช่วงจังหวัดเลยครับ
0: อ๋อสุดยอด
2: ช่วงจังหวัดอุตรดิตถ์เลย
0: ดีจ้ะ
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หยุดงานใช่ไหม
2: ขอเพลงดาวของสุเทพวงศ์กำแหงครับ
0: ใช่วันนี้อยู่บ้านเหรอคะ
2: นี่อยู่ที่ร้านตลาดร้านโจ๊กโต้รุ่งตลาดหนึ่งอุตรดิตถ์ครับ
0: อ๋อขายอาหารเหรอคะ
2: ขายอาหารครับ
1: โจ๊กโต้รุ่ง
0: ครับสั่งโจ๊กหน่อย
1: ขายกี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ย
2: ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับ
1: หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วตอนนี
2: ้ไปทำของอยู่ครับ
1: อ๋อเตรียมของ
0: ใครขายของนะ
1: หกโมงเย็น
0: เราสั่ง
1: เที่ยงคืน
0: แต่ว่าไม่ได้รับ
1: อุตรดิตถ์ไง
0: หรอ
2: ครับ
1: อุตรดิตถ์ไงคะตลาดโต้รุ่งที่อุตรอยู่ที่อำเภออะไรนะคะเนี่ย
2: อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองนะคะ
2: โอ้แล้วก็ตอนนี้ทุเรียนหนองรับแลกำลังออกอยู
0: ่โอ้
1: แต่มันแพงจังอ่ะ
2: นี่ละ80บาทครับ
0: ฮะที่นู่นน่ะถูก
1: โลเท่าไหร่นะคะ
0: นั่นเนี่ยครับ
2: 80บาทครับ
0: เนี่ยพนังเนี่ยหูฟังคือที่นู่นน่ะถูกแต่ที่ปัจจุบันถึงที่นี่อ่ะมันแพงใช่มั้ยคะ
1: จะเคยซื้อที่นู่นก็แพงอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยลูกหลายร้อยอยู่นะ
2: คร
1: ับ ตอนนี้มันถูกจริงเขาป่ะคะ
0: ก็ละ80บาท
2: กลางออกใหญ่มากมายเลยคร
1: ับแสดงว่ามันเป็นช่วงที่ออกเยอะๆก็อาจจะราคาไม่แพงมากเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะอร่อยไม่ถามจริง
2: อร่อยครับอร่อยมาก
1: ต้องถามคนพื้นที่ไงบางคนเขาจะแยกแยะไงว่าม
2: ี2สายพันธุ์อ่ะหลงหลิน
0: อะไรนะคะ
1: หลงหลินหลงลับแล
2: หลงหลินเนี่ยหลงหลิน
1: หลงหลิน
0: หลงคือชื่อหลงคุณชื่อหลิน
2: หลงลับแลกับหลินลับแล
1: หลงลับแลกับหลินแล้วราคาเท่ากันไหมคะ
2: เท่ากันครับเท่ากัน
1: อืมราคาเท่ากันเนาะแล้วที่ตลาด
2: ลด80บาท
1: ที่ตลาดเนี่ยขายเหรอคะ
2: ครับตลาดในเมืองมีขายเลยครับ
1: อืมที่หลังใครไป

0: ในเมืองไปรับแรงก็ประมาณ7โลนะถึงรับแรงละ
1: ก็ไม่ไกลมากนะคะก็ใครไปอุตรดิตตอนนี้ก็ไปแวะซื้อทุเรียนกันเนาะ
0: คร
1: ับ ค่ะวันนี้ฟังเพลงดาวของครูสุเทพนะคะ
0: ม
1: อบใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้กับแม่ค้าที่อยู่ตลาดโต้รุ่งอุตรดิตทุกท่านเลยครับแล้วก็แฟนเพลง FN95 ลูกทุ่งมหานครทั่วประเทศไทยเลยครับ
2: ถามจริงฟังกันทั้งตลาดบ้าง
0: ทั้งตลาดเลยครับฟังทั้งตลาดเลย
2: สุดยอดเลย
1: ก็ขอให้ทุกท่านขายดิบขายดีนะคะแล้วก็ได้เงินกันเยอะๆจากการค้าขายนะคะ
0: ครับผม
2: ขอให้ความสุขด้วยนะคะ
1: สุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะ
0: ผมขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: สบู่บอมซินอาบน้ำด้วยสบู่บอมซินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ท่านผู้ฟังค่ะก็เราอยู่ในช่วงแรกของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเพลงที่มาจากสายหน้าใหม่ก็คือคุณอ้วนอุตรดิตเพลงดาวนะคะแล้วก็มีเสน่หาครูสเตฟวงกำแหงเป็นเพลงที่ค้างเมื่อทิตย์ที่แล้วบัวกลางบึงคุณดาวใจไพจิตก็เป็นจากคุณวินิจเมื่อทิตย์ที่แล้วมนเทวีคุณวินัยดุลบุษปะเพลงเพลินคุณทิพวรรณปิ่นพิบาล นะคะแล้วก็เพิ่งจบลงไปก็คือเพลงแม่ยอดหญิงคุณวินัยพันธุรักษ์อันนี้เป็นทำนองเดียวกับอยากรักแม่ไม้จำได้ป่ะน้อยพี่ก็น่ารักดีก็เลยนำมาเปิดให้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายคุณณรงค์จุ้ยทองคำอยู่ช่องเมกอุบล นะคะคุณวันวิสาน้องไรเดอร์มานพบุญมานะนะคะ TS JJ คุณสุนันทาจากเชียงคานจังหวัดเลยนะคะคุณแพทย์บอกอยู่ข้างเคียงจังหวัดอุตรดิตถ์นะเคยต่างบ้านตะไคร้ต่างเมืองแล้วก็มีคุณกล้วยชูพลายคุณเหน่งคุณเหน่งบอกว่าอยากฟังมากเพลงรักที่เลือกไม่ได้สีสลายถ้าหาพบรบกวนจ้าถ้าเลือกได้อยากได้น้องที่ขอมาอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกไม่เลือกเราฟังเพลงปิดท้าย
0: กันงั้นเดี๋ยวก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมง2ก็มาฟังโจโจ้ซังจากคุณรุ่งฤดีแป้งผ่องใสซึ่งแนะนำเข้ามาวันนี้นะคะ

0: องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจคุมตัวอุทัยชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังการจับกุมนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล่องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราชสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมและแจ้งข้อหาขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองให้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวไว้แล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อนำไปส่งมอบให้กับแอร์โฮสเตสสาวจากนี้เร่งขยายผลไปทางต้นทางและปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดและปลายทางผู้ที่จะมารับมอบยาเสพติดส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทีมสืบสวนจะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามทางริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายจุดจนรุ่งเช้าด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนาและมีการทำลายยาเสพติดทิ้งจึงเชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานและทราบว่าตนเองขนส่งยาเสพติดโดยอ้างว่าเพิ่งทำเพียง3ครั้งเท่านั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้นามอวตารว่าบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วของไปออสเตรเลียนั้นจากการสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วของไปส่งที่ประเทศปลายทางซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับนายอุทัยที่ส่งของในไทยซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอนอยู่ระหว่างขยายผลทั้งในและต่างประเทศหมอเผยโรคทางเดินหายใจจากไวรัสที่สำคัญ4ตัวพบบ่อยมากขึ้นศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่ให้ความสนใจมากและพบบ่อยจะมี4ตัวคือโควิด-19ในธรรมชาติโควิดจะระบาดมากทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้โควิดมาช้ามากเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอย่างไรก็ตามความรุนแรงหรืออาการไม่มากไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H3N2 พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมทั้งที่อยู่ของคนหมู่มากเช่นในเรือนจำไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่จะมีช่วงสูงสุดในฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมและทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซีพบได้เกือบทุกอายุแต่พบมากในเด็กนักเรียนและ RSV เริ่มเข้าสู่ฤดูประจำปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและจะไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเป็นแล้วอีกเป็นแล้วเป็นอีกบางคนเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีและผู้สูงอายุเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนจะลดน้อยลงและหายไปเองสิ่งสำคัญในการป้องกันเช่นเดียวกับการป้องกันโควิด-19คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยในผู้ที่มีอาการหรือไม่สบายควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารสะอาด
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต
1: ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: We'll be right back.

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สวัสดีนะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราจะจัดเฉพาะเพลงลูกกรุงแล้วก็
1: สุนทรภรณ์ค่ะในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการนะคะอยู่กับพี่อ้อยวิภาและหนูนงรักอินทราลุนนะคะทางคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ
0: เพลงที่แนะนำเมื่อที่แล้วที่ค้างไว้ก็มอบให้กับคุณเรืองใจก็เพราะรักนะคะเสียงพี่อ้อยวิภาเพลงแค้นคุณอิทธิเพลงนี้พี่มืดอิทธิพลบำรุงกุลนะคะร้องแล้วก็ปล่อยฉันไปคุณสวรีภกาพันธ์ม่านประเพณีคุณชรัมเทพชัยแล้วก็ตามด้วยเพลงที่แนะนำเข้ามาอันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าใครแนะนำนะจดไม่ทันวันนั้นอะเสียงคุณไพจิตก็คือประตูหนีบมือเพลงนี้เมื่อก่อนนี้จะร้องกันแทบทุกท่านเลยนักร้องในยุคหนึ่ง
1: ค่ะก็เรียกว่านานแล้วเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็ทักทายคุณจากสวนพึ่งราชบุรีนะคะพี่ประทุมรอง
0: รองทองนะคะพี่ธม
1: คุณพานุนะคะคุณวันนี้คุณเลวัชราพรคุณพิจิตรพลขันคุณหนูริ่งนะคะ
0: ไม่ค่อยเห็นพี่ประทุมเลยนะคะสบายดีนะคะ
1: แล้วก็มีอะไรคุณรุจิกรคุณเลิฟวัชราพรคุณเลิฟวัชราพรอยู่ทางน่าจะอยู่ทางยุโรปเวลาจะต่างจากเราเยอะแต่ตอนนี้คุณเลิฟมาขอเพลงตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ดูแลเรื่องสุขภาพขาเข่ากันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วย

ับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลูกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า

0: 0214-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเมื่อคราวที่แล้วมีท่านหนึ่งที่ถามมาทางนี้ว่าคุณแม่ใช่ไหมที่อยากซื้อแล้วก็หนูก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ไป
1: หนู
0: ก
1: ็
0: ไม่แน่ใจว่าได้ซื้อยังแต่ว่าอันนี้หนูก็ยืนยันนะว่าใส่แล้วมันดี
1: เพราะหนูใช้อยู่
0: ใช่ค่ะหนูใช้อยู่ว่าปกติมันจะปวดขาขึ้นมามันไม่บอกไงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ว่าตัวนี้มันช่วยได้เยอะทำให้เรา
1: ขึ้นลงบันได
0: ไปไหนมาไหนเดินอะไรได้ทั้งวันเลย
1: เมื่อตอนต้น
0: แล้วก็เดี๋ยวมี
1: อยู่ตอนต้นรายการนะมีอยู่ท่านนึง
0: คุณน่าจะคุณอุทัยท่านหนูจำไม่ผิดค
1: ือ
0: ตอนนี้เราเปิดแล้วมันเปิดย้อนกลับไปช่วงแรกไม่ได้แต่พอดีหนูพูดกับพี่อ้อยอยู่ว่าเออเป็นวันเกิดของคุณอุทัยมา
1: อยากฟังเพลงอะไรนิดๆ
0: เพลงวันเก
1: ิ
0: ด
1: ได้แบบชื่นใจ
0: เกิดแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่อ้อยจะ
1: ก็จะเปิดเพลงที่อาจารย์ชัยรัตน์วงเกตขจรเนี่ยแต่งสั้นๆเพื่อจะได้มีความสุขในวันเกิดวันนี้นะคะ
0: ทุกท่านเลยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยนะใครเกิดวันนี้ก็ขออวยพรวันเกิดด้วยแล้วก็ฟังเพลงที่ขอกันมาเลยนะ
1: ขอให้มีความสุขในวันเกิดนะคะ
0: สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ

0: อวยพรวันเกิดอาจารย์ชัยรัตน์วงเกียรติขจรก็โอเคนะแต่งเพลงได้เพราะนะ
1: ค่ะเนื้อหาเต็มที่เลยนะ
0: ใช่งั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อไหม
1: ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่านมข้นอืมอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ
4: ยามา

0: อร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ท่านผู้ฟังคะในชั่วโมงที่2ของรายการเพื่อนเพลงหวาดนะคะกับหญิงหนุ่ยแล้วก็พี่อ้อยพี่พานะคะเราก็จัดร่วมกันนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเดิมเพลงที่เปิดไปก็มียังคอยคุณณรงค์ยินดีจากนครศรีธรรมราชแล้วก็รักที่เลือกไม่ได้คุณศิษย์ไหลขับร้องเป็นของคุณทันพิชาเนาะไม่รักไม่ว่า
1: คุณหนิงค่ะคุณหนิงขอ
0: คุณหมูสมพร
1: รักที่เริ่มได้คุณหนิง
0: อ๋อเหรอคะไม่ใช่คุณทันพิชาเนาะหรือว่าขอทองท่าน
1: ไม่แน่ใจนะ
0: แล้วก็มีฟังหัวใจคุณบุษยารังสีนะคะเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาทั้งหมดค่ะรำพึงถึงเจ้าคุณสุเทพวงศ์กำแหงจากจังหวัดขอนแก่นสมมุติว่าเขารักคุณชมชายอรุณฉานค่ะพี่นิด
1: ค่ะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณเรินเจริญพี่แอ๋วผักสดนะคะพี่นาฏคุณสุศิลานะคะคุณเกษรคุณอมพรคุณประกิตน้องเก่งคุณลาวานคุณทิวาคุณยายเกศแก้วคุณทิพพาพรนะคะคุณไพศาลโอนสีนะคะ
0: พี่นาฏไม่ทันแล้วแหละเพลง
1: มาตะลุงตะลึงอะไรตอนนี้ครับพี่นาฏ
0: ตะลึง
1: ยาออสถามย่านแล้วก็ชีวิตต้องทนนะคะที่ทักกันมาทีหลังเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามีสองเพลงปิดท้าย
0: สองเพลงนะราตรีประดับดาวให้กับคุณมงคลอุตรดิต
1: และ
0: คู่เสน่หาของสุนทราภรณ์ค่ะ
1: ค่ะ

0: ณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนทำบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนปส.เตรียมฝากขังพรุ่งนี้จ่อรื้อกฎหมายเก่าปี2485อุดช่องโหว่ Forex และฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน120วันเพื่อให้ไทยเข้า OECD กลางปีหน้าโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สหรัฐฉลองวันชาติ250ปีอย่างยิ่งใหญ่แม้เผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สว
6: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นกับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวตำรวจคุมตัวนายอุทัยไปชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนที่จะทำบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีวันนี้ออกมาเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่มีการจับกลุ่มนายอุทัยคณาพิวัตรอายุ47ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล้องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้กับแอร์สาวก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมกันส่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาเฮโรอีนนะคะออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งให้แก่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวแล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นและยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อที่จะนำส่งมอบต่อให้กับแอร์สาวแอร์โฮสเตสจากนี้ก็จะเร่งขยายผลไปถึงต้นทางแล้วก็ปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดบ้างและปลายทางผู้ที่จะรับมอบยาเสพติดด้วยนะคะส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทางทีมสืบสวนก็จะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทางทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและไปชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายๆใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายๆจุดในรุ่งเช้าค่ะ
5: ทางด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยทางปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมค่ะส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากหนีข่าวการจับกุมนางสาวมีนามีการทำลายยาเสพติดทิ้งก็เชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานทราบว่าตนขนส่งยาเสพติดค่ะอ้างว่าทำมาแค่3ครั้งเท่านั้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้ชื่ออวตารนะคะในบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วส่งของไปยังออสเตรเลียจากการสืบสวนก็พบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วไปส่งของที่ประเทศปลายทางเป็นคนละกลุ่มกับที่นายอุทัยส่งของในประเทศไทยค่ะซึ่งกระบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการขยายผลทั้งในและต่างประเทศค่ะ
6: ไปกันที่สน.ลุมพินีนะคะพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารบกทหารเรือและภาคเศรษฐกิจซึ่งนำโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ส.ส.อังคณาเนียมนิชกุลดร.แนนโฆษกคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดและส.ส.พีระพลกนกวลัยซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า50นายทีเดียวนะคะก็ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ2แห่งซึ่งอยู่ใกล้กันภายในบริเวณซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานการของกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่อาจจะผิดกฎหมายทางผู้กำกับสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายทั้ง2แห่งประมาณ100คนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพมึนเมาเจ้าหน้าที่จึงให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบมีนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1คนแต่ว่าภาพรวมนั้นไม่พบสิ่งผิดปกติโดยร้านทั้งสองแห่งเพิ่งเปิดบริการได้ไม่นานมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติส่วนผู้ดูแลและผู้จัดการร้านพบว่าเป็นคนไทยนะคะส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตของร้านทั้งสองแห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการรวมถึงยังมีความผิดเกี่ยวกับกรณีที่พนักงานร้านมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับนายจ้างที่ระบุไว้แล้วก็มีพนักงานแคชเชียร์เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับงานต้องห้ามประกอบที่เป็นอาชีพสงวนของโดยเฉพาะคนไทยรวมไปถึงดำเนินคดีกับพนักงานในร้านทั้งหมด15คนและนอกจากนี้ยังมีความผิดในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงในคดียาเสพติด1คนหลังจากนี้ก็จะขยายผลตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายต่อไปค่ะ
5: ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ไปบุกยึดยาเสพติดรายใหญ่ได้5ล้านกว่าเม็ดนะคะโดยตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดจากสายข่าวร่วมในการบูรณาการของทั้งตำรวจตระเวนชายแดน335และการข่าวของทหารกองกำลังผ่าเมืองค่ะได้มีการแจ้งให้ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนพันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตายังได้ทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดเข้ามาใช้เส้นทางบ้านเมืองคองตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาสู่อำเภอแม่แตงลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในมีการเคลื่อนไหวมาพักคอยและซุกซ่อนในพื้นที่อำเภอแม่แตงค่ะเพื่อรอนายทุนเข้ามารับเป็นยาเสพติดจำนวนมากจึงได้มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาวางแผนในการเข้าไปปราบปรามก่อนที่จะมีการขน

0: ไปจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงประมาณตีสี่ครึ่งของวันที่4กรกฎาคมต่อมานะคะก็พบว่าเห็นกลุ่มขบวนการตามสายข่าวแจ้งมาในหมู่บ้านเส้นทางถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงตรวจพบกระบะ4ประตูสีดำต้องสงสัยตามที่การข่าวแจ้งมาค่ะแต่ว่าคนร้ายนั้นไหวตัวทันก็ขับเข้าไปยังถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองทิ้งรถหลบหนีรอดไปได้จากการตรวจสอบก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถกระบะนะคะแล้วก็มีรถเก๋งค่ะพบว่าพร้อมกับรถกระบะนะคะซึ่งในเก๋งของรถค่ะพบว่ามีถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางถุงปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งข้างในบรรจุยาบ้าทั้งหมด23กระสอบกระสอบละ1ถึง21นะคะก็พบว่ามีตาประทับ999กระสอบละ220,000กว่าพันเม็ดรวมแล้วทั้งหมด 4,746,000 เม็ดส่วนกระสอบที่22ค่ะมีการประทับตรา999มีอยู่ 254,000 เม็ดและกระสอบที่23ประทับตราวายขีด1มี 200,000 เม็ดนับรวมทั้งหมดได้ 5,200,000 เม็ดค่ะผลการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ามีหน้าที่ในการเช็คด่านจากจุดที่บริเวณแยกเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงเพื่อรอให้มีคนมารับอีกทีหนึ่งตกลงค่าจ้างกัน 5,000 บาทจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปควบคุมตัวไว้เพื่อขยายผลติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: 12:10 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

ติดตามข่าวดีเรื่องของโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศพร้อมมีส่วนช่วยในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวด้วยนะคะโครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2.20 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา10 ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนซึ่งการเข้าร่วมโครงการนั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลนั้นมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการการให้บริการแบบ one stop service นะคะลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนก็เริ่มจากที่ครัวเรือนก่อนนะคะโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าไฟของประชาชนแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศต่อไป

0: จติรื้อกฎหมายเก่าปี2485ค่ะเพื่ออุดช่องโหว่ Forex และการฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จใน120วันนายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงความคืบหน้าคดี Forex ค่ะว่าเปิดให้ผู้ที่ร้องเรียนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานปปง.หลังจากที่ไม่เคยได้โอกาสในการมาชี้แจงพบช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนมาลงทุนค่ะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจซื้อขาย Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้นด้วยหลังจากนี้ตำรวจ DSI ปปง.จะติดตามยึดทรัพย์คืนสิ่งที่น่ากังวลและเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของไทยก็คือเรื่องบทลงโทษการบังคับใช้กฎหมายพบว่ากฎหมายควบคุมเรื่อง Forex ในปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2485มีโทษปรับเพียงแค่ 2,500 บาทค่ะมีโทษจำคุกแค่2ปีทำให้ผู้ทำผิดไม่เกรงกลัวยอมเสียค่าปรับแล้วก็คาดว่าจะได้รับการรอลงอาญาขณะเดียวกันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ที่มีโทษจำคุกถึง5ปีนะคะทั้งนี้ในคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคดีนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยกฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายยังมีความบกพร่องพฤติกรรมของโจรก็หลีกเลี่ยงการสอบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ต่อไปต้องทำให้เห็นว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริงรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นปราบปรามสแกมเมอร์ขจัดขบวนการฟอกเงินและส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปตลาดทุนไทยต้องโปร่งใสและปลอดภัยเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาค่ะทางคณะกรรมการจะไม่รอขั้นตอนตามปกติโดยส.ส.จะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลและสรุปจุดอ่อนกฎหมายปี2485มาเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปรามการฟอกเงินได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติการลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิม240วันลดเหลือเพียง120วันค่ะเพราะว่าไทยกำลังสู่การประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายนปีหน้าทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการออกกฎหมายใหม่ปิดช่องโหว่สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตค่ะ
1: รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเรื่องนี้ทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามได้ติดประกาศแจ้งให้ผู้ที่ครอบครองอิมโฮฟฮิลรีสอร์ทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลา15วันล่าสุดนั้นผู้ครอบครองได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อยื่นหนังสือขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองและเริ่มดำเนินการรื้อถอนทันทีก่อนที่จะครบกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมตรวจสอบและติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วที่สุดนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลยืนยันหลักการดำเนินงานที่ชัดเจนก็คือคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้มีสิทธิ์ในที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินรายแปลงด้วยความโปร่งใสและขณะเดียวกันจะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคดีถึงที่สุดจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ให้รัฐตามกฎหมายและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการดำเนินการตามพื้นที่ไร่รักฟ้าภาย ายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้มีการบังคับใช้กฎหมายจนสามารถทวงคืนพื้นที่ได้แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ภายใต้ระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูกลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าได้อย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวจะดำเนินภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการจัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่การกำหนดเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติและจุดถ่ายภาพที่ปลอดภัยรวมไปถึงการติดตั้งป้ายเตือนและระบบดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนนะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่บุกรุกอย่างจริงจังเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อป

0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะผลโพลค่ะเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองโดยนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะพบว่าอันดับ1ร้อยละ 26.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับที่2ร้อยละ 21.68 ค่ะเป็นนายอนุทินชาญวิรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 11.80% นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ค่ะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6เป็นนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพรรคดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับที่9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11เป็นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆค่ะอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 เป็นพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4 12.80% พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยพรรคดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลังค่ะ
1: ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนไมซักนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณรอบเขาสะบาบส่งผลให้น้ำป่าจากน้ำตกคลองนารายไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลคลองนารายและพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มล้นตลิ่งนะคะมีผลทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเป็นประจำนะคะเทศบาลตำบลพระพลานารายได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกกำจัดวัชพืชเศษขยะผักตบชวาในลำคลองเพื่อที่จะเปิดช่องทางน้ำให้ไหลได้สะดวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อาศัยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษทั้งผลกระทบจากน้ำและสัตว์เลื้อยคลานที่หลบภัยรวมทั้งระวังเด็กที่อาจจะออกไปเล่นน้ำและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะจากผลกระทบพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่6กรกฎาคมก็คือถึงวันพรุ่งนี้และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์สายด่วนแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่หมายเลข039-389-538ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: รัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงบุตรผ่านสิทธิประโยชน์กรณีตั้งครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพกรณีคลอดบุตรส่งเคราะห์บุตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวของผู้ประกันตนค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ที่มีบุตรจะได้รับเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม3กรณีด้วยกันกรณีที่1ค่ะคือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1,500บาทโดยแบ่งตามเกณฑ์อัตราได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่าย ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทนะคะโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลสำเนาทะเบียนสมรสหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์ส่วนในกรณีที่2ค่ะก็คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตร 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่เกินจำนวนจำกัดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะส่วนกรณีที่3กรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนนะคะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งเน้นให้ได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์อย่างครบถ้วนทั้งการฝากครรภ์คลอดบุตรและการสงเคราะห์บุตรค่ะ
1: วันนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่มีความสนใจมากแล้วก็พบบ่อย4ตัวตัวแรกก็คือโควิด19ในธรรมชาติโควิดนั้นจะระบาดมากทุกปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่าปีนี้โควิดมาช้ามากนะคะเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ความรุนแรงหรือว่าอาการนั้นไม่มากต่อมาคือไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมไปถึงผู้คนที่อยู่ในหมู่มากอย่างเช่นในเรือนจำนะคะอีกโรคหนึ่งก็คือไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่ว่าจะมีช่วงสูงสุดก็คือช่วงฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมได้และทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่นั่นเป็นสายพันธุ์ C พบได้เกือบทุกอายุแต่ว่าพบมากในเด็กนักเรียนอีกตัวหนึ่งก็คือ RSV นะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลประจำปีตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเลยเป็นแล้วก็เป็นอีกหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะถึงเดือนพฤษภาคมขอไปกะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะลดน้อยลงหายไปเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันอย่างเช่นการป้องกันโควิด-19 เหมือนกันเลยนะคะก็คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการหรือไม่สบายสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารที่สะอาดค่ะ
0: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสหรัฐอเมริกากำลังเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดปีที่250อย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศแม้จะเผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองมีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในบางพื้นที่ด้วยซึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีมีแสดงจุดพลุและดอกไม้ไฟกว่า 850,000 นัดจาก10จุดยิงเป็นเวลานาน40นาที

0: าศสหรัฐมีฝูงบินพันธมิตรนานาชาติอย่าง Red Arrow จากสหราชอาณาจักรฝูงบินผัดแผลงจากฝรั่งเศสมาร่วมบินแสดงความยินดีตามด้วยขบวนเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทางน้ำขบวนพาเหรดเรือใบและเรือรบนานาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะแล้วก็ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาล International Naval Review and Seal 2250ค่ะมีเรือใบโบราณแล้วก็เรือรบกว่า20ประเทศทั่วโลกมาร่วมกันแปรสวนสนามที่อ่าวนิวยอร์กปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ที่มีศิลปินระดับตำนานมาร่วมแสดงบนเวทีทั่วประเทศด้วยบรรยากาศงานเฉลิมฉลองค่ะก็ถูกคุกคามไปด้วยคลื่นความร้อนพายุฝนหลายรัฐต้องเผชิญอุณหภูมิมากถึง38องศาเซลเซียสจนทำให้ต้องยกเลิกขบวนพาเหรดภาคพื้นดินที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียเพิ่มความปลอดภัยแล้วยังมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงต้องอพยพผู้คนในพื้นที่ National Mall เป็นการชั่วคราวก่อนที่จะเริ่มงานกันในช่วงค่ำซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันจะเดินทางกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมฉลองที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์และก็จัดแรลลี่ครั้งใหญ่บนเมืองหลวงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพยายามเปลี่ยนงานครบรอบวันชาติให้เป็นประเด็นทางการเมืองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณพชนาธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: ท่านผู้ฟังที่รักคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งน้ำหานครนะคะพี่อ้อยพี่พาจันทรากูลค่ะกับ
1: หนุ่ยนงละอินทรารุณนะคะอยู่กันจนถึงช่วงชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ค่ะเพลงที่เปิดไปนะเพลงที่แนะนำเข้ามาก็มอบให้กับสวนพึ่งราชบุรีหัวใจชาคุณดาวใจไพจิตคนพิการรักคุณสุเทพวงศ์กำแหงวาสนาคนจนคุณรุ่งฤดีแพ่งพองใสข้าวหัวใจคุณธานินแล้วก็คนร้อยเล่คุณลินดาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนิดนึงคุณวงเดือนคุณณัฐพงศ์บอกว่าหวานจนมดเรียกพี่แล้วเพลงหวานมากแล้วก็ลุงโก้ค่ะคุณลุงโก้ค่ะขอประทานโทษค่ะตลาดมหาสินเมื่อกี้หนูเพิ่งเปิดไปใน SMS อ่ะพอเปิดไป2รอบไม่เจอนะคะคุณลุงโก้ก็ขอเพลงมาของคุณธานินสัปดาห์หน้าได้ไหม
0: ม
1: ัน
0: มีค้างเพลงอะไรบ้างหน่อย
1: ก็ประมาณ5-6เพลงเนาะมีอะไรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยบอกได้ไห
0: ม
1: เดี๋ยวค่อยบอกพี่อาก่อนเดี๋ยวค่อยบอกนะคะ
0: อ่
1: ะถ้าปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำระวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองค่ะที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้เพียง999 บาท

0: ขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดนะคะโทรไปค่ะที่02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะ
1: แสดงว่าต้องใช้ดีถึงได้ต้องกลับมาหวนมาหา
0: อาจจะมีใครถามหาใช่ไหมแล้วก็เพลงที่ค้างนี่ก็มีเพลงรักจริงหรือเปล่าใส่น้ำไม่ไหลกลับศาสนารักนัดพบอย่าเห็นกันดีกว่าของคุณเท่นะแล้วก็ปั้นดินให้เป็นดาวของคุณลุงโกะนะ
1: ครบทุกท่าน
0: จำได้นะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นหวานหวานหวานนะคะซึ่งก็จะเป็นวันนี้คุณต้นสุชาติสว่างกูลมากับศิลปินแห่งชาตินะคะนะแอดคาราบาวในช่วงแชมเปี้ยนดารีกับเรื่องราวดีๆนะคะเป็นของบุคคลต้นแบบที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามหนูกับพี่อ้อยมาตลอดขอให้มีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรง
1: ขอบคุณที่แนะนำเพลงนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังด้วย
0: พบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะปิดด้วย
1: ยามรักของหม่อมถนัดผมรัชนกถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ให้ป้ายาเนาะ
0: แ
1: ล้วก็ไหนว่าจะจริงแทนเพลงไหนว่าจะจำเพราะว่าไหนว่าจะจำเป็นสตริงอันนี้เป็นลูกกลุ่มโอเคฟังไปเลยพบกันใหม่ที่หน้าค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรวบเพิ่มอีกหนึ่งคดีแอมีนาขยายผลจับกลุ่มหนุ่มพะเยาคาห้องพักพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบ.ชน.เปิดเผยว่าชุดสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากทรัพย์ในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกสาย2ถุงถุงละ 0.4 กรัมซึ่งเป็นเฮโรหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ประสานข้อมูลตรงถึงผบ.ตร.กรณีจับกลุ่มนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขณะเดินทางไปถึงสนามบินเมลเบิร์นพร้อมของกลางเฮโรอีนน้ำหนัก900กรัมจากการสืบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยจนพบความเชื่อมโยงและตรวจค้นห้องพักนายดันทวัฒน์ผู้ต้องหารายล่าสุดที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลกะมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสารภาพว่าก่อนหน้านี้ได้รับฝากถุงดำภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติด6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวแอร์สาวถูกจับจึงเกิดความกลัวและได้ติดต่อกลับไปยังนายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนไปเททิ้งลงชักโครกภายในหอพักจากนั้นได้นำเศษผ้าเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐานจุดสำคัญบริเวณริมถนนหมายเลข4040ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือพบถุงดำภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงจึงได้สกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่มาตรวจสอบและพบว่าเป็นเฮโรอีนจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลผู้ร่วมกระบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประธานกรรมธิการศาสนาโต้ข่าวลือยันไม่มีการสอบวินัยพระธุดงค์ถูกรถชนในจังหวัดมุกดาหารนางทิพย์รัตน์อังกินันสส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่าคณะกรรมการการศาสนาจะทำการสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนั้นก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใดการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนอกจากจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและความรู้สึกของคณะสงฆ์ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสังคมจึงขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความแตกแยกโดยไม่จำเป็นประธานคณะกรรมการการศาสนากล่าวอีกว่าคณะกรรมการการศาสนามีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมพระภิกษุที่อาพาธเพื่อร่วมแสดงความอาลัยให้กำลังใจและรับฟังข้อได้จริงในพื้นที่อย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: สอง114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

รับคุณผู้ฟังเข้าสู่หวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับในบ่ายวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569 22ปีกับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครผมต้นสุชาติวังกูลมารับหน้าที่ต่อพี่อ้อยและก็พี่หญิงหนุ่ยนะครับในบ่ายวันอาทิตย์นี้วันนี้เราอยู่กับน้องแป้งและก็น้องช้างนะครับอยู่ด้วยกันไปจนกระทั่งถึง17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับเปิดรายการของเราด้วยเสียงของหนุ่มเสกขวัญใจวัยรุ่นนะครับพี่หนุ่มเสกนี่กับเพลงใจบางๆฟังแล้วก็สบายใจตามด้วย3หนุ่ม3หน่อกับเพลงรักเก่าๆแล้วเมื่อกี้ที่เพิ่งจบลงไปนะครับเสียงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินชัยกับเพลงหัวใจช้ำๆฟังเพลินๆในบ่ายวันอาทิตย์ที่ก็วันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะเป็นมีเมฆคลึ้มบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนซักผ้ากันหรือยังนะครับก็ดูด้วยละกันนะครับเผื่อฝนจะมาเยี่ยมเยียนก็จะทำให้ผ้าไม่แห้งนะครับในบ่ายวันนี้ช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่ของเราเราจะได้พบกับคุณลูกปัดพัชริยาชัดสดามงคลนะครับคุณพัชริยาชัดสดามงคลหรือคุณลูกปัดพาไปดูเรื่องของแบรนด์ PAD Banana Leaf Product นะครับซึ่งคุณลูกปัดเนี่ยเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์แล้วก็เป็นนักออกแบบด้วยงานใช้สิ่งของที่มาจากธรรมชาติรักษาโลกรักษาสิ่งแวดล้อมที่คุณลูกปัดทำมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องไปตามกันเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้เราก็จะได้คุยกับพี่แอดคาราบาวด้วยนะครับไปอัปเดตข้อมูลว่าใน1เดือนที่ไม่ได้เจอกับพี่แอดนี่ไปทำอะไรกันมาบ้างเป็นอย่างไรนะครับให้ฟังกันอีกสัก3เพลงฟังสบายสบายโอ้ไม่ใช่หรอกให้ฟัง2เพลงเท่านั้นนะครับเพลงแรกปรากฏการความรักตามที่ขอกันไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะขอเดือนนึงเลยนะถึงจะได้เจอก็เป็นเสียงของต้นสุชาติชวังกูนะครับแล้วก็เพลงที่2ให้รักเดินทางมาเจอกันของวง Instinct แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับ Champion Diary ในช่วงหน้าครับ

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปะ

0: โอเท่านั้น
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
10: ในช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่วันนี้นะครับเราจะได้คุยกับคุณลูกปัดชัชดามงคลพัชริยาชัชดามงคลนะครับเจ้าของแบรนด์และนักออกแบบ PAD Banana Leaf Product ตอนนี้คุณลูกปัดอยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมครับ
11: ใช่ค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: น้องล
11: ู
10: กปัดครับแล้วแล้วพี่แอดอยู่หรือยังครับเอ่ยยังนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพี่แอดจะค่อยๆแวบเข้ามานะครับวันนี้จะได้คุยกับพี่แอดด้วยนะครับน้องลูกปัดครับอยากให้น้องลูกปัดเล่าให้พวกเราฟังหน่อยนะครับว่างานความคิดเรื่องใบตองแห้งคาร์ตันแบรนด์นี้เนี่ยมีความเป็นมายังไงครับ
11: แบรนด์ PAD ค่ะเริ่มต้นทำตัววัสดุตั้งแต่ตอนสมัยที่เรียนออกแบบค่ะอยู่ชั้นปี3ค่ะคิดวัสดุขึ้นมาเพื่ เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุแล้วก็นำวัสดุมาทำเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะของใช้ทั่วไปอะค่ะใช่ก็เลยทดลองทำเพื่อให้เป็นวัสดุทางเลือกอื่นๆด้วยว่านอกเหนือจากวัสดุที่ใช้กันทั่วไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะงานหนังงานไม้หรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้ใบตองเนี้ยค่ะกลับมามีมูลค่าด้วยแล้วเราก็เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยก็เลยนำมาทดลองค่ะเพื่อที่ว่าจะให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นจากใบตองที่แบบมันแห้งกรอบๆไปแล้วอะไรเงี้ยค่
10: ะแล้วเอาไปทำเป็นอะไรครับเอาใบตองมาทำเป็นอะไรครับ
11: ก็คือเอามาอัดเป็นแผ่นวัสดุเพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นได้มีความแบบเหนียวขึ้นอะไรเงี้ยเข้ากับเครื่องจักรได้ตัดเย็บได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มต้นมาตอนที่เรียนก็คือทำเป็นของแต่งบ้านชิ้นเล็กๆก่อนอะไรเงี้ยค่ะเริ่มต้นของใช้ชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
10: แล้วตอนนี้ทำเป็นอะไรครับผม
11: ตอนนี้ก็เพิ่มการผลิตการทำลายสินค้าเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นของใช้ในโรงแรมสปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นของใช้ของแต่งบ้านประมาณเกือบ20รายการสินค้าแล้วค่ะตอนนี
10: ้อย่างเช่นอะไรบ้างอะครับ
11: ก็คือถ้าเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือมีแบบที่ใส่บัตรกระเป๋าสตางค์สมุดของใช้เป็นของเครื่องเขียนอะไรเงี้ยค่ะก็คือซองใส่ปากกาใส่เอกสารถ้าเป็นพาร์ทของแต่งบ้านก็คือมีทั้งแจกันดอกไม้แห้งที่ใส่บุงาเครื่องหอมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โคมไฟปลอกหมอนอิง

0: ที่บุผนังพาร์ติชันอะไรเงี้ยค่ะมีเยอะเลยค่ะ
1: โอ้เป็นปลอกหมอนได้ด้วยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเราทำวัสดุมาเพื่อให้สามารถทำความสะอาดหรือสามารถโดนน้ำได้แต่ว่าก็ทำให้แห้งอะนะคะเพราะว่าอีกฝั่งฝั่งหนึ่งเราก็อัดกับผ้าตัวผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเนี้ยค่ะ
1: อ๋อนำใบตองไปผสมกับผ้าที่เป็นใยธรรมชาติกลายเป็นวัสดุชนิดใหม่ขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ล้ำมากๆเลยนะเนี่ยแล้วทีนี้สีของใบตองเนี่ยครับมันจะเป็นสีอะไรบ้างครับมันยังเป็นสีธรรมชาติของเขาหรือว่า
0: ใช่ค่ะจะเป็นสีของใบตองเลยก็คือจะเป็นแนวเอิร์ธโทนนะคะทั้งแบบออกเหลืองๆน้ำตาลโทนเขียวอะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของต้นกล้วยหรืออายุใบของต้นกล้วยหรือการแห้งที่อาจจะช้าหน่อยหรือว่าแห้งรวดเร็วแบบอากาศแดดเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แห้งไวก็จะเป็นสีแบบออกน้ำตาลหรือว่าเหลืองเขียวอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นงานแล้วก็แฮนด์เมดเลยใช่ไหมแบบเนี้ย
0: ใช่ค่ะแต่ละสีก็คือจะแต่ละชิ้นงานก็คือจะไม่ซ้ำกันเลยเพราะว่าโทนสีจะควบคุมไม่ได้ค่ะเราก็มาเลือกเอาให้แบบเรียบเรียงเฉดสีอะไรเงี้ยตามธรรมชาติเลยค่ะ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็ต้องแพงสิเพราะงานทำด้วยมือทำด้วยแบบเป็นชิ้นเดียวแบบเอกอุแบบนี้ในโลกเนี่ย
0: ก็ไม่แพงค่ะเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานฝีมือค่ะเพื่อเราแบบว่าก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมาประมาณนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะถูกใช้ไปกับช่วงเวลาของการผลิตงานที่นานขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะมันงานแฮนด์เมดทุกขั้นตอนแบบตั้งแต่อัดแผ่นวัสดุตั้งแต่มาวางเฉดสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเย็บอะไรเงี้ยก็คือแรงงานคนทั้งหมด
1: ก็คือไม่จริงๆแล้วไม่ได้ใช้พวกเทคโนโลยีอะไรมากแต่ว่าเป็นแรงงานจากคนความคิดจากคนในการที่จะแปลรูป
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหแล้วยิ่งยึดสนนราคาเป็นยังไงบ้างครับอย่างแจกันดอกไม้อย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะแจกันดอกไม้ก็คือเริ่มต้นมันจะมี2ไซส์นะคะก็คือจะเป็น 1,200 บาทจนถึง 1,600 บาทก็คือแล้วแต่ลูกค้าสั่งผลิตด้วยค่ะแล้วแต่ขนาดอะไรเงี้ยเลยค่ะก็คืออย่างโคมไฟอะไรเงี้ยของเรามีสแตนดาร์ดแค่2ขนาดแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการใช้ในพื้นที่ที่ใหญ่หรืออยากได้ตัวแจกันใหญ่โคมไฟใหญ่อะไรเงี้ยก็ประเมินราคาอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: อย่างโคมไฟที่ทำขายตอนนี้ขนาดเท่าไหร่อะครับ
0: ก็คือจะมี28เซนคน28เซนสูงประมาณ30กว่าเซนอะไรเงี้ยคือก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็ใช่ขนาดเริ่มต้นอยู่ประมาณนั้นอะไรเงี้ย
1: ครับแล้วนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
0: 1,800 บาทค่ะ
1: 1,800 บาทก็เรียกว่าใช้กันเลยเกษียณอยู่กันไปนานเลยทีเดียว
0: ใช่อยู่ได้นานค่ะ
1: อยู่ได้นานแล้วอย่างพวกกระเป๋าสตางค์สมุดอะไรพวกเนี้ยครับ
0: ค่ะกระเป๋าสตางค์แต่ใบที่เป็นใบสั้นก็คือจะ 1,900 บาทแล้วก็ใบยาวก็คือ1,350บาทค่ะ
1: 1,350 บาทว้าวอันนี้เป็นกระเป๋าที่เขาแบบถืออะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะใช่ไหมของผู้หญิงป่ะ
0: มีกระเป๋าถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์จะมี2แบบก็คือใบสั้นกับตัวใบยาวใช่แต่ว่าถ้าเป็นตัวซองเอกสารหรือว่าตัวซอฟต์เคสที่สำหรับใส่ iPad ก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายค่ะ
1: โอ้จะอย่างซองเอกสารใส่ iPad เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะถ้าเป็นตัวใส่ iPad ก็คือ 1,250 บาทถ้าเป็นตัวใส่เอกสารขนาด A4 ค่ะก็ 1,050 บาทค่ะ
1: เรียกว่าสุดยอดไปเลยเนาะโอ้โหมีหลากหลายรูปแบบแล้วตอนนี้ผู้คนเนี่ยนะครับถ้าเขาอยากจะได้งานเนี้ยเขาจะต้องไปหาที่ไหนครับ
0: ก็ถ้ามีวางขายก็จะมีที่ไอคอนสยามค่ะแล้วก็มีที่ทรงวาดสเตชันค่ะที่ทรงวาดแล้วก็ใช่แล้วก็มีทางออนไลน์ที่สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจค่ะของแบรนด
1: ์เพจของแบรนด์คือไปหายังไงครับชื่อเพจอะไรครับ
0: PAD Banana Leaf Product ค่ะหรือว่าพิมพ์ใน Google ว่าสินค้าใบตองแห้งไงก็ได้ค่ะก็จะขึ้นมาก็จะเจอหาเจอง่ายอยู่ค่ะ
1: โอ้แล้วคุณน้องลูกปัดทำอันนี้มานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ย
0: ทำมา8ปีแล้วค่ะตั้งแต่เรียนจบเลยก็คือทำตั้งแต่เรียนจบมาประมาณ8ปีแล้วค่ะ
1: โอ้อันนี้เราต้องจัดว่าเป็นสินค้าค่อนข้างจะแบบอยู่ในรถสำหรับคนที่มีรสนิยมในเรื่องของการที่จะดูแลรักษาโรคแล้วก็เป็นระดับ อัพหน่อยใช่ไหมครับไม่ใช่สินค้าทั่วไป
0: ใช่ค่ะก็ถ้าสินค้าของเราก็คือสามารถย่อยสลายได้โดยที่ไม่ทิ้งขยะไว้บนโลกก็คือแบบอายุการใช้งานสินค้าเราค่อนข้างเยอะนะคะมากกว่า2ปีขึ้นไปเลยยิ่งเป็นของแต่งบ้านอยู่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ยแม้แค่ทำความสะอาดเฉยๆอะไรเงี้ยก็คืออยู่มันแบบ10ปีก็อยู่ได้ค่ะ
1: ฮะอย่างของแต่งบ้านนี่มีอะไรบ้างครับ
0: ก็มีเป็นถ้าเป็นแบบมีพาร์ติชันมีโคมไฟมีแจกันมีหมอนอิงอะไรเงี้ยแผ่นปูโต๊ะอะไรเงี้ยคือแล้วแต่เลยปกติคือถ้าของแต่งบ้านส่วนใหญ่เป็นการสั่งผลิตค่ะก
1: ็
0: คือแล้วแต่บางครั้งลูกค้าเป็นคนออกแบบมาอะไรเงี้ยถ้าวัสดุเราสามารถทำได้อะไรเงี้ยเราก็มีหลากหลายรายการสินค้าเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะ
1: เห็นในที่ให้อธิบายเอาไว้นี่บอกว่าถ้าเกิดว่าไปรีดยิ่งรีดยิ่งหอม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตัววัสดุใบตองเราไม่ได้เคลือบแผ่นพลาสติกไม่ได้เคลือบสารเคมีอะไรอะไรเงี้ยก็คือเป็นออร์แกนิก 100% เลยก็คือเวลาเรารีดหรือโดนความร้อนนะคะก็คือสมมติว่าใช้เป็นนานๆมันมีริ้วรอยแบบขีดข่วนหรือใช้เป็นนานๆแล้วแบบอาจจะดูเก่าลงอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะรีดบนผิววัสดุได้เลยก็คือรีดเหมือนเสื้อผ้าเลยค่ะ
1: นะฮะ
0: ใช่ก็คือมันจะทำให้กลิ่นน้ำมันระเหยของใบตองค่ะซึ่งมันจะออกมาเหมือนแล้วมันจะให้กลิ่นเหมือนขนมไทยค่ะที่เวลาเขาโดนความร้อนมันก็จะมีกลิ่นออกมา
1: โอ้หรือว่าเผลอๆไปกินโคมไฟ
0: น่าจะเป็นกลิ่นตามธรรมชาตินะคะ
1: พี่แอดพี่แอดอยู่ในสายกันแล้วยังฮะ
2: ไม่มาคร
1: ับ อ๋อวันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมติดภารกิจอ๋อโอเคเสียดายด้วยติดได้พี่แอดโอ้ไม่งั้นนะวันนี้คงจะได้แบบว่าคุยกันยาวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพี่แอดก็จะเป็นคนที่รักโลกรักสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะฮะเรื่องของใบตองแล้วทีนี้งานตรงนี้เนี่ยนะครับหาตลาดยังไงอะครับน้องลูกปัด
0: คือก่อนหน้าตอนที่ก่อนที่จะมาผลิตขายอะค่ะคือตั้งแต่เราส่งประกวดตั้งแต่ตอนเรียนนะคะก็คือพอเป็นแบบงานได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมีหน่วยงานต่างๆเงี้ยค่ะเชิญไปออกบูธสินค้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มต้นจากการไปออกบูธสินค้าก่อนแล้วทีนี้ก็เริ่มมีการแบบจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าหรือออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่ก็เลยแบบก็จะมีลูกค้าที่เก็บคอนแทคเราไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการสั่งผลิตของพรีเมียมกิฟต์ของมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรแบบมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
1: ่โอ้ยนี่ผมว่าเป็นไอเดียดีๆเลยนะสำหรับคนที่มีบริษัทนะแล้วก็จะทำของพรีเมียมให้กับลูกค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้สุดยอดเลยหรือว่าให้กับลูกค้าสุดยอดเลยตอนอยากให้น้องลูกปัดได้เล่าถึงประสบเรียกว่าประสบการณ์ในเรื่องตอนที่เราเริ่มต้นแล้วก็มีแพชชั่นกับผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยมันเจออุปสรรคอะไรไหมเพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่นะคะขนาดนี้พี่ก็ได้ฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตามไปเลยนะฮะเนี่ยทีนี้คนที่เขาไม่เคยได้เจอกับสิ่งอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีการแบบโอ้ยอย่าเลยอุ้ยคนจะนั่นหรือจะนี่อะไรเงี้ยมีไหม
0: มีค่ะตอนเริ่มต้นก็คือเราด้วยความที่ใบตองมันกรอบแล้วมันก็แบบแตกเป็นเส้นๆแบบริ้วแตกอะไรเงี้ยคือไม่มีใครเชื่อว่ามันจะสามารถมาตัดเย็บถึงขั้นที่แบบว่ามันมีความแข็งแรงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องแบบพาสินค้าเราไปพิสูจน์ให้ลูกค้าได้สัมผัสชิ้นงานอะไรเงี้ยค่ะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยช่วงแรกๆค่ะแต่ว่าพอใช่ค่ะแต่ตอนแรกที่เราทดลองทำเนี้ยมันก็มีอุปสรรคในเรื่องก่อนมาตอนที่ทดลองด้วยว่าปกติแล้วสินวัสดุจากวัสดุธรรมชาติอะค่ะเขาจะต้องเคลือบผิวเพื่อให้มันมีความคงทนหรือว่าอะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าเราเลือกที่จะไม่เคลือบผิวเลยก็คือพยายามใช้เทคนิคตามธรรมชาติเลยก็คือให้ตัวน้ำมันของใบตองอ่ะมันขึ้นมาเคลือบผิวตัวมันเองก็คือแล้วใช่แล้วก็เลยแบบว่าเหมือนนึกย้อนไปถึงสมัยโบราณที่เขาใช้ใบตองมารองรีดผ้าค่ะมันก็คือจะมีน้ำมันมาแล้วก็มันทำให้ตัวมันแข็งแรงได้อะไรเงี้ยป้องกันกลิ่นระเหยพวกนี้มันป้องกันแมลงไปในตัวด้วยมันก็เลยทำให้วัสดุของเราไม่ต้องไปอบกรรมฐานหรือไปอบฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมีอะไรด้วยค่ะมันก็เลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือผู้ใช้งานด้วยมันก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีมาเรื่อยๆค่ะแล้วตอนแรกๆก็ยากนิดนึงไม่ค่อยมีใครเชื่ออะไรเงี้ย ใช่
1: แล้วเป็นโมเมนต์ที่ตอนที่เราอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยเคยคิดที่จะถอดใจไหม
0: ไม่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นต้องส่งงานอาจารย์ไงคะคือมันก็ต้องทำให้สำเร็จอย่างเดียวคืออาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็ต้องทดลองดูอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบหลากหลายเทคนิคหน่อยตอนแรกๆก็อาจจะแบบตอนแรกเลยก็เลยแบบลองเอาสารเคมีมาเคลือบเหมือนกันนะคะอยากให้มันแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันก็ยิ่งกรอบไปกันใหญ่อะไรเงี้ยเราก็เลยเนี่ยค่ะแค่ประสานกับตัวผ้าแล้วก็บนผิวก็คือเคลือบตัวมันเองเลยวัสดุใช่
1: สุดยอดเลยอยากให้น้องลูกปัดเรียนให้คุณผู้ฟังทราบหน่อยนะครับว่าไปเรียนที่สถาบันไหนครับ
0: ตอนที่อัดเรียนที่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะที่ศาลายาจบสถาบันค่ะเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะก็เลยมีโอกาสเนี่ยค่ะได้ทดลองตัววัสดุทำวัสดุตัวเองขึ้นมาค่ะ
1: จำชื่อของอาจารย์ที่ให้โปรเจกต์นี้เรามาได้ไหมครับ
0: จำได้ค่ะเป็นอาจารย์สอนไอดีตอนนั้นเป็นอาจารย์เขาจบมาจากต่างประเทศค่ะเขาก็จะไม่ค่อยอินกับวัสดุธรรมชาตินินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็จะแบบสายเทคนิคสายแบบเครื่องนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช
1: ่เทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายที่เลือกเปิดเผยชื่ออาจารย์ได้ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไปเป็นอาจารย์กวินค่ะอาจารย์กวิน
1: นามสกุล
0: สอนไอดีประตูมณีชัยสอนวิชาไอดีค่ะเป็นอาจารย์ใช่แต่ว่านั่นแหละค่ะสอนแต่ปี3
1: ค่ะแล้วหลังจากที่เราทำ product สำเร็จเนี่ยได้กลับไปหาอาจารย์ไหมครับ
0: นี่ค่ะอาจารย์เขาก็เห็นนะตอนนั้นก็เลยแบบให้ส่งประกวดอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนนั้นนะคะใช่
1: อู้นี่ก็ต้องได้ A ดิ
0: ค่ะ
1: A นะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: สุดยอดเลยนะครับเรียกว่าคอนวินซ์ให้อาจารย์ซึ่งเวลาจบมาจากต่างประเทศท่านก็จะแบบว่าถนัดกับเรื่องของเทคโนโลยีอะไรใหม่ก้าวล้ำนำยุคอะไรอย่างเงี้ยพอไปเจอเรื่องของอันนี้อันเนี้ยเขาเรียกคอนวินซ์อาจารย์อยู่นานนะ
0: เขาตอนแรกเขาก็แบบว่าทำเป็นแค่โมเดลก็ได้ใช้ไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ย
1: ก็จริงเป็นการเรียน
0: ใช่เขาแค่รู้สึกว่ามันของมันน่าจะไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยใช้โอกาสนี้ในการแบบทดลองมาเพื่อแม่จันได้เห็น
1: แม่จันเห็นเอาคือจริงๆกับเวลาอาจารย์มาสอนก็คือว่าท่านก็ต้องการสอนให้เราเนี่ยมี creative idea ใช่ไหมม
0: ี
1: ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำไปเพราะมันเป็นการเรียนนี่มันไม่หมายความว่าจะต้องประสบความสำเร็จเสมอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้สำเร็จก็คือเราได้คิดนั่นแหละแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่ถึงอาจจะแบบใช้ไม่ได้อะไรท่านก็เลยเออเข้าใจอาจารย์เนาะแต่ว่าเผอิญเราก็ทำแล้วเรียกว่ามันถึงเวลานะโป๊ะเช๊ะพอดีเนี่ยออกมากลายเป็นอะไรที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวอย่างเรื่องของผลิตภัณฑ์ของน้องเนี่ยนะครับใช้กับผมเชื่อว่าถ้าพวกโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยสถานที่ที่เป็นที่พักโรงแรมอะไรต่างๆน่าจะนำไปใช้ได้เคยวิ่งเข้าหาพวกโรงแรมไหมครับ
0: มีโรงแรมที่ผลิตให้อยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะก็คือเขาก็จะเลือกใช้วัสดุเราตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เขาเปิดโรงแรมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีการสั่งผลิตกันอยู่เรื่อยๆด้วย
1: เขาอนุญาตให้เปิดเผยชื่อโรงแรมไหมครับ
0: ได้ค่ะยังได้ค่ะ
1: ครับโรงแรมอะไรบ้างครับ
0: ที่ลายาเฮอริเทจค่ะที่แม่ริมค่ะจังหวัดเชียงใหม
1: ่อ๋อ
0: ใช่
1: แต่ใครที่ยังนึกไม่ออกนะถ้าไปเชียงใหม่นี้ไปรายาเฮอริเทจจะได้เจองานนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้เดี๋ยวนี้ณบัดนาวก็ต้องเข้าไปที่เพจ Facebook นะครับของ PAD Banana Leaf Product นอกจาก Facebook แล้วมีช่องทางอื่นอีกไหมครับ
0: ก็มีช่องทาง IG ค่ะ PAD Studio
1: อันนี้เป็น PAD
0: สตูดิโอ
1: แล้ว TikTok มีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: TikTok ไม่มีต้องเข้าแล้วล่ะเดี๋ยวจะทำรับรองผลิตไม่ทัน
0: ค่ะ
1: TikTok นะครับแล้ว LINE เขาติดต่อได้ไหมครับ
0: LINE ก็เป็น PAD Official เน
1: ี่
0: ยค่ะม
1: ีค่ะLINE ก็จะมี PAD Official นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาต้องไปสั่งตรงไหนครับ
0: สั ามารถสั่งผ่านเพจได้ค่ะก็คือสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะ
1: อินบ็อกซ์เข้าไปก็ได้โทรเข้าไปก็ได้ถ้าโทรเข้าไปนี่มีหมายเลขโทรศัพท์ให้ไหมครับ
0: ค่ะเป็นเบอร์นี่ค่ะเบอร์086ค่ะ
1: 086
0: 938
1: 938
0: 2875
1: 2875นะครับ086 938 2875วันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับน้องลูกปัดครับอยากจะให้น้องลูกปัดเนี่ยได้เล่าหรือว่าให้กำลังใจคุณผู้ฟังที่กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊จะผลิตอะไรจะทำหาอะไรยังไงเพื่อให้ได้กลายเป็นแชมเปี้ยนไดอารี่เหมือนน้องลูกปัดเนี่ยอยากจะให้น้องได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังของเราบ้างสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
0: ค่ะก็ถ้าใครที่มองหาการผลิตที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะก็คือมองหาสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถนัดก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราทำได้ดีค่ะก็ค่อยๆเริ่มให้คนอื่นได้เห็นค่ะมีช่องทางเยอะมากเดี๋ยวนี้ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนได้ทดลองทำก่อนเนาะถ้าเราทำแล้วเราชอบอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีคนชอบแล้วก็อยากได้สินค้านั้นๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ส่วนเรื่องกำลังใจนี่ทำยังไงถึงให้เราจะต้องจะได้ผ่านช่วงเวลาที่แบบฉันว่าดีแต่คนบอกไม่เห็นด้วยเนี่ย
0: ก็ต้องอันดับแรกให้กำลังใจตัวเองก่อนค่ะถ้าเราแบบเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยมาตั้งใจแล้วยังไงมันก็เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ทุกทางเลยไม่ว่าจะเลือกทำอะไรอะค่ะใช่กำลังใจจากตัวเองก่อนอันดับแรกเลยค่ะ
1: เป็นไปได้
0: เชียร์อัพตัวเองก่อน
1: เชียร์อัพตัวเองนี่แสดงให้เห็นเลยไหมครับคุณผู้ฟังว่าเนี่ยน้องลูกปัดเขามี mindset ที่เป็นในแนวบวก positive mindset ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวแล้วใช่ไหมถ้าเรามีความคิดที่เป็นทางบวกเนี่ยก็จะช่วยให้เราทำอะไรต่ออะไรได้เรียกว่าไปได้นะครับตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนานะครับวันนี้ก็ขอให้คุณน้องลูกปัดพัชริยาชัชดามงคลนะครับเจ้าของแบรนด์ PAD Banana Leaf Product เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใบตองผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่สามารถจะแปลรูปมาเป็นอะไรหลายๆอย่างทั้งเครื่องใช้ที่เป็นของประดับบ้านนะครับของใช้เรื่องกระเป๋าสตางค์สมุดอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวที่สามารถจะนำใบตองเนี่ยไปแปรสภาพให้มากลายเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่อยู่โยงคงกระพันแล้วก็รักโลกแล้วก็ปลอดสารเคมีด้วยนะครับก็ขอให้คุณน้องลูกปัดนะครับประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับอย่าลืมเริ่มเปิดตลาดไปในตะวันออกกลางในจีนเนี่ยเขาก็กลายเป็นจีนแล้วตอนนี้จีนก็เป็นประเทศที่เขากำลังมุ่งมั่นไปสู่ green economy เหมือนกันนะครับเปิดตลาดนี้ได้เมื่อไหร่ก็รวยแล้วก็อย่าลืมพวกพี่ๆที่ FM 95นะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอให้โชคดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 14:00 นค่ะ

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพม.เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ที่เด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทราทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจพระสงฆ์7รูปที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนขณะเดินธุดงค์ที่บริเวณถนนมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลนางสาวชนกจันทาทองเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์ได้รับบาดเจ็บและยังคงรับการรักษาตัวอยู่จำนวน7รูปแบ่งเป็นบำบัดรักษาในห้อง ICU 2รูปและห้องพักฟื้นปกติ5รูปอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์กระทรวงพม.ได้ดำเนินการประสานงานส่งร่างกลับภูมิลำเนาตลอดจนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่ากระทรวงพม.จะเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายพร้อมชี้แจงว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลแจงนโยบายปราบยาเสพติดชี้ยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งการจับกุมป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางเครือข่ายยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหรือฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการลดการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกว่า 23,600 รายเพิ่มขึ้น120จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกเป็นจำนวนมากทรัมป์ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ฉลองวันชาติสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศรัยในงานเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีวันชาติสหรัฐที่ลาน National Mall กรุงวอชิงตันดีซีท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานหลายแสนคนทรัมป์กล่าวสดุดีทหารผ่านศึกและบุคคลในประวัติศาสตร์หลายคนรวมทั้งร้อยโทอาร์เธอร์โรสทหารผ่านศึกวันดีเดย์แต่ละคนได้ร่วมทำความเคารพธงประวัติศาสตร์หาดูยากที่ปกติจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทรัมป์ยังกล่าวชื่นชมทีมภารกิจสำรวจอวกาศอาร์เทมิส2รวมถึงเจเรมีแฮนเซนนักบินอวกาศจากแคนาดาที่ได้ขึ้นเวทีพร้อมเพื่อนร่วมทีมเจ้าถิ่นทรัมป์ได้เน้นย้ำด้วยว่าสหรัฐยืนหยัดฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจึงเชื่อมั่นว่าจะเดินหน้าต่อไปภายใต้โชคชะตาที่ถูกลิขิตโดยพระเจ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

เปิดชั่วโมงที่2ของเรานะครับด้วยเสียงของคุณโดมปกรณ์ลำกับเพลงสมมุติแล้วก็ตามด้วยลิฟกับออยแอบมีเธอและ D2B ซึ่งก็ยังอยู่ในใจของแฟนคลับเสมอนะครับที่เราเสียน้องบิ๊กไปเนาะก็เลยทำให้วงนั้นไม่ครบองค์ประกอบนะเหลือแต่1 D แล้วก็1 B ก็คือน้องแดนกับน้องอีกคนหนึ่งที่เขาจบจุฬาน้องบีมใช่นะครับ3หนุ่ม3มุมนี้กับเพลงแค่1นาทีนะครับที่เพิ่งจบลงไปนะครับตอนนี้มีรายการของเรานะครับหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษก็ได้แพร่ภาพทาง TikTok ด้วยนะครับทางต้นสุชาติชวางกูนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันนะครับในทางไลฟ์ทาง TikTok นะครับส่วนทาง Facebook ของเราก็จะไลฟ์สดทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนเข้ามาทักทายกันบ้างนะครับส่งกำลังใจกันมานะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างก็จะได้เป็นกำลังใจกันเราอยู่กันจนถึง5โมงเย็นนะครับในชั่วโมงที่2เราก็จะเปิดเพลงที่ฟังสบายๆฟังแล้วก็รู้สึกใจเลื่อนลอยนอนบ้างเอกเนกบ้างหลับๆตื่นๆนะครับพักผ่อนให้สบายในบ่ายวันอาทิตย์เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ก็คงจะต้องกลับไปทำงานไปสู้ชีวิตกันต่อนะครับให้ฟังกันอีก3เพลงก่อนที่จะเดี๋ยวมาหาเรื่องมาเล่าให้เครียดๆในช่วงหน้าจะดีเหรอน้องช้างงักเลยบอกว่าไหนฟังเพลงเพราะๆสบายๆแล้วจะมาหาเรื่องเครียดๆเล่าในช่วงหน้าไม่เล่าก็ได้เรื่องเครียดให้ฟังเสียงของคุณอ้อนลักษณานะครับกับเพลงคนนิสัยเสียเห็นไหมว่าพี่เหรอเขาชีวิตมีความสุขอยู่ดีๆจะพาเขาเครียดในช่วงบ่ายเพลงที่สองนะครับเป็นของนิชนเทียเอาละสิภาษาอังกฤษแบบนี้อ่านไม่ออกแล้วอะทำไมเป็นคนแบบนี้นี่ว่าพี่ใช่ไหมเพลงที่สองคะเนี่ยคนที่ใส่เสียเพลงที่สองทำไมเป็นคนแบบนี้แล้วก็คุณกะติยาอิงลิชแคทริยาอิงลิชใช่ไหมแคทริยาอิงลิชกับเพลงนอกสายตาฟังเลยทั้ง3เพลงครับ

โอ้โหเพลงก็เรียกว่าจบกันอย่างชนิดที่เรียกว่าตั้งตัวไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คุยกับคุณผู้ฟังที่มาเป็นกำลังใจกันใน TikTok ด้วยนะครับต้นสุชาติชวางกูลก็จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นวันครบรอบ250ปีของการก่อตั้งประเทศอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาก็มีมอตโต้ประจำประเทศเขาก็คือ In GodWe trust นะคือเชื่อใจในพระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ว่าผมก็งงๆเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าการปกครองของอเมริกาเนี่ยเขาจะต้องแยกออกให้ชัดเจนนะครับ church and state ก็คือไม่เอาศาสนาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือคริสต์ศาสนาแต่เขาก็เปิดโอกาสให้กับทุกศาสนานะครับแล้วก็จะไม่ทำการว่าเอาข้อบังคับหรือความคิดเห็นอะไรของศาสนาคริสต์เนี่ยมาเป็นแนวทางในการที่จะไปกำหนดความเป็นพลเมืองหรือวิธีการคิดของประเทศแต่ในความเป็นจริงอ่ะคนที่เป็นนักการเมืองของเขาก็นับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่มันก็ค่อนข้างจะแยกออกลำบากเหมือนกันแต่เขาก็พยายามอย่างมากนะครับเพื่อไม่ให้ความคิดในศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาครอบงำการเมืองทั้งหมดนะครับประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็มาทำหน้าที่ฉลองครบรอบ250ปีซึ่งก็ฟังอีกฝั่งหนึ่งเขาก็แบบพวกนักร้องดาราอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยตอนแรกนะเขาบอกว่าท่านประธานาธิบดีจะเชิญมาร่วมงาน250ปีนะอย่าง Taylor Swift หลายๆคนนะครับลีน่า Back in Thai อะไรต่างๆนานาก็เรียกว่าเบอร์ดังๆของเขาก็ปฏิเสธที่จะมาร่วมกันหมดเลย Beyonce อย่างนี้Lady Gaga ใครต่อใครมาทงทุ่งมาดอนน่าทุกคนถอยออกกันหมดก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงการเฉลิมฉลองปีนี้มันก็เลยไม่ค่อยจะมันควรจะเปรี้ยงกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการจุดพลุเฉลิมฉลองอะไรก็จัดกันเต็มที่เต็มเหนียวในกรุงวอชิงตันดีซีท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอ๋อ it's just only the beginning นะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศเราซึ่งเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมา250ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรืองอ่ะเราก็ดูกันต่อไปว่าอนาคตของอเมริกาจะรุ่งเรืองหรือรุ่งริ่งนะครับเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจก็ลุมเร้าถมทับปัญหาเรื่องของการเมืองการขับไล่แล้วก็กวาดล้างจับกุมผู้ที่เข้าข่ายว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายนะเนรทงเนรเทศอะไรกันวุ่นไปหมดเลยทีเดียวแยกพ่อแยกแม่แยกลูกกันไปคนละทิศละทางแล้วก็หลายๆคนนะครับก็เสียชีวิตในระหว่างการถูกจับกุมแล้วก็ในระหว่างการถูกคุมขังนะก็เป็นประเด็นที่สหรัฐกำลังเรียกว่าร้อนระอุไปทั่วทุกหัวละแหงนอกจากนั้นประเด็นหรือเรื่องของการที่นโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็สนับสนุนอิสราเอลซึ่งทั่วโลกกำลังประนามอิสราเอลว่าเป็นการว่าทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับชาวปาเลสไตน์และชาวเลบานอนอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าทั้งโลกนี่หันหลังให้กับอิสราเอลหมดมีแต่อเมริกาเท่านั้นที่ยังประคับประคองอุ้มชูเชิดชูชุบเลี้ยงอิสราเอลอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วเขาก็มีการข่าวออกมาด้วยนะครับว่าไม่แน่ภายในต้นไปเดือนนี้แหละอาจจะไปปลายเดือนนี้กรกฎาคมนี่นะครับบีบีเนทันยาฮูหรือว่านายกรัฐมนตรี ของอิสราเอลอาจจะไปเยือนโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งที่7ครับคุณผู้ฟังในรอบของการที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีรอบที่2นะครับก็ผ่านไปประมาณ18เดือนแล้วเนี่ยเนทันยาฮูไปอเมริกาไปหาโดนัลด์ทรัมป์ถึงที่6ครั้งแล้วและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่7จะเป็นยังไงติดตามกันได้ใน Good Morning อาเซียนให้ฟังเสียงของโจนนี่อันวานะครับกับเพลงติดอกติดใจแล้วก็ดังพันกอนนะครับดังพันกอนกับเพลงไม่เอาคืนส่วนวงใจแอดมากับเพลงเจ็บเป็นยังไงครับ

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิ

0: ้ขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตาม

0: ดใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
9: ฟังเพลงกันไปคุยกันไปครับคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเลยยังเล่ายังเมาไปไม่ถึงไหนเลยชั่วโมงที่2ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าช่วงวันครบรอบ250ปีของอเมริกาเขาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ทำอะไรกับรัสเซียเดี๋ยวมาเล่าต่อในชั่วโมงหน้านะครับ

0: นี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 15:00 นค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมทสองคานย้ายพืชสวนโลกจากคงไปปากช่องชี้รัฐลงทุนแล้วชาวบ้านเตรียมพร้อมแล้วพร้อมเร่งนัดกระบวนการกระทรวงเกษตรเรื่องอนุมัติงบจัดทำมาสเตอร์แพลนที่โรงเรียนจักราชวิทยาอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานตรวจราชการและเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกระแสข่าวในขณะนี้เรื่องการเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดนครราชสีมานายพลพียืนยันไม่เห็นด้วยกับกระแสข่าวการย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องโดยระบุว่าแม้ในช่วงเริ่มต้นจะเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องความพร้อมของพื้นที่อำเภอคงแต่ปัจจุบันโครงการได้เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องและพร้อมสนับสนุนมีการวางแผนและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงในเวลานี้อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้วทั้งเรื่องของระบบน้ำเรื่องการเดินทางรวมไปถึงที่พักณขณะนี้รอแค่เพียงมาสเตอร์แพลนซึ่งต้องสอบถามความชัดเจนไปยังกระทรวงเกษตรในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานว่าเพราะเหตุใดถึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนกำหนดเพราะในขณะนี้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ลงทุนและวางแผนรองรับการจัดงานรวมไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการเปิดไฟส่องมุมมืดบุกจับผับปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าเที่ยวพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมนายอภิชัยอายุ27ปีกระทำความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยมิได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยจับกุมได้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสถานบันเทิงไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนและไม่ให้จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีจากการตรวจสอบพบว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเปิดเป็นสถานบันเทิงเถื่อนไม่มีใบอนุญาตด้านในเปิดเสียงดนตรีและแสงสีภายในร้านมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการพบผู้มาใช้บริการหลายรายมีลักษณะคล้ายกับเด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพบนักเที่ยวกว่า300คนอายุต่ำกว่า20ปีถึง49คนอายุต่ำสุด13ปีมีนายอภิชัยอายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการตามกฎหมายก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เซกาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชาวอิหร่านร่วมพิธีศพไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีรัฐบาลอิหร่านเริ่มต้นพิธีศพอย่างเป็นทางการเป็นเวลา6วันให้แก่อดีตผู้นำสูงสุดอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีซึ่งถูกสังหารจากเหตุโจมตีทางอากาศร่วมกันกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝูงชนหลายล้านคนหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเตหะรานเพื่อร่วมไว้อาลัยให้พิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดมวลชนผู้สนับสนุนสวมชุดดำเดินทางไปยังมัสยิดอิสโมซาลาในกรุงเตหะรานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไว้อาลัยประชาชนถือป้ายต่อต้านสหรัฐอิสราเอลร้องตะโกนคำขวัญล้างแค้นและชูภาพของบุตรชายผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่โดยทางการจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าอำลาเป็นเวลา24ชั่วโมงคาดว่ามีผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง15ล้านคนสำหรับกำหนดการที่เหลือในสัปดาห์นี้ขบวนศพจะเคลื่อนย้ายไปยังเมืองกุมซึ่ง ึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวิทยาลัยเทววิทยาที่สำคัญในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นนำหีบศพข้ามพรมแดนไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอาทั้งนาจาฟและคาบาลาก่อนเคลื่อนกลับสู่อิหร่านในวันที่9กรกฎาคมเพื่อทำพิธีสิ้นสุดและฝังร่างของเขาไว้ใกล้กับสุสานของอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมเนอี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

ที่เพิ่งจบลงไปนะครับก็คือเสียงของคุณนัทมีเรียกับเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยนะเพลงที่2นะครับก็คือเสียงของคุณใหม่เจริญบุระกับคุณหนึ่งณรงค์วิทย์ด้วยเพลงชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไปแล้วเปิดชั่วโมงที่3ของเราด้วยเสียงของคุณมาช่าวัฒนพานิชกับเพลงจากคนอื่นคนไกลเสียงสาวๆหนุ่มๆที่ฟังสบายๆในบ่ายวันอาทิตย์นะครับตามสัญญานะครับที่บอกไว้ตั้งแต่สัปชั่วโมงที่แล้วว่าวันฉลองครบรอบ250ปีของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นโดนัลด์ทรัมป์ทำอะไรกับรัสเซียปรากฏว่าประธานาธิบดีสหรัฐโทรศัพท์ครับผมโทรศัพท์แต่ละแก๊ปไปคุยกับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของประเทศรัสเซียถึง1ชั่วโมง25นาทีเลยนะครับเขาบอกว่าเป็น business like and highly constructive ก็คือคุยกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำธุรกิจนู่นนี่นั่นโน่นแล้วก็เป็นประโยชน์โภคผลต่อทั้งสองประเทศนอกจากคุยกันถึงเรื่องการค้าการขายแล้วก็คุยกันถึงเรื่องสำคัญก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งถ้าเราถอยหลังไปเนาะ4ปีแล้วครับคุณผู้ฟังตอนที่มันเกิดสงครามนี้ก็คือ24กุมภาพันธ์ปี2022หรือ2565นะครับปีนี้ก็69แล้ว4ปีแล้วนะครับผ่านมาตอนนั้นก็เรียกว่าสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งโลกปุ๋ยเปยอะไรต่างๆนานาก็มีราคาแพงขึ้นไปเลยทีเดียวเพราะว่าทางยูเครนนั้นเขาจะผลิตพวกสารตั้งต้นนะครับที่เอามาใช้ประกอบการกระทำปุ๋ยนะก็หลังจากที่มีสงคราม

กันก็การขนส่งการอะไรต่างๆมันก็เลยหยุดชะงักคานไปนะครับจนกว่าจะแบบปรับตัวอะไรกันใหม่อะไรยังไงก็4ปีผ่านไปประชาชนชาวยูเครนก็ได้รับความทุกข์สาหัสเลยทีเดียวเพราะว่าบ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองที่เป็นสงครามนะครับคุณผู้ฟังนอนๆอยู่ตื่นๆอยู่เอาเดี๋ยวก็มีระเบิดมาลงโดรนลงมาอะไรประมาณนี้จะทำมาหากินอะไรก็ต้องระมัดระวังก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรเข้าไปเมื่อไหร่อาจจะตุยเอาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยทีเดียวใน4ปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับคนยูเครนก็อพยพออกจากประเทศตัวเองไปอยู่ที่อื่นนะคนที่เป็นผู้ชายก็เสียชีวิตไปเป็นล้านแล้วล่ะเพราะว่าไปเป็นทหารไงไปเป็นทหารก็เจออาวุธอะไรต่างๆของทางรัสเซียเข้าไปนะก็เสียชีวิตกันไปเยอะเลยทีเดียวเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นด้วยวิธีความคิดนะครับของชนชั้นนำในยุโรปนั่นแหละไม่รู้เขาคิดอะไรเขาต่อต้านรัสเซียเขากลัวรัสเซียแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ทำพฤติกรรมที่ไปข่มขู่รัสเซียกลัวลิงกลัวนะกลัวลังแตนแต่ก็ไปตีแตนก็เลยลังแตกนะมันก็เราก็ได้รับผลกระทบอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละก็ขอให้เขาคุยกันได้แล้วก็จบเรื่องราวเหล่านั้นลงโดยเร็วนะครับตอนนี้ผมก็กำลังไลฟ์อยู่ทางต้นสุชาติชวังกูลทาง TikTok นะครับทั้ง2บัญชีไปฟังกันอีก 2-3 เพลงนะครับในช่วงนี้ที่จะให้ฟังกันไปเริ่มต้นกันที่คุณเสกพลกับเพลงภาวนาวง T43มากับเพลงลมหนาวแล้วก็ Emotion Town มากับเพลงเหตุเกิดจากความเหงา

เป็นยังไงกันบ้างครับ3เพลงผ่านไปฟังสบายสบายเรียกว่า easy easing slow life นะครับภาวนาจากเสกพลลมหนาวจาก T43 และเหตุเกิดจากความเหงาจากวง Emotion นะครับฟังเพลงสบายสบายแบบนี้ก็ทำให้หนังตาหย่อนได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับหนังท้องตึงกันไปหมดหรือยังหนังท้องตึงปั๊บหลังตาก็จะหย่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราทานอะไรอิ่มๆก็เลือดก็จะไปเลี้ยงที่กระเพาะนะครับก็จะลงจากสมองไปเยอะก็จะทำให้เรารู้สึกง่วงเลยสวัสดีคุณพลอยใสเป็นเพื่อนน้ำเพชรนะครับสวัสดีคุณปราณีคุณพลังจิตใต้สำนึกนะครับแล้วก็สวัสดีทางฝั่งนี้คุณจงโกอิสโอเคพี่ต้นร้องเพลงท่าทรมานให้ฟังหน่อยค่ะได้ครับเดี๋ยวเขาเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงท่าทรมานให้ฟังนะครับในระหว่างนี้ก็เราก็คุยกันก่อนอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเมื่อวันที่4คือเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดครบรอบ250ปีของสหรัฐอเมริกาแต่ก็เป็นวันที่ทางประเทศอิหร่านนะครับเขาก็ได้ทำพิธีศพอย่างเป็นทางการของท่านอดีตผู้นำสูงสุดอายาโตลาอาลีโคมานีนะครับซึ่งก็ท่านเสียชีวิตแล้วว่าเสียถึงแก่อาชญากรรมเนี่ยเพราะการที่สหรัฐอเมริการ่วมกับอิสราเอลนะครับส่งระเบิดอะไรต่างๆนานาขีปนาวุธไปโจมตีกรุงเทหะรานเรียกว่าไปลงที่บ้านพักของท่านเลยทีเดียวนะครับที่กรุงเทหะรานเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานับมันจนถึงวันนี้ก็กุมภาใช่ไหมกุมภาทั้งเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาทั้งเดือนก็4เดือนกว่าๆนะครับพิธีศพของท่านนั้นก็จัดขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่4แล้วก็จะมีหมายกำหนดการนี่อยู่ถึง7วันเลยเขาก็จะแห่ร่างของท่านเนี่ยไปตามเมืองต่างๆของอิหร่านเพื่อให้ประชาชนเขาบอกมีผู้ที่ออกมาร่วมในพิธีไว้อะไรนี่นะครับถึง20ล้านคนเลยทีเดียวนะครับก็จะทำพิธีแห่ร่างของท่านไปตามเมืองต่างๆให้ผู้คนนั้นได้ทำการสักการะแล้วก็ไว้อะไรแล้วก็เซกุดบายกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอายาโตลาโคอาลีโคอาเมนีเนี่ยนะครับท่านอายุ86ปีนะครับตอนที่ถึงแก่สัญญากรรมเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะแล้วก็ท่านก็มีอาการท่านก็เป็นมีอาการมะเร็งอะไรอยู่ด้วยนะครับนี่การเสียชีวิตของท่านเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เขาเรียกว่าป่าเถื่อนโหดร้ายเพราะไม่ได้มีการประกาศสงครามหรืออะไรใดทั้งสิ้นคือนึกอยากจะระเบิดไปถล่มเขาก็ไปถล่มการกระทำแบบนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับของสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับก็ปี2568เนี่ยก็ทำแบบนี้อยู่ก็สงคราม12วันส่งถล่มจรวดขีปนาวุธไปถล่มกรุงเทหะรานเสร็จแล้วก็เลิกแล้วก็บอกว่าโอเคเลิกแล้วไม่หยบไม่ยิงแล้วไม่ลบแล้วอยู่ๆก็นึกอยากจะไปถล่มก็ไปถล่มแบบนี้นะครับทำให้ผู้คนเนี่ยเสียชีวิตกันไปมากมายเด็กผู้หญิงเสียชีวิตกันเป็นร้อยๆคนเลยนะครับอายุต่ำกว่า12ปีประมาณนั้นเนี่ยเสียชีวิตกันเยอะมากนะครับผู้คนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันมากมายบ้านเรือนเสียหายพังอะไรต่างๆนานาอิหร่านก็เรียกว่าค่อนข้างจะยับเยินในช่วงเวลานั้นแต่ทั่วโลกก็ประณามสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยยุโรปยังไม่เอาด้วยเลยนะครับก็เลยทำให้มีการเขาเรียกว่าแตกกันเป็นเสี่ยงๆกันไปละว่างั้นไม่มีใครยุ่งกับสงครามครั้งนี้ของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะก็มีแต่อิสราเอลเท่านั้นที่ยังร่วมมือกับสหรัฐในช่วงนี้กันอยู่นะครับงานนี้หลังจากที่เขาแห่ศพของท่านอายาโตลาอาลีควายเมนีเนี่ยนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปฝังไว้ที่บ้านเกิดของท่านร่วมกับอดีตผู้นำท่านอื่นๆของอิหร่านที่ได้เสียชีวิตไปแล้วครับอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับไปฟังโฟลท์กับเพลงคนที่ใช่ในวันที่ผิดคนเพลงที่2เป็นของคุณประณัฐดาเรื่องวุฒิกับเพลงคนเลวที่รักเธอและแบทมากับเพลงไม่ขอเป็นคนสุดท้าย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจสอบสวนกลางบุกจับร้านขายแก๊สเถื่อนพบซ่อมและพ่น4ถังแก๊สหมดอายุเองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่หลังได้รับเบาะแสจากตัวแทนผู้ประกอบการก๊าซหุงต้มว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและมีพฤติการนำส่งก๊าซเก่าและถังที่หมดและมีพฤติการนำถังก๊าซเก่าและถังที่หมดอายุการใช้งานมาซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ก่อนนำกลับไปจำหน่ายให้ประชาชนจากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวเปิดจำหน่ายก๊าซหุงต้มให้ประชาชนตามปกติพบถังก๊าซหุงต้มทั้งถังเปล่าและถังบรรจุก๊าซรวม538ถังมูลค่าประมาณ 400,000 บาทและตรวจพบถังที่หมดอายุการใช้งาน38ถังเจ้าของร้านรับว่าประกอบกิจการมานานกว่า20ปีหากพบถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือชำรุดจะซ่อมแซมขัดสนิมและพ่นสีใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้มีสภาพคล้ายถังใหม่โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทเจ้าของถังหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองตรวจสอบทดสอบแรงดันและรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3สำหรับสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซถุงต้มอีกทั้งยังไม่มีระบบจัดเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาจนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้หรือการระเบิดรุนแรงได้โดยเฉพาะเมื่อสถานที่ตั้งใกล้อยู่ชุมชนเจ้าหน้าที่จึงอายัดถังก๊าซทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายรูปหนุ่มดอยเชียงรายแก๊งบัญชีม้าส่งลิงก์กู้เงินปลอมหลอกให้โอนเงินส่งดำเนินคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มนายหลิงหลู่หรือรุ่นแซ่ฟู่อายุ43ปีชาวเชียงรายซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีโดยสามารถจับกุมได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันพฤติการก่อนการจับกุมในช่วงกลางปี2564ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอกู้เงิน 50,000 บาทจึงค้นหาข้อมูลสินเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนจะพบโฆษณาปล่อยเงินกู้ออนไลน์ผ่าน Facebook ซึ่งมีการแนบลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อมาคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินรวม 40,000 บาทผู้เสียหายเริ่มผิดสังเกตเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อจึงเข้าแจ้งความล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมตัวนายหลิงหลู่ได้ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติทีมกู้ภัยนานาชาติรัฐบาลเวเนซุเอลามอบเหรียญ

0: ูเกียรติให้แก่บรรดาทีมกู้ภัยนานาชาติที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศขณะเริ่มแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระยะที่2โดยเปลี่ยนมาเน้นการฟื้นฟูและบูรณะประเทศยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นใกล้แต่ 3,000 รายรักษาการประธานาธิบดีเดลซี่โรดริเกสของเวเนซุเอลามอบเหรียญรางวัลวีรบุรุษแห่งเวเนซุเอลาชั้นที่2ให้แก่ทีมกู้ภัยจากสหราชอาณาจักรอาร์เจนตินาบราซิลกาตาร์และบาร์เบโดสเพื่อยกย่องของความพยายามในการกู้ภัยช่วยเหลือในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์มีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่สุนัขกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหารวมถึงมีการมอบหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการให้แก่เอกอัครราชทูตของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนหวังอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: เหนื่อยมั้ยที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

เปิดรายการชั่วโมงที่3ของเรานะครับด้วยผลงานของ The Allen Project กับเพลงแทนความห่วงใยแล้วก็ตามด้วยมลิลาบราซิเลียนกับเพลงปลายฟ้าตอนที่เขาประท้วงกันเนาะพี่เขาก็ไปร้องเพลงเราจำได้เราไปร้องเพลงที่คอนเสิร์ตที่ซอยหลังน้ำนะโรงละครอัปสราก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าปลายฟ้าเป็นผ่านฟ้าเนี่ยตอนนั้นเขาประท้วงกันอยู่ที่ผ่านฟ้ามลิลาบราซิเลียนกับเพลงปลายฟ้านะครับแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้พี่ปันไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วกับเพลงเก็บใจฟังสบายสบายทั้ง3เพลงฟังแล้วก็แบบรู้สึกผ่อนคลายนะครับผมฟังอยู่ที่ทางสถานีขนาดคุยไปด้วยกับคุณผู้ฟังที่ทักทายกันอยู่ใน TikTok นะครับยังหลับได้อ่ะหลับคาไมโครโฟนหลับไหน ดีไม่รู้ว่าน้ำลายไหลยืดหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของเรานะครับวันนี้อยู่กับน้องแป้งแล้วก็น้องช้างนะครับทุกคนก็เรียกว่าถ้าหอบผ้าห่มออกมาได้ตอนนี้ก็เรียกว่าหอบมาแล้วนะครับผ้านวมตอนนี้ก็ผมก็ต้องเริ่มใส่เสื้อหนาวแล้วครับไม่ไหวครับผมเย็นมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าไม่เปื่อยไม่เน่ากันเลยทีเดียวถ้านั่งกันอยู่ตรงนี้อากาศเย็นมากๆนะครับก็ต้องดูแลเครื่องไม้เครื่องมือของเราครับผมก็เลยต้องทำให้อากาศตรงนี้เย็นมากเป็นพิเศษเสียงผมก็เริ่มที่จะตุยๆแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าเสียงบวมๆนะเพราะอากาศมันเย็นนะครับหวานวันวานอยู่ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณไปจนกระทั่งถึงเวลา17นาฬิกานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการจัดรายการโดยคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับจะพากลับไปฟังเพลงลูกทุ่งกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นน้องลูกตาลใช่ไหมน้องลูกตาลก็จะมาจัดรายการร่วมกับคุณอาชัยเมืองสิงห์นะครับก็เป็นข้อมูลเป็นเกร็ดอะไรต่างๆที่ท่านจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งในยุคนู้นยุคอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำให้เรานะถึงจะเกิดไม่ทันแต่เราก็จินตนาการตามได้นะฟังแล้วเพลินเพลินนะครับได้ข้อมูลดีๆอะไรเยอะแยะเลยส่วนคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเพลงสากลนะครับก็ลองไปฟัง Beautiful Music นะครับกับผมต้นสุชาติชวังกูลตอน 5:00 นทาง 94.5 นะครับหรือว่าทางสุชาติ radio.com ก็ได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็รณรงค์เหมือนกันนะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเขียนจดหมายมาคุยกันเขียนมาสำหรับรายการนี้ก็ได้นะครับหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเนี่ยส่งมาถึงตนมาถึงผมนะเย็นมากแล้วปากพูดไม่สดแล้วเรียกว่าไม่ถูกครับส่งมาถึงผมนะครับตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327เขียนมาบอกด้วยนะครับว่าฟังรายการของเราอยู่ที่ไหนอยากจะแชร์อะไรอยากจะแนะนำเพลงส่งมาเลยครับผมจะได้นำเพลงที่คุณอยากฟังเนี่ยเอามาเข้าในลิสต์ของเรานะครับเวลาที่เราจะจัดเพลงเนี่ยเราก็จะเรียงมาให้มันเข้าให้มันกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันฟังแล้วมันเพลิดเพลินไม่มีสะดุดไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมาอะไรแบบนี้นะครับนี่สวัสดีคุณมังกรคุณอาทิตย์นะครับแล้วก็ตรงนี้มีคุณเนี่ยผมสงสัยต้องไปเรียนภาษาพม่าแล้วเนี่ยอ่านไม่ออกนะคุณสุชาดาศรีสังนะครับสวัสดีครับผมอ่ะให้ฟังอีก3เพลงในช่วงนี้นะครับพี่ตั้มสมประสงค์กับเพลงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแสงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นส่วนนันทิดาก็จะมาบอกว่าเขาเป็นของคนอื่นเขียนเอาไว้ข้างเตียงนะแล้ววิยดาโกมารกุลนานครมากับเพลงปล่อยใจฝันครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับปล่อยใจฝันเสียงของวิยดาโกมารกุล ณ นครและก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นเสียงของนันทิดาแก้วบัวสายเขียนไว้ข้างเตียงเราเปิดช่วงที่2ของชั่วโมงที่4ของเราด้วยเพลงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาจากทาง TikTok นะครับก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปร้องเพลงคาราโอเกะคุณสมพงศ์บอกว่าจบรัฐศาสตร์การทูตแล้วไปทำอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างหรือเปล่าครับผมจบรปศนะครับรัฐประศาสนศาสตร์หรือว่าบริหารรัฐกิจนะครับผมก็จริงๆแล้วก็ควรจะต้องไปทำงานอยู่ที่อำเภอนะแต่ก็ไม่ได้ไปทำนะครับคุณลุงรักบอกตอนร้องดังเม็ดทรายแล้วคุณหนึ่งจักรวาลเล่นดนตรีไพเราะมากค่ะจริงเหรอครับขอบคุณมากครับคุณตองเองมาทักทายเรานะครับคุณซับเองคุณบอยคุณยุสสะ6313ฝั่งนี้ก็มีคุณชุติรัตน์นะครับมาทักเรากราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับฝากส่งหัวใจกดเลิฟกดไลค์กดแชร์เคาะหน้าจอกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากรีโพสต์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับจะได้เห็นกันเยอะๆครับผมอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับลูกบิวลูกบิวโลกเบี้ยวนะครับกับเพลงรักโลกาภิวัตน์ส่วนวง XYZ มากับเพลงแอบเจ็บแล้วก็ให้ฟังเสียงของคุณแอนนาโรดรุ่งเลิกกับเพลงเก็บน้ำตา

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing

0: ื่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400-1000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
10: โอ้โหคุยกันเพลินนี่ก็ 3-4 ชั่วโมงคุยไม่หยุดเหมือนกันนะครับนี่ได้คุยกับคุณอากิเนะฟังจากที่ญี่ปุ่นนะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองเกียวโตที่ประเทศญี่ปุ่นมาไปอยู่มา34ปีแล้วแต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่นู่นนะครับแต่ก็เหงานะอยู่ไกลบ้านบางทีก็เหงาก็ได้ฟังเพลงจากประเทศไทยเป็นเพื่อนคลายความเหงานะครับนี่มันเหลือเมื่อไรไม่กี่นาทีเราก็จะต้องลงจากไลฟ์สดแล้วนะครับแล้วก็ต้องหมดเวลาของเราในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการจัดรายการของน้องน้ำตาลนะครับกับคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติจะเปิดเพลงลูกทุ่งเก่าๆแล้วคุณอาชัยเมืองสิงห์ท่านก็จะเล่าเกร็ดอะไรต่างๆให้เราฟังมากมายก่อนที่จะล่ำลากันไปในวันนี้นะครับผมเอาข่าวมาฝากนิดนึงที่เมืองจีนครับบริษัทที่เขาขายชานะครับยี่ห้อมอลลี่ทีถูกหลุยส์วิตตองฟ้องร้องนะครับบอกว่าโลโก้ที่ไปอยู่บนถ้วยชาเนี่ยหน้าตามันเหมือนกับเทรดมาร์คของหลุยส์วิตตองที่เป็นดอกไม้สี่แฉกนะครับเป็นกราฟิกแต่ผมก็มาดูแล้วมันของหลุยส์วิตตองมันจะสั้นกว่าแล้วมันก็อ้วนกว่าแต่ของมอลลี่ทรีเนี่ยมันจะยาวกว่าแล้วก็ผอมกว่านะมันก็ไม่ได้ลอกมาทั้งหมดนะแต่อย่างไรก็ตามศาลของประเทศจีนนะครับที่เมืองเจียงสูจังหวัดเจียงสูเขาศาลชั้นต้นก็ตัดสินให้ว่ามอลลี่ทีรีเนี่ยมอลลี่ทีเนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเกือบ2 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์แล้วก็ต้องลงขอโทษอย่างเป็นทางการตามสื่อต่างๆด้วยมอลลี่ทีก็บอกว่าจะดำเนินการดับขั้นต่อไปนะครับก็จะต้องฟ้องก็เรื่องดำเนินคดีกันไปพาไปศาลอุทธรณ์นะดูซิว่าศาลอุทธรณ์จะไปยังไงก็ต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคดีนี้วันนี้นะครับผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างแล้วก็น้องแป้งนะครับก็อยู่รับใช้คุณผู้ฟังมาจนกระทั่งถึงเวลานี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามเป็นกำลังใจกันในไลฟ์สดนะครับทาง TikTok ต้นสุชาติชวังกูลนะครับและอย่าลืมเขียนจดหมายมาคุยกับเรานะครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ด้วยนะครับวันนี้จะล่ำลากันไปด้วยเสียงของน้องแหวนทิติมาสุดาสุนทรกับเพลงคนที่รู้ใจและกลับมารู้ใจฟังหวานวันเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกันทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นฟองละ3.80 บาทหลังตรึงราคากว่า3 เดือนมีผลพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้เช็คราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทหรือ114 บาทต่อแผงเพิ่มขึ้น20 สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนายประโมทจูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่าผลผลิตไข่ไก่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้สภาพอากาศจะคลี่คลายจากช่วงฤดูร้อนแต่ยังมีความแปรปรวนประกอบกับยังพบโรคไข่ลดในบางพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่บางส่วนให้ผลผลิตลดลงทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดยังไม่นิ่งแม้สถานการณ์ด้านพลังงานจะเริ่มคลี่คลายแต่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่ปรับลดลงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ยังอยู่ระดับสูงผู้เลี้ยงพยายามประคับประคองราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่องคาดหวังว่าจะปรับราคาแนะนำในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2และ3ลงแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลหนุนภารกิจความมั่นคงวางพวงมาลารำลึกวีรชนเนิน350และปราสาทตาควายพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2พร้อมพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่แนวชายแดนประกอบด้วยปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจร่วมในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศพร้อมขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีความพร้อมยึดมั่นในภารกิจเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจติดตามสถานการณ์เสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ที่5กรกฎาคม2569นะคะเจอกันนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อ
1: สวัสดีจ้า
0: เย้วันนี้ก็เสียงสดใสคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะจากสัปดาห์ที่แล้ว
1: มันก็อีลุกหุกผักมาหลายวันเหมือนกัน
0: ดีขึ้นบ้างไหมคะคุณพ
1: ่อตอนนี้ก็3วันดี4วัน4วันไม่ค่อยคล่องก็มี
0: ค่ะ
1: อากาศมันเปลี่ยนเรื่อยแล้วก็ฝนพรำมาให้มั่งอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ย
0: ค่ะจริงๆไม่ต้องพูดถึงว่าอย่างพ่อไม่สบายอยู่แล้วมีอาการอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วอากาศเปลี่ยนคนปกติวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยก็ไม่สบายกันเยอะนะพ่อนะพ
1: ู
0: ดถึง
1: ยังพอค่อยยังชั่วนะ
0: จ้ะ
1: เพราะว่าถ้าพ่อได้ออกไปบ้างข้างนอกไปอะไรต่ออะไรเจอโน่นนี่ก็ยังพอได้นี่นั่งแกลวก็
0: เหงาไหมพ่อเหงาไหมคะอยู่บ้านเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันชินแล้วอ่ะ
0: จ้ะ
1: เวลาลูกเขามีงานเขาก็ต้องไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้คนอื่นมาเป็นเพื่อนพ่ออยู
0: ่อ๋อมาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเคเลยตอนนี้ก็
1: นี่ที่บ้านสะดวกอยู่อย่างนึงเพราะว่าเราอยู่นี่มานานคนในซอยทั้งซอยรู้จักกัน
0: ค่ะ
1: เขาก็รู้แหละเราก็อยู่หน้าโรงเรียนศรีราชรัฐพิพัฒน์มานานเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกว่าเขารู้ว่าเราพอช่วยวัดวาอะไรที่ดีแล้วก็อยู่สภาพที่เราเดินไม่ได
0: ้จ้ะ
1: เดินได้เหมือนกันแต่ต้องมือขวาต้องใช้ไม้เท้าก็ข้างซ้ายมือเนี่ยมันไม่ถนัดก็ขาซ้ายนี่ทีนี้ถ้าก็ไม่มีคนมาดูคอยค่อยจับมั่งเวลาเดินไฟไม่ได้เปิดมั่งอะไรเราไปเปิดไม่ได้ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: ก็พอมันลื่นล้มเนี่ยฝนมันรั่วลงมาอะไรเงี้ยล้มบ่อยมันก็เกือบ
0: โอ้ไม่ได้นะพอต้องมีคนอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ลูกๆหลานๆไม่อยู่พ่อก็อาจจะต้องระวังนะพ่อเอาจริงๆต้องระวังมากเป็นพิเศษหน่อย
1: ไปเที่ยวแล้วเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ไง
0: ค่ะ
1: พอล้มลงไปแล้วก็ได้แต่ข้างขวาแขนดึงโน่นดึงนี่แล้วเข้าของในบ้านมันเต็มชั้นล่างอ่ะ
0: จ้ะ
1: เราก็เลยก็บอกกับแฟนเพลงย่อยถ้าหากว่าจะมาจะอะไรต่ออะไรก็ขอให้บอกล่วงหน้า
0: หนูก็เลยจะถามเลยว่ามีแฟนเพลงแฟนคลับไปเยี่ยมพ่อบ้างไหมที่บ้าน
1: มาประจำมา
0: หรอ
1: ก็ไม่มีที่รับแขก
0: จ้ะจ้ะ
1: ทางก็ของข้างล่างของเราสั่งของทุกวันนะลูก
0: จ้ะอ๋อมีคนไปเที่ยวหาพ่ออยู่เน
1: า
0: ะ
1: เขาจะมีที่ต้อนรับอยู่นนในวัดแต่ที่ตรงในโบสถ์อ่ะ
0: จ้ะ
1: เป็นที่ต้อนรับเลยบอกขอไปตรงนั้นก็แล้วกันเพราะว่าคนเข็นรถวินแช่ก็ต้องไปที่นั่น
0: ค่ะก็จะสะดวกกว่าใช่ไหมคะอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคนะคะตอนนี้มีแฟนๆทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะคุณยายอ้อสามย่านนะคะพี่กฎชมนนะคะหลายๆคนกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทักทายนะคะพี่กฎชมนจากมหาสารคามนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกสวัสดีครับคุณพ่อชายเมืองสิงห์สุขภาพแข็งแรงนะครับนี่นะคะมีแฟนๆส่งข้อความให้กำลังใจด้วยนะคะเนาะพ่อฝนตกไหมคะวันนี้ครึ้มๆไหมหรือว่าตกไปแล้ว
1: นี่ไม่มี
0: รอวันนี้ไม่มีเนาะวันนี้แดดออกเยอะหน่อย
1: แต่เมื่อวานก็เมื่อวานซื้อนี่ก็จะมีพรำข้างนอกรอบๆหน่อยก่อนที่หน้าเสียวเพราะว่าลูกก็ยังกลับมาไม่ทันนะก็ไอ้หม้อไฟมันระเบิดที่ซอยประชานันทมิตรที่ลงไม้ไม่ห่างจากบ้านอะไร
0: อ
1: ่
0: าฮะไฟดับไหมพ่อไฟดับไหมคะ
1: แต่ที่บ้านพ่อมันคนละสายเดียวก็นั่นแหละแต่ว่าบ้านพ่อไฟไม่ดับ
0: โอเคโอเค
1: เพราะอีกแป๊บเดียวเขามาติดต่อได้
0: โอเคตอนนี้มีแฟนๆขอเพลงเข้ามาอ่ะมาพูดถึงเพลงเลยก็แล้วกันนะคะเขาส่งข้อความเข้ามาพอดีพี่นิวัฒน์นะคะคุณพ่อเขาบอกว่าอยากฟังมาลัยลอยวนนะคะคุณพ่อขา
1: ได้เลยมาลัยลอยยุคสอง

0: ยุคลูกเดียวก็มาลัยน้ำใจลูกแล้วก็เมียพี่มีชู้มาลัยน้ำใจไม่เป็นไรลืมเสียเถิดยุคสองสมัยที่พ่อมีวงแล้วอ่ะ
1: ค่ะปีไหนไม่รู้พ่อพอจำตัวเลขได้ไหมคะ
0: ปีสองหลัง2510ไปแล้วนะ
1: อ๋อหลังจาก2510ไปแล้วนะคะหนูเห็นมีเพลงเกี่ยวกับมาลัยหลายเพลงเลยก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเป็นมาลัยดอกรักเนาะตอนนั้น
0: มาลัยดอกรักต้องมีลารัต
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นปี2505 106 107อะไรเงี้ย
1: อ๋อก่อนหน้านั้นถูกไหมคะก่อนหน้าลอยวน
0: ก่อน
1: โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดให้อยากคุณพ่อพอจะร้องสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะแฟนๆอยากฟังจังเลย
0: จะเอาเวอร์ชันไหนอะ
1: เอาเวอร์ชันแบบว่าชายเมืองสิงห์แบบ The Mad City Lion Project
0: ก็ถ้าหากว่ายุคแรก
1: จ้ะ
0: หอมอะไรที่ชายรับมาจากเจ้ารับมาจากสาวเล่นเอาหัวใจชายสั่นหวงมาลัยคล้องดวงใจผูกพันต่างพยานรักกันไม่ว่าคืนหรือวันจิตลำพันถึงเธอหลับละเมอเผลอไปแม่พวงมาลัยหวั่นใจอยู่ไหนเล่าแล้วก็ออกเพลงคล้ายๆกับเพลงพวงมาลัย
1: จ้ะ
0: โดนไปอีก2ท่อนด้วยกันในจบ
1: โอ้โหกำลังเพลินเลยหนูนี่เคลิ้มเลยนะพ่อเมื่อกี้เนี่ยหนูกำลังแบบโอ้หลายๆคนส่งว่าความมารัวมากเลยตอนนี้ว่าโอ้เพราะมากเลยได้ฟังเสียงพ่อสดๆสงสัยทีนี้ทุกอาทิตย์สงสัยพ่อต้องร้องแล้วนะเนี่ย
0: อย่าชมมากอย่าชมมาก
1: จริงๆพ่อคือ
0: เดี๋ยวลอย
1: โอ้ยทุกคน
0: อายุเพิ่ง13เดี๋ยวครบ100
1: อุ้ยพ่อเสียงยังเหมือนเดิมวันนั้นคราวก่อนนะหนูเหมือนให้พ่อร้องเพลงแล้วมันจำไม่ได้แล้วก็กลับไปบ้านอ่ะคุณพ่อหนูกับคุณแม่บอกเสียงพ่อยังเหมือนเดิมยังได้อยู่อ่ะ
0: อันนี้แหละเพราะแรงใจจากแฟนเพลง
1: นี่สุดยอดอ้าวล่ะพ่อ
0: เรียกลูกแล้วเรียกต้องเรียกลูกเรียกพ่อแล้ว
1: จ้าโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจัดมาลัยลอยวนนะคะที่พี่นิพัทขอเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ให้พ่อพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อค่ะ

จัดให้เรียบร้อยนะคะกับมาลัยลอยวนชายเมืองสิงห์นะคะตอนนี้มีข้อความเข้ามา เยอะเลยทีเดียวล่ะ บอกว่าในวันอาทิตย์ก็ยังได้เจอกันนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็จะเจอกันช่วงดึกๆเนาะนะคะจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็ยังคงเจอกันได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็เพิ่มเติมมาวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันเท่ากับว่าเจอกันอาทิตย์ละ6วันถ้าอาทิตย์ละวันเนี่ยแม่พึ่งพุ่มพวงถ้าอาทิตย์ละ6วันเนี่ยลูกตาลชนิชา นะคะอ่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อแล้วก็รวมถึงนะคะฟังเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะมีของดีมาบอกต่อนะคะสำหรับคนที่กำลังหันมาดูแลรักษาสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้นนะในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าแค่เราเนี่ยจะออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแนวผู้ฟังคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจขึ้นอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะใครสนใจโทรได้เลยนะคะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนะคะทักทายน้องไบด้วยนะคะทักทายเลยบอกว่าเจอกันทุกวี่ทุกวันเลยนะพี่ตาลอันนี้พี่ตาลพูดเองนะคะคุณยายพอเพียงสวัสดีค่ะนะคะบอกว่าคุณลูกตาลมาเด้อกินข้าวจ้ามือนีลำแต่แต่นะคุณยายพอเพียง น่ารักพี่สมยศบอกเพลงเพราะมากๆเลยนะคะอาทักทายพี่ณภัทรเมืองสิงห์ด้วยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับของพ่อชายหรือเปล่านะคะแล้วก็พี่ระวิภานะคะน้องหนูดีทักทายมาจากเพชรบุรีด้วยแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่นันทาคนตัวเล็กนะคะบอก

สวัสดีค่ะฟังจากอุตรดิตถ์ค่ะนะคะฟังเพลงพ่อชายมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะมีเพลงเมียพี่มีชู้ดังมากๆเลยในสมัยนั้นนะคะคุณยายพอเพียงบอกว่าอยากฟังแม่ยอดยายีด้วยนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกแผ่นเสียงที่บ้านผมมีแต่แผ่นเสียงของพ่อชายนะซะส่วนใหญ่นี่ถ้าเจอต้องขอลายเซ็นแล้วนะคะนะคะนะคะน้องณภัทรบอกว่าสวัสดีคุณปู่ชายแล้วก็พี่ลูกตาลด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเราทักทายกันเนาะขอบคุณมากๆกำลังไล่อ่านข้อความด้านบนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะชวนเพื่อนๆใน Facebook เข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะคะทักทายอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95นะคะแล้วก็หลายๆคนที่ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันของทางอสมทเราเอาไว้ด้วยกับ MCOT Connect นะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะป้ายาแฟนรายการประจำแล้วก็เป็นเพลงโปรดของป้ายาป้ายาเลยนะคะหนูจัดให้เลยนะวันนี้

หนึ่งเดียวคือแม่พลอยพรรณรายนะคะเพลงนี้นี่คือนะเราก็เปิดบ่อยๆนะช่วงวันแม่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาอยู่ตลอดเลยเหมือนกันนะคะจริงๆเพลงนี้เนี่ยจำได้ว่าร้องเคยร้องตอนเด็กๆด้วยนะไม่ถึงตัวตันเองเนี่ยนะคะเพราะมากเลยชอบมากแล้วก็ชอบเสียงพี่พลอยเนี่ยพลอยพรรณรายแล้วก็หลังจากที่เขามีเพลงนี้แล้วก็มีอีกตามมาอีกประมาณสักถ้าจำไม่ผิดอีกสัก1หรือ2อัลบั้มแล้วก็ไม่มีผลงานเลยนะคิดถึงมากนะคิดถึงเสียงมากๆเลยนะคะเป็นศิลปินตอนนั้นน่ะที่เขาออกเพลงเนี่ยพี่พลอยอ่ะเขาเป็นเด็กนะคุณผู้ฟังตอนนั้นก็ถือว่าเป็นนักร้องศิลปินเด็กที่แบบเก่งมากๆในยุคนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆอีกหลายคนมากๆนะคะทักทายเพิ่มเติมโอ้โหวันนี้สมาชิกเยอะใช่ไหมวันอาทิตย์ไม่ไปเที่ยวหรอคะเนี่ย ในเพจโอ้ยเนาะนะคะตอนแรกว่าเอ๊ะออกบ้านมาวันนี้จะมาทันไหมเนาะฝนจะตกแล้วฝนตรงนี้รถติดอีกวันนี้มาทันนะจ๊ะสวัสดีพี่นนท์ด้วยนะคะบอกแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยพี่คนสันโดดนะคะแล้วก็พี่วานีนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่สอนจินดารัตน์นะคะทักทายนะจ๊ะพี่ชีวิตต้องทนด้วยแล้วก็มีพี่สุนทรน้องแวนว้าวนะคะนะฮะรู้สึกว่าวันอาทิตย์นี้จะเริ่มคึกคักเนาะใช่ไหมหาวัยรุ่นเริ่มเยอะนะเออดีนะคะมาฟังเพลงเก่าๆเนาะนะคะจะได้ย้อนนึกถึงอดีตกันบ้างเนาะศิลปินคุณภาพศิลปินโหสมัยก่อนนี้กว่าจะเป็นนักร้องได้กว่าจะร้องได้แต่ละเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังมันยากมากแล้วก็การอัดแผ่นเสียงเข้าห้องอัดเนี่ยนะคะสมัยนั้นไม่มีการแก้ไขไม่มีการอีดิทเพราะฉะนั้นร้องผิด1คำ1อึก1อักเนี่ยต้องร้องใหม่ต้องร้องแก้ใหม่ทั้งหมดนะคุณผู้ฟังหรือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องวงดนตรีก็เล่นด้วยเขาไม่ได้มีแบบทำแบ็คกิ้งแท็กเป็นแทร็กมาไว้ทำอัดไว้ก่อนนู่นนี่ไม่มีเล่นดนตรีด้วยร้องเพลงด้วยพร้อมกันเนี่ยเหมือนเล่นสดแบบนี้แล้วก็อัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักดนตรีผิดเริ่มใหม่นักร้องก็เริ่มใหม่ทุกคนเริ่มใหม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหนะต้องเป๊ะมากต้องเป๊ะมากๆเลยกว่าจะได้ออกมา1เพลงนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยบอกมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจนี่คุณยายพอเพียงบอกเพราะมากๆน้องหนูดีบอกเด็กๆมากันเยอะนะคะไม่อยากให้พี่ตันเหงาเออดีมากทำดีฮะน้องแชมป์บอกรายงานตัวครับพี่ตานนะคะขอบคุณมากๆเลยอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาถึงเพลงแก้กันบ้างนะคะที่สัญญาเอาไว้ว่าพยายามจะหามาให้นะคะวันนี้อ้าว4งานเพลงนะคะอ่ะบอกก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงไอ้ดินกลิ่นสาวรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแล้วก็อ้าวไม่ใช่ผิดอันตาลายแล้ว1ไม่ใช่อกหักซ้ำ2เฮ้ยดีเจนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะวันอาทิตย์เนี่ยนะมันเบอร์ๆหน่อยมันเบอร์ๆอกหักซ้ำ2สายันสัญญาก่อนยังไม่มาคุณอารุ่งเพชรบอกแป๊บนึงก่อนยังแต่งตัวไม่เสร็จสายันสัญญาก่อนนะคะอกหักซ้ำ2ร้องแก้โดยแววมยุราชื่อเพลงว่าใครอกหักกันแน่เน่เน่เน่แล้วก็อีกคู่หนึ่งแสงสุรีรุ่งโรจน์นะคะความจริงจากใจร้องแก้โดยดาวใต้เมืองตรังกับกลัวจะไม่จริงช่วงนี้4งานเพลงแก้ไปฟังกันค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรพาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ัดสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
5: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
6: ตอนแรกบอกว่าจะเปิดเพลงแก้อีก2เพลงแบบให้คุณผู้ฟังฟังแบบสัก4เพลงต่อเนื่องแต่ว่าได้แค่2เพลงนะคะเวลาไม่พอเดี๋ยวเรายกยอดไปชั่วโมงหน้ากันต่อคุณพ่อคะ
7: ครับ
6: จ้าหนูเตรียมไว้1เพลงกับเรือล่มในหนองก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติกันค่ะพ่อขา
7: ได้เลย
6: เน
7: า
6: ะ
7: ล่มในหนองเวอร์ชันแรกก็ของสมัยเป็นจุฬารัตน
6: ์อืมค่ะแสดงว่ามีหลายเวอร์ชัน
7: หลายเวอร์ชันเพราะว่ามันเมื่อก่อนนี้จังหวะของสากลก็เยอะ
6: จ้ะ
7: น่าจะจังหวะของเพลงไทยก็จับมาผสมกันหมดเลย
6: อืม
7: ค่ะอย่างเรือล่มในหนองเนี่ยมีทั้งลำตัดมีทั้งอะไรต่ออะไรธรรมดาของไทยเรามันจะมีแค่บีกินลำโพนเครื่องแล้วก็แล้วของฝรั่งเขาก็มีเชช่ามาตรฐานใช่ไหม
6: จ้า
7: แล้วก็ออฟบีทอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นลูกผสมหมดเลยมาผสมกัน
6: โอเคค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยกับเรือล่มในหนองชายเมืองสิงห์แล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้เราเคารพธงชาติและชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน.100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อาทิตย์ที่5 กรกฎาคม 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณจุลรัตน์ประพฤติและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
6: ค่ะสวัสดีคุณณรงค์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงวันนี้ขออนุญาตมาแทนนะคะน้องอ้นนะคะน้องอ้นลา1วัน
5: มีภารกิจ2สัปดาห์เลยเห็นน้องเก๋จะมาทาน2สัปดาห์เลยใช่ไหมครับ
6: ยาวต่อเนื่องเลยก็คือเดี๋ยวอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าอีก1อาทิตย์นะคะก็คือวันที่5แล้วก็วันที่12นะคะ
5: ครับ
6: มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็คุณณรงค์ด้วย
5: 2ชั่วโมงก็คงจะต่อจากช่วงบ่ายๆที่น้องเก๋จัดรายการน่ะนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้น2ประเด็นหลักๆ2ประเด็นใหญ่ๆนะฮะที่คนไทยกำลังรอลุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะประเด็นของแอมีนานะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยถูกหลอกโดยไม่รู้เลยที่ขนไป12ใบเนี่ยสำหรับกระเป๋าช้างเนี่ยนะครับและข้างในมันมีเฮโรอีนอยู่เนี่ยถ้าไม่รู้อินโนอินเนตเลยเนี่ยนะก็ถูกหลอกไปด้วยราคาแค่1,700เองอ่
6: ะ
5: ให้ไปแค่ครึ่งของครึ่งอ่ะนะฮะแล้วโดนคดีแบบ2คดีใหญ่ๆ50ปีเนี่ยโอ้โหจิตใจจะเป็นยังไงล่ะ
6: หนักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยอย่างวันนี้ก็จับกุมได้อีก1รายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รับสารภาพว่ารับต่อมาจากนายอุทัยใช่ไหมคะ
5: นายอุทัยเนี่ยก็คือคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนะครับไปตามจับได้แล้วก็ไปค้นห้องพักนะครับก็พบเศษผ้าคือทำลายไม่หมดอ่ะนะฮะแล้วก็ในเศษผ้านั่นนะครับคือมีรูปช้าง2ตัวตัวเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าคนละล็อตกับที่ส่งให้กับแอร์สาวมีนาแต่มันมีผงสีขาวอยู่เต็มไปหมดเลย
6: ลักษณะคือ

0: คล้ายกันเลยเรื่องของลักษณะในเรื่องของการส่งใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนกับมีตัวละครออกมาเยอะมากนะคะหลังจากนี้เนี่ยปปส.ก็จะต้องมีการเร่งนะคะเพื่อที่จะขยายผลแล้วก็เชื่อมโยงนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยในเครือข่ายนี้เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เชื่อมแล้วก็ติดต่อนะคะมีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ย
1: ค
0: แค่หนึ่งคนหรือจะมีแอร์โฮสเตสอีกหลายๆคนเพราะว่าก่อนหน้านั้นไปส่งพัสดุที่ซอยเสือใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนแต่ว่าพัสดุเนี่ยตีกับ
1: uh-huh.
0: และที่สำคัญเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนที่ตกเป็นเหยื่อหรืออาจจะเป็นเรื่องของการรับหิ้วของพุ่งเป้าไปที่แอร์โฮสเตสค่อนข้างที่จะเยอะ
1: เป้าหมายของเขาเลยแหละฮะที่เขาบอกว่าเขาทำมาน่าจะเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของประเทศไทยเราอะนะฮะกระเป๋าช้างนะครับไอ้พวกของชำร่วยอะไรต่างๆผ้าไหมอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: ชุบแล้วก็ไอ้ตะเข็บมันเนี่ยนะฮะตะเข็บของผ้าเนี่ยที่เขาไปตรวจเจอเสื้อกันหนาวอย่างเงี้ยนะฮะเอาไปสอดใส่ไว้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะฮะ
0: ซองกาแฟ
1: ที่เราจะต้องใส่อะไรบ้างอะครับในซองกาแฟ3 in 1เนี่ยนะฮะมันมีกาแฟแล้วมันมีครีมสีขาวๆนะฮะแล้วมันก็มีน้ำตาลเขาก็เอาไปผสมในนั้นฮะเพื่อจะถึงปลายทางเขาสามารถสกัดเอายาเสพติดออกมาได้ครับ
0: แล้วก็ปลายทางเนี่ยก็จะเป็นออสเตรเลียเพราะเขาบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นปลายทางที่โดยเฉพาะยาเสพติดโดยเฉพาะเฮโรอีน
1: เ
0: พราะเวลาไปถึงออสเตรเลียเนี่ยมูลค่าเพิ่มอ่ะ
1: เป็น10เท่าม
0: ันสูงมากเลยเป็นที่ต้องการนะ
1: ใช่ครับก็มีทั้งไต้หวันแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ทางปปส.เขาบอกนี่นะครับ1สจ๊วต2แอร์โฮสเตส
0: อันนี้เป้าหมายเลยใช่มั้ยคะ
1: นักเรียนนักศึกษาคณะทัวร์นะฮะที่เขาบอกว่าทำออกมาเนี่ยที่ปปส.เขาไปค้นเนี่ยนะฮะที่ไปเจอเสื้อกันหนาวไปเจอเสื้อผ้าไหมไปเจอผ้าอะไรต่างๆที่เขาสามารถยัดยาเสพติดเข้าไว้ข้างในเนี่ยนี่แหละกลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะตระเวนหาคนรับหิ้วนะครับเพื่อจะเอาไปส่งจุดหมายปลายทาง
0: เหมือนเป็นคนเดินทางแล้วก็เหมือนเป็นตัวล่ออย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพที่เป็นเรื่องของคนรับหิ้วสินค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเหมือนกันนะคุณ
1: ต้อง
0: อย่างล่าสุดเนี่ยที่ไปเจอที่เป็นผมเช็ดเท้าอะค่ะแล้วก็ซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าไปในผมเช็ดเท้าอันนี้ก็เป็นอาชีพของคนรับหิ้วสินค้าไปเหมือนกันแต่ว่าเขาเอะใจนะตอนแรกรับไปครั้งไม่รู้ว่าเจ้านี้หรือเปล่านะแต่ว่าครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอครั้งสามเนี่ยเขาเอะใจว่าทำไมผมเช็ดเท้าเนี่ยมันหนักจังแล้วก็เหมือนโทรสอบถามเพื่อนที่ขายผมเช็ดเท้าว
1: ่
0: าจริงๆแล้วเนี่ยปกติผมเช็ดเท้าจะต้องน้ำหนักสักเท่าไหร่แต่พอไปชั่งไอ้ชักเอะใจทำไมเป็นกิโลจริงๆมันไม่ถึงกิโลและไปเจอเศษผงมันร่วงลงมาพอดีเลยจำได้ไหมคะประเด็นเนี้ยเออก็เลยโชคดีของเขาไปนะจริง
1: ๆน้องมีนากับแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยถามว่าค้นดูไหมค้นดูนะไม่เจอเพราะเขาแสสอดเข้าไปเนียนมากในซับในเลยแหละครับซึ่งมันเป็นของที่เรารับหิ้วอ่ะเราจะไปแกะเราจะไปกรีด
0: เดี๋ยว
1: เขาเสียหายมันก็กระไรอยู่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่เห็นคลิปในโลกโซเชียลใน TikTok นะฮะของคุณนพดลปฐมะออกมาให้ทัศนะในประเด็นนี้เขาบอกว่าศาลออสเตรเลียเนี่ยเคยมีบรรทัดฐานครับที่โจทก์จะต้องเอาข้อมูลเอาหลักฐานให้ศาลเชื่อได้ว่าคนที่รับหิ้วไปเนี่ยอยู่ในขบวนการนะฮะหรือเจตนาในการนำเข้ายาเสพติดเข้าออสเตรเลียจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคดีลักษณะนี้เหมือนกันที่คนหิ้วไปเนี่ยไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยเนี่ยแต่ว่าในตัวของเขาที่คนเขาฝากของมาเนี่ยมันมียาเสพติดในเมื่อโจทก็คือคนฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะชี้ให้ศาลเห็นไม่ได้ว่าเขามีเจตนาเนี่ยศาลยกฟ้
0: อง
1: เทียบเคียงกับคดีของมีนาก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเอาใจช่วยนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราเนี่ยนะฮะก็คือทางปปส.ทาง DSI ทางตำรวจท้องที่ซึ่งตอนเนี้ยมันน่าชัดเจนแล้วเพราะว่าคุณอุทัย
0: บอกว่าขอโทษ
1: ขอโทษ
0: แล้วก็ไม่รู้จัก
1: ขอโทษแอร์ผมไม่รู้จักเขาเลยขอโทษจริงๆครับ
0: ขอโทษมีนาขอโทษครอบครัว
1: 2-3 รอบฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในการที่ตำรวจพอเอาไปเค้นเนี่ยแล้วก็เอาไปทำแผนประกอบเนี่ยนะฮะแล้วก็กรณีจับขบวนการของเขาได้อีก1รายวันนี้ที่อยุธยาก็คือเอาของกลางจากคุณอุทัยเนี่ยไปทำลาย
0: ไปทำลาย
1: ไ
0: ปเทท
1: ิ้
0: งแล้วก็ไปตะเวนทิ้ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะคะพอเห็นข่าวว่ามีการจับแอร์โฮสเตสก็คือมีนาได้ที่ออสเตรเลียนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องถามทางปปส.ด้วยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเนี่ยปปส.เองเนี่ย

0: เอาจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจว่าอาจจะพูดอะไรทั้งหมดได้ไม่หมดทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างทางออสเตรเลียเองเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดข้อมูลทั้งหมดนะแต่เขามีการประสานร่วมกับไทยแล้วก็ทางออสเตรเลียนี่แหละข้อมูลประสานกันไปมาณเวลานี้นะคะ
1: แต่อย่างน้อยเนี่ยทางปปส.เนี่ยก็น่าจะให้มุมมองสำหรับคนที่รับหิ้วได้นะฮะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเลยปปส.ออกมาเตือนเลยนะคุณทำลักษณะนี้เนี่ยนะฮะมันน่ากังวลมากนะฮะที่คุณจะตกเป็นผู้ต้องหา
0: ได้
1: เล
0: ย
1: เสี่ยงมากๆเลยนะฮะแม้กระทั่งถ้าคนไปในกรุ๊ปทัวร์ของเราอะน้องเก๋บางทีกระเป๋าอุ้ยน้ำหนักมันเกินไป7กิโลอะ
0: ห้ามนะคุณผู้ฟัง
1: เปิดกระเป๋าหน่อยได้ไหมยังเหลืออยู่ใช่ไหมที่ว่าง
0: ขอฝากไปหน่อย
1: เอาของเราฝากไปหน่อยสิถ้าไม่รู้จักมักคุ้นอย่าเลยนะครับ
0: ต่อให้รู้จักมักคุ้นเอาจริงๆก็ไม่กล้านะคุณณรงค์นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่น้ำหนักกระเป๋าอย่างเดียวนะเขาบอกว่าเวลาไปสนามบินใครให้ถือฝากถือของนู่นนี่นั่นหน่อยได้ไหมห้ามเลยนะเอาจริงๆคือเราต้องใจแข็งนะเพราะว่าถ้าใจอ่อนไปอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะสุดท้ายเรารับผิดชอบคนเดียวคนอื่นช่วยเราไม่ได้เลยนะ
1: เคยออกคำเตือนมาเป็นข้ออธิบายเห็นภาพเลยนะครับก็คือมีคนเฒ่าคนแก่มีผู้พิการมีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะถือของพลุงพลังเลยถือกระเป๋าเห็นว่าถือแล้วลนทูแล้วคว่ำอย่างเงี้ยนะฮะมาขอร้องเรามานั่งคุยกับเรานะฮะไปไฟไหนไปเที่ยวเดียวบินเดียวกันเข้าเกตด้วยกันใช่ไหมออกไปข้างนอกหรือเปล่าพักขอเดินไปด้วยสิคุยถูกคอดีจังเลยเนี่ยลุงถือไม่ไหวอ่ะเนี่ยไปปงกระเป๋าเนี่ยถือออกให้หน่อยเดี๋ยวไปเรียกรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะขอบคุณมากเลยนั่นแหละฮะโดนคดีมานักต่อนักแล้วล่ะครับ
0: เป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวแล้วก็ตระหนักนะคะวันนี้ก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคุยกัน2เบรกเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าเจตนาเนี่ยคือหัวใจสำคัญของคดีเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยอย่างมีนาเองเนี่ยก็ต้องย้อนไปดูเรื่องของประวัติการบินย้อนหลังพฤติกรรมการเปลี่ยนตารางบินการติดต่อกับผู้ว่าจ้างหลายๆอย่างเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยคือจะพิสูจน์นะคะว่ามีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยรู้หรือไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วเกี่ยวข้องระดับไหนอย่างไร
1: คุณนพดลปัตตมะเนี่ยนะฮะสรุปทิ้งท้ายก็คือฝ่ายเรานี่แหละฮะจะต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะฮะเส้นทางการเงินก่อนหน้านี้ทางปปส.ที่บอกว่าไปตรวจสอบมาก็ไม่ผิดปกติอะไร
0: ไม่ได้เจอก้อนใหญ่ๆที่ในบัญชีแล้วที่สำคัญบัญชีมีบัญชีเดียวด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้มีหลายบัญชี
1: ใช่ครับการติดต่อสื่อสารแชทไลน์คุณคุยกับโลสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ยังไงนะฮะเจตนาของเธอเป็นอย่างไรมันน่าจะอธิบายได้ในตัวอักษรที่เธอคุยกันทางแชทไลน์นะฮ
0: ะ
1: ไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่จะไปยื่นนะฮะว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่เราก็ถูกหลอกเข้าสู่เนี่ยฮะกระบวนการรับหิ้วเนี่ยอันนี้มันจะช่วยแบ่งเบาในการสู้คดีได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องตามกัน
0: อันนั้นก็จะเป็นมุมของมีนาในเรื่องของคดีนะคะแต่ว่าในแง่ของกระบวนการเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากๆนะ
1: ค
0: ุณรณรงค์ค่ะคุณณรงค์ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องสาวไปให้ถึงเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยละครที่จะต้องหาอย่างรินเดียนะคะแล้วม
1: ี
0: รถแล้วมีใครอีกมีแป้งที่เรียกว่าแป้งอะไรนั้นใช่ไหมคะที่แปลว่าแป้ง
1: อวตารเนี่ยพวกเพจอวตารอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไอ้ที่ควบคุมตัวกันได้เนี่ยผมไม่รู้ผมแค่รับจ้างมาขนเขาจ้างผม 60,000 เขาจ้างผมครั้งละ 8,000 เขาให้การแค่นี้เองนะฮะแต่หลังจากนี้มันเป็นเครือข่ายใหญ่หรือไม่ยังไงทำมันนานหรือเปล่าหรือว่ามันฝังตัวในบ้านเรามันขนาดไหนเนี่ยอันนี้ครับปปส. DSI ตำรวจ
0: ต้องไปหาความเชื่อมโยง
1: ต้องหาความเชื่อมโยงให้ได้ครับ
0: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่า อย่างตัวผู้ต้องหาที่ไปเจอที่อำเภอเชียงคำเป็นชาวเชียงคำจังหวัดพะเยาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแค่พะเยาไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายๆพื้นที่ที่มีการลักลอบเรื่องของการค้ายาเสพติดนะคะมีจุดนี้จุดเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีอีกหลายจุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องวิเคราะห์ถึงรูปแบบของขบวนการนี้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้สูงมากน้อยขนาดไหนมีชาวต่างชาติมีประเทศเพื่อนบ้านต้นตอหัวขบวนเป็นใครลักษณะการทำงานของเครือข่ายนี้ด้วยนะคะ
1: ก็อย่างอุทัยเนี่ยเห็นไหมที่ไปควบคุมตัวล่าสุดได้นะครับไปกับใครไปกับคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องผ่านระบบแอปพลิเคชันก็คือจ่ายกันนอกรอบ
0: โทรสายตรงด้วยนะ
1: 1,600 บาท
0: แต่เขาบอกว่าไม่รู้จักกันนะ

0: นั่นแหละฮะคือเขาตัดความสัมพันธ์ตรงนั้นเลยว่าไม่รู้จักกันแต่ไปสืบสาวเล่าเรื่องประวัติของคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันเนี้ยนะฮะเคยจับคดีโดนจับคดีขนยาเสพติดหมื่นเม็ดนะฮะถูกตัดสินจำคุกไปตลอดชีวิตติดคุกจริงๆ20 ปีดูสิฮะมันใกล้กันไหมทั้งที่ตัดความสัมพันธ์ผมไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าโอ้ประวัติของก็ไม่ใช่ย่อยอะประมาณนั้นนะครับเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับปปส.ดีกว่านะครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: นาฬิกา 17 นาทีนะครับช่วงแรกเนี่ยคุยกันเรื่องของแอร์สาวมีนากันก่อนเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจนะครับว่าขบวนการนี้ใหญ่ขนาดไหนและทำเป็นขบวนการเนี่ยนะฮะมานานหรือยังในการที่จะประสานหาคนรับหิ้วนะฮะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะภาษาชาวบ้านคนรับหิ้วนี่น่าสงสารจริงๆนะครับเพราะว่าถูกหลอกนะฮะหวังจะได้รายได้เสริมนะฮะไหนๆแล้วก็บินอยู่แล้วกระเป๋าแล้วก็ว่างรับน้ำหนักได้อีกประมาณนึงนะฮะอ่ะไหนๆเราก็ต้องเดินทางแล้วเนี่ยนะฮ
4: ะ
3: แล้วก็ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็สินค้าเราก็เห็นอยู่จะแกะมันก็กลัวเสียนะครับคงไม่มีอะไรหรอกนะจะโดนคดีซะหนักเลยนะครับ
4: แล้วก็กลายเป็นช่องว่างของขบวนการค้ายาเสพติดด้วยนะคะแล้วก็สำหรับประเด็นนี้นะคะเจอผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวละครใหม่ๆที่จะต้องตามหาแล้วก็เชื่อมโยงด้วยนะคะการสืบสวนเนี่ยจะขยายผลไปถึงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะปปส.ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคุณจุฬาลักษณ์และคุณณรงค์ค
3: ่
5: ะ
3: ครับขอบคุณครับท่านรองครับท่านรองครับอธิบายให้ฟังหน่อยสิฮะอย่างอุทัยที่จับกลุ่มได้เนี่ยนะฮู้ดสีน้ำเงินที่เป็นคนเอาของไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาเนี่ยถ้าเอาในขบวนการเนี่ยเข้าอยู่ระดับไหนของขบวนการนะครับ
4: ค่ะ
5: ค่ะเป็นเพียงหนึ่งข้อต่อค่ะ
3: ครับ
5: ต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าขบวนการค้ายาเสพติดอันนี้ถือว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งมีความหลากหลายของคนที่ร่วมกระบวนการและในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่วง
3: ๆ
5: ให้แต่ละกระบวนการให้แต่ละคนที่ทำงานโดยที่ไม่รู้จักกัน
3: ครับ
5: อาจจะมีเจอกันบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้รู้จักกันเพื่อที่จะลดการสาวถึงต้นต
3: ่อ
5: นะที่เรียนว่าเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยเพราะว่าอยู่ที่เรียนอย่างที่ทราบนะเรียนไปหลายรายการแล้วว่าอันดับแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่ายาเสพติดเนี่ยมันผลิตอยู่นอกประเทศ
3: ค่ะ
5: ยาเสพติดเมื่อผลิตอยู่นอกประเทศเนี่ยมันก็จะมีแหล่งผลิตอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่ชัดเจนก็จะเป็นลักษณะของชาติพันธุ์ที่ผลิตแล้วอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือของไทยนอกประเทศเลยนะคะ
3: คร
5: ับ ซึ่งเรื่องการถ้าพูดถึงเฮโรอีนเนี่ยมันก็ต้องมีการปลูกฝิ่นการปลูกฝิ่นมันก็จะมีแหล่งผลิตเฮโรอีนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับแหล่งปลูกฝิ่นนั่นแหละเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำเพื่อจะได้ผลิตมาเร็วหน่อยผลิตมาเสร็จเนี่ยก็ต้องหาช่องทางในการที่จะนำไปสู่

0: ประเทศที่3
1: ครับ
0: ที่สมมติประเทศที่3หมายความว่ามันต้องดูความนิยมของแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีความนิยมในการใช้ยาเสพติดไม่เหมือนกันนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเรานิยมในเรื่องของยาบ้าที่เป็นการแพร่ระบาดสูงสุดน
1: ับ
0: เป็นตัวเลขมากที่สุดในประเทศไทยแต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีก็ตัวอย่างว่าอย่างออสเตรเลียเฮโรอีนเป็นที่นิยมนะคะหรือไอซ์เป็นที่นิยมหรือเอ็กซ์ตาซีเป็นที่นิยมก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มประเภทแถบทางยุโรปทางออสเตรเลียไปนะ
1: ค
0: ะทีนี้เนี่ยการที่เขาจะนำออกเนี่ยจากทางภาคทางเหนือทางสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางที่ลดคอสแล้ว
1: ค่
0: าใช้จ่ายมันจะสูงแล้วมันก็จะมีออกไปทางประเทศเมียนมาลาวเวียดนามอะไรก็แล้วแต่การที่จะง่ายสุดคือมาทางประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยเด็กที่ทราบว่าเราเป็นแหล่งที่เป็นโลจิสติกที่ดีที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก
1: โอ้จะไปทางเรือทางรถทางอากาศได้หมดทุกอย่าง
2: รวมไปถึงการขนส่ง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเส้นทางมันจะพร้อมที่สุดนะคะในการที่เป็นระบบการขนส่งที่ดีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าดีที่สุดทีนี้เนี่ยการที่จะนำก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงลำเลียงเข้าประเทศไทยได้การลำเลียงเข้าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ดีว่าขนกันมาเยอะแยะแต่เขาใช้กองทัพมดเดินข้ามในยามค่ำคืนเนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดกล้อง CCTV เห็นเนี่ยนะ
2: คะ
0: เราเองเนี่ยใช้ไฟฉายยังเดินไม่ได้เลยค่ะแต่เขาจะมีเป้ที่ทำเองเนี่ยแบกออกมาแล้วก็เดินโดยที่เขาเดินไม่ต้องใช้ไฟฉายไม่ต้องใช้ไฟเลยยามค่ำคืนสามารถเดินได้อย่างสบายอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราก็พยายามที่จะสกัดกั้นนะในบริเวณชายแดนซึ่งเราก็ได้รับการร่วมมือจากกองทัพนะคะกองทัพก็จะทางภาคเหนือกองทัพที่3
1: ครับ
0: เราตั้งศูนย์วิชาการนะฮะหน่วยวิชาการที่จะดูแลพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยร่วมกับปปส.ภาค5ก็เราตั้งเป็นหน่วยวิชาการนปยศ.นะหน่วยวิชาการยาเสพติดจะสกัดกั้นยาเสพติดภาค5กับภาคที่3กับปปส.ภาค5ร่วมกันเรียกว่านปยศ35เพราะกดดันมากๆเราจับได้เยอะนะคะจ
1: ับ
0: ได้ปริมาณมากเผาแต่ละปีนี่เป็นตัน
1: ๆก็เนี่ยอย.เพิ่งเผาไป77ตันเนี่ย
0: ใช่
2: ค
0: ่ะเราเผาเร็วขึ้นด้วยไม่ต้องรอเมื่อก่อนเราต้องรอให้คดีสิ้นสุดตอนนี้ไม่ต้องคือมีปุ๊บเผาปีปุ๊บเผาเนี่ยก็เยอะทีนี้พอเป็นอาชญากรรมข้าชาติคือข้างนอกผู้ผลิตเนี่ยไม่ใช่คนไทยแน่นอนอยู่ละมันก็จะเป็นชาติอื่นๆที่รวมตัวกันเป็นกระบวนการเสร็จแล้วก็นำเข้ามาก็ต้องหาคนที่ช่วยกันนำเข้าก็เป็นชาติพันธุ์ที่นำเข้า
1: ใน
0: ส่วนหนึ่งหรือว่าชาติอื่นๆเข้ามาอย่างในกรณีนี้เขานำเข้ามาทางภาคอีสานถึงแม้เราจะมีนปยศ2-4ก็คือรองทัพที่2และปปส.ภาค4ร่วมกันก็ยังมีรถเล็ดลอดต้องยอมรับว่ามันเป็นความเออร์เลอร์ที่มันต้องเกิดขึ้นเพราะมัน 100% คน
1: ป้องกันกับคนลักลอบฮะเข้าใจคร
0: ับถูกต้องค่ะเราเต็มที่กับการดำเนินงานในเท่าที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเราก็ยังขาดในส่วนของอุปกรณ์ให้กับทหารเรือที่จะมีนรขอดูตามหลักแหล่งชายแดนที่เป็นแม่น้ำโขงมันก็มีการลักลอบเพราะแม่น้ำโขงเราเขินตื้นเขินนิดนึงเขาก็สามารถข้ามง่ายเอาเรือข้ามมานิดเดียวเองไม่ได้กว้างมากก็ใช้ระยะเวลาง่ายทุกอย่างเราทำที่จะดูแลรักษาพื้นที
1: ่
0: ส่วนพอถ้าหลุดเข้ามาเนี่ยเรามีการข่าวที่ดีด้วยเพราะเราต้องดูว่าไปตอนในเนี่ยตำรวจจะต้องเป็นคนจัดการตำรวจก็จะมีบนตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าหน่วยในพื้นที่เขาในการดูแลร่วมกันกับปปส.แล้วก็จะมีการดูเรื่องของตรวจจับนะฮะไลเซนส์เพลทก็มีก็คือไลเซนส์เพลทก็หมายความว่าเป็นป้ายทะเบียนรถเนี่ยถ้าอยู่ในลิสต์เราก็ต้องคอยติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีการเขาเรียกว่าปกครองปกป้องนะพื้นที่เราตลอดเวลาพอมันหลุดเข้ามาเนี่ยก็มาพักในตอนไหนนะจากชายแดนพักมาตอนไหนแต่ตอนไหนก็ถึงมีการส่งออกเข้าไปตามพื้นที่สนามบินบ้างเรือบ้างเพื่อที่จะออกไปประเทศที่สามทีนี้อย่างในกรณีนี้ที่เราจับกลุ่มได้นี่ก็คือเขาพักอยู่ที่ทางฝั่งเพื่อนบ้านแล้วก็ทำสำเร็จรูปมาใส่กล่องแล้วก็ให้คุณลุงป้าที่อยู่ที่เชียงคำเนี่ย
1: uh-huh.
0: ก็ทำหน้าที่ในการขนยกไปส่งบริษัทที่ขนส่ง
1: uh-huh.
0: บริษัทขนส่งส่งเข้ามาเนี่ยก็คุณอาจารย์อุทัยที่ใส่ฮู้ดเนี่ยก็เป็นคนรับ
1: ร
0: ับก็มีการเอาไปส่งต่อ
1: uh-huh.
0: คือเป็นทอดๆคือพยายาม
1: ลุงป้าที่ไปส่ง
2: ที่เป็นคนไทยแล้ว

0: ก็มีภรรยาเป็นชาวลาวใช่ไหมคะสปป.ลาวคนนั้น
1: ก็ตัดไปเลยว่าไม่รู้จักกับอุทัย
2: ตัดตอนเป็นช่วงๆในขณะเดียวกันมันก็มีจะเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ก็ได้คือตั้งเฟซบุ๊กนะคะตั้งเพจปลอมเพจอวตารที่เราเรียกกันนะ
0: คะ
2: แล้วก็เหวี่ยงแหตามหาเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเราพบอีกหลายคนที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการมองถึงอาชีพลูกเรือเนี่ยมองว่าในช่วงที่หลังจากโควิดเนี่ยเด็กใหม่ๆลูกเรือใหม่ๆเข้ามาเยอะเขาเห็นช่องทางตรงเนี้ยมองว่ามันน่าจะเป็นแหล่งที่เด็กๆจะหารายได้น้องๆใหม่ๆอยากหารายได้ก็เป็นอาชีพเสริ
0: ม
2: มีหลายคนที่เราสืบตามหาอยู่ก็มีครบว่าเป็นอาชีพลูกเรือ
1: uh-huh.
2: แต่ไม่ใช่การบินไทยก็มีหลายการบินคือ อย่าเพิ่งระบุว่าการบินไหนแต่มีหลายการบินที่ถูกตกเป็นเครื่องมือนะ
1: เป็นเป้าหมายของพวกเขาในการที่จะหล่อให้หิ้วของให้เขาอย่างนี้เหรอฮะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: uh-huh.
2: เขาจะเหวี่ยงแหไปเรื่อยๆก็เป็นเพจอวตารอย่างที่ว่าเนี่ย
0: uh-huh.
2: แล้วก็เหวี่ยงแหไปเรื่อยๆพอเหวี่ยงแหไปว่าใครสนใจใครชอบอยากจะหิ้วกล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามไปเรื่อย
1: ๆ
2: แล้วมันก็จะมีเหยื่อเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆ
0: ค่ะงั้นแสดงว่ายังมีลูกเรืออีกหลายๆคนที่อาจจะมีการเชื่อมโยงแล้วก็มีการติดต่อกับเครือข่ายนี้ใช่ไหมคะที่เหมือนอาจจะถูกหลอกแล้วก็เป็นเหยื่อ
2: ใช่ค่ะก็อาจจะเห็นแต่ว่าค่าใช้จ่ายนะคะว่าค่าจ้างมันสูงก็รายได้แต่ว่าจากให้คำนึงถึงว่าลูกเรือเนี่ยมีกฎอยู่แล้วทั่วโลกกฎเหล็กเรียกว่าเป็น101เลยด้วยซ้ำไปเป็นมาตรฐานนะคะว่าจะต้องไม่รับหิ้วแต่เอาล่ะมันก็ต้องมีคนบางคนว่าใช้จังหวะของช่วงหรือมันทำได้ก็คืออย่างน้อยๆคือแค่ซื้อของเข้ามามันก็ยังป้องปกป้องตัวเองได้ถูกไหมคะแต่เรื่องของพวกมาคุณก็ผิดในเรื่องของเลี้ยงภาษีมันคืออะไรเริ่มต้นผิดเนี่ยจัดกระดุมเม็ดแรกผิดโอกาสที่มันจะเข้าไปสู่วงจรเนี่ยมันมีโอกาสได้เสมอค่ะ
0: ท่านอริภคะงั้นแสดงว่าอย่างเคสนี้เนี่ยการสืบสวนก็ยังไม่จบอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะพบตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ
2: ยังมีค่ะยังไม่จบเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างเคสที่เราจับในกรุงเทพมหานคร 2-3 รายที่จับไปนะคะแล้วก็มันยังจะมีความเชื่อมโยงถึงปลายทางซ
1: ึ่
2: งทางออสเตรเลียเขาก็ดำเนินการหาข้อมูลอยู่นะคะเราก็ได้รับทราบข้อมูลในบางส่วนแล้วล่ะมันก็เป็นประโยชน์กับทางเราที่ในการที่เราจะสืบสวนทางฝั่งไทยต
1: ่อ
2: นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลไปทางเขาก็จะมีประโยชน์ในการที่จะสืบสวนในฝั่งเขาเช่นกันค่ะ
1: แต่ว่าที่โดนตัดตอนกันเป็นทอดๆนะฮ
0: ะ
1: ที่เมืองเลยที่ไปจับได้สองสามีภรรยาเป็นคนไทยเมียเป็น
0: คนสปป.
1: ลาวส่งพัสดุมาให้
0: มีคนขับรถ
1: อุไทยนะฮะอุไทยเอามาส่งต่อให้กับแอร์สาวไอ้ตรงเนี้ยนอกเหนือจากตรงเนี้ยว่าใครเป็นคนประสงค์ให้ลุงกับป้าที่เมืองเลยที่เป็นเพจอวตารเนี่ยเราตามได้ไหม
2: ไม่รับสารภาพเราทราบว่ามาจากฝั่งลาวค่ะเราทราบว่ามีคนลาวเนี่ยชื่อประเทศก็เกรงใจจังเลยเพราะว่าความร่วมมือกับเราก็ดีมากแต
0: ่
2: ว่าเพราะว่ามันมาจากทางนั้นจริงๆคือเขายกมาเป็นหลักส่งเข้ามาตาลุงที่เมืองเลยแกก็บอกว่าตัวแกเนี่ยรับมาแล้วก็มีหน้าที่ไปจัดส่งทีนี้บังเอิญว่าแกไปจัดส่งเนี่ยเป็นบริษัทที่คมนาคมขนส่งพ
1: ั
2: สดุเป็นบริษัทปกติทั่วไป
1: uh-huh.
2: ซึ่งบริษัทปกติทั่วไปเนี่ยเราปปส.เราเนี่ยได้เคยเชิญบริษัทเหล่านี
1: ้
2: มาพูดคุยอยู่เสมออยู่หลายๆครั้งแล้วเหมือนกันในเรื่องของขอให้ช่วยสังเกตสังการนะคะดูพฤติการของผู้มาส่งต้องมีการแลกบัตรประชาชนลงทะเบียนให้ชัดเจนติดกล้องวงจรปิดต่างๆอันนี้เป็นที่มาว่าพอส่งบริษัทที่ถูกต้องเราทำให้เราย้อนหลังไปเจอสามีภรรยาคู่นั้น
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ไปตามจับได้เดี๋ยวอยู่บนหลังคาเลยนะ
0: ค่ะ
1: กำลังทำงานอยู่เลยนะฮะเรียกลงมา
0: ปลายทางปลายทางล่ะคะปลายทาง
2: ไปค่ะ
0: แล้วปลายทางไปที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะอันนี้พอจะมีข้อมูลแล้วบ้างหรือยังค่ะ
2: ก็มีข้อมูลเป็นคนไทยนะคะที่นู่นเป็นคนไทยที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็เป็นเครือข่ายที่ทำอยู่ไม่ได้เพิ่งเริ่มนะคะใช้ระยะเวลานึงละทำมานานละ
1: ครับอันนี้มันต้องใช้เวลานานไหมฮะในการที่จะทลายเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยครับ

0: ท่านรองฮะ
1: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราทราบว่ากองเชียร์เนี่ยใจร้อนว่าอยากจะให้จับกลุ่มได้เร็วแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละห้วงเนี่ยกว่าเราจะจับได้แต่ละชุดเนี่ยแล้วกว่าจะหาความเชื่อมโยงเขาเนี่ยม
2: ัน
1: ไม่ง่ายคือถ้าเรารีบเกินไปเนี่ยไอ้หลักฐานต่างๆไม่ชัดเจนเขาก็หลุดใช่ไหมคะบางทีเราต้องปล่อยยืดเยื้อไปนิดหนึ่งปล่อยให้เขาไปเดินหน้าไปแล้วเราก็ตามคอยๆดูว่าเขาไปไหนคือเขาเริ่มสืบแล้วอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเคสที่จับกลุ่มที่กรุงเทพมหานครสามที่ที่รางน้ำที่บางกะปิแล้วก็ไปที่ตรงแถวพหลโยธินเนี่ยทั้งสามเคสเนี่ยเรากว่าจะตามเคสนี้ได้เนี่ยเกือบสองปีเกือบสองปีเพราะว่าเขาเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยค่ะกว่าเราจะเชื่อมต่อได้แล้วก็บางเคสเราใช้เวลาถึง7ปีก็
0: ม
1: ีต้องให้คนของเราเนี่ยไปแฝงตัวให้สายลับไปแฝงตัวต้องมีตัว CI คือตัวทนให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องก็มีหลายเคสที่เราต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ
0: ่
1: นะคะทำอะไรเร็วไม่ได้ค่ะดุดมือหมด
2: เข้าใจเพราะว่าเขาแบ่งหน้าที่กันทำด้วย
0: ปลายทางของเขามุ่งไปตลาดไต้หวันปลายทางของเขามุ่งไปตลาดที่ออสเตรเลียไอ้สองเส้นเนี่ยขบวนเดียวกันทำหรือว่าเขาแตกขบวนการหรือว่าคนละขบวนการยังไงไหมครับ
1: ก็เหมือนเวลาเราส่งสินค้านะคะส่งอีสานก็จะมีสายส่งอันนึงส่งเหนือก็มีส่งอันนึง
0: แล้วแต่ถนัด
1: ใต้ใช่ค่ะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาว่าจะส่งไปประเทศไหนปลายทางอย่างปลายทางอันดับหนึ่งที่เราจับได้มากที่สุดก็คือออสเตรเลียไต้หวันนิวซีแลนด์ไต้หวันฮ่องกง
0: ครับ
1: เกาหลีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายอาชญากรรมในประเทศเขาด้วยนะคะการข่าวของเรากับเขาเนี่ยก็จะมีบางครั้งเราต้องยอมปล่อยให้ไปถูกจับปลายทางเพราะเป็นคนที่เขาชี้เป้ามาว่าอันเนี้ยคนที่เขาอยากได้นะเราก็ต้องมีการปล่อยให้ไปจับได้ปลายทางเพราะเป็น
0: แต่เราประสานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะบางทีของเขาก็มาจับได้ที่เราหลายครั้งแล้วเขาก็ส่งสัญญาณว่าอันเนี้ยที่เราเคยขอไปเนี่ยเราทักเจอตัวแล้วนะจะบินมาเมืองไทยวันนั้นวันนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: คุณจับดักไปทางได้เลยเรายังไม่จับคุณไปจับแล้วกันอะไรอย่าง
2: น
0: ี้เหรอ
2: เป็นความร่วมมือกัน
1: เป็นเคสเขาอะค่ะมันเราต้องให้เกียรติกันในการสืบสวนสอบสวนอันนี้เคสเขาก็เคยให้สัญญาณเรามาเราก็ตามให้พอรู้ว่าจะเดินทางวันไหนเมื่อไหร่เราก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกันเหมือนกัน
2: อย่างล่าสุดนันทวัฒน์ใช่ไหมคะที่วันนี้จับได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอันนี้คือเขาทำหน้าที่เป็นอะไรต่อจากอุทัยเหรอคะแล้วมีความสำคัญยังไงไหมคะ
1: อันนี้เป็นของคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะพอหลังจากปปส.เนี่ยเริ่มทำการเลาะมาเบื้องต้นแล้วเนี่ยณขณะนี้เคสเนี่ยเราให้ความได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจนะคะทางตำรวจอย่างกรณีของไรเดอร์เนี่ยก็ได้ท่านบชน.ท่านพี่จ๋อแล้วจะจับโจของเราเนี่ยก็ไปช่วยกันจับให้จะไปช่วยเลาะให้เพราะว่าเขาจะถนัดในเรื่องการดูไลเซนส์เพลทของกรุงเทพมหานครนี่เช่นเดียวกันอันนี้เป็นของตำรวจและตำรวจช่วยกันดูแล้วเลยยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นขั้นตอนไหนนะคะอันนี้เป็นในฝั่งตำรวจละท่านก็ดำเนินการของท่านแล้วก็เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันในเรื่อง
0: ลองจ่อได้ไวมากวันสองวันเองตามจับได้เลยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ได้พักผ่อนกันเลยค่ะคุณตำรวจเนี่ย
0: หนึ่งที่น้องเขาหิ้วไปเนี่ยใส่ในกระเป๋าช้างเนี่ยนะฮะที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะมันมีใส่ในเสื้อกันหนาวมันมีใส่ในเสื้อผ้าไหมมันมีใส่ในของเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะฮ
1: ะ
0: ทำให้ขบวนการเขาทำลักษณะนี้แล้วก็มาจ้างคนที่ไม่รู้หรอว่าปลายทางไปยังไงก็เสร็จทางออสเตรเลียหมดอะครับหรือว่าเคยผ่านกันไปบ้างแล้วครับ
1: คือมันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นสินค้าไทยที่ได้รับการนิยมความนิยมนะคะก็อาจจะเป็นข้ออ้างได้ว่าเป็นสินค้าแล้วก็พอถึงเวลาเขาอาจจะทำสำเร็จไปบ้างก็เลยรู้สึกว่าพอทำได้แล้วน่าจะต้องลองทำอีกสักรอบสองรอบมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบที่กำลังนิยมอยู่ในช่วงนี้ของเขาบางทีก็จะเป็นพรมเช็ดเท้าบางทีอยู่ในกระป๋องเครื่องสำอางเราจับได้หมดนะคะมันจะพบหลายรูปแบบมากๆมันไม่ฟิกเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือลักษณะการส่งมันยังคงอยู่แต่ว่าการหีบห่อเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนหาอะไรความใหม่ๆอย่างซองกาแฟอย่างเงี้ยซองอาหารลดน้ำหนักอย่างเงี้ยเราเรา

0: เจอในหลายรูปแบบค่ะ
1: เ
0: ราถึงบอกว่าไม่ติดกับรูปแบบที่นำเสนอเลยเพราะว่ามันหาทุกช่องทาง
2: พยายามเอาไป
0: ท
2: ุ
0: กช่องทาง
1: แต่เป้าหมายเนี่ยคนที่มีรู้อีเหนียวอีเหน่ก็จะตกที่นั่งลำบากไปด้วยเสียฮะอย่างกรณีของไม่ว่าจะเป็นซอร์โจสหรือว่าแอร์ที่อาจจะไปขอรายได้พิเศษเล็กน้อยในการหิ้วของอย่างเงี้ยมีคำเตือนยังไงไหมฮะนักเรียนนักศึกษากรุ๊ปทัวร์เขาก็บอกว่าเป็นเป้าหมายของขบวนการเหล่านี้ด้วยที่อยากจะให้รับจ้างหิ้วไปอะครับ
0: ดีเลยค่ะต้องขอบพระคุณท่านคุณณรงค์กับคุณจุฬารัตน์ที่ให้โอกาสได้พูดเพราะว่าตรงนี้ทางปปส.เนี่ยนะคะเคยเตือนอยู่อย่างสม่ำเสมอในเรื่องของการรับฝากของรับเปิดบัญชีม้ารับฝากของนะคะถ้าทำหน้าที่ลูกเรือจะทราบดีอยู่แล้วว่ากฎเหล็กของสายการบินคือการห้ามรับหิ้วทีนี้การหิ้วเนี่ยถ้าคุณจะทำจริงๆคุณต้องรู้ว่าคืออะไรคุณต้องเป็นคนแพ็คเองซื้อเองอย่างเช่นรับฝากซื้อเครื่องสำอางคุณต้องเป็นคนไปซื้อเองรับฝากแล้วก็กลับนะคะถ้าคุณจะเริ่มเสี่ยงเขาเรียกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคุณก็ต้องรับความเสี่ยงได้ออกไหมคะถ้าคุณเริ่มที่จะเสี่ยงคุณก็ต้องรับความเสี่ยงเพราะผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคิดไม่ได้ง่ายอย่างกรณีของน้องคนที่ถูกจับไปทีนี้อย่างนี้หมายความว่าการรับฝากเนี่ยต่อให้สนิทกันเพื่อนกันนะคะคุณก็ต้องใจแข็งในการที่จะไม่รับฝากเพราะว่าการรับฝากการโยนความผิดที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงลงทุนน้อยนะแต่เจ็บหนักทีนี้ไม่ใช่แค่ต่างประเทศในประเทศเราเองเนี่ยปปส.เนี่ยพอถึงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาวๆแล้วคนเริ่มหลั่งไหลกลับนะคะกลับบ้านนะคะหรือออกเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยอันเนี้ยจะพบว่าจะมีการฝากไปลูกบ้านนู้นนะไปให้คุณพ่อคุณนู้นคุณปู่คนนั้นหรือฝากข้าวสารจากนาบ้านนี้ไปส่งบ้านนู้นต่างๆเหล่านี้คือเขาเรียกว่าพัสดุที่คุณไม่รู้ที่มาถึงต่อให้คุณรู้คุณก็ไม่ไปเปิดดูว่าข้างในคืออะไรด้วยความเกรงใจซึ่งกันและกันนั่นสิ่งแรกที่จะทำก็คือไม่รับฝากของที่คุณไม่ได้เป็นคนทำเองอ่ะเอาง่าย
1: ๆโอ้ยอันนี้น่าห่วงเลยนะท่านลองอธิบายมันสักครู่ได้ไหม
2: ต้องใจแข็งอย่างเดียว
1: ต้องใจแข็งอย่างเดียวแต่ยังท่าอากาศยานที่ไปเห็นบ่อยมากเลยนะฮะอุ้ยมันเกิน7กิโลไปอ่ะเดี๋ยวจะเสียน้ำหนักไปเปิดกระเป๋าแลกกันตรงนั้นเลยฮะเอาเสื้อของเธอเอาของของเธอมาใส่ในกระเป๋าชั้นของฉันยังเหลืออยู่เยอะเนี่ยอันนี้ก็อันตรายสิครับ
0: อันตรายค่ะยิ่งกันจำได้ไหมคะว่าถ้าไปเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปเราแชร์น้ำหนักกัน
1: ครับ
0: สมัยนี้การบินเขาเลยไม่ให้แชร์น้ำหนักไม่ให้เกิดการแชร์น้ำหนักละต้องของใครของมันจำกัดน้ำหนักเท่านี
1: ้
0: นะคะจะได้อยู่ในการควบคุมของเขาได
2: ้
0: นะคะแล้วก็เพื่อทำให้การบินเขาไม่เปลืองน้ำมันด้วยอันนี้ก็ฝากอีกประการนึงก็คือว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะและอยากจะปรึกษาปปส.เนี่ยปปส.เรามีสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1386นะคะ1386เนี่ยท่านสามารถโทรได้ทุกเครือข่ายไม่เสียค่าใช้จ่าย24ชั่วโมงเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยตอบไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องใดๆหรืออยากจะแจ้งเบาะแสอะไรก็แล้วแต่เรายินดีที่ให้ท่านแจ้งแล้วก็รักษาความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับไม่ทราบไม่ต้องบอกชื่อเจ้าตัวได้เลยท่านแจ้งที่อยู่เหตุสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวจะมีคนคุยกับท่านแล้วก็ท่านสามารถที่จะถ้าไม่แจ้งปรึกษาก็ได้อยากจะสงสัยเรื่องไหนอย่างข้างบ้านมีคนมาส่งยามค่ำคืนดึกดื่นก็มีคนแจ้งอยู่บ่อย
1: ๆ
0: เรายินดีเลยนะคะแล้วเราขอบอกว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นความลับสำหรับเจ้าหน้าที่เราไปดำเนินการเอง
2: ท่าน
1: รออีกสักคำถามนึงครับก็คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่แพร่ระบาดแล้วก็กำลังพยายามเร่งแก้เป็นวาระแห่งชาติกันอยู่เนี่ยสารตั้งต้นในการผลิตมันก็ผ่านจากบ้านเราไปไม่ใช่เหรอฮะไอกระบวนการเหล่านี้เราร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการสกัดสารต้นๆไม่ให้ฝั่งนู้นเนี่ยเข้าไปผลิตเป็นยาเนี่ยทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ครับ
2: ค่ะ
0: สารตั้งต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะมาจากทางประเทศทางอินเดียทางจีนนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตสารเคมีซึ่งทางเราจะบอกว่าจีนอินเดียทำไมผลิตสารเคมีแบบนี้สารตั้งต้นเหล่านี้คือสารตั้งต้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทำแชมพูทำเครื่องทำความสะอาดคือทุกอุตสาหกรรมเลยเนี่ยจะใช้สารเคมีเดียวกัน

0: การที่จะผลิตยาเสพติดได้ประมาณ5-10ชนิดนะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้มาแค่ประเทศไทยนะครับมันไปเลี้ยวไปที่อื่นได้เยอะประเทศแถบตะวันออกไอเนี่ยของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพื่อที่จะส่งขึ้นไปที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะคะแต่ส่วนที่มาประเทศไทยเนี่ยอันนึงก็คือเข้ามาในรูปแบบของสารเคมีที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมทีนี้เนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีนะคะกรมศุลกากรก็ดีนะอย.นะคะอาหารและยาก็ดีเขาก็จะมีการจดสมมติบริษัท A เนี่ยทำธุรกิจนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้นะคะต้องการสารเคมีชนิดหนึ่งใช้ในงานเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาต้องเอาเข้าปีละ50ตันเขาก็ต้อง50ตันถ้าส่วนที่ต่างขึ้นมาเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายละนะคะถือว่าผิดกฎหมายละเราจับได้เยอะแล้วเราจับได้เป็นหลายๆตันมากโดยผ่านมาทางเรือสินค้า
1: ค่
0: ะแล้วก็ดีแคลร์ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยผิดประเภท
1: ครับ
0: ซึ่งต้องขอบคุณทางศุลกากรที่ได้ดูสิ่งเหล่านี้เขาจะละเอียดมากเขาเก่งเพราะเครื่องเอ็กซเรย์เขาจะเห็นเลยว่าเป็นอะไรคือเขามีรหัสนะรหัสประเทศนะรหัสที่ตู้คอนเทนเนอร
1: ์
0: รหัสประเทศรหัสสินค้าพอผ่านเอ็กซเรย์เขาอ้าวรหัสประเทศนี้สินค้าทำไมเป็นแบบนี้มันไม่ตรงละเขาความชำนาญเขาจะรู้เลยว่าถ้าสินค้าจากประเทศนี้มันควรเป็นอะไร
2: ค่ะ
0: อันนี้มันแปลกหรือว่าปลายทางประเทศปลายทางคืออะไรไม่น่าใช่แล้วถ้าปลายทางไปทางออกทางลาวสปป.ลาวออกทางเปียนมาเพื่อจะเข้าไปสืบสวนอยู่ทองคำมันก็พิลึกละเขาก็จะเริ่มให้มีการตรวจสอบแล้วยังเคยจับได้เป็นพันตันนะฮะในกรณีเนี้ยที่มันเกินมาเนี่ย
2: ค่ะ
0: แต่ก็พอไม่มีเจ้าของไม่มีใครมาดีแคลร์แล้วก็ไม่มีใครมาสำแดงความเป็นเจ้าของเราก็เผาทิ้งค่ะเผาทำลาย
2: ค่ะถามอีกนิดนึงนะคะอย่างกรณีเรื่องของมีนาเนี่ยค่ะท่านอริภักดิ์คะตอนนี้เนี่ยเราสรุปสถานะของมีนาหรือมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนว่าสุดท้ายมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับเครือข่ายไหมหรือถูกหลอกใช้ตกเป็นเหยื่อหรือว่ายังไงคะ
0: ต้องเรียนนี้ก่อนนะคะว่าในกรณีของมีนาเนี่ยตอนแรกเรายังไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มแก๊งที่เราจับได้จนสุดท้ายเราพบความเชื่อมโยงที่เส้นปลายทางแล้วพอเจอคนที่ใส่ฮู้ดน้ำเงินคุณอุทัยมาแล้วเนี่ยเขาก็รับว่าเขาเป็นคนไปส่งนี่เราเชื่อมโยงได้ละ ว่าเป็นแก๊งนี้แน่ๆแต่เรายังตอบไม่ได้ว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์100% อันนี้ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางออสเตรเลียเขาก็ยังมีคำถามอีกหลายคำถามอยู่
1: คร
0: ับ เราถึงว่ามันไอการเรื่องของการที่จะดูว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันต้องดูว่าสิ่งที่เขาตอบคำถามมันทำให้สิ้นสงสัยไหมเพราะเราระบบกล่าวหาอยู่แล้วพอกล่าวหาไปแล้วเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นข้อกล่าวหาเนี่ยเขาก็ต้องตัดต่างๆก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะตอบ
2: ครับเก
0: ถามอีกนิดประเด็นให้เคลียร์ได้อย่างไรคะ
2: เกถามอีกนิดนึงเหมือนตอนนี้เนี่ยเก๋ไม่แน่ใจข่าวนะคะเหมือนไปอ่านเจอว่าสรุปแล้วเนี่ยคือมีเงินโอนมาที่มีนาหรือไม่มีเงินโอนมาที่มีนาคะเหมือนข้อมูลตรงนี
0: ้คือตอนข้อมูลตัวเนี้ยสับสนเพราะว่าทางนู้นทางไรเดอร์แจ้งว่ามีการโอนใช่ไหมคะมีการโอนแต่ทีนี้ในเส้นเงินในสมุดบัญชีเนี่ยมันไม่มี
2: นั่นไง
0: เราก็ต้องหาอันนี้ต้องใช้เวลาในการหาบัญชีที่มันไม่ได้เห็นที่เราเห็นนะคะได้หรือไม่คะ
1: คร
0: ับ คือตอนนี้เรามีแค่บัญชีของมีนาคุณมีนา1บัญชี
1: คร
0: ับบัญชีคุณแม่อีก1บัญชีซึ่งไม่มีความผิดปกติสิ่งเราต้องดูตรวจสอบอีกก็คือบัญชีที่เราไม่เห็น
1: ครับ
2: ช่องทางอื่น
0: บอกว่าเอาโอนเราก็ต้องไปดูว่าบัญชีโอนไปไหนล่ะมีเลขไหมก็ต้องตอบมาเนี่ยทุกอย่างมันจะมีฟุตพริ้นนะคะดิจิทัลฟุตพริ้นมันจะเห็นชัดเจนว่าที่คุณพูดกับสิ่งที่มันเห็นเป็นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย
1: ครับ
0: มันมีหรือไม
1: ่ถ้ามีนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วถูกหลอกให้หิ้วของไปจริงๆเนี่ยอันนี้แนวทางในการช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากคดีที่หนักหนาสาหัสอันนี้มันจะทำได้ง่ายใช่ไหมครับ
0: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นคดีที่ออสเตรเลีย
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดณเวลานี้คือการเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปให้เขา
1: ครับ
0: นะที่เราสืบได้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็ถือว่าเราทำเต็มที่เพื่อให้ได้เป็นหลักฐานไปสนับสนุน
2: ค่ะ
0: นะคะ
1: ครับ
0: ในส่วนของคดีเนี่ยทางออสเตรเลียเนี่ยทางท่านกงสุลไทยเนี่ยนะคะได้กรุณาไปเยี่ยมแล้ว
1: ครับ

0: ไปเยี่ยมไปพูดคุยแล้วก็มีทนายทนายเป็นทางออสเตรเลียเนี่ยจัดการให้นะคะก็มีทนายให้ไอ้ข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวเราก็ส่งผ่านกันเพื่อเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะคุยกันในศาลในการที่จะตอบคำถามของผู้พิพากษาหรืออัยการในศาลนะคะว่าเขาจะชี้มูลอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าข้อมูลเราทำเต็มที่แล้วที่จะสนับสนุนส่งไปค่ะ
1: แต่ว่าก็ร่วมมือกันระหว่างไทยแล้วก็ออสเตรเลียแลกข้อมูลกันตลอดอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านรองอาริภักดิ์ครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสจวดแอร์นักเรียนนิสิตนักศึกษา
1: คนรับหิ้วสินค้า
2: บางทีเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องสำอางเนี่ยจะไปประเทศเนี่ยที่เขาไปช้อปปิ้งเช้าไปเย็นกลับมาใครจะรับฝากหิ้วบ้างราคาเท่าลุงเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ย
1: บางทีของแบรนด์เนมต่างประเทศมันถูกกว่าไทยนะเวลาไปซื้อใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วก็หิ้วกลับเข้ามากันเนี่ยนะฮะแล้วก็คิดกันเป็นลายชิ้นหรือว่าน้ำหนักก็ว่ากันไปนี่นะครับอันตรายแล้วนะไว้ใจใครไม่ได้แล้วนะครับธ
1: ุ
2: รกิจนี้คงจะล้มหายตายจากไปแล้วนะครับเพราะว่า มันมีขบวนการเหล่านี้มันมาสอดมันมาแทรกไงทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของหลายๆคนมันหายไปหมด
1: คุณนรงค์มาฝากจุฬาละจุฬาละก็ไม่รับนะ
2: ใช่ไหมนะครับเพื่อความสบายใจเลยอ่ะถูกต้องไหมอ่ะ
1: บอกชัดเจนเลยใช่ไหมออกตัวก่อนเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดตัวเลขการ48นาทีครับคุยกันต่อครับน้องเก๋ครับ
3: ค่ะคือถ้าเราไปดูนะคะว่าเรื่องของขบวนการเนี่ยอย่างที่ท่านอริภักดิ์บอกเนี่ยการแบ่งหน้าที่ในการทำเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างในการตัดตอนนะคุณรงเพราะว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยอันนี้คือเหมือนแบบว่าทางคนที่เขาลักลอบค้ายาเสพติดเนี่ยเขาจะทำแต่ละคนที่เป็นหน้าที่แต่ละหน้าที่เนี่ยเขาจะรู้เท่าที่จำเป็น
2: จบแค่นั้นฮะ
3: อย่างเช่นคนส่งพัสดุเนี่ยก็จะรู้แค่ต้นทางปลายทางคนขับรถก็แค่จะต้องรู้ว่าไปรับงานขนส่งคนถือของก็จะรู้แค่เฉพาะจุดที่จะไปส่งมอบอย่างคนรับปลายทางก็จะรู้เฉพาะขั้นตอนในการกระจายต่อซึ่งการที่เขาแบ่งหน้าที่กันทำแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคือมันเป็นหัวใจสำคัญของเขาก็คือทำให้แต่ละคนเนี่ยไม่เห็นภาพรวมของทั้งเครือข่าย
2: มันเป็นยังไงใช่ไหมลุงป้าที่เมืองเลยอ่ะที่จับกุมได้อ่ะ
3: ก็สังเกตว่าแต่ละคนก็จะบอกว่าไม่มีใครรู้จักคนนี้คนนี้คือพอถามว่ารู้จักอุทัยไหมคุณป้าคุณลุง
2: ไม่รู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอุทัยรู้จักคนขับรถไหมที่อายุ59ปีก็ไม่รู้จักกัน
2: จากคำสั่งของคนที่อยู่นอกประเทศอยู่ประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยคุณมีหน้าที่อะไรครับเอาพัสดุไปส่งกับบริษัทรับขนส่งของเท่านั้นเองคุณจะได้ครั้งแล้วเท่าไหร
3: ่
2: หน้าที่คุณมีแค่นี้
3: มีแค่นี
2: ้นะฮะจบแล้วจบเลยได้เงินไปเลยนะฮะแล้วคุณก็ไปทำงานของคุณไปเดี๋ยวมีของมาใหม่คุณก็ไปส่งให้เราใหม
3: ่
2: จบแค่นี
3: ้
2: พอบริษัทรับส่งพัสดุส่งมาถึงปลายทางนะฮะก็จะมีนี่แหละฮะคุณชื่ออะไรนะ
3: มีคุณอุทัย
2: คุณอุทัยก็จะไปรับของมาแล้วก็จะกระจายว่าจะต้องส่งไปถึงมือใคร
3: แล้วก็ติดต่อคนขับรถที่
2: ก็รับงานกันอยู
3: ่ใช่ไหม
2: นั่นแหละครับ
3: นะฮะ
2: ก็รู้จักกันอยู่แต่ถามว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเพียงแต่ว่ามีการติดต่อกันว่าผมมีของแล้วผมอยากจะไปส่งคนนี้ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันที่คุณขับนะคือหลายคนก็บอกว่าเพราะผ่านแอปพลิเคชันเขาหักเงินคุณสมมติว่าครั้งละ1,600 บาทเนี่ย

0: แอปพลิเคชันเขาจะหักคุณไปนุ่ง800อ
1: ่ะ
0: 700 800เนี่ยคุณจะได้จริงๆแค่เกือบครึ่งเองคุณไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันได้ไหมเราติดต่อกัน2คนแล้วก็ผมนั่งรถไปกับคุณไปส่งของจบเลยคุณได้ 1,600 บาท
1: ใช่
0: นั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนื้อไหนก็ต้องไปเค้นถามว่าคุณไม่รู้จักกันจริงๆเหร
1: อ
0: คุณส่งลักษณะแบบเนี้ยนะฮะนอกเหนือจากแอร์สาวมีนายแล้วคุณส่งให้กับแอร์คนไหนอีกบ้างนะฮะเพราะว่าทางปปส.เขาบอกว่ามันก็ยังมีแอร์ที่รับหิ้วแบบเนี้ยอีกหลายคนเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะสายการบินที่แอร์มีนาเขาทำงานอยู่นะครับ
1: เมื่อสักครู่ก็ถามว่าจะมีในส่วนของลูกเรือมากน้อยขนาดไหนที่เหมือนกับมีการเชื่อมโยงเป็นตัวละครใหม่ๆจริงๆก็มีอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าท่านก็ยังไม่ได้เปิดมานะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยที่เขาแบ่งหน้าที่ในการทำแบบนี้เนี่ยก็คือให้สาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: พอเราตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยนะฮะเอาย้อนกลับก็คือวันนี้ที่จับได้
1: ค่ะ
0: กำลังจะเอาของไปทำลายยังไม่หมดเนี่ยนะฮะกับนายอุทัยเนี่ยนะฮะที่รับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดน้ำเงินเนี่ยเอาย้อนกลับไปนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือไปจับกลุ่มสองสามีคุณป้านะฮะที่เป็นคนลาวกับคุณลุงที่เป็นคนไทยที่เมืองเลยอันนั้นได้แค่นี้เองยังได้เท่านี้เอง
1: ยังไม่ได้ตัวการใหญ
0: ่ยังเลยฮะไอเพจอวตารพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังสาวไปไม่ถึงหรือในกระบวนการเขาอาจจะรู้นะฮะลึกๆแล้วเนี่ยนะครับรอจะทลายให้หมดหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจมันอยู่ในทางสืบสวนของเขาอะครับ
1: ค่ะแต่ว่าอย่างที่ปปส.บอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าบางเครือข่ายบางขบวนการนี่ก็ติดตามกันมาเป็นเวลาแบบว่าหลายปีเลยนะม
0: ี2ปีย
1: าวหน่อยก็7ปี
0: ครับ
1: แต่ว่าก็พอจะได้เห็นเส้นทางนะคะเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยสำหรับประเด็นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะณเวลานี้เนี่ยคืออย่างคำถามว่าไทยทำไมถูกใช้เป็นทางผ่านในเรื่องของยุทธศาสตร์ท่านก็บอกไปแล้วว่า
0: ระบบโลจิสติกของเราเนี่ยเอาภูมิภาคนี้นะมองประเทศซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยนะอย่างทางใต้ของเราเนี่ยประเทศเขาเข้มข้นเรื่องของศาสนาคงมีปัญหานี้เหมือนกันแต่มันน้อยมากต
1: ้
0: องบอกอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าประเทศทั้งซ้ายนะที่อยู่ข้างๆเราอะนะฮะระบบโลจิสติกบางประเทศหนึ่งทะเลไม่มี
1: ระบบขนส่งสะดวกสนามบินนานาชาติใหญ
0: ่
1: โอ้มีท่าเรือมีเครือข่ายโลจิสติก
0: ก็ดูสิฮะเยอรมนีกับโปแลนด์ที่จับได
1: ้อะ
0: กี่ตันที่ส่งไปจากท่าเรือของเราอินโดนีเซียจับได้เท่าไหร่3ตัน2นะอันนี้เป็นกัญชาอัดแท่งอ่ะที่ลงเรือลงตู้คอนเทนเนอร์ไปอ่ะนะครับผู้ต้องหาเป็น10คนอ่ะต้นทางก็ไปจากประเทศไทยอันนี้เราก็ต้องมาสังคายนากันดูนะครับว่าเราเป็นประเทศต้นทางในการจะนำสินค้าเข้าออกประเทศเนี่ยจะต้องเพิ่มความเข้มงวดหรือเปล่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานใช่ไหมครับในการประชุมกับปปส.เนี่ยนะฮะก็ออกมา6มาตรการแล้วนะครับเดิมเนี่ยนะฮะAOT ก็คือการท่าจะมีการเข้มงวดกวดขันนะครับขาเข้าประเทศไอ้พวกยาเสพติดพวกอะไรเนี่ยส่วนขาออกจะในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่อยากให้ไปทำอะไรที่อากาศยานอยู่บนฟ้าแล้วมันมีเหตุอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะดูเลยฮะวัตถุระเบิดอาวุธมีดของมีคมไอ้ของเหลวเอาไปเกินหรือเปล่าจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินหรือไม่นะฮะเขาจะดูแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่ายาเสพติดอาจจะตรวจน้อยซะหน่อยแต่พอไปถึงปลายทางเช่นเดียวกับเราครับพอคนอื่นมาถึงเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่เขาจะต้องเข้ามาบ้านเราจะเข้มเลยฮะเช่นเดียวกับออสเตรเลียนะครับขาออกก็คงจะเหมือนเรานั่นแหละแต่ขาเข้าเขาเข้มมากนะฮะเราจะเดินทางเข้าเขาเนี่ยเขาตรวจละเอียดยิบเลยนะครับ
1: ใช่ๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการพูดถึงว่าเส้นทางของการขายยาเสพติดเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเป็นทางภาคเหนือแต่ว่าภาคเหนือณเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าถูกสกัดเข้มขึ้นก็เลยมีการย้ายมาเป็นทางภาคอีสาน
0: กองกำลังผาเมืองปะทะกันแทบทุกวันกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยส่วนอีสานอย่างที่ท่านรองเลขาบอกอ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะว่าน้ำโขงมันแห้งน้ำโขงมันไม่ลึกแล้วก็มันพอมันแคบเนี่ยนะฮะเอาเรือดันหัวนิดเดียวมันก็ผ่านเข้ามาฝั่งบ้านเราได้แล้วครับ
1: ค่ะก็ณเวลานี้เนี่ยเหมือนกับอย่างเรื่องของเฮโรอีนเนี่ยจากแหล่งผลิตในเมียนมาก็เปลี่ยนเส้นทางเป็นเมียนมามาเป็นสปป.ลาวแล้วก็เส้นมาเป็นภาคอีสานของเราแล้วก็เข้ามาในพื้นที่หลายๆจังหวัดอย่างพระนครศรีอยุธยากรุงเทพแล้วก็ถูกส่งไปต่างประเทศนี่คือเส้นของเขานะ
0: จะเป็นที่พักยาเสพติดเลยหลายๆคดีที่ จับได้ระหว่าง

0: การเดินทางเนี่ยเป้าหมายปลายทางก็พักอยู่แถวๆนี้แหละฮะปริมณฑลของกรุงเทพมหานครแล้วก็ค่อยๆลำเลียงสู่ภาคกลางไปภาคใต้นะฮะเพื่อจะส่งต่อไปประเทศที่3ถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยมันจะระบาดในบ้านเรานะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันนอกเหนือจากนั้นนะฮะผงขาวไอซ์ต่างๆ
1: เฮโรอ
0: ี
1: นใช่ไหม
0: เฮโรอีนเนี่ยนะฮะก็คือไปประเทศที่3แล้วใช้ไทยเราเป็นทางผ่าน
1: อย่างถ้าเป็นในไทยเนี่ยก็จะเจอพวกยาบ้าไอซ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาเหนือเนี่ยเขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความต้องการสูงมากเพราะว่ามันมีปัจจัยนะคุณผู้ฟังคือพอไปถึงณประเทศตรงนั้นอย่างเฮโรอีนเนี่ยเรื่องของราคาเรื่องของตลาดนะคะปลายทางเนี่ยไปถึงตรงนั้นราคาสูงมากแล้วก็ส่วนต่างกำไรเขาบอกว่ามหาศาลมากพอมหาศาลเนี่ยคุ้มค่าความเสี่ยงนี่คือขบวนการลักลอบยาเสพติดเขาก็เลยแบบว่าใช้
0: เขาวางแผนดีมากตัดเป็นตอนเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดไอ้คนส่งจริงๆขบวนการที่เป็นเฮดจริงๆเสี่ยงตรงไหนมันยืมมือคนอื่นที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้อีหนุ่ยอีเหน่เป็นคนไปส่งอ่ะใช่ไหม
1: เป็นเหยื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อ
0: ส่งสำเร็จคุณได้เงินส่งไม่สำเร็จคนไปหิ้วคน
1: โดน
0: นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละครับโอ้โหบาปจริงๆแล้วผมว่าเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของแอร์โฮสเตสลูกเรือแล้วก็อาชีพอะไรต่างๆที่เราบอกไปนะคะเขาก็จะใช้ช่องโหว่ตรงนี้แหละเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบุคลากรเหล่านี้เนี่ย
0: ค
1: ือเหมือนกับลดความสงสัยเนาะในแง่ของลูกเรือแล้วก็อาจจะผ่านด่านอะไรต่างๆได้ง่ายด้วยเขาก็เลยใช้แอร์โฮสเตสใช้ลูกเรือใช้นักท่องเที่ยวใช้คนที่เป็นคนหิ้วรับสินค้าแบบนี้มาเป็นขบวนการ
0: และรัฐมนตรีพิพัฒน์ที่อธิบายเห็นไหมครับเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นนักบินสจ๊วตหรือว่าแอร์โฮสเตสเพราะว่าคุณต้องทำงานตรงนั้นและคุณต้องรีบเข้าไปนะฮะรีบเข้าไปเพื่อจะให้บริการผู้โดยสารก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เมื่อเห็นหน้ากันก็อาจจะตรวจเข้มนั่นแหละครับแต่ว่าคงไม่เหมือนกับผู้โดยสารนะ
1: แต่ว่าหลังจากนี้จะเข้มขึ้นแล้วนะคะ
0: เพรา
1: ะว
0: ่าสิทธิ์แล้วล่ะครับ
1: เพราะว่าบอกว่าจะมีการเพิ่มกฎเหล็กบังคับให้ทุกสายการบินเนี่ยต้องตรวจเรื่องของสัมภาระผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือด้วยนะ
0: คืออย่างที่ผมอธิบายไปอ่ะก่อนหน้านี้เราตรวจเฉพาะขาเข้าที่จะเข้มงวดยาเสพติดสิ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะขาออกเราจะเน้นเรื่องของอาวุธเท่านั้นนะครับยาเสพติดอาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจจับได
1: ้
0: ก็ไปรอให้ประเทศที่เราจะไปเข้าเขาเนี่ยแหละฮะตรวจเข้มให้กันนะครับแต่หลังจากนี้ที่ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะเมื่อวานนี้ไง
1: ฮะ
0: ทั้งเข้าทั้งออกตอนนี้เข้มแล้วนะครับแต่ว่ายังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่อีกนะเนื่องจากอะไรครับคนเข้าบ้านเราเนี่ย8.5 ล้านตอนนี้เรามีสุนัขเคนายที่ฝึกดมยาเสพติดได้แล้ว
1: ใช่ไหมคะ
0: ตั้ง2ตัว
1: ตั้ง2ตัว
0: โอ้ต้องใช้เวลาฝึกครับ
1: ค่ะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มนะ
0: ครับ
1: จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเพิ่มสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่ามีกว่า60ตัวนะแล้วก็จะมีสุนัขเคนายของกรมศุลกากรก็เดี๋ยวจะเอามาเพิ่มในส่วนของตรงนี้ด้วย
0: จริงๆกองทัพก็มีนะฮะเพราะว่าอย่างนะฮะผมเนี่ยเป็นฐานอากาศเนี่ย
1: ค่ะ
0: อยู่ฝ่ายสุนัขทหารนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเดินตรวจท่าอากาศยานโดยรอบอยู่แต่ว่าไปตรวจวัตถุระเบิดแต่จริงๆถามว่าสุนัขของกองทัพเนี่ยตรวจยาเสพติดมีไหมมีฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าถ้าจะเอามาเราดมใช้กันอย่างเงี้ยครับ
1: แต่ไม่ใช่ว่าไปเพิ่มเคนายอย่างเดียวนะเขาก็จะเพิ่มอะไรมาตรการอะไรหลายอย่างเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันว่าระบบคัดกรองบ้านเราเนี่ยมันต้องยกเครื่องหรือเปล่ามันผ่านไปได้
0: ไม่ใช่จะฝากความหวังไว้กับสุนัขอย่างเดียวไม่ใช่
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะช่วงหน้า
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อ

0: ทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน

0: างข่าว
1: ชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวนะครับก็คุณบัวเหลี่ยมพูดเข้ามาว่า55จริงหรือคะเอ็นดูท่าอากาศยานขึ้นธรรมเนียมสนามบินเอาเงินมาใช้จ่ายในเรื่องของความปลอดภัยบ้างก็ดีนะก็คือจะต้องยกระดับแล้วฮ
2: ะ
1: เครื่องไม้เครื่องมือที่มีก็คงจะต้องเอามาใช้กันให้เต็มศักยภาพแหละครับแล้วก็มาตรการที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็น่าจะคุมเข้มได้เพิ่มมากขึ้นนะคร
2: ับ
1: ความไม่เนื้อเชื่อใจก็คงจะอย่างน้อยก็ยังมีแต่เพื่อให้เป็นมาตรฐานครับมันต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเหมือนกันหมดเลยอันเนี้ยบรรดาแอร์สาวบรรดานักบินก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอันเนี้ยหน้าตาของประเทศไม่งั้นที่นายกบอกไงเราจะบินไปไหนถือพาสปอร์ตไทยอายเขาอะอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆพอไปต่างประเทศหลายๆประเทศเขาก็เริ่มเข้มงวดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่ามีกรณีเคสแบบนี้
1: เห็นพาสปอร์ตสีน้ำตาลใช่ไห
2: ม
1: โอ้ขอเข้มหน่อยเนี่ย
2: คือตอนที่มีประเด็นนี้แรกๆเนี่ยหลายคนพูดถึงระบบคัดกรองของไทยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีช่องโหว่หรือเปล่าแล้วก็ทำไมขบวนการเรื่องของค้ายาเสพติดเนี่ยมันเข้าไปถึงสนามบินแล้วมันเล็ดลอดออกไปประเทศที่3ได้ใช่ไหมคะ
1: รู้เราจับได้เยอะนะฮะอย่างที่คุยกับท่านรองเลขาเนี่ยบอกว่าพอจับได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ระเบียบใหม่เงื่อนไขใหม่น
2: ะ
1: ไม่ต้องรอให้คดีถึงสิ้นสุดนะฮะเราออกไปเผาทันทีครับเพราะคดีความเนี่ยนะฮะแม้ว่ายกฟ้องผู้ต้องหาสาวไปไม่ถึงฮะแต่ยาบ้าที่จับได้10ล้านเม็ดคงไม่คืนเขาหรอกครับใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปทำลายเชื่อไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วน้องเก๋คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ 77,000 กว่ากิโลฮะถ้าคิดเป็นตันก็คือเท่าไหร่อ่ะ77ตันน่ะที่ต้องเอาไปเผากันนะเผา2วันสามวันนะกว่าจะหมดกันนะแล้วเผาเนี่ยเผา2รอบนะฮะรอบแรกเนี่ยอุณหภูมิ800องศานะฮะยังเหลือเศษซากอยู่นะฮะถ้าเพื่อให้มันหายไปให้หมดเลยไม่กลับมาเป็นยาเสพติดอีกเนี่ยเผาอีกรอบนึง 1,200 องศาควันมันออกมาเป็นไอน้ำนี่นะจะไม่มีมลภาวะเลยนะฮะเผาที่สมุทรปราการนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนำโดยอย.ก่อนจะเผาเนี่ยนะเขาพาเขาไปดูก่อนเลยนะไอ้โรงงานที่เก็บยาเสพติดไว้ใส่แพ็คกล่องไว้อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็เขียนแต่ละกล่องเลยว่าอันนี้จับได้เมื่อไหร่เป็นประเภทไหนเนี่ยนะโอ้โหคือ 70,000 กว่ากิโลอ่ะ
2: แล้วก็ต้องอยู่ในห้องนิรภัยด้วยใช่ไหมอ
1: ยู่ในห้องนิรภัยกุญแจชนิดที่ว่า
2: แน่นหนาเลย
1: แน่นหนาเลยเนื่องจากอะไรฮะถ้าเอากุญแจอื่นไปไขนะฮะโดยที่ไม่ใช่กุญแจที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับหัวหน้าหน่วยถือกันคนละดอกคนละดอกเนี่ยนะครับเอากุญแจอื่นไปเผลอไขเนี่ยนะฮะสัญญาณมันไปดังที่สน.มันเป็นอย่างนั้นเลยฮะเหมือนกับใครไปจี้ไปชิงทรัพย์ร้านทองหรือธนาคารระบบมันจะไปขึ้นที่สถานีเลยครับสถานีตำรวจจะมาทันทีเลยว่าคุณมาทำอะไรกับโกดังเก็บของกลางยาเสพติดนี
2: ้นะ
1: และกว่าจะเผาได้เนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อไงเพราะมันมากมายมหาศาลขนาดนี้มันใช่ของจริงหรือเปล่ามันคือแป้งไหมไอ้สีขาวแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจให้ดูเลยนะฮะว่ามันเป็นประเภทอะไรบ้างนะฮะสุ่มตรวจคุณอยากจะตรวจกล่องไหนเพราะมันจะมาเป็นพาเลทเลยใช่ไหมพอมีเป็นพาเลทปุ๊บเนี่ยมันมีเป็น10กว่ากล่องเนี่ยขอตรวจกล่องนี้แล้วกันสุ่มออกมาแกะเลยพอแกะเสร็จปุ๊บมีอะไรบ้างเอามาผสมน้ำยาเคมีแล้วก็เอาเครื่องสแกนให้ดูเลยนะฮะว่ามันปรากฏออกมาว่าอันนี้คือยาเสพติดนะไม่ใช่ของอื่นมาผสมเพื่อจะเผาให้เห็นเป็นพิธีการอย่างนั้นไม่ใช
2: ่
1: เอายาเสพติดไปเผาจริงๆ
2: ค่ะนะคะลองฟังมุมมองนักวิชาการกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของขบวนการยาเสพติดเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเรื่องของการทำงานนะคะเขาบอกว่ามันซับซ้อนมากกว่าเดิมเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการลักลอบค้ายาแบบดั้งเดิมอีกต่อไปนะคะคืออาจารย์ทิติวุฒินะคะรองศาสตราจารย์ดร.ทิติวุฒินะคะบุญยวงศ์วิวัชระจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าณเวลานี้เนี่ยมันกำลังพัฒนาเป็นระบบนิเวศใช้คำว่าระบบนิเวศอาชญากรรมข้ามชาติเลยนะคะคือสาระสำคัญเนี่ยขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ทำงานแยกเดี่ยวนะแต่มันเริ่มเชื่อมโยงไปที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายฟอกเงินอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็มีเรื่องของระบบเงินดิจิทัลเนี่ยเข้ามาด้วยอะค่ะคือทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันทั้งด้านการเงินการฟอกเงินโลจิสติกแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ช่วยด้วยนะคะนักวิชาการก็เลยบอกว่าถ้าเรายังใช้วิธีในการจับรายวันสกัดชาย

0: แดนแบบเดิมเนี่ยก็จะยังไม่สามารถเอาชนะองค์กรอาชญากรรมยุคใหม่ได้เพราะว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นสงครามเครือข่ายทางการเงินแล้วก็ข้อมูลข่าวกรองมากกว่าสงครามในการจับผู้ลำเลียงด้วยนะคะขณะเดียวกันยังชี้ด้วยนะคะบอกว่าขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มค้ายาก็กำลังชายแดนแล้วก็นักลักลอบแบบเดิมแต่ว่ามันกำลังมีระบบบริหารมีเครือข่ายการเงินมีการลงทุนข้ามชาติคือพูดง่ายๆว่าเป็นองค์กรธุรกิจอาชญากรรมเลยค่ะแล้วก็มีลักษณะเนี่ยอันนี้อาจารย์บอกว่าปรับตัวเร็วยืดหยุ่นสูงเหมือนที่ทางปปส.บอกว่าเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆการลำเลียงของเขาเขาก็จะไม่ได้แบบว่าตายตัวเพราะว่าถ้าจะเป็นผ้าไหมก็จะต้องเป็นผ้าไหมเป็นนู่นเป็นนี่เขาก็จะปรับไปเรื
1: ่
0: อย
1: ๆทำทุกอย่าง
0: ทำทุกอย่าง
1: ก็นอกเหนือจากที่น้องเก๋อธิบายมาเนี่ยยกตัวอย่างนะสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัญหาแทรกซ้อนหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของยาเสพติดด้วยนะที่จะลำเลียงไปส่งยังประเทศที่3นะครับและสิ่งที่เขาเอาไปผสมกับสถานการณ์ภาคใต้ผมเล่าหลายรอบแล้วนะก็คือประเด็นเรื่องของกระบวนการเหล่านี้นะครับมันก็ไปอาศัยคนในพื้นที่นี่แหละครับที่เคยมีความเห็นทางการเมืองอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะเอาอาวุธกระบอกเดียวกันเนี่ยปรับเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองบ้างแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอยังไงนะฮะเอาเมื่อก่อนที่กระบอกเนี่ยเวลาเขาไปจับได้เนี่ยก็ต้องเอาปืนเอาวิถีกระสุนเอาไอ้ที่ไอ้นกอ่ะที่ยิงออกไปเนี่ยนะฮะเอาไปตรวจดูว่าไอ้ปืนกระบอกเนี่ยมันเคยก่อคดีอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้นะฮะเคยเป็นเรื่องของคดีความมั่นคงแต
0: ่
1: เชื่อไหมว่าหลังๆเป็นเรื่องของคดียาเสพติดกับเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนอย่างเงี้ยแสดงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะที่บอกว่าไปโยงกับคดียาเสพติดยังไงเขาไปจับได้ที่ปัตตานีไงมันมีระเบิดใหญ่กลางเมืองเลยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตอนกลางคืนไม่ออกแล้วฮะตีสองตีสามอย่างเงี้ยนะฮะจะไปตรวจที่เกิดเหตุอีกทีก็ตอนเช้า
0: ค่ะ
1: คืนนั้นฮะด่านยังไม่ทันเลิกมันขนแล้วไงอีกมุมเมืองนึงนะฮะก็คือสั่งขบวนการของเรียกระเบิดตรงนี้ก่อนแล้วคืนนี้เราจะขนกันล็อตใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: ก็ไปถูกจับได้มันยาบ้ามือมาเลยอะ
0: เนี่ยค่ะก็นะคนลำเลียงก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ว่าท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากที่สุดเลยนะคะนายทุนระบบฟอกเงินเครือข่ายบัญชีนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าหากไม่ถูกทำลายเนี่ยแม้ว่าจับได้แต่คนลำเลียงเนี่ยเราก็สาวไปไม่ถึงคนที่เป็นตัวการใหญ่เป็นเครือข่ายที่ต้นทางปลายทางเนี่ยทุกอย่างมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาอีกเน
1: า
0: ะ
1: ว่ามันจะเป็นขบวนการใหญ่ขนาดไหนคุยกับอาจารย์ธนพรไงจำได้ไหมล่ะฮะที่อาจารย์บอกว่าแก๊งสแกมเมอร์นะฮะไอ้พวกเหล่านี้ที่พวกค้ามนุษย์เนี่ยพอมันมีเงินมีทองมันต้องการอำนาจแล้วต้องการอำนาจคืออะไรฮะมาสนับสนุนมาลงสนามมาลงสนามเพื่อถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยแก้กฎหมายแล้วถ้าเกิดคุมรัดได้ไปใหญ่เลยนะครับเช่นเดียวกับขบวนการยาเสพติดนะอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นได้มันน่ากลัวมากนะครับเพราะเขามันเทียบบรรยัตยางเลยนะฮะการเลือกตั้งครั้งหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร
0: ่
1: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้มันสามารถสอดแทรกเข้ามาได้แต่จริงมันก็ต้องอยู่ที่พวกเราด้วยนะก็ต้องเพราะสิทธิ์ทั้งหมดมันอยู่ที่พวกเราอ่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับน้องเก๋ครับเราตามต่อกันเรื่องของคดีแอมีนานะฮะคือประเด็นตอนนี้นะฮะเธอยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ว่ามีท่านหนึ่งที่วิเคราะห์ไว้น่าสนใจแล้วก็เลยเชิญท่านมาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะฮ
3: ะ
2: ว่ายังโชคดีนะที่เธอไปถูกจับที่ออสเตรเลียเพราะว่าถ้านะครับฝ่ายโจทย์นะฮะก็คือทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลสิ้นสงสัยนะฮะว่าเธอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยถ้าพิสูจน์ให้ศาลเห็นไม่ได้เนี่ยเขาบอกพีนามีโอกาสรอดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้คุยกับทางพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดีบุตรเลยนะฮะท่านเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กำลังต่อสายอยู่ให้ท่านเข้ามาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องถามต่อนะฮะเนื่องจากอะไรครับเราได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใหม่มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนเดิมนะจำได้ไหมก่อนที่ท่านจะออกจากตำแหน่งไปอ่ะสิ่งที่ท่านอยากจะทำที่สุดอยากให้กทม.การจราจรคล่องตัวมากขึ้นอ่ะอยากจะคุมจำรวจจราจรถ้าเกิดกทม.เขาคุมตรงนี้ได้นะฮะเขาบอกว่ามันจะทำให้สภาพปัญหาวิกฤตของกทม.มันจะคลี่คลายไปเลยและนายกบอกพร้อมสนับสนุนทุกอย่างไอ้ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวถามท่านวิรุฒด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณรองคุณจุฬารัตน์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะครับขอประเด็นแรกก่อนครับประเด็นของแอร์มีนาฮะที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยเห็นท่านวิรุฒบอกว่าดีนะที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยยังมีโอกาสรอดเนี่ยนะเธอมีช่องทางต่อสู้ยังไงเพื่อให้เธอรอดครับถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ผิดจริงแล้วถูกหลอกให้หิ้วของไปอ่ะครับท่านวิรุฒ
4: คือตัวโหเรื่องนี้เนี่ยว่าโชคดีที่ยังไปถูกจับออสเตรเลียเนี่ยผู้คนก็ยังอาจจะงงๆกันนะครับ
2: ครับ
4: เพราะว่าทุกคนก็คิดว่าออสเตรเลียมีกฎหมายที่เข้มงวดมีบทลงโทษรุนแรงนู่นนี่นี่นั่นอะไรฮะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยประเทศเขาเนี่ยมีกระบวนการยุติธรรมนะฮะที่มีหลักสากลเป็นที่เชื่อถือได
2: ้ครับ
4: นะฮะต่างไปจากประเทศเราอันนี้พูดตรงๆว่าประเทศเราเนี่ยก็มีปัญหา
3: ค่ะ
4: นะฮะในเรื่องกระบวนการยุติธรรมของเขาเนี่ยนะฮะเขายึดหลักเรื่องของการพิสูจน์นะฮะพิสูจน์จนสิ้นสงสัยอ่ะนะฮะว่าผู้ต้องหาหรือถ้าถูกฟ้องศาลก็เป็นจำเลยเนี่ยมีเจตนาหัวใจอยู่ตรงนี้นะฮะเรื่องถืออยู่แล้วหิ้วอยู่แล้วแพ็กเกจอะไรเขาก็รับแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาเพราะไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว
2: ้
4: นะฮะโดยหลักความรับผิดทางอาญาเนี่ยบุคคลจะต้องรับผิดต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเท่านั้นนะฮะ
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ถ้าอัยการพิสูจน์ไม่ได้ว่าน้องเขามีเจตนาคือรู้อยู่แล้วนู่นนี่นี่นั่น
2: ครับ
4: หรืออะไรควรรู้อะไรก็แล้วแต่นะน
2: ะ
4: แต่จริงๆการลงโทษทางอาญาโดยเฉพาะโทษที่รุนแรงเนี่ยมันจะต้องสิ้นสงสัยว่าน้องเขามีเจตนาศาลก็จะลงโทษนะฮะแล้วโดยอัยการต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์โดยที่น้องเขาเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนในการไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอะไรเหมือนประเทศไทย
2: ครับ
4: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยโอ้ยจะต้องพิสูจน์ว่าเราไม่เจตนานู่นนี่มันคนละเรื่อง
2: จำเลยต้องหาหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายรัฐให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมประเด็นในสังคมไทยเรา
4: ประเทศเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเหมือนคุณต้องไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไอ้หลักเนี่ยมันเป็นหลักคิดที่ผิดมานานมากแล้วนะ
2: ครับ
4: คุณต้องพิสูจน์เลยว่าเรากระทำความผิดทั้งอุปกรณ์ทั้งองค์ประกอบภายนอกก็คือการหิ้วและเจตนาภายในซึ่งมันก็พิสูจน์ยากนิดหน่อยแต่เขาจริงก็ไม่ยากหรอกครับมาถึงตอนนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าน้องเขาเนี่ยคงไม่รู้เห็นหรอกเพราะเอาเฉพาะแค่ค่าจ้างนะที่ถือถ้าเป็นยาเสพติดจะ8,000หรือ3,000แค่นั้นหรือ
2: ครับ
4: ถูกไหมฮะ
3: คือจะเอาอาชีพมาเสี่ยงทำไมกับค่าจ้างที่ก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะ
4: คือหลายคนเนี่ยสื่อเองนี่ผมก็ตำหนินะสื่อไทยนี่ก็แย่นะฮะแล้วก็มั่วแล้วก็เน้นขายข่าวทำคอนเทนต์อะไรต่างๆกันไปสืบถึงบ้านยากจนนู่นนี่ข้นแค้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับต่อให้บ้านทำนาเป็นเกษตรกรอะไรก็แล้วแต่พอมาเป็นแอร์โฮสเตสสองปีเนี่ยมันก็มีเงินพอสมควรไม่ได้จนหรอกครับถูกไหมฮะ
2: ครับ
4: ไอ้คนมีหนี้มีสินอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาไปผ่อนนู่นผ่อนนี
2: ่
4: ไม่ได้อยากถึงแม้ยากจนข้นแค้นก็ไม่ได้เป็นเหตุจะไปขนยาเสพติด
2: ครับ
4: นะฮะแต่เรื่องของความผิดต่อกฎและระเบียบบริษัทเนี่ยน้องเขาก็ยอมรับแล้วข้อเท็จจริงอ่ะผมไม่อยากให้มองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนะฮะจริงๆมันเป็นธรรมชาติของคนนะนะฮะฝากของกันไปมาโดยบางคนที่รู้จักญาติเยิดอะไรเพื่อนฝูงเนี่ยก็ทำกันเป็นประจำเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้รับจ้างแต่ยุคหลังเนี่ยมันมีโซเชียลมันมีการตั้งกลุ่มโน่นนี่รับหิ้วของมีคนเข้ามาทักเพราะคุณเป็นแอร์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทักแล้วคนก็ขึ้นไปบินไปบินมาอยู
2: ่
4: กระเป๋าก็ว่างอะไรต่างๆเนี่ยได้เงินใช้เพิ่มเติมก็ไม่ได้คิดอะไรมากบางทีนะ
2: 3,000 5,000 แต่ว่าโอ้โหเราบินหลายเที่ยวเนี่ยต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็รายได้ก็พอเป็นกอบเป็นกำพอสมควรนะ
4: สมมติไป 8,000 มา 8,000 น่ะถูกไหมฮะ
2: ครับ
4: เงินเดือนของแอร์โฮสเตสเนี่ยระดับน้องเขาเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 60,000 นะผมว่านู่นนี่ 60,000
2: 15,000 ถึง 20,000 เท่านั้นฮะผู้บริหาร
4: ไม่ใช่หรอกครับมันมีค่าบินค่าอะไรอะไร 15,000
2: เอาเฉพาะเงินเดือนไงฮะท่านวิรุฒ 15,000 ถึง 20,000 ส่วนค่าบินเนี่ยค่าบินก็ประมาณสัก 3-4,000 ก็รวมๆก็ประมาณสัก 60,000 นะครับ
4: 60,000 นะฮะ 60,000 เอาหิ้วนู่นหิ้วนี่อีกไปมาก็ได้อีก 10,000 นึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเที่ยวนึงไปเดือนนึงสัก 4-5 เที่ยวมันก็ได้อ่ะแม้จะไม่เรื่องไม่ควรทำก็แล้วแต่นะฮะ
2: แต่มันเสี่ยงมากเลยนะฮะในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยครับ
4: เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่ซับซ้อนนะฮะเวลาเอาของมาจะฝากอะไรก็ดูคร่าวๆนู่นนี
2: ่
4: นี่ของมันก็ซ่อนอยู่พอสมควรนะเราไม่เห็นของจริงนะแต่ผมก็คิดว่าเขาคงเย็บอย่างดีจะไปฉีกไปกรีดดูอะไรมันก็ไม่ใช่วิสัยอะถูกไหมฮะ
2: ก็เขากับแฟนเขาเนี่ยเขาบอกเขาเปิดดูลื้อดูเลยนะไอ้กระเป๋าเนี่ยแต่ว่าจะไปกรีดเขาก็ไม่กล้าไงฮะก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรมันก็คือกระเป๋าเนี่ยปกติธรรมดาเนี่ยโอ้โหมันแต่มันซ่อนมันเย็บไปเนียนมากอะครับ
4: อ๋อคนร้ายเขาก็จะอะไรอ่ะรู้ช่องทางอยู่แล้วใช้ของอะไรที่มันมีน้ำหนักหน่อยจะมาเพราะมันไม่ใช่กระเป๋าผ้าบางๆกระเป๋าหนักน้องก็คิดว่ามันเป็นน้ำหนักตามธรรมชาติของผ้า
2: ครับ
4: นะฮะแล้วก็แยกกันซ่อนไม่ใช่ว่ากระเป๋านึงไปบรรจุอยู่900กรัมรู้สึกมันจะ2กระเป๋าหรือไงอ่ะนะครึ่งนึงอะไรก็แล้วแต่นะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ถูกไหมฮะแล้วก็ทำให้มันเนียนๆแบนๆไปแล้วก็ไม่รู้นะก็เป็นวิธีการที่เขาจะคิดให้แบบเจ้าตัวพอเปิดปุ๊บก็ไม่เห็นนะไม่รู
2: ้ครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็มีคนไอ้คนใส่ฮู้ดก็เป็นคนมาส่งก็บอกว่าก็น้องเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้มารับของเองมาวางฝากไว
3: ้
4: ไอ้เรื่องว่าจะเลินเล่อจะฝ่าฝืนกฎบริษัทไม่มีใครเถียงหรอกจะไล่ออกก็ไล่ออกไปแต่การลงโทษทางอาญาเนี่ยหลักสำคัญของความรับผิดทางอาญาก็คือต้องมีเถรจิตคือจิตใจที่ชั่วร้ายนะฮะมีความตั้งใจมีเจตนาที่จะกระทำความผิด
2: ครับ
4: แล้วท่านน้องเขาไม่ได้เจตนาทำความผิด
2: ครับ
4: นะฮะเขาทำผิดกฎระเบียบบริษัทโน่นนี่นะฮะแล้วจะไปลงโทษเขาทางอาญามันขัดหลักความยุติธรรมนะ
2: อ๋อก็คือว่าฝ่ายโจทก็คือเจ้าหน้าที่รัฐของออสเตรเลียเนี่ยต้องชี้แจงให้ศาลสิ้นข้อสงสัยว่าน้องมีนานี่แหละเจตนาอยู่ในขบวนการต้องเอาหลักฐานตรงนี้มามัดเธอให้ได้แต่ถ้ามัดไม่ได้น้องมีนามีโอกาสที่จะรอดหรือหลุดจากคดีได้นะฮะ
4: ก็ผมว่ามีโอกาสสูงนะ
3: ค่ะ
4: ถ้าไม่มั่วนะฮะไม่มั่วไอ้เรื่องจะไปผิดอะไรข้อห้ามของการนำของเข้าแต่น้องเขาดีแคลร์แล้วนะที่ต่างประเทศเนี่ยประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้ประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยเขาจะเข้มงวดเรื่องการตรวจเข้ามากนะฮะ
2: เขาถามเลยครับมีของอะไรในกระเป๋าคุณที่ไม่ใช่ของคุณไหมใช่ไหม
4: เขามีประสบการณ์นะเขารู้อะไรที่ควรตรวจเขาจะถามเลยเพราะว่าถ้าเขาถามเลยคุณรับฝากอะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่ของคุณเขาเป็นเป้าเลย
2: ครับ
4: พอดีแค่น้องเขาก็ไม่ได้อึดอัดอะไรเขาก็บอกอันเนี้ยนะความจริงเขาก็ไม่ควรบอกก็ได้ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ถูกไหม
2: ครับ
4: เพราะมันก็เป็นของปนปนของเขาส่วนตัวอะไรของเขาก็แล้วแต
2: ่ครับ
4: แต่ถ้าเจอนะถ้าโกหกเจอนี่จบข่าวเลยนะ
2: อ๋อแต่เราก็บอกว่ามีที่รับฝากมาก็คือกระเป๋านี้
4: น้องเขาก็ไม่รู้มันก็สะท้อนใช่ไหมฮะว่าน้องเขาก็ไม่รู
2: ้ครับ
4: ถ้าน้องเขาโกหกว่าเป็นไม่มีนะฮะอย่างนี้น้องจบข่าวล้านเปอร์เซ็นต์
2: อ
4: ๋
2: อ
4: แต่นี่มันก็มีสองอย่างใช่ไหมฮะเขาก็ถูกซุกซ่อนอย่างดีเย็บแบบไหนเราไม่รู้นะสองน้องเขาก็นำพาไปใส่ท้องเครื่องผ่านกระบวนการตามปกติแล้วก็พอทางนู้นเขาถามว่ามีอะไรที่เป็นของไม่ใช่ตัวเองก็รีแคลร์เรื่องน้องก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรมันก็เป็นกระเป๋าข
2: ้
4: าวไปเจอยาเสพติดเพราะหมามันดม
2: นี่หนักเลยเนี่ยเจออย่างนี้ก็แต่ข้อมูลรายละเอียดแห่งคดีอะครับในส่วนของเราเนี่ยต้องช่วยน้องยังไงบ้างอะครับท่านวิรุธ
4: ก็ว่าไปตามจริงนะฮะให้ข้อมูลไปกับเขา
2: ค
4: ือทางนี้ก็มีข้อมูลต้นทางนะฮะต้นทางที่จะให้ข้อมูลไปที่ผมเป็นห่วงก็คือเห็นมีเจ้าหน้าที่นะบางคนก็เป็นเจ้าที่ปปส.รองเลขาอะไรออกมาพูดว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้เอ๊ะอย่างนู้นเอ๊ะอย่างนี้เหมือนกับว่าคือไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับนะฮะมันไม่มีอะไร 100% นะฮะคุณถ้าคือใช่เจตนารับฝากของได้ค่าจ้างอ้าวไม่ดีนะทำปิดกฎระเบียบบริษัททำให้บริษัทเสียชื่อเสียงอะไรก็ไม่มีใครเถียงหรอก
2: ครับ
4: แต่ถ้าจะไปบอกว่าทำไมคุณไม่เอ๊ะอย่างงู้นอย่างงี้คนก็ไม่รู้จักแปลกหน้าเลยจะเอาไปเป็นหลักฐานม
2: ั
4: ดว่ามีเจตนาเนี่ยมันคงไม่ได
2: ้ครับ
4: ถูกมั้ยฮะ
2: ครับ
4: ก็ตอนนี้แหละฮะ
2: อุทัย
4: ประเด็นเนี่ยมันมากกว่านั้นฮะ
2: ครับ
4: ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเสียชื่อเสียง
2: ใช่ครับ
4: ว่าสนามบินประเทศไทยปล่อยให้ยาเสพติดเข้าไปได้ยังไง
2: ครับ
4: ผ่านสนามบินตัวเองไปได้ยังไงจริงมันผ่านอยู่แล้วเพราะสนามบินเนี่ยเขาเน้นเฉพาะเรื่องอาวุธวัตถุระเบิดอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินเป็นหลัก
2: ครับ
4: ยาเสพติดเนี่ยมันตรวจยากกว่าเยอะนะ
2: ครับ
4: ถ้ามันทุกมันอยู่ในกระเป๋าอะแต่ถ้าเป็นไอ้แฮนด์แบ็กอะมันไม่ยากหรอกถูกไหมฮะ
2: แต่มันก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ที่เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในกระเป๋าที่ผ่านไปอันนั้นตรวจจับไม่เจอเหรอครับ
4: เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเห็นรูปทรงเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นยาบ้าเป็นห่อมัดอะไรอย่างง
2: ี้
4: ที
2: ่
4: ไหนที่เราไปเห็นแถลงข่าว
2: ครับ
4: ถ้าเขาเย็บปนไปซับในเหมือนผ้าชิ้นนึงเนี่ยมันก็ยากละที่จะดูรูปทรง
2: ใช่
4: ไหมฮะ
2: แต่อันนี้สุนัขมันดมได้ไงใช่ไหม
4: แต่ใครบอกว่าเครื่องเนี่ยมันจะร้องอีทอัดอะไรแบบถ้าเป็นยาเสพติดก็ร้องอย่างนึงอาวุธทุระเบิดก็ร้องอย่างนึงมันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบ
2: แ
4: ต่ประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้หรอกโดยหลักการเนี่ยเขาใช้สุนัขนะฮะโดยเฉพาะบีเกิลเนี่ยแต่สุนัขก็มีข้อจำกัดประเทศเราถ้าคุณรงคุณจะรับไปสนามบินเราประเทศเราขาออกเนี่ยเราก็ใช้สุนัขน้อยนะ
2: ครับ
4: ถ้าต่างประเทศเนี่ยเห็นสุนัขวิ่งตลอดเลยแต่มันก็มีข้อจำกัดอีกนะชั่วโมงนึงก็จะเหนื่อยแล้วดมไม่ได้ก็ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยเป็นการสุ่มฮะสุ่ม
2: ครับ
4: แต่นี้ไอ้เรื่องความไม่มาตรฐานของสนามบินไทยเนี่ยมันเป็นที่เรื่องลือมานานแล้วเรื่อง VIP เรื่องอะไรต่ออะไรถูกไหมฮะ
2: ให้เกียรติให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเงี้ย
4: ต้องปิดช่องใน VIP ให้หมด
2: ครับ
4: แต่ว่าแอร์กับการบินจัดจ้วนเรือกับตันเขาไม่ใช่ VIP นะเขาก็ช่องเข้าช่องเดียวกับผู้โดยสาร
3: ครับ
4: เพียงแต่เราจะเห็นว่าเขาจะมีระเบียบว่าให้ลูกเรือก่อนให้พนักงานเครื่องบินเนี่ยไปก่อนเพื่อจะได้ไปเร็ว
2: ครับ
4: แต่สัมภาระทุกอย่างก็ต้องถูกตรวจในมาตรฐานเดีย
2: วกันกับผู้โดยสาร
4: ผมเห็นบางคนมาพูดมั่วเลยว่าต่อไปจะเข้มงวดแอร์ลูกเรือ เขาก็เข้มงวดอยู่แล้ว
2: ครับ
4: นะฮะเข้มงวดอยู่แล้วไม่ได้ใช้คนละมาตรฐานนะ
2: ครับ
4: แต่ไอ้ที่มันไม่ได้เข้มงวดก็คือไอ้ช่อง VIP อ่ะ
2: ครับ
4: ทั้งขาเข้าขาออกอ่ะเห็นไหมปัจจุบันอาจจะน้อยลงมีช่อง VIP มีชุดอำนวยความสะดวกตม.โดยเพราะตำรวจทหารผู้ใหญ่พวกนี้นี่เขาเข้าอีกช่องนึง
2: ครับ
4: แต่ได้เห็นไหมไม่งั้นไอ้ปืนจิ๋วจะไปถูกจับที่ญี่ปุ่นได้ไงอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวเอาใจช่วยน้องนะมีนานะครับ
4: ว่าไปตามข้อเท็จจริงฮะเราก็ไม่ได้เอาใจช่วยเขาถ
3: ้
4: าน้องเขาทำผิดผมแนะนำตรงนี้นะก
2: ็
4: จะจบเมื่อบทนี้คือถ้าทำผิดมีเจตนาแน่จริงก็รับสารภาพ
2: ครับ
4: ก็ได้ลดโทษเยอะนะกึ่งหนึ่งโดยหลักการกฎหมายทั่วไปอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ถูกไหมแต่ถ้าไม่ได้ทำนะฮะก็ให้ความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องสู
2: ้
4: ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าประเทศไทยผมว่าถ้าอยู่ประเทศไทยโอกาสติดคุกนี่ 99%
2: ครับครับเพราะเราเป็นฝ่ายกล่าวหาผู้ต้องหาจำเลยต้องหาข้อมูลมาหักล้างเอง
4: ใช่ถ้าคุณถูกจับนะมียาเสพติดที่บ้านในรถนะหรือที่ตัวเนี่ยผมว่าคนคนนั้นมีโอกาสติดคุกอย่างน้อยถูกฟ้องไอ้การฟ้องไม่เรื่องไม่ฟ้องไม่มีหรอกครับติดคุก 99% ต่อให้ใครเอามาวางไว้มายัดไว้อ
2: ่
4: ะ
2: ใครมาฝังในที่ของเราเนี่ยเขาก็กล่าวหาว่าเป็นของเราหมดนะฮะใช่ไหมเราก็ต้องไปหาข้อมูลมาไม่ใช่ของเราม
4: าตรฐานความยุติธรรมเราอ่ะมีปัญหา
3: ค่ะ
4: เราสันนิษฐานว่าคนถูกจับเป็นผู้กระทำผิดนะ
2: แล้วข่าวหางเนี่ยระบบของเราครับ
4: ไม่ประเทศเรา
2: ครับประเทศเรา
4: ประเทศอื่นเขาให้สันนิษฐานว่าคนถูกกล่าวหากระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนเขาถือจริง
2: ๆครับ
4: แต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถือจริงถูกประจานน้องนี่เขายังถูกโอ้โหสาวไส้ประจานการศึกษาวุฒิอยู่บ้านอยู่ไหนกินอยู่อะไรแกล้งแค้นมาผมว่าเป็นเรื่องที่น่าประณามมากเลยสื่อไทยเนี่ย
2: ประเด็นนี้พอเห็นภาพแล้วท่านวิรุฒครับอ
3: ี
2: กสักเรื่องนึงนะฮะเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบบที่ท่านวิรุฒบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าพร้อมจะทำงานร่วมนะครับพร้อมจะสนับสนุนท่านผู้ว่าชัดชาติทุกอย่าง
4: ร่วมมือ
2: ครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติลงไปจับรถควันดำรถที่อาจจะทำผิดในกทม.บอกว่าถ้าบนฟุตบาทเนี่ยเป็นอำนาจผู้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดบนท้องถนนเป็นจราจรอยากจะมีอำนาจประคุมจราจรเหลือเกินเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับ
4: ก็อยู่ที่นายกจะจริงใจแค่ไหนอะนะฮะผมว่านายกก็ต้องถามผู้ว่าเพราะว่าผู้ว่าพูดเปลิงมาแล้วนี่ว่าอยากคุมตำรวจจราจร
2: ครับ
4: นะฮะอาจจะพูดเองนะตอนก่อนหาเสียงอ่ะ
2: ครับ
4: ถูกไหมฮะพูดออกมาเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้ว่าไม่ว่าใครก็ตามอ่ะนะต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนอ่ะก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกในการบริหารกรุงเทพอ่
3: ะ
4: ค่ะรถเมย์จอดเข้าป้ายไม่ได้อย่างงี้รถจอดกี่ขวางเต็มไปหมด
2: ครับ
4: ใช่ไหมฮะนะอะไรอย่างเนี้ยสำเร็จไหมล่ะฮะมันมีประเทศไหนในโลกบ้างที่มีรถไปจอดขวางป้ายรถเมย
2: ์ครับ
4: พอไปถามผู้ว่าผู้ว่าเขาก็บอกไม่มีอำนาจจัดการอะไรเป็นเรื่องตำรวจ
2: เขาวิ่งขึ้นมาคุณผู้ว่าเนี่ย
4: เขาไม่ทำถ้าตำรวจเขาไม่ทำหน้าที่แล้วผู้ว่าจะไปทำอะไร
2: ครับ
4: เศรษฐกิจก็มีอำนาจบนฟุตบาททางเท้า
2: ครับ
4: ผู้ว่าแค่ดึงเปลยออกมาว่าอยากมีอำนาจคุมตำรวจจราจร
2: ครับ
4: นะฮะจะได้ควบคุมการรักษากฎหมายจราจรจับหน้าผู้ฝ่าฝืนจอดรถผิดที่ผิดทางผิดกฎจราจรนะฮะรวมไปถึงสัญญาณไฟทุกวันนี้ที่ปล่อยให้ตำรวจนั่งกดเนี่ยมันไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันนะแล้วเป็นระบบอัตโนมัติหมดอ่ะ
2: ก็เห็นว่าทางจราจรเองก็จะใช้ระบบ AI แล้วนะฮะในการที่จะควบคุมสั่งการให้มันสอดคล้องกับทุกแยกอ่ะครับ
4: จราจรนี่คือใคร
2: ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4: อ๋อมันอยู่ที่กทม.เขาใช้ระบบนี้อยู่แล้วแต่ตำรวจเนี่ยไปยุ่งเอง
2: ครับ
4: นะไปรู้ดีว่าเดี๋ยวฉันกดเนี่ยรถมันไหลกว่าแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันมีวัตถุประสงค์แอบแฝง
2: ครับ
4: ก็คือไปกดเพื่อให้รถในพื้นที่ของตัวมันเลื่อนไหล
2: ครับ
4: พื้นที่สถานีตัวนะ
2: ครับ
4: นะฮะอันนี้ก็เรื่องนึง
2: ครับ
4: นะครับส่วนที่อื่นจะติดมันก็เลยไม่เป็นระบบไงนะ
2: ฮะเขามีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมว่าสน.ไหนพื้นที่ไหนการจราจรคล่องตัวเขาจะได้รับรางวัลฮะ
4: ก็ทำนองนั้นแหละนะฮะถ้าติดขัดก็จะโวยนะโวยว่ารถติดโน่นนี่เขาก็ปล่อยตัดปล่อยไปส่วนไปติดพื้นที่อื่นเขาก็พ้นตัวไงมันก็เลยไม่เป็นระบบนะฮะจริงๆอ่ะการบริหารการเคลื่อนที่ของรถยนต์เนี่ยมันจะต้องมองในภาพรวมข้อมูลเก็บไว้เป็นสถิติในภาพรวมถ้าทำใหม่ๆแล้วมันอาจจะวุ่นวายนะฮะแต่พอทำไปสักพักคนมันจะคุ้นไง
2: ค
4: ุณเจอแล้วสังเกตมาว่าพอเราไปขับรถสมมติ 7:30 นเรารู้ว่าติดไฟแดงเนี่ยเราจะติดกี่นาทีเราประมาณได้แล้วอ๋อถูกไหมฮะ
2: ครับ
4: แต่ไม่ใช่คนคุณไปกดเอาเองแล้วที่เลวที่สุดนะก็คือการกดไฟเขียวเพื่อบริการ VIP
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

ความรักของพ่อแม่อาจจะมีข้อจำกัดในยุคนี้โดยเฉพาะการถูกเนื้อต้องตัวบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระวังหน่อยนะจ๊ะในการแสดงออกเพราะสมัยนี้ถ้าหากว่าแสดงออกมากเกินไปลงโซเชียลมากเกินไปก็อาจจะทัวร์ลงได้ไงล่ะสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2569ลูกใครใครก็รักร่างกายของลูกลูกเป็นเจ้าของเราควรจะสอนลูกให้รู้จักสิทธิบนร่างกายตัวเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศเป็นข่าวร้ายแรงที่พบเจอได้บ่อยในทุกวันโดยเฉพาะในเด็กมีให้เห็นตามสื่อโซเชียลการที่เด็กถูกเลือกให้เป็นเหยื่อก็เพราะว่าเด็กเล็กยังไม่เข้าใจถึงการกระทำว่าแบบไหนคือเข้าข่ายคุกคามรวมทั้งยังไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้นั่นล่ะเด็กจึงถูกฉวยโอกาสได้ง่ายเรื่องคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตโดยเฉพาะคนในครอบครัวกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าแม้แต่คนในบ้านเขาแสดงความรักหรือว่ามันเป็นการคุกคามทางเพศกันแน่แล้วปัจจุบันค่ะมีเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญกับการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจจะเกิดจากคนแปลกหน้าหรือคนที่รู้จักเพื่อนบ้านครูพี่น้องเพื่อนแม้กระทั่งพ่อแม่การล่วงละเมิดส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กที่ถูกละเมิดเป็นอย่างมากค่ะทั้งอับอายและไม่กล้าสู้หน้าใครหรือร้ายแรงที่สุดก็อาจจะเกิดการตั้งครรภ์ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นการถูกล่วงละเมิดในเด็กบางทีก็ไม่อาจจะสามารถตรวจพบได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเด็กได้เพราะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็คือเราต้องให้ความรู้ความเข้าใจรู้ถึงสิทธิ์ที่ลูกจะปกป้องตัวเองหากเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมอย่าลืมว่าเด็กที่ตกเป็นเหยื่อไม่เพียงแต่ได้รับความบอบช้ำทางกายความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญยังส่งผลต่อจิตใจอย่างรุนแรงและยาวนานอาจจะกลายเป็นฝันร้ายในความทรงจำทำให้บางคนไม่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและอาจนำไปสู่โรคทางจิตไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคเครียดภายหลังเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญได้พฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าคุกคามนักจิตวิทยาบอกว่าพฤติกรรมที่เข้าข่ายคือการเปิดร่างกายในส่วนลับให้เด็กดูเช่นอาบน้ำร่วมกับเด็กที่มีวัยอาบน้ำเองได้แล้วถอดเสื้อผ้าต่อหน้าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นเพศอะไรก็ตามเพราะการโชว์ร่างกายในส่วนลับให้เด็กเห็นก็จะทำให้เด็กเข้าใจว่าตัวเขาเองก็สามารถจะเปิดเผยร่างกายในส่วนลับของเขาเองให้ใครดูก็ได้รวมถึงเด็กก็จะขาดความระมัดระวังต่อการถูกคุกคามทางเพศเพราะพวกเขาเห็นจนชินจนคิดว่านั่นมันคือเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำได้หรือการให้เด็กดูสื่อลามกอนาจารโดยไม่ได้ให้ความรู้ที่เหมาะสมหรือเด็กอาจจะอยู่ในวัยที่ไม่เหมาะสมที่จะรับสื่อเหล่านั้นซึ่งข้อนี้ชัดเจนเลยไม่ต้องอธิบายกันต่อค่ะว่าทำไมพฤติกรรมแบบนี้เป็นการคุกคามทางเพศเพราะเด็กเขายังเป็นวัยที่แยกแยะอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำการที่ให้เด็กดูสื่อลามกโดยที่เขายังไม่ถึงวัยที่ควรจะดู
ก็เป็นการเร่งให้เด็กอยากรู้อยากเห็นอยากลองเรื่องเพศเมื่อเด็กอยากลองแล้วมีผลลัพธ์ทางลบเช่นท้องไม่พึงประสงค์หรือติดโรคทางเพศสัมพันธ์ขึ้นมาล่ะแม้แต่การมีกิจกรรมทางเพศต่อหน้าเด็กซึ่งจะทำด้วยตัวคนเดียวหรือมีผู้ประกอบร่วมด้วยก็ตามก็ถือว่าคือการคุกคามทางเพศทำให้เด็กเห็นจนเกิดความเคยชินทำให้เด็กไม่รู้ว่านี่คือดีหรือร้ายคือความปลอดภัยหรือเป็นเรื่องปกติการสัมผัสร่างกายเด็กโดยที่เด็กไม่ยินยอมหรือเกินขอบเขตไม่ว่าจะเป็นกอดจูบลูบคำถือเป็นการคุกคามและสร้างบาดแผลในใจให้กับเด็กๆได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายก็ต้องรู้จักสอนลูกสอนให้เขารู้จักร่างกายตัวเองบอกให้ลูกเรียนรู้ถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายรวมถึงอวัยวะทางเพศโดยเฉพาะช่วงเด็กที่เริ่มเรียกอวัยวะได้สอนให้เรียกอวัยวะเพศโดยใช้ชื่อที่เด็กเข้าใจไม่ต้องเป็นชื่อแบบทางการแต่เมื่อถึงวัยลูกก็จะรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงเองแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกเรียกด้วยคำที่ถูกต้องเพราะเมื่อเกิดปัญหาและลูกอยากจะบอกเล่าอะไรกับเราการใช้คำทางการก็จะทำให้มีความเข้าใจตรงกันหรือสามารถอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างถูก

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

รูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: ถ้ารักลูกห่วงหลานก็ควรที่จะสอนให้เขารู้ว่าส่วนไหนบนร่างกายที่คนอื่นห้ามมาสัมผัสเพราะนี่คือพื้นที่ส่วนตัวหรือแม้แต่การห้ามจ้องมองห้ามถ่ายรูปโดยเฉพาะหน้าอกหรืออวัยวะเพศไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะทำแบบนี้กับลูกได้มีเฉพาะส่วนไหนบนร่างกายที่พ่อแม่เท่านั้นที่สัมผัสได้และเมื่อลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วพ่อแม่ก็ต้องคอยดูแลแนะนำระมัดระวังการสัมผัสร่างกายของลูกๆเราด้วยเช่นกันเพราะเราต้องให้ลูกนั้นมีพื้นที่ส่วนตัวเช่นต้องมีการแยกห้องนอนและต้องเน้นย้ำสิทธิ์ในร่างกายของลูกย้ำลูกเสมอว่าลูกมีสิทธิ์ในร่างกายของลูกคนเดียวเท่านั้นและต้องไม่ยอมให้ใครมาสัมผัสไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์นอกจากการสัมผัสเพื่อทำความสะอาดหรือการรักษาทางการแพทย์หากใครมาสัมผัสแล้วเรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจก็ต้องกล้าบอกไปว่าไม่ชอบไม่พอใจหรือกลับมาฟ้องพ่อฟ้องแม่ให้ลูกรู้จักปฏิเสธถ้ามีคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่มาสัมผัสโดยเฉพาะพื้นที่สงวนของร่างกายก็ต้องให้ลูกรู้จักปฏิเสธพูดไปเลยว่าไม่ได้ห้ามหรืออาจต้องส่งเสียงขอความช่วยเหลือดังๆและต้องวิ่งออกมาโดยไม่ต้องเกรงใจถึงแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคุณครูก็ตามและควรจะบอกให้สัมผัสในที่ที่ปลอดภัยเท่านั้นบอกลูกว่าสัมผัสแบบไหนคือสัมผัสที่มันปลอดภัยและสามารถทำได้เช่นสัมผัสของคุณพ่อคุณแม่ญาติหรือแม้แต่พี่เลี้ยงจำเป็นต้องช่วยลูกในการทำความสะอาดร่างกายหรือสัมผัสของคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายอันนี้สัมผัสได้แต่ห้ามไว้ใจคนแปลกหน้าไม่ว่าจะมาคุยหรือมาจับถึงแม้คนเหล่านั้นจะเอาขนมมาให้กินก็อย่ากินเด็ดขาดหรืออ้างว่ารู้จักกับพ่อกับแม่ก็ตามไม่ต้องไปเกรงใจแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เด็กเคารพเพราะสมัยนี้คนที่ทำอนาจารบางครั้งก็เป็นคนที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะเพื่อนข้างบ้านคุณครูหรือแม้แต่พ่อแม่ซะเองและไม่ควรใจอ่อนหรือปิดบังต้องกำชับลูกเสมอเลยว่าไม่ว่าคนที่ทำลูกจะขอร้องหรือขู่บังคับอย่างไรหากลูกไม่พอใจในสิ่งที่ถูกกระทำลูกต้องปฏิเสธแล้วรีบมาบอกพ่อแม่ทันทีอย่าปิดเป็นความลับเด็ดขาดเพราะจริงๆไม่มีใครสามารถทำเราได้ถ้าเราไม่ยินยอมและเพื่อให้ลูกมั่นใจว่าพ่อแม่สามารถปกป้องเขาได้ทุกสิ่งต้องไม่เป็นความลับต้องสามารถพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศได้ต ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็หาบรรยากาศสบายๆสอนให้ลูกเข้าใจความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศสอนให้รู้จักสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองถ้าลูกสงสัยก็ให้ถามพ่อแม่ได้ตรงๆอย่าให้ลูกกดดันลูกจะได้เกิดความไว้วางใจและมั่นใจในตัวผู้ปกครองหรือพ่อแม่หากลูกต้องไปไหนมาไหนคนเดียวก็ควรจะหาสิ่งของให้ลูกพกติดตัวอย่างเด็กเล็กก็อาจจะให้พกนกหวีดใช้สำหรับเป่าในสถานการณ์ฉุกเฉินและควรฝึกให้ลูกรู้จักวิ่งหนีเอาตัวรอดหรือถ้าเด็กโตก็อาจจะให้ลูกเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเอาไว้บ้างแต่นักจิตวิทยาก็อยากจะเตือนเรื่องความรักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกและหลานเช่นควรระมัดระวังการแสดงความรักและแสดงพฤติกรรมต่อเด็กที่ดูล่อแหลมและทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยคอยหมั่นถามความรู้สึกเด็กๆอยู่เสมอว่ายังโอเคกับการแสดงออกของคนในบ้านหรือมีสิ่งอะไรกังวลใจไม่สบายใจหรือเปล่าให้ความรู้เรื่องเพศต่อเด็กเล็กอย่างถูกต้องอาจจะใช้สื่อหรือวิธีอะไรก็ได้ให้มันเหมาะสมกับวัยของเขาแล้วถ้าหากพบว่าเด็กถูกคุกคามต้องรีบให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะสถานที่ที่มักจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มักจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ที่ไม่ห่างจากบ้านไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านเพื่อนบ้านญาติสถานที่เปลี่ยวถนนเปลี่ยวไม่งั้นเราก็ต้องคอยสังเกตเด็กมีรอยฟกช้ำตามร่างกายหรือเปล่ามีรอยแผลสดรอยแผลเป็นหลายแห่งในร่างกายหรือเด็กมีท่าทีหวาดกลัวตกใจง่ายรู้สึกไม่ปลอดภัยวิตกกังวลไม่ไว้ใจใครแม้แต่คนในบ้านหรือเด็กมักจะมีพฤติกรรมแยกตัวโดดเดี่ยวมีปัญหาในการเข้าสังคมหรือแม้แต่อยู่กับเพื่อนหรือเด็กบางคนก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายทำร้ายร่างกายตัวเองและผู้อื่นบ่อยครั้งมีอาการมือลอยขาดสติขาดสมาธิเศร้าหรือมีอาการซึมกลัวการกลับบ้านหรือมักจะหนีออกจากบ้านและเมื่อไปโรงเรียนก็ไม่ยอมกลับบ้านอาจจะหวาดกลัวบางคนในบ้านอย่างเห็นได้ชัดเด็กมักจะหลบหน้าหลบตาคนนั้นหรือหลบสายตาไม่ยอมเผชิญกับบุคคลที่เด็กกลัวหากพบลูกหลานเราเป็นอย่างนี้ต้องรีบเข้าช่วยเหลือทันทีอย่าปล่อยให้เด็กต้องเผชิญเพียงคนเดียว

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับท้องเสียปวดท้องเน้น
2: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิในร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีเข้าการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานศรินีนาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วพระพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกม

เดอะชาร์ตสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดป่ากล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมมิกาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรังสียาพรนรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทัญชนนท์สกฤตสินและคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.มูลนิธิศูนย์กลางอีกก้วนเต้าอนุตตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟ่งเอินมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
1: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,000

0: 800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ่สะดวกแก่นะคะแล้วก็ไม่สะดวกป่วยด้วยแต่วันนี้อาการเหมือนจะป่วยนะคะติดคอมากตั้งแต่เช้านะคะเหมือนเข็มจิ้มก็ลองกินฟ้าทลายโจรไป2ครั้งนะคะครั้งละ2เม็ดอาการเจ็บคอเบาบางลงแต่ว่าเสียงเริ่มหายไปนิดหนึ่งนะคะประมาณสัก 30% นะคะสวัสดีค่ะ20:15 มาแล้วนะคะไม่สะดวกแก่เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อายุ50กว่าเนาะบางท่านก็ไปตรวจสุขภาพทุกปีนะคะอาจจะได้มาได้กระดาษมาประมาณสักปึกนึงนะแล้วหมอบอกว่ายังไม่เป็นอะไรสบายใจกลับบ้านได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรหลังจากนั้นเนาะวันนี้ใครไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกป่วยมาคุยกันก็ได้นะคะหรือว่าห้ามไม่ได้เนาะเรื่องความแก่และความป่วยก็มาปรึกษาหมอเดี๋ยวคุณหมอจะตอบกลางอากาศให้ในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3นะคะ022481366บอกเบอร์ไว้เลยนะคะ022481366โทรมาตอนนี้เดี๋ยวน้องแป้งรอรับสายแล้วก็จะให้คุณหมอตอบคำถามให้ใน1ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะวันนี้กลับมาเจอกันค่ะในช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์วันที่5กรกฎาคม2569นะคะไปคุยเลยละกันค่ะกับคนนี้ไม่สะดวกแก่จริงๆยังแข็งแรงอยู่มากเลยนะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาท่านอดีตนะคะสำหรับรองอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับคุณพิวไรเดี๋ยวก่อนคราวที่แล้วเนี่ยผมขอแบ่งแต๋วจ๋าไว้อะไม่ได้เปิด
0: โอ้ยไม่สะดวกแก่แล้วคราวเนี้ยลืม
1: แล้วจำได้ผมจดไว้เนี่ยผมขอเพลงแต๋วจ๋าสาริกากิ่งทองอ่ะ
0: โอ้ยตายลืมเลยค่ะคุณหมอไม่เจอกัน
1: แ
0: ล้วที่เป็นลืมเลย
1: เรื่องของคืออะไรเนี่ยนะเก็บคอเนี่ยนะมันมีเทคนิคอันหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นวิชาการนะแล้วก
0: ็
1: ถ้าหมอคนไหนฟังอยู่ก็กรุณาทำอุดหูไว้แล้วกันอย่าไปต้องฟังครับเอาเบทาดีนน่ะที่มันยาไต่แผลนะคุณทิพย์เอาน้ำอุ่นๆสักประมาณครึ่งแก้วไม่ต้องครึ่งเลยแล้วก็หยดเบทาดีนไปสัก10หยดนะแล้วก็พอให้มันสีเหลืองๆพอเหลืองเลือดๆแล้วจากนั้นมาเนี่ยก็มาอมแล้วก็ลวกคอสักพักหนึ่ง
0: อย่าเกิน
1: ไม่ต้องเกินครับอมไว้สักพักใหญ่ๆแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็บ้วนน้ำต่างถ้าทำอย่างนี้นะเอาสักทุกชั่วโมงเลยนะภายใน 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นน่ะอาการเจ็บคอเนี่ยจะหายเลยเนี่ย
0: จะหายเลย
1: ครับ
0: ใส่10หยดพอ
1: ลองดูดิ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นน่ะหายเลย
0: หายเลยอมแล้วบ้วนทิ้งไป
1: ครับแล้วก็บ้วนทิ้งไม่ต้องเกินนะถามว่าที่จริงแล้วก็เขียนไว้บอกห้ามกินนะแต่ที่จริงแล้วเบซาดีนเนี่ยมันในต่างประเทศเนี่ยมันมีสูตรน้ำยากลั่วคอก็มีนะน้ำยาพวกน
0: ั
1: ้นแต่ในเมืองไทยไม่มีขายครับ
0: ไม่มีขายสูตรนี
1: ้ผมอันนี้ผม
0: ล้างแผล
1: คิดขึ้นมาเองเพื่อที่บอกว่า
0: ไอ้
1: ทำไมล่ะเราก็เ
0: อ
1: าคอแล้วเราก็บ้วนทิ้งไปแล้วเราก็บ้วนน้ำอีก
0: ค
1: ือ
0: ถ้าพ
1: ู
0: ดง่ายๆมันจะไปฆ่าเชื้อในคอใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับผมครับเราต้องการที่จะฆ่าเชื้อไอ้เบตาดีนมันฆ่าทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสด้วยเพราะฉะนั้นคนไหนเป็นต่อมน้ำเสียอักเสบเนี่ยยิ่งเป็นหนองๆ นะผมบ้วนเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคนงานเนี่ยมาถึงปุ๊บผมมองซ้ายมองขวามันไม่มียาเลยทุกอย่างผมก็บอกเอาอย่างนี้เลยนะไปเอาน้ำมานะแล้วก็หยดยาให้แล้วก็บอกเนี่ยนะผมก็เอาน้ำใส่ขวดมาแล้วก็หยดให้เขาแล้วก็บอกเนี่ยอมแล้วอมแล้วกลัวขอไว้สักพักหนึ่งแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็บ้วนน้ำเปล่าอีกนะแล้วไม่ต้องเกินครับแล้วมันเป็นเรื่องของคอบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกนะครับใช่ไหมครับ
0: ตอน
1: เช้าเนี่ยพอกลางวันเท่านั้นนะครับเขาก็หายนะครับลองทำดู
0: เด
1: ี๋
0: ยวลองทำดู
1: โอเคเลยครับ
0: นะคะว่าน่าจะมีอยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ค้นนะเพราะว่าเพิ่งย้ายบ้านเดี๋ยวลองดูว่าจะมีเบตาดีนอยู่ไหมแต่น่าจะมีนะสัก10หยดนะคะเนี่ยหยดมันเริ่มหายแล้วก็เจ็บคอที่น่าจะติดจากหลานค่ะคุณหมอเพราะว่าเด็กเขาเป็นประจำเขาไปโรงเรียนแล้วก็นั่นแหละเขาไปโรงเรียนแล้วก็ติดมา
1: ผมยังต้องใส่แมสเลยครับผมทุกวันเนี่ยผมก็ยังใส่แมสอยู่นะผมไปไหนครับผมใส่แมสผมกลัวผมไม่อยากป่วยอ่ะนะครับ
0: ค่ะต้องใส่แมสอันนี้ดีที่สุดถูกที่สุดแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ครับ
0: นะคะพูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่นะคะสำหรับเปิดเพลงไม่สะดวกแก่เนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งแกบอกว่าไปเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนๆ นะคะเป็นรุ่นตำรวจยุคเก่าอ่ะก็อายุประมาณ70กว่ากันแล้วนะคะแกบอกว่าในบรรดาเพื่อนๆอ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแก่ที่สุดในรุ่นฟันก็เหลือน้อยแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคต้องเจอหมอบ่อยอันเนี้ยจะต้องปีหน้าก็ไม่อยากจะไปอยากจะขอความเห็นคุณหมอว่าเรา มีความคิดแบบนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีหรือว่ามันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจไปอะคะคุณหมอ
1: ไม่ดีครับมันเป็นการสูญเสียความมั่นใจและจริงๆนะครับถ้าฟังผมให้ดีๆนะก็ลองตั้งใจฟังนิดนึงนะครับเราสามารถอายุของคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคืออายุตามปฏิทินกับอายุของร่างกายผมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยนะครับมีบางคนนะมาถึงปุ๊บบอกเฮ้ยมึงมาหรือเตี่ยมึงมาเนี่ยแก่มากเลยอะนะครับ
0: เพื่อนก็คุยได้นะ
1: จำไม่ได้เลยต้องนึกภาพเหรอต้องบอกชื่ออะไรซึ่งบอกอ๋อจำได้ละนะครับก็คือเขาแก่มากเลยเรามีอายุอยู่สองอย่างคืออายุตามปฏิทินก็คือหมายความว่าเราเกิดพ.ศ.อะไรเราก็นับไปเรื่อยๆเลยนะผมก็จะครบ72เดี๋ยว17สิงหานี้คมที่จะถึงเนี่ยก็72เต็มบริบูรณ์นะแล้วก็อายุอีกอันนึงก็คืออายุของร่างกายอายุของร่างกายผมอาจจะสักน่าจะสัก60อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันอายุของร่างกายถ้ามันช้ากว่าอายุของปฏิทินเราก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นานถ้าอายุของร่างกายเนี่ยมันล้ำหน้าปฏิทินไปคือเราก็จะแก่เกินวัยทีนี้มีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยลดอายุของร่างกายของเราได้เนี่ยลองทำอย่างนี้นะครับอันดับแรกคือจัดการเรื่องอาหารการกินก่อนนะต่อไปนี้นะถ้าท่านกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่นะยังไงก็แก่เพื่อนผมเนี่ยพี่สาวผมก็ไปด้วยกันนะเขาก็กินเหล้าสูบบุหรี่เล่นไพ่เขาเป็นโสดเขาไม่มีครอบครัวนะแต่พี่สาวบอกวัดเพื่อนวัดอ่ะทำไมหน้าเขาเนี่ยมันยับเหมือนกับเอากระดาษมาพยุ้มพยุ้มพยุ้มแล้วพี่ออกมาจริงอ่ะหน้าเนี่ยเขายับเหมือนกับเรากระดาษมากำแล้วก็คลี่กระดาษออกมาจริงอ่ะ
0: ยับมากค่ะก็คือผ่านการดื่มมาอย่างหนักเนี่ยค่ะ
1: กินเหล้าทุกวันสูบบุหรี่วันไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เล่นไพ่อดนอนอะไรเงี้ยนะตอนก่อนก็ถ่ายไปแล้วนะครับล้มไปหัวฟาดพื้นไปแล้วก็ในสุดก็เข้าใจว่าคงมีเลือดออกในสมองแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมนะก็เลยเสียชีวิตไปนะครับทีนี้เรามีวิธีการอันหนึ่งที่เราจะสามารถลดอายุร่างกายของเราได้นะโดยการหลอกมันนะครับท่านต้องจัดการเรื่องอาหารการกินก่อนนะอาหารอะไรที่มันเป็นที่ถูกสุขลักษณะเช่นกินผักผลไม้ของเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าการยาอายุวัฒนะที่ชะลอความชราได้ดีมากดีที่สุดคือลูกหม่อนถ้าท่านปลูกหม่อนไว้นะท่านก็เก็บกินวันหนึ่ง 4-5 ลูก 5 ลูกกินไปเรื่อยๆ
0: ไม่ต้องเยอะ
1: ไม่ต้องเยอะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นทับทิมมังคุดทุเรียนผลไม้ทุกอย่างมะม่วงเป็น
0: กินได้หมด
1: เป็นสารชะลอความชราได้ทั้งหมดเลยนะนะครับท่านก็กินผลไม้กินผักผลไม้ผักก็ขอให้เป็นผักที่มันปลอดสารพิษหน่อยนะกินอาหารที่เป็นมีโปรตีนมากขึ้นจากนั้นก็จัดโปรแกรมในการออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีสองลักษณะนะหนึ่งคือเมนเทนแนนซ์ก็คือออกกำลังกายแบบธรรมดาไม่หนักนักนะทุกวันเป็นประจำจะเป็นเช้าหรือเป็นเย็นก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะบางคนก็ออกเช้าเย็นเลยนะก็แต่อย่าให้หนักเกินไปไม่ดีบางคนโลภมากนึกว่าอยากจะให้มันแข็งแรงมากๆออกกำลังกายให้หนักๆไปเลยปรากฏว่าทำไปทำมาร่างกายยิ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นออกกำลังกายแบบเบาๆเนี่ยนะทุกวันผมเนี่ยธรรมดาผมทำอยู่ทุกวันละเนี่ยเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จปุ๊บผมก็จะยกเวทก่อนที่ผมจะนอนนะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยนะนานๆสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็ได้นะนอนช่วงที่ท่าน พร้อมร่างกายท่านแล้วโอ้ตอนนี้เราแรงมันแข็งแรงดีเนาะท่านก็ออกกำลังกายแบบเฮฟวี่แบบหนักๆให้สุดๆไปเลยถ้าผมเนี่ยผมก็จะขี่จักรยานสัก100กิโลอย่างเงี้ยถ้าขี่จักรยาน100กิโลอยู่ก็แสดงว่าผมเนี่ยเป็นการเฮฟวี่เอ็กซ์เซอร์ไซส์คือออกกำลังกายแบบหนักๆร่างกายมันจะผลิตสารสเตียรอยด์แล้วก็ผลิตเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายออกมาแล้วก็จะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยแล้วกรดฮอร์โมนอีกมันจะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมันทำให้ยาวเขาวัยมันจะทำให้เราเนี่ยลดอายุร่างกายของเราได้เนี่ยแล้วท่านก็ดูแลร่างกายของท่านหน่อยนะตัดผมตัดเผาให้มันไม่ใช่หนวดเขาลุงลังไม่โกนหนวดเลยอ่ะผมก็ขาวโพลนไปหมดท่านก็ตัดผมให้สั้นๆสิท่านจะเอาอย่าย้อมผมเองนะเอาอะไรที่ทาผมให้มันแลให้มันผมตัดผมสั้นๆไม่ใช่อะไรหรอกนะ
0: มันมีที่ทาผมชั่วคราวตัดใช้ได้นะคะ
1: อันนั้นอ่ะดีกว่าดีกว่าย้อม
0: ดีกว่าไปย้อมสารเคมี
1: แล้วก็อย่างคือตัดผมสั้นๆเนี่ยมันจะแลดูเราเนี่ยเปล่งปลั่งแล้วก็สมบูรณ์นะครับผมก็ใช้วิธีการเนี่ยผมไถแบตเตอรี่สกินเฮดเบอร์2ไถเองเลยนะไม่ได้เสียตังค่าสมบูรณ์มาเป็น10ปีแล้วใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าไปหมดไป 5-6 อันแล้วนะครับถ้าท่านทำ
0: เอง
1: นะท่านจะทำให้ลดไวลงไปได้แล้วเดี๋ยวไปดูเถอะครับเพื่อนๆจะบอกว่าพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมลงขึ้นมาเลยนะ
0: เนาะจะลดโอ้โหกันเลยนะคะเพราะฉะนั้น
1: ขอให้มีกล้าม
0: ต้องไปปีหน้าคุณลุงต้องไปใช่ไหมคะต้องไป
1: ต้องไป
0: เรียนรุ่น
1: ต้องไปแล้วก็ทำให้มีกล้ามเนื้อหน่อยเล่นกล้ามหน่อยเล่นกล้ามเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยแก่ช้าลงการยกน้ำหนักผู้ชายเนี่ยถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยจะทำให้แก่ช้านะครับโอเคนะ
0: ค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ให้กำลังใจนะคะคุณโยธาค่ะอายุ62ปีนะคะบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกปวดซี่โครงเจ็บซี่โครงค่ะไม่ทราบอันตรายแบบอันตรายไหมแล้วก็สัญญาณเตือนโรคอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ซี่โครงเนี่ยมันมีสองข้างนะซี่โครงซ้ายซี่โครงขวา
0: เจ็บไม่ได้บอกซ้ายหรือขวาตื่นเช้าขึ้นมาเจ็บซี่โครง
1: ขวาเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการเจ็บที่ตับเนี่ยเพราะนั้นท่านอาจจะต้องไปดูแล้วว่าท่านมีปัญหาอะไรเช่นบางคนนะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยท่านอาจจะเจ็บชายโครงขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านเจ็บทั้งสองข้างเลยนะก็อาจจะเป็นเช่นว่าในช่วงไหนท่านไอมากๆเนี่ยการไอคือการเกร็งกล้ามท้องพอเกร็งกล้ามท้องปุ๊บเนี่ยมันก็เจ็บกล้ามท้องบางคนนะไอจนกระทั่งแบบหัวเราะก็ไม่ได้หัวเราะก็เจ็บหรือบางคนเป็นเช่นซิทอัพอย่างเงี้ยนะออกกำลังกายแบบอยากจะแข็งแรงเร็วๆอยากจะมีซิกแพคเหมือนคนอื่นๆแบบเอาเลยนะทีเดียวเอามัน100ครั้งอย่างเงี้ยนะพอ100ครั้งเสร็จลุกไม่ขึ้นแล้วทีนี้ขยับตัวก็เจ็บทำอะไรก็เจ็บนะครับ
0: อ
1: ันนั้นเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบแต่การที่จะบอกได้ว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือเกิดจากตับอักเสบหรือจะเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหรือเกิดจากอย่างอะไรเนี่ยผมว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าท่านดูท่านเองไม่แต่ถ้าเจ็บโดยการเกร็งถ้าเกิดเราเกร็งตัวลุกขึ้นมาจากนอนอยู่แล้วจะลุกขึ้นมานั่งเนี่ยแล้วเราเจ็บอันนั้นส่วนใหญ่จะเจ็บเกิดจากกล้ามเนื้อหรือถ้าบางคนเนี่ยซี่โครงดอกก็มีนะเช่นล้มไปแล้วไปกระแทกโดนขอบโต๊ะอย่างเงี้ยบางทีซี่โครงมันร้าวอ่ะนะอันนั้นก็มีวิธีการตรวจคือสมมติว่ามันเจ็บตรงไหนนะเราเอาปากการระบาดไว้ตรงนั้นนะตรงเนี้ยเจ็บนะแต่พอเราไปกดซี่โครงตรงอื่นอ่ะมันก็มาเจ็บไอ้ตรงที่เรากากระบาดไว้เนี่ยอันนั้นอ่ะเดาได้เลยว่าจะมีซี่โครงมันร้าวหรือมันดอกนะครับอันนั้นก็ต้องไปหาหมอเถอะเข้าหมอเขาจะเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ดูว่ามันดอกแค่ไหนหรือว่ามันดอกเสร็จแล้วมันเกิดมีกระดูกมันไปทิ่มโดนแล้วมีเลือดออกเข้าไปในปอดมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกทีนึงคนขี่จักรยานแล้วก็ล้มเนี่ยจะเจอพบบ่อยมากเลยก็คือซี่โครงดอกซี่โครงร้าวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขี่จักรยานล้มไปเอ็กซเรย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอาจารย์ไม่เอ่ยชื่อนะแล้วเขาเป็นเพื่อนกับภรรยาผมอ่ะเอาเป็นแขนเขาบอกทำไมมันไม่หายสักทีอ่ะบอกเอ็งแขนช่วยดูให้หน่อยเขาเป็นเพื่อนกันเรียนมันรุ่นเดียวกันพอเอ็กซเรย์มาถึงปุ๊บซี่โครงดอก3ซี่ไม่ใช่ซี่เดียวไอ้หมอคนที่ดูอ่ะเขาดูไม่ละเอียดอ่ะ นะครับก็กว่าจะหายก็ต้องนานนะครับแต่หายแล้วก็หายเป็นปกติไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เป็นพยาธิสภาพที่เรื้อรังเราคิดว่าถ้าเจ็บโดยการที่เกร็งและเจ็บเนี่ยก็จะมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อท่านก็เอายาหม่องทาก็ได้หรือจะไปซื้อครีมที่มันลงท้ายด้วยคำว่าเจลมาทาตรงที่เจ็บก็ได้ครับจะช่วยทำให้อาการเจ็บกล้ามเนื้อตรงนั้นหายเร็วขึ้นแต่ถ้ามันเอามือกดเข้าไปถึงเจ็บอย่างเงี้ยนะต้องไปหาหมอดีกว่าเพื่อความแน่ใจอาจจะต้องตรวจที่ข้างเครื่องอัลตราซาวด์หรือว่ามีปัญหาอะไรในช่องท้องของท่านหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: โอ้จ้าเป็นไปได้เกี่ยวกับการนอนไหมคะ
1: นอนผิดนอน
0: นอนผ
1: ิ
0: ดท่าน
1: อน
0: อะไรอย่างเง
1: ี้ยไม่มีอ่ะ
0: ค่ะ
1: นอนนั่งทำให้เจ็บไขข้อเนี่ยไม่มีอ่ะ
0: ไม่มีนะคะ
1: ท่านนอนไปครับขาของภรรยาของด้านอะไรอย่างเงี้ยดูโดนภรรยาถีบอะไรเงี้ยก็อาจจะเจ็บได้
0: ค่ะอาจจะไม่รู้ตัวนะคะ
1: ที่นอนธรรมดาไม่มีหรอกครับนอนไปแล้วทำให้เจ็บไขโครงอ่ะไม่มีนะครับ
0: อืมค่ะคุณกุ้งจากจังหวัดหนองคายค่ะมีติ่งเนื้อตามลำตัวตามหน้าอกและลำคอดึงทิ้งแล้วก็งอกมาใหม่อีกไม่ทราบเป็นอะไรไหมมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
1: ก็ติ่งเนื้อเป็นติ่งเนื้อใหญ่ๆเลยนะมันมีโรคอยู่โรคหนึ่งที่เราวอนเรกกิ้งทาวเซนซินโดมมันเป็นโรคที่เกิดจากเนื้องอกของปลายของประสาทถ้าเป็นตุ่มใหญ่ๆหน่อยนะเอาคำว่าใหญ่ๆหน่อยครับคืออาจจะสักประมาณตึ้งของนิ้วก้อยอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นตุ่มถึงขนาดนั้นอ่ะก็เป็นเยอะๆเลยนะอันนั้นจะเป็นโรคที่ถูกบ้านเนี่ยเป็นเนื้องอกของปลายเส้นประสาทนะครับแต่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายไม่ใช่มะเร็งไม่อันตรายอะไรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอายุไม่รู้อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยการที่มีตุ่มๆแล้วเป็นเหมือนกับติ่งเนื้อขึ้นมาแล้วก็เล็กๆนะยิ่งโดยเฉพาะตรงคอเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นคนที่ตามวัยนะคนบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแล้วก็วิธีการรักษาก็คือตัดออกเมื่อตัดออกเนี่ยหมอเขาก็มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็บางทีเขาก็มีเครื่องเอาฉีดยาจานิดนึงเข้าไปแล้วไม่ฉีดยาจาเขาใช้วิธีการพ่นยาให้มันชาแล้วก็ใช้ไฟฟ้าจี้ปุ๊บแค่นี้ก็เสร็จละแต่โรงพยาบาลชุมชนอาจจะไม่มีแต่ถ้าจะไปคลินิกพวกเสริมสวยพวกคลินิกศัลยกรรมตกแต่งอย่างนั้นก็จะเสียตังค์เยอะถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลชุมชนนะก็จะฉีดยาชาเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตัดออกถ้ามันหรือบางทีเขาใช้วิธีการใช้เครื่องจี้ออกอันนั้นก็จะไม่ต้องเย็บนะครับถ้าไม่ตุ่มไม่ใหญ่นักนะแต่ถ้าตุ่มมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยฐานมันใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องเย็บเพื่อไม่งั้นเลือดมันจะออกมีวิธีการอย่างเดียวคือตัดออกแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันตุ่มมันเล็กนะผมขอแนะนำนะครับว่าท่านลองเอาจะเป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนูที่เป็นแบบบางๆอ่ะที่มันมีความหยาบหน่อยนะไม่ใช่นุ่มๆนะเวลาท่านอาบน้ำท่านก็ฟอกสบู่แล้วท่านก็เอาไอ้ผ้าชุดขนหนูหรือผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยถูให้มันแรงๆหน่อยมันก็จะหลุดไปแล้วก็ถ้าท่านอยากจะแต้มติ่งเนื้อของท่านเอากระดาษมาจดเลยนะผมจะพูดทีเดียวนะน้ำปูนใสครับปูนกินหมากนะปูนกินหมากอ่ะเอาปูนกินหมากเลยก็ได้นะที่มันสีแดงๆอ่ะที่เขาเวลาเขาป้ายปูป้ายอะไรที่ใบปูบ้างใบปูกินหมากอ่ะแล้วก็มาสักนิ้วหัวแม่มืออันนึงอ่ะอาหารขวดใสๆมาขวดนึงแล้วก็ใส่น้ำให้มันมีน้ำหน่อยแล้วจากนั้นมาก็เอาผงฟูใส่เข้าไปแล้วก็กวนให้มันเข้ากันนะให้มันเป็นเหมือนกับเป็นครีมเหมือนกับยาสีฟันอ่ะแล้วท่านก็เก็บไว้แล้วจากนั้นท่านก็เอาไม้จิ้มฟันอ่ะเอาไม้จิ้มฟันดีกว่านะดีกว่าที่จะเอาคอตตอนบัดเอาไม้จิ้มฟันมาแล้วก็มาเคลียเอาปูนน้ำปูนใสเอาปูนกินหมากเนี่ยกับผงฟูเนี่ยนะครับแล้วก็มาแต้มในตรงติ่งเนื้อของท่านเนี่ยมันกัดมันแสบนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะนั้น ท่านแต้มดีๆให้คนอื่นแต้มดีกว่าถ้าท่านแต้มเองเดี๋ยวท่านแต้มไปโดนเนื้อธรรมดาแล้วมันก็จะกัดจะแสบมากเลยอ่ะครั้งที่หนึ่งอาจจะไม่แสบแต่ครั้งที่สองเนี่ยจะแสบมากแล้วมันก็จะหลุดออกไปได้แต่ถ้าเป็นตุ่มใหญ่ๆถ้าแต้มเยอะๆก็มันก็จะแสบมากแล้วก็ผลเสียอีกอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็คือเวลาพวกเนี้ยเวลาเราแต้มเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีตุ่มมันหลุดไปแล้วมันจะเปลี่ยนกลายเป็นเรียกว่าคีลอยคีลอยก็คือแผลเป็นที่มันนูนขึ้นมา
0: อืม
1: มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้สูงแผลมันก็ระวังถ้าเกิดถ้าท่านมีเป็นแผลที่ไรนะจะเป็นตุ่มเป็นแผลเป็นที่มันเป็นก้อนนูนขึ้นมาเนี่ยท่านก็เลือกเอาระวังการที่จะเป็นแผลเป็นนูนๆกับเป็นติ่งเนื้อใสๆที่ท่านเลือกเอาแล้วกันว่าท่านจะเอาอันไหนแต่จะไม่เอาทั้งสองอย่างเลยเนี่ยก็จะยากหน่อยนะเอาเป็นว่าถ้าไปหาหมอก่อนดีกว่าดีนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะทำรักษาเองก็ทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยเอาปูกินหมากกับไอ้ผงฟูอ่ะนะใส่เข้าไปแล้วกวนๆกันสัดส่วนไม่จะไม่พอให้เรารู้สึกอะว่ามันเป็นเหมือนยาสีฟันที่มันแล้วเราก็เอาขวดแก้วเล็กๆอะติดฝาไว้เอาไว้ใช้ต่อได้นะครับไปได้นานเลยล่ะ
0: ค่ะได้ค่ะป้าหมูค่ะที่ถามให้สามีอายุ66ปีค่ะไปทำบอลลูนมา2เส้นประมาณเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้มีอาการเหนื่อยนอนอยู่ก็เหนื่อยเนี่ยควรจะพาไปพบแพทย์ไหมอาการอย่างอื่นไม่มีแน่นหน้าอกอะไรก็ไม่มีค่ะคุณหมอค่ะ
1: ควรจะต้องพาไปพบแพทย์ครับเพราะว่าการที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยนั่งเหนื่อยเนี่ยตามที่หัวใจของคนเราเนี่ยนะมันจะมีอยู่อันหนึ่งก็คือหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจมันตีบหรือมันจะมันอุดตันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าสมมติว่ามันอุดตันใหม่ๆเนี่ยมันอันดับแรกที่เราจะพบก็คือเราเจ็บหน้าอกหรือบางทีไม่เจ็บหรอกเจ็บที่ขากรรไกรทางด้านซ้ายเจ็บหูซ้ายปวดฟันกรามทางด้านซ้ายเจ็บหัวไหล่ซ้ายอะไรเงี้ยคือซ้ายตลอดอะนะ

0: ายผ่านสมองข้างขวาจะไม่ใช่หัวใจนะนั่นคือเป็นเริ่มต้นแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มเหนื่อยหรือว่านอนราบไม่ได้ทำอะไรนิดนึงก็เหนื่อยอันนั้นน่ะแสดงถึงว่าการทำงานของหัวใจในการที่จะสูบฉีดเลือดเนี่ยเริ่มเสียละแสดงว่าเนื้อของหัวใจเนี่ยท่านเนี่ยถูกทำลายไปมากละต้องพาไปพบแพทย์โรคหัวใจที่ท่านเคยรักษาอยู่แล้วเนี่ยไปตรวจนะอันตรายสูงมากมากไมยาบกหลายๆตัวนะครับ
1: รีบไปเลยนะคะ
0: ความเสี่ยงสูงละนะครับ
1: ค่ะเริ่มเหนื่อยนะคะนอนก็เหนื่อยเนี่ยก็มีความเสี่ยงแล้วนะคะ
0: คร
1: ับคุณสุนันทานี่ถามให้สามีเหมือนกันสามีอายุ67ปีนะคะมีอาการถ่ายยากเป็นมานานแล้วประมาณโอ้ 5-6 วันจะถ่ายทีนะคะถ่ายออกมาทีนึงก็เป็นเม็ดเล็กๆปกติเป็นคนไม่ค่อยดื่มน้ำอยู่แล้วไม่กินผักไม่ทราบนี้ถือว่าต้องไปทำอะไรคะคุณหมอผิดปกติหรือเปล่าแกถามอย่างนี้ค่ะ
0: ไม่ดื่มน้ำค่ะต้องถ้าเป็นเด็กอะโดนไม่เลียวแล้วเนี่ยไม่กินผักอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้ไงแล้วอายุ67ปีไม่กินผัก
1: คุณสุนันทาก็เนี่ยโดนไม่เลียวเลยค่ะ
0: โดนไม่เลียวแล้วถ้าเป็นเด็กอะโดนไม่เลียวแล้วถ้าเป็นลูกผมเนี่ยโดนแน่นอน
1: ค่ะ 5-6 วันถ่ายที
0: นะครับ
1: ไม่ดื่มน้ำไม่ทานผักค่ะ
0: แล้วอย่างเงี้ยนะครับร่างกายมันก็ลำไส้คนเราเนี่ยมันจะดูดน้ำออกไปจากอุจจาระนะพอดูดไปมากๆมากปุ๊บอะอุจจาระมันก็เหมือนแข็งอะมันก็ถ่ายยากแล้วอยู่ในช่องท้อง 5-6 วันเนี่ยผิดปกติมากเลยนะมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เพราะนั้นท่านต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านแล้วนะบอกได้ครับว่าผิดปกติไม่ผิดปกติคือพฤติกรรมผิดปกติตื่นเช้ามาเนี่ยเอาน้ำอุ่นๆนะแก้วใหญ่ๆเลยนะแก้วเป็นเหยือกก็ได้นะกินเข้าไปเลยคือนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมียาระบายที่มันเป็นยาระบายที่ช่วยทำให้เขาประกาศขายกันเยอะแยะหมดเลยอ่ะท่านจะดูแล้วกันนะผมไม่อยากโฆษณาให้เขาอ่ะนะแต่เป็นยาระบายซึ่งมันช่วยทำให้อุจจาระเนี่ยมันเหลวมันนุ่มขึ้นท่านก็ถ่ายได้สะดวกขึ้นหรือไม่ท่านก็กินกล้วยน้ำว้าสุกๆอ่ะสัก3ปูลูกนึงนะกับพร้อมกับน้ำอุ่นๆเหยือกนึงอ่ะให้สักแก้วใหญ่ๆแก้วนึงอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บยังไม่ต้องแปรงฟันเลยนะกินกล้วยน้ำว้า3ลูกแล้วก็กินน้ำเข้าไปเลยนะแล้วก็จากนั้นมาถ้ากินไม่กินผักดิบไม่ได้ก็กินผักต้มก็ได้นะ
1: ผักต้มผักลวกได้หมด
0: คุณไข่ต้มผักคะน้าผักเนี่ยเอามาต้มมันก็จะกินได้ง่ายอ่ะนะครับทำให้กินถ้าท่านไม่มีไฟเบอร์ไฟเบอร์มันคือที่เป็นส่วนประกอบในผักพืชผักพวกนี้มันจะคือเป็นตัวที่ทำให้อุจจาระเนี่ยมันเหลวมันนิ่มนุ่มขึ้นแล้วก็จะถ่ายสบายสะดวกขึ้นถ้าท่านกินแต่คาร์โบไฮเดรตมันจะดูดซึมไปหมดเลยหรือกินแต่โปรตีนเหมือนกันมันก็จะดูดซึมไปหมดเพราะนั้นก็จะไม่มีกากอาหารพอไม่มีกากอาหารอุจจาระมันก็จะแข็งตัวพอมันถูกดูดน้ำออกไปยิ่งกินน้ำน้อยก็ยิ่งทำให้ท้องผูกแล้วก็บอกได้ครับว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าท่านเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่แล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะทรมานมากมากมากไม่รู้จะบอกไงนะครับว่าตอนนี้มันเป็นอันดับ4ของคนไทยแล้วนั่นนะมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่
0: เราต้องเปลี่ยนอันดับแรกคือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอันดับที่สองคือดื่มน้ำตอนเช้ากับกล้วยน้ำว้าหรือไม่ท่านก็ต้องไปหาไอ้ยาระบายที่เขาขายกันอ่ะขายในดาราเยอะแยะนะ
1: ช่วยได้
0: ขายในทีวีเลยอ่ะก็ยอมเสียตังค์อีกสักหน่อยนึงอ่ะนะครับท่านต้องกินยาระบายแล้วปล่อยให้ 5-6 วันถ่ายทีนึงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วผิดปกติมากนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวท่านจะบอกว่ารู้อย่างนี้ก็ทำดูแลซะก็ดีอ่ะมันจะรู้ช้าไป
1: เสียดายใช่ค่ะเดี๋ยวช้าไปปิดท้ายนิดนึงนะคะก่อนจะพักคุณพี่สุมาลาบอกว่าคุณยายอายุ71ปีที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะคะจะบอกว่าตื่นขึ้นมาจะมีอาการผีอำทุกวันจะนอนไม่หลับผีอำ

0: วันจนนอนไม่หลับไม่ทราบว่าจะต้องแก้ยังไงแบบไหนให้คุณหมอได้ทำเรื่องผีอำหน่อยค่ะ
1: 71นี่ปีนี้เป็นคุณยายเหรอ
0: คุณยาย
1: ครับผมคุณยายเป็นอะไรครับผมเหมือนกับคุณทวดแล้วนะนะครับแล้วผมเขาจะเดี๋ยวครบ72ปีอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับเอางี้
0: ตา
1: ที่อัมนะมันเป็นเรื่องของการที่ระบบประสาทในร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีทีนี้เกิดมาจากอะไรนะส่วนใหญ่นะมันเกิดจากการขาดเกลือแร่เนี่ยช่วงเนี้ยอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเนี่ยบ้านผมเนาะพอไม่ฝนไม่ตกก็ร้อนมากพอฝนตกมาก็โอเคเย็นเย็นหน่อยนะครับพอเราร้อนเนี่ยร่างกายเราจะเสียเหงื่อออกมาในเหงื่อเนี่ยมันจะมีเกลือออกมาด้วยเกลือเค็มๆเลยล่ะเกลือแกงที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นลองให้กินพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ดูหน่อยสินะครับจะทำให้อาการผีอำน้อยลงแล้วกินวิตามินบำรุงเลือดท้องก่อนนอนสักเม็ดนึงแล้วก็จากนั้นก็กินใบแปะกล้วยสัก2แคปซูลนะครับแบบประกอบแบบไม่สกัดนะท่านอย่าไปซื้อไอ้ยี่ห้อที่มันโฆษณาขอไปเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมแต่แอนตี้เขานะซื้อคนหนึ่งอ่ะมันตกละเม็ดหนึ่งบาทหนึ่งบาทสลึงหนึ่งอ่ะนะครับถ้าไปซื้ออย่างนั้นนะแพงเปล่าๆนะนะครับลองกินดูจะช่วยทำให้ระบบประสาทดีขึ้นอาการผีอำก็จะน้อยลงแล้วก็กินวิตามินเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบภูมิประสาทของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กินเครื่องดื่มเกลือแร่หน่อยซื้อใส่ไว้ในตู้เย็นที่บ้านเนี่ยบอกว่าตอนนอนแต่กินสักครึ่งขวดก็ได้นะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินอีกครึ่งขวดนะเราทำงี้ดูสิแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแต่ไม่ใช่คุณยายนะยังอายุ71ปีเนี่ยถ้าดูแลตัวเองให้ดีๆเนี่ยยังสามารถฟื้นตัวเองให้แข็งแรงได้นะผมดูคนที่ชมเราผู้สูงอายุน่ะอายุมากสุด94ปีอ่ะยังขี่จักรยานอยู่เลยอ่ะนะครับแล้วก็80กว่าทั้งนั้นอ่ะหัวล้อกันร้องเพลงกันเต้นออกกำลังกายกันสนุกสนานอย่าอยู่เฉยๆยิ่งนอนมากๆก็จะกลายเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอไปเรื่อยๆนะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็มาดูแลตัวเองไม่มีใครช่วยได้หรอกครับยาดีที่สุดก็คือหมอเก่งที่สุดก็คือตัวเราเองครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเหมือนคุณสุนันทาที่ท้องผูกเนี่ยเหมือนกันนะมันโลกจากพฤติกรรมของตนเองไม่ใช่โลกจากอะไรก็ไม่รู้นะโลกจากโชคชะตาผีสางเทวทาอะไรไม่ใช่อะโลกจากพฤติกรรมของตัวเองนะจงแก้ที่ลุงพิธีกรรมของตัวเองก่อนโอเคครับ
0: นะคะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ022481366ค่ะ
1: แล้วครั้งหน้าเนี่ยเป็นอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับวันที่12นี่นะคุณดิวไรบอกผมมา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิวิไลสมทรง
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์

0: ถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะมีคำถามอยู่นะคะอีก 2-3 ท่านค่ะคุณหมอคะคุณสุจากสงขลาอายุ52นะคะขณะนี้มีอาการภูมิแพ้ลงคอเป็นมานานแล้วนะคะบอกว่าเพิ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงโควิดมีทางรักษาหายไหมพอเจอฝุ่นเจอหมอกเจอควันรถก็จะมีอาการแล้วค่ะคุณหมอคะ
5: ภูมิแพ้ลงคอผมไม่เข้าใจหรอกนะว่ามันหมายถึงอะไรเอาเป็นว่า
4: คันคอ
5: หรือว่าเจ็บคอหรือว่าน้ำมูกไหลหรือว่ามีเสมหะนะครับจะมาบอกเลยว่าภูมิแพ้ลงคอใครวินิจฉัยโรคอย่างนี้นะผมว่าเป็นคน
4: ปาก
5: เข้าใจผิดอาจจะเป็นว่าระคายคอระคายคออยู่เรื่อย
4: ระคายเคือง
5: ภ
4: ูมิแพ้ลงคอ
5: คุณจุไรบอกว่าคราวหน้าวันที่12กอคอนะก็คืออาทิตย์หน้านะ
4: ไม่ใช่ค่ะนะใช่อาทิตย์นู้นค่ะ19ค่ะคุณหมอโทษทีค่ะขออภัย
5: ผม
4: ได้ค่ะ19
5: ส่งมาทางเมสเสจให้ผมอ่ะเป็น12นะครับ19นะ
4: เบลอมากเบลอมากค่ะคุณหมอขออภัยค่ะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ค่ะภูมิแพ้ลงคอเดี๋ยวเราค่อยแก้กันก็ได้ค่ะคุณหมอ
5: ไม่ใช่ภูมิแพ้ลงคออะไรนะ
4: มันไม่มีโรคนี้เหรอคะคุณหมอ
5: ไม่มี
4: ลงคอ
5: ภูมิแพ้ลงคอไม่มีหรอกก็คืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ก็คือหมายความว่าอยู่บ้านอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีฝุ่นละอองเยอะและอีกอย่างนึงมุ้งลวดท่านลองไปดูนะครับว่าถ้าท่านไปเอาแป้งมาปัดมุ้งลวดเนี่ยฝุ่นมันก็จะฟุ้งเลยนะถ้าท่านจะทำความสะอาดมุ้งลวดเนี่ยท่านเอาผ้าชุบน้ำผ้าขนหนูจริงก็ดีนะแล้วก็ชุ่มๆหน่อยแล้วก็เช็ดจะถอดมาล้างมันก็ถอดยากถอดแล้วมันใส่ยากอ่ะผมยังไม่กล้าถอดเลยถอดที่ไรแล้วใส่ไม่ได้ทุกสีต้องตามจ้างทุกสีแล้วมันก็จะเสียด้วยเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็พื้นก็เหมือนกันนะครับใช้ชุบน้ำเอาผ้าถูเอาชุบน้ำเช็ดเอาฝุ่นจะได้ไม่พุ่งกระจายแล้วก็แอร์ช่องแอร์ฟิลเตอร์แอร์เนี่ยท่านต้องเอามาล้างบ่อยๆแล้วก็ล้างแอร์บ่อยๆหน่อยแล้วอีกอย่างนึงครับว่าแอร์เนี่ยเวลานอนเนี่ยท่านถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าเป่าให้มันตรงตัวให้มันสายบ้างนะครับถ้าเป่าตรงๆตัวบงๆบางคนบอกว่าไม่งั้นมันไม่เย็นมันเย็นช้าอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป่าตรงตัวนานๆเนี่ยนะมันอากาศของแอร์เนี่ยมันจะแห้งเพราะนั้นคอท่านก็จะเกิดระคายคอตื่นเช้ามาก็จะกลายเป็นเจ็บคอมีเสมหะอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าท่านควรน่าจะเกิดจากการที่เกิดการระคายคออยู่เรื่อยเลยแล้วก็ไปหาหมอก็บอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้แต่ถ้าถามผมนะผมบอกเลยว่าท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ PM 2.5 นะตอนนี้ PM 2.5 มีทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนสงขลาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีฝุ่นเยอะๆอย่างเงี้ยนะท่านอาจจะต้องใส่แมสก์หน่อยนะครับจะได้ป้องกันฝุ่นได้ระดับหนึ่งนะถ้าจมูกของท่านเนี่ยเอาวัสลีนเนี่ยท่านเอานิ้วก้อยเนี่ยควักวัสลีนนะไปซื้อเอาซอสวัสลีนแบบที่ผลิตในประเทศเนี่ยมันจะไม่เหนียวเดินอ่ะเอาแย่เข้าไปในจมูกทั้งสองข้างเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับตอนนอนด้วยตอนนอนก็แย่จมูกสองข้างเลยแล้วก็ตื่นเช้ามันก็แย่จมูกนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเสมหะในคอมากๆเนี่ยท่านจะทำแบบที่ผมแนะนำคุณศิวิไลก็ได้นะแต่ก็นานๆทำทีนึงหยดน้ำแล้วก็มากลั่วคอสักหน่อยนึงนะแล้วท่านก็บ้วนน้ำอีกแล้วไม่ต้องกินยาอะไรเลย
4: ค่ะ
5: ลองดูซิว่า ทำแบบที่ผมว่าแล้วไม่ต้องกินยาแล้วจะหายไหมถ้าอยากจะกินยาก็ไปซื้อวิตามินซีมากินเนี่ยวิตามินซีพันมิลลิกรัมเนี่ยกินเป็นตอนเช้าหลังอาหารเช้า1เม็ดทำไมกินหลังอาหารเช้าเพราะว่าวิตามินซีมันจะอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ได้นานถ้ากินก่อนนอนมันอันนึงจะท้องเราว่างมันจะปวดกระเพาะจะทำให้ท่านปวดท้องได้นะครับเอาแค่กินวิตามินซีพอแต่ถ้าท่านไปหาหมอหมอก็จะให้ยาแก้แพ้ลอร่าซาดีนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลย CPM อะไรก็คือเดี๋ยวนี้หมอก็จะพยายามจ่ายยาวันนี้ก็มีคนมาหาผมนะมาก็มาคุยผมบอกไม่ต้องกินยาหรอกเขาบอกว่าเขาหัวใจเขาเต้นผิดจ้ะเขาใจสั่นใจสั่นผมตรวจดูแล้วไม่มีใจอาการใจสั่นหรอกใจสั่นมันเกิดอยู่สามอย่างหัวใจเต้นเร็วเกินไปหัวใจเต้นช้าเกินไปหัวใจเต้นไม่ถูกจังหวะก็คือมีจังหวะสะดุดอะไรเงี้ยนะถึงจะทำให้ใจสั่นได้ผมตรวจดูแล้วไม่เป็นเขาบอกเขาไปตรวจเลื่อนหัวใจมาเสร็จแล้วไปตรวจอะไรก็ไม่รู้สารพัดเลยตรวจเส้นเลือดที่คออะไรสามะบอกโอ้บอกคุณอยากป่วยมากเลยเนาะผมเนี่ยอธิบายแนะนำแล้วเขาบอกต้องกินยาอะไรไหมครับหมอบอกไม่ต้องกินยาอะไรนะถ้าเชื่อหมอนะแต่ถ้าไม่เชื่อก็ตามใจ
6: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะไม่ต้องอยากป่วยกัน
5: คอแห้งแล้วเขามีอย่างเดียวคืออยากจะบอกว่าหมอจะจ่ายยาอะไรให้ผมก็บอกว่าแล้วเขาบอกต้องเสียตังค์ไหมบอกไม่เสียตังค์หรอกผมให้คำแนะนำเฉยๆไปไม่ต้องเสียตังค์อะไรคือบางคนเนี่ยนะแปลกจริงๆเลยนะคือถ้าหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่สบายใจเลยมีคนอายุ95ปีนะไปตรวจอ
6: ยากเป็นสักโรคนั่นแหละ
5: ไม่พบผิดปกติบอกว่าคุณหมอผมจะไปตรวจอีกโรงพยาบาลดีไหมบอกคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยนะครับถ้าไม่เป็นอะไรก็ไม่สบายใจเลยเนาะนะครับอายุ95ปีแล้วจะไปตรวจเป็นอะไรอีกอ่ะจะไปตรวจร่างกายเพื่อหาอะไรถ้าเป็นผมนะผมบอกจะตายก็ตายเลยอ่ะแต่ไม่ใช่เราจะได้ไม่ต้องมาลำบาก95ปีแล้วจะไปตรวจหามะเร็งไปตรวจหาอะไรก็ไม่รู้เงี้ยนะผมบอกว่าถ้าเป็นผมนะไม่ต้องไปตรวจแล้วตรวจทำไมนะครับ
6: เนาะ
5: รู้ไปก่อนทุกเบาๆ
6: เนาะ
5: นะครับ
6: ทุกจริงๆใช่นะคะก็ไม่ต้องเป็นอะไรกันมากคุณยายอายุ80ปีนะคะอยู่กรุงเทพค่ะมีอาการชาที่เท้าขวาหลังอาบน้ำแล้วก็ตอนนั่งรถเป็นมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอันนี้ต้องดูแลยังไงคะ
5: ครับมันเป็นที่เส้นประสาทมันเสื่อมสภาพเหมือนสายไฟนะมันเสื่อมอะนะครับมันไม่มีวิธีการอะไรที่จะผมบอกเลยครับหายยากมากเลยนะแต่เอางี้นะไปเอากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องอะเอาเป็นเช้าเม็ดหนึ่งหลังอาหารเย็นเม็ดหนึ่งหลังอาหารแล้วก็เอาใบแปะกล้วยแบบไม่สกัดนะเช้าสองเม็ดแล้วก็เย็นสองเม็ดเอาลองกินอย่างนี้ดูนะแล้วก็สมมตินะครับว่าอยู่บ้านเนี่ยเราจับอะไรก็ได้กันเราล้มนะแล้วเราก็สะบัดขาเรายืนแค่ดึงขาข้างนึงก่อนนะแล้วเวลาสะบัดขาก็สะบัดทั้งสองขาถึงแม้จะชาเฉพาะขาซ้ายเราก็สะบัดทั้งขาซ้ายด้วยแล้วพอสะบัดขาซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็ขาซ้ายยืนแล้วเราขาขวาเราก็สะบัดด้วยเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไปเลี้ยงที่ปลายขาได้ดีขึ้นมือเหมือนกันนะถ้ามือชาเราก็สะบัดมือเพื่อให้เลือดมันไปเลี้ยงได้ดีขึ้นพอเลือดไปเลี้ยงปุ๊บเนี่ยจะทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันฟื้นคืนตัวได้ดีขึ้นเนี่ยครับลองทำนี้ดูนะแต่ผมบอกเลยครับว่าหายยากมันเนื่องจากอายุมากแล้วเนี่ยตรงที่ผมเองผมยังเป็นเลยขาชาผมก็กินผมพอดีมันมีรวมอยู่ในกระเป๋ายาผมก็เลยกินบีรวม2เม็ดก่อนนอนอยู
6: ่อ๋อค
5: ่
6: ะ
5: เอาน
6: ะคะ
5: ยอมทำอย่างที่ผมว่านะก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับ
6: น่าจะดีขึ้นนะคะวันนี้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาเจอกันในสัปดาห์วันที่19นะคะหรือคุณหมอถ้าว่างวันที่12ก็ได้นะเพราะมีคำถามค้าง
5: ผมบอกคนอื่นในวันที่12ใน Facebook เยอะคนนะ
6: ถ้าอย่างนั้นก็12ด้วยนะคะคุณหมอเพราะว่าเกรงใจก็เลยว่าก็ให้คุณหมอพักสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่ว่าบอกไปแล้วก็อยากให้คุณหมอมาตอบคำถามค้างอยู่ประมาณ4ท่านนะคะคุณหมอคะ
5: ตกลง12ด้วยหรือเปล่า
6: ใช่ค่ะ12ด้วยค่ะคุณหมอ
5: สิบสองด้วยสิบเก้าด้วยเลยฮะ
4: ใช่ค่ะ
5: ก็คือ3
4: เป็น3นะเป็น3เลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: โอเคก็ได้ครับผมเอาใครต้องการที่จะปรึกษาผมเนี่ย0818035462ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมมีธุระมีงานอื่นอยู่แล้วก็ท่านอย่านึกได้ขึ้นมาทุ่มหนึ่งแล้วก็โทรมาท่านย้อนสถานหน่อยอะไรเงี้ยผมบล็อกเลยนะผมไม่ให้โทรมาละที่หลังไม่รู้จักวิทย์เวลาเลยละเวลาแล้วก็เยอะผมไม่ได้สตังค์นะเพราะนั้นท่านก็ต้องใช้แบบถนอมหน่อย
4: ได้ค่ะนะคะ
5: โอ้มาด
4: ิถนอมสุขภาพคุณหมอหน่อยนะคะ
5: 081
4: ได้ค่ะ
5: 035462นะครับก็4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะเวลาอื่นขออภัยท่านอย่าโกนผมเลยครับผมมีงานอื่นเยอะแยะเลยนะครับผมโอเคครับผม
4: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
7: สว
4: ัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจานะคะสัปดาห์หน้าก็เจอนะคะเพราะมีคำถามค้างอยู่นะคะเราจะพักกันเลยสักครู่ค่ะแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าต่อค่ะ
3: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
11: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยผลนโยบายปราบปรามยาเสพติดจับกุมได้มากขึ้น 20% พร้อมยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้รูปแบบการลักลอบที่ซับซ้อนมากขึ้นและพยายามอาศัยช่องทางการคมนาคมการขนส่งและเครือข่ายระหว่างประเทศในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติดขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นระบบเดียวกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.กระทรวงมหาดไทยกองทัพศุลกากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสามารถปิดล้อมตรวจค้น

0: ป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กว่า 40,000 คนพายุโซนร้อนไมซักอ่อนกำลังลงแล้วหลังพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนและเวียดนามพายุไมซักหรือเฮนรี่ตามการตั้งชื่อของฟิลิปปินส์อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและหย่อมความกดอากาศต่ำหลังจากพัดขึ้นบริเวณเกาะไหหลำและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของประเทศจีนรวมถึงพัดขึ้นฝั่งครั้งที่สองบริเวณชายฝั่งจังหวัดกวางนินทางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ต้นไม้หักหลังคาสังกะสีปลิวเสียหายเสาไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตตัดขาดเป็นวงกว้างทั้งในกวางนินและพื้นที่อื่นๆทางปะเหนือคาดว่าทั่วทั้งภูมิภาคยังคงเผชิญฝนตกหนักสะสมพื้นที่บางแห่งวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง350มิลลิเมตรเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมดินถล่มในหลายจังหวัดภาคเหนือส่วนในประเทศจีนบริการเรือข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและสินค้าข้ามช่องแคบฉงโจวระหว่างเกาะไหหลำและมณฑลกวางตุ้งได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเริ่มคลี่คลายเช่นเดียวกับรถไฟความเร็วสูงรอบเกาะไหหลำและรถไฟข้ามเกาะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการขณะที่ศูนย์กลางพายุอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียและเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินจีนตอนใต้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆคาดว่าจะสลายตัวใน 24-36 ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยประกาศเตือนภัยว่าอิทธิพลทางอ้อมของพายุลูกนี้จะดึงให้มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: เพลงเพราะมากเลยนะคะพี่หมอเลือกเพลงนี้น่าจะเหมาะกับบรรยากาศแบบนี้นะคะหลายๆท่านก็ติดตามรายการอยู่สำหรับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีคุณวัฒนาพรคุณแก้วมณีขอบคุณวัฒนศักดิ์คุณกระโปโลคุณติดนะคะชอบฟังคืนนี้ยันหวังนะคะพี่แกบอกว่าอย่างนั้นเนาะคุณชายบอยพี่มนพพี่เกษมนะคะแล้วก็พี่อ้อยโชคใส่คุณพี่ยุทธนาลูกไม่ล่านะคะที่ส่งมายาวมากเลยนะคะไม่รู้ว่าสรุปยังไงเพราะพี่มาคนละบรรทัดนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพยายามให้พี่โทรมาหาหลังไมค์แล้วก็บอกคุณหมออีกนิดนึงได้ไหมคะเรื่องทั้ง HIV แล้วก็มะเร็งนะคะน่าจะประมาณนั้นเนาะเรื่องนี้นะคะไปหาหมอมาคือหมอจุธามาศเนาะคุณพี่นารีสวัสดีนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ทักเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วกลับมาชั่วโมงที่2นะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษประจำวันอาทิตย์นี้วันที่5กรกฎาคมนะคะก็ถือว่าเป็นอาทิตย์แรกของเดือนที่7แล้วค่ะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านเลยนะครับ
0: เป็นหวัดค่ะพี่หมอไปถามว่าสบายดีไหมอ๋อเป็นหวัดค่ะบอกเลย
1: อ
0: ยู่ๆมันก็เป็นมาวันนี้เพิ่งเป็นวันนี้ค่ะที่แบบเจ็บคอมากๆเจ็บคอหนักๆนะคะกินฟ้าทลายโจรไปวันนี้2ครั้ง4เม็ดละ
1: แล้วไม่บอกเลยพี่ส่งไปให้ของพี่นี่โอ้ทลายโจรของพี่อย่างดีเลย
0: โอ้นี่เป็นฟ้าทลายโจรแคปซูลบอกตาได้ไหมคุณแม่ให้มาตราทงทองค่ะพี่หมออ
1: ๋อครับ
0: 500 กรัม
1: 500 มิลลิกรัม

0: 500มิลลิกรัมใช่ค่ะ
1: ครับ
0: กินไป กินไปครั้งละ2เม็ดเม็ดใหญ่โตมาก
1: ที่จริงก็ต้องกินครั้งละ 3-4 เม็ดนะน้องสุไล
0: อ๋อ3เหรอคะ
1: อันเยอะๆ
0: ในฉลากเขาบอกว่า2 2แคปซูลแล้วละ4แคปซูลก็ได้ใช่ไหมคะ
1: แต่เป็นสารสกัดหรือเปล่าเป็นแบบสกัดหรือเป็นแบบผงไม่รู
0: ้เขาบอกว่าประกอบไปด้วยฟอสทลายโจน500มิลลิกรัมเทียบเท่ากับอันโดกาโฟไลน์20มิลลิกรัม
1: อ๋อครับครับครับก็โอเคทานได้ทานได้ทานได
0: ้ทานได้นะ3เม็ดนะคะเดี๋ยวก่อนนอนค
1: ื
0: นน
1: ี
0: ้3เม็ดลองดูนะคะ
1: ครับก็ทานน้ำดื่มน้ำเยอะๆหน่อยนะครับดื่มน้ำเยอะ
0: ๆน้ำอุ่นเยอะ
1: ๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็พักผ่อนแค่นั้นแหละนะแต่ว่าเจ็บคอแต่ว่ายังไม่มีไข้ใช่ไหมครับ
0: ยังไม่มีค่ะแค่เจ็บคอแล้วก็เสียงเปลี่ยนนิดหน่อย
1: อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นหวัดนะบางทีก็กลัวจะลงปอดจะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่เขาว่ากันน่ะก็กลัวกันนะถ้าเราดูแลร่างกายให้อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะตอนช่วงนอนอ่ะอย่าลืมให้อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็สวมถุงเท้านอนอะไรประมาณเนี้ย
0: เออนี่สำคัญเน
1: า
0: ะถุงเท้านอนเออไม่เคยสวมยกเว้นเรือไปในเมืองหนาวเราจะสวมถุงเท้าแต่ว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยไม่เคยได้ทำปกติ
1: โอ้ถ้าทำแล้วจะติดคืออะไร
0: จะติดเลยใช่ไหมคะ
1: เพราะว่ามันรู้สึกอบอุ่นจริงๆนะแล้วก็ไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับหรืออย่างไรเนี่ยเวลาถ้าเกิดเรานอนนอกแอร์แล้วเนี่ยถ้าอุณหภูมิเราตั้งไว้ใช่ไหมตามนั้นอาจจะเป็น24-25อะไรเงี้ย
0: ส่วนใหญ่24
1: ครับนั่นแหละก็ขอหายไวๆคงไม่น่ากลัวอะไรหรอก
0: คุณนะครับก็ไม่น่ากลัวนะใช่เพราะว่าก็เป็นกันเนี่ยพอช่วงหน้าฝนเจอฝนนิดหน่อยก็เจอก็เป็นตลอดนะคะเป็นตลอดนะคะมีเรื่องนึงที่จะคุยกับพี่หมอก่อนจะตอบคำถามและปัญหาก็คือเรื่องตอนนี้ฟุตบอลโลกใช่ไหมคะ
1: อ๋อบอลโลก
0: ฟุตบอลโลกกำลังคำรามกันอยู่แล้วก็ล่าสุดทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษนะคะนักเตะเป็นบอกว่าใช้ไวอากร้าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเลือกใช้ยาไวอากร้าก็คือยาแก้ไขปัญหาเสริมสมรรถภาพทางเพศในการใช้งานเพื่อเอามาเพิ่มการขยายของหลอดเลือดที่จะเตะกับเม็กซิโกเจ้าภาพอ่ะพี่หมอเพราะว่าก็เหลืออย่างนี้สนามแข่งขันมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ตั้ง 7,220 ฟุตคือให้นักเตะระดับโลกก็ต้องเจอปัญหาเรื่องการหายใจและการใช้สมรรถภาพร่างกายได้ไม่เหมือนกับสนามที่อยู่ในระดับต่ำกว่านี้ซึ่งยาตัวนี้จะช่วยให้เรื่องการขยายหลอดเลือดในปอดหลังเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ทำให้หลอดเลือดหดตัวสามารถบรรเทาอาการเหนื่อยล้าและวิงเวียนศีรษะที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศได้ก็เลยจำเป็นต้องใช้ไวอากร้าในการขยายหลอดเลือดในเกมที่เตะกับเม็กซิโกค่ะสมเหตุสมผลไหมคะพี่หมอค่ะ
1: น้องที่จริงแล้วอ่ะมันก็เอาตรงๆนะครับ
0: ได้ใช่ไหม
1: มันที่จริงอ่ะมันไม่ใช่เป็นอะไรนะไม่ใช่เป้าหมายที่นะมันไม่ใช่เป้าหมายที่จะไปใช้ในการนั้นนะครับสำหรับในวงการแพทย์แล้วจริงๆอะเนาะ
0: มันผิดประเภทไปหรือเปล่า
1: ก็อาจจะให้เป็นอะไรที่มันอะไรก็แล้วจะว่าไปนะจะพูดถึงเรื่องของการออกฤทธิ์นะเขาเรียกว่าแอคชั่นของไอสารซินดินาฟิลซินดินาฟิลนี่ก็คือมันเป็นสารที่มันช่วยในเรื่องของขยายหลอดเลือดเนี่ยมันก็มีอันนี้ก็จริงอยู่นะ
0: ค
1: ่ะจริงอยู่ทีนี้ไอการที่จะไปขยายหลอดเลือดนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าที่คำว่าขยายหลอดเลือดเนี่ยมันขยายหลอดเลือดโดยเฉพาะเส้นโลหิตพวกต้นเส้นโลหิตฝอยพวกเส้นโลหิตเล็กอะไรเงี้ยคือมันสูบฉีดไปทั่วร่างกายใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอเรื่องของไม่รู้ก็จะเอาไปใช้เพื่อใช้ร่วมกับตัวอื่นหรือเปล่าใช่ไหม
0: อ๋อ ก็บอกว่าไม่ร่วมนะแต่ว่าในบางแหล่งข่าวเขาบอกว่าเหมือนเป็นการแบบพูดเล่นกันเพราะว่า
1: จะเป็นพูดเล่นกัน
0: นักข่าวอ่ะไปถามจริงจังกับทางโค้ชเฮดโค้ชเลยนะคะแกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ถึงคือแกยิ้มก่อนนะ
1: ยังไม่ได้ยืนยัน
0: นะคนนี้เป็นกุนซือแล้วกันโทมัสทูเคิลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนนักข่าวถามปุ๊บว่าเนี่ยนักเตะอังกฤษต้องเทคไวอาก้าก่อนลงสนามจริงหรือเปล่าแกบอกว่าข้อมูลเรื่องนี้ยังมาไม่ถึงผมแต่พอนักข่าวไปถามนักเตะเลยจอแดนอ่ะจอแดนบอกว่าสงสัยไวอาก้าจะช่วยได้แต่แกบอกว่าผมล้อเล่นผมพูดเล่น
1: คือที่จริงอ่ะนะเรื่องของยาพวกกลุ่มกายหลอดเลือดนะเฉพาะที่พวกเนี้ยมันก็ก็เรียกว่ามันมีข้อควรระวังอีกไม่ใช่หลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบางทีมันจะไปกดในเมื่อประสาทมันเปิดมากนี่นะบางทีที่เขาทำบอกบางทีมันทำให้ความดันมันตกนะทีนี้ปริมาณที่กินอีกนะต้องดูปริมาณที่กินอีกอะไรอีกนะก็รู้แล้วว่าไอ้แอคชั่นหรือไอ้การออกฤทธิ์ของไอซิลินาฟิลเนี่ยมันก็คือมันไปขยายหลอดเลือดใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่เขากินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยารักษาไม่ก็เรียกว่าไม่ใช่ยาปลุกเซ็กเพราะว่าเวลากินแล้วเนี่ยที่จะทำให้มันตื่นตัวได้มันก็มีการก็เรียกว่ามีสิ่งร้าวที่เขาว่ากันนะไม่ใช่ว่ากินแล้วไปที่เขาบอกว่าไม่ใช่กินไวอาก้าคุณไปกินไปขุดดินไปถางป่าไปออกกำลังกายมันก็ไม่มันไม่ใช่ลงไปส่วนนั้นใช่ไหมครับถามเพราะว่าไอ้เรื่องสื่อไอ้สารสื่อประสาทเนี่ยคนเวลาเขากินยาไวอาก้าหรือยาเกี่ยวกับเรื่องทำให้เกิดให้อาการแข็งตัวของอกไวอาก้าผู้ชายนะมันขั้นตอนมันก็มาจากสมองอะนะสมองต้องสั่งว่าคือไปก็เรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอาจจะไปเจอสิ่งนั้นสิ่งร้าวนะครับมันทำให้ส่งสัญญาณมาที่ไขสันหลังส่งสัญญาณมาที่บริเวณห้องจังกรานนะครับแล้วก็เลือดตรงนั้นขยายตัวไอ้หลอดเลือดตรงไอ้องกชาตทั้งสองก็เรียกว่าสปองจี้คือกล้ามเนื้อฟองน้ำที่อยู่ข้างๆขององกชาตผู้ชายนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีบ้างนะที่บางคนก็กินไปแล้วกินแล้วไม่ได้ใช้งานหมายถึงว่าไม่ได้มีกิจกรรมนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะสืบถ้ามันยังไม่หมดอยู่ในยังมันอยู่ในกระแสเลือดอยู่เนี่ยมันก็ยังมีการเรียกว่าตื่นตัวได้บ้างนะฮะก็ได้บ้างแต่มันก็ขึ้นกับหลายกรณีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีงานวิจัยเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวเรื่องของสารพวกเนี้ยทำให้ออกซิเจนนู่นนี่นั่นต่างๆแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ากินแล้วไปออกกำลังกายนี้ไม่แนะนำนะถ้าถามสาม
0: ี
1: พ
0: ี่
1: ก
0: ็เลย
1: เพราะพี่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่ว่า
0: ที
1: ่ก็ถ้าที่ศึกษาแล้วก็เท่าที่ดูคนไข้ที่มีปัญหาแล้วก็กินยากลุ่มนี้เนาะการใช้นี่ทำไมต้องบอกต้องควบคุมแพทย์ต้องควบคุมเพราะไม่ใช่อยู่ๆมันมีทั้ง25มิลลิกรัม50มิลลิกรัม100มิลลิกรัมอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: พี่กินมากเกินไปพี่มันเลือดมันไปหัวใจทำงานหนักอะไรประมาณเนี้ยนะบางครั้งตรงนี้เพราะฉะนั้นจะใช้นี่ต้องปรึกษาแพทย
0: ์ต้องแพทย์สั่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปซื้อกันมากินเองเพื่อมาแบบขยายเรื่องของหลอดเลือดอะไรเงี้ยมันคงผิดถูกประสงค
1: ์ใช่ครับถ้ามันจะไปใช้พวกกลุ่มที่มันไปเพิ่มพวกไม่ให้มันเหนื่อยใช่ไหมพวกนั้นอาจจะไปเพิ่มออกซิเจนเพิ่มอะไรต่างๆพวกนี้วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับหรือโดยเฉพาะทีมฟุตบอลแบบระดับโลกเนี่ยน้องสิวไรคนอื่นเขาพวกนักเตะนี่เขาให้วัวจะไปกินนู่นกินนี่ก็ไม่ให้กินหรอกนะพี่คิดไวโอ้ยเขาโอ้ยไม่ได้เขาต้อง
0: อาหารการกินน้องคงแบบว่าดูแลดูเอียดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับไม่ต้องอาหารนี่ก็ต้องกำหนดเขาเรียกว่านักปีชากำหนดอาหารเลยนะว่าคุณจะกินหรือไม่คุณไปกินไขมันเยอะๆคุณไปกินแป้งอะไรเยอะๆบางอย่างคุณวิ่งไม่ไหวนะโอ้ยก็ควบคุมไม่ว่าการนอนกี่ชั่วโมงวันนี้อาหารคุณกินโปรตีนเท่าไหร่แต่คุณอะไรต่ออะไรก็มีมาตรการในการควบคุมมากๆนั่นคืออะไรน นะไม่ต้องไปพึ่งยาไอ้พวกที่อย่างนี้หรอกไม่ต้องเลยครับไม่ต้องพวกนี้ไม่ต้องเขาฟิตมาอยู่แล้วเขาฟิต
0: ไม่จำเป็นแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: เออมันเป็นตัวละสนามอะไรได้ดีสนามหนึ่งอะ
0: ค่ะ
1: แต่ใช้แต่ชาเวก้าต้องเป็นลงสนามเล็ก
0: และยิ่งมาบอกว่าความสูงระดับน้ำทะเลเยอะต้องกินเยอะอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่เนาะเหตุผลนี้นะพี่หมอเนาะ
1: พี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของไอ้อะไรนะสร้างสตอรี่ให้มันเป็นอะไรตื่นเต้นให้มันเป็นข่าวอะไรไม
0: ่
1: ร
0: ู้
1: นะเราก็คิดไวๆแล้วก็อาจจะแต่ถ้าเราพูดเต็มถึงเรื่องของความเป็นจริงแล้วนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาระดับนี้โอ้เขาเรียกว่าควบคุมดูแลยิ่งกว่าไข่ในหินนะนะก็ดูกันโอ้พิเศษเลยแหละนะโดยเฉพาะด้านมิติทางด้านสุขภาพสำคัญที่สุดนะก็แม้แต่เราก็เคยได้ยินข่าวบ่อยเมื่ออย่างไอ้โรนัลโด้นี่ที่ตามชอบตามข่าวกันนะว่าทำไมแกอายุมากเนี่ยทำไมแกแข็งแรงยังกล้ามเนื้อก็ไม่มีไขมันเลยอย่างเงี้ยนะแกออกกำลังกายอย่างไรแกดูแลร่างกายอย่างไรแกก็แต่ของแกอาจจะมีแปลกๆกว่าคนอื่นนะเช่นบางทีแกบอกออกกำลังกายนี่แกนึกจะออกเมื่อไหร่แกก็ออก อะไรอย่างนี้นะแกคือของแกไม่เหมือนคนอื่นไงบางทีวันแกออกกำลังกายตั้งสี่ห้ารอบหกรอบอะไรเงี้ยไม่รู้แกใช่ไหมฮะคือมันถือว่าของแกแบบมันบางคนน่ะนอกจากอะไรมันค้นพบด้วยตัวเองนะค้นพบเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเพราะก็รู้ด้วยตัวเองว่าเขาทำอย่างนี้แล้วเขาดีอาหารเหมือนกันเขากินอาหารอย่างนี้แล้วก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแกก็กินแต่ผักโรนัลโด้แกกินแต่ผักกินแต่ปลารู้สึกนะก็ดีฮะเป็นต้นแบบเป็นอะไรที่ทำให้คนก็เอามาก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างให้คนเรียนแบบได้แต่ถ้าเรียนแบบในทางที่ด้านสุขภาพโดยที่ทางในทางบวกในทางดีแล้วเนี่ยนะพี่ว่าดีนะลองมาดูแต่ว่าไม่มีใครถามนะว่าเอ๊พี่รักษาสุขภาพอย่างไรอะไรเงี้ยนะแต่พี่ก็เคยไปบรรยายเวลาไปบรรยายต้องบอกบางคนก็ถามกันนะว่าทำไมพุงไม่มีเลยทำไมอย่างนี้พี่ก็บอกว่าโอ้ที่บ้านเขาเลี้ยงไม่ดีเลยภรรยาพี่นี่เขาเลี้ยงไม่ดีเขาไม่ปล่อยโดนจากอยากเรื่องอะไรเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรแซวไปแต่บางคนเขาว่าดีมันไม่อ้วนนะครับแต่ที่จริงพี่ก็กินได้กินอะไรก็กินได้กินไขมันกินอะไรได้ทุกอย่างจะไม่ตามใจปากเพราะเราเคยตามใจมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับผลแห่งความตามใจปากนั้นมาแล้วก็เลยไม่เอาแล้วเจ็ดระมัดระวังนะ
0: นะฮะต้องระวังให้มากสุดๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนักกีฬายังไงก็เลี้ยงอยู่แล้วนะพี่หมอนะเรื่องอาหารการกินเรื่องดูแลตัวเอง
1: ครับเอามาข่าวขำๆกันนะได้หัวล้อกัน
0: ได้เนี่ยแต่ว่าสำนักข่าวระดับโลกนะเขานำเสนอข่าวนี้จริงจังมากนะคะแล้วก
1: ็
0: มันเออไปเจอนักเตะที่เล่นเนี่ยจอแดนเนี่ยค่ะจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเขาก็ตอบเนี่ยว่าเนี่ยสงสัยการมาทีมชาติครั้งนี้มาเตะฟุตบอลโลกครั้งนี้แวร์ก้าจะช่วยได้มั้งครับอะไรประมาณนี้แปลออกมาแล้วทำให้โอ้นักข่าวก็เลยฮือฮา
1: ดีไม่ดีจะเป็นผลทางการค้าเนี่ยจำเป็นนะ
0: ใช
1: ่ ตัว
0: เลยใช่เลย
1: ที่จริงบ้านเรานี่นะเราพูดถึงด้านสารเซนดิเนฟิลได้แต่ว่าเราไปพูดคำว่าชื่อกับทางการค้านี่ไม่ได้เลยนะอะไรหรือว่านี่เราตอนนี้เดี๋ยวอสมทเก็บค่าโฆษณาเลยนะหาบริษัทไฟเซอร์มันรีบมาเสียทุกคน
0: เลยค่ะอะไรนี่เป็นข่าวนะคะเพราะจะเป็นที่เข้าใจนะพอนักข่าวถามปุ๊บเนี่ยนะนักเตะหรือแม้แต่กุญซือทีมเฮดโค้ชเขาก็เก็ตทันทีเรื่องนี้เนาะก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุยเรื่องเด็กขับรถสักนิดนึงไหมพี่หมอที่ชน
1: อ๋อครับดีฮะเนาะแหมวันนั้นพี่ตกใจเลยแหละ
0: ค่ะ
1: ฟังเอ๊ะพอเห็นแล้วมัน
0: ค่ะ
1: มันสะเทือนใจจริงๆเลยนะพูดถึงนะ
0: ค่ะก็
1: คือไม่รู้เขาจับเขาเรียกว่าสะท้อนอะไรได้บ้างนะนู่นคืออะไรนะตรงนี้เนาะ
0: มัน
1: ก็เราก็เห็นแล้วในสื่อเขาก็สะท้อนกันมาเยอะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ในเรื่องของคนที่ไปขับนะแล้วก็ยิ่งเป็นเด็ก อายุก็เท่าไหร่11ใช่ไหม

0: 11ขวบค่ะก็อึ้งไปเลยเนาะว่าสรุปแล้วเด็กขับรถเป็นได้ยังไงเอาอันนี้ก่อน
1: ครับ
0: ค่ะมันเป็นไปได้ว่าเด็กอายุ11ขับรถครั้งแรกแล้วก็ขับมาไกลเป็น10กิโลแล้วรถจอดนิ่งอยู่ในเกียร์5อย่างเงี้ยพี่หมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันก็น่าแปลกๆอยู่นะ
0: น่าแปลกน่าแปลกใจมากค
1: ่
0: ะ
1: มันเรื่องอย่างนี้นะครับถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าการที่เราไปวิเคราะห์หรือไปเอาไปให้กล่าวในมิติต่างๆนะครับในความรู้สึกซึ่งความรู้สึกที่เชื่อว่าทุกคนนะฮะสิ่งแรกก็คือเรื่องของรู้สึกสะเทือนใจเศร้าใจนะครับกับการสูญเสียที่ไม่ควรที่จะเกิด
0: โอ้โหไม่ควรเลยจริงๆเนาะ
1: ไม่ควรกับ
0: ไม่ควรเลยนะคะ
1: ถ้าเรามาพูดถึงสังคมเวลาเราทุกเรื่องอะเวลามันเกิดอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดอะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยอย่างนี้นะเขาจะต้องมาทบทวนว่าอ๋อในที่สุดโทษเด็กเหรอโทษผู้ใหญ่หรือโทษใครเป็นผู้ผิดอะไรเงี้ยนะทีนี้พอมาถึงตรงเนี้ยมันเราต้องเห็นเลยแล้วว่าวุฒิภาวะของเด็กอายุ11แต่ถ้าเด็กอายุ11นะแต่เขาพูดถึงร่างกายหรือสุขภาพอะไรของเขาเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ปกติเป็นเด็กที่แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะอันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเด็กอายุเด็กพวกนี้มันก็ได้แต่ว่าทีนี้รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นพิเศษของเขาอะนะอาจจะเขาในเรื่องของเรื่องก็เรียกว่าเด็กพิเศษเนี่ยคำว่าเด็กพิเศษก็อาจจะมีความบกพร่องนะในคือไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะอยู่ใน
0: ภาวะที่เรื่องพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรื่องพัฒนาการใช่
0: เรื่องพัฒนาการอาจจะไม่เท่ากับคนอื่น
1: ครับทีนี้ถามว่าใครสอนใช่ไหมเขาบอกไม่มีใครสอนนะที่สืบค้นไปแล้วยัง
0: ไม่รู้ไม่มีเลยตอนแรกก็มีข่าวแบบว่าพูดกันไปว่าเนี่ยปู่ย่าตายายตากับยายให้ขับไปตรงที่ตลาดก็ไปเช็คแล้วก็บอกก็ไม่มี
1: คือตรงนี้ที่เขาพูดกันนะว่าอย่างอาจารย์หมอเด็กนะฮะอาจารย์อะไรวันที่เห็นได้ออกข่าวว่าก็พูดง่ายว่าพฤติกรรมมันกับเด็กบางครั้งเวลาเขาชอบอะไรเนี่ยหรือเวลาไหนเขาทำอะไรเนี่ยก็มักจะทำซ้ำๆอ่ะใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอะไรที่เขาชอบนี่ก็จะไปสนใจเป็นพิเศษที่เขาว่ากันว่าเวลารถไปซ่อมอะไรแต่ที่อู่เขาบอกโอ้แกจะต้องมาดูจะต้องมาดูว่าเขาทำยังไงตรงไหนใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นที่บอกว่าไม่ต้องสอนเนี่ยไม่ได้สอนเลยขับรถทำไมเขาทำได้
0: ก็ทำเป็น
1: ก่อนจะไปนั่งแล้วก็เห็นว่าอ๋อท่านก่อนที่รถมันจะออกนี่ก็ต้องเหยียบโน่นสตาร์ทอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปักเกียร์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเหล่านี้มันก็เป็นได้หรือแม้แต่ซึ่งบ้านเราเดี๋ยวนี้กำลังตื่นน่าจะตื่นตัวตื่นเต้นกันไอ้นั่นแหละเรื่องของการควบคุมในการใช้โซเชียลของเด็กรุ่นใหม่ของเด็กไทยและหลายประเทศตอนนี้เขารู้สึกเขาจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วเขามีมาตรการออกมาแล้วว่าเด็กนี้ไม่ควรยังไงนะครับไม่ควรดูอะไรวันนึงไม่ควรใช้ไอ้สื่อพวกเนี้ยนะประมาณละกี่ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยมันสายเกินไปนะบางทีเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่เขาทำมาจากไหนเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลเขาทันแต่ถ้ามันมีกฎอะไรมาเนี่ยเนื่องจากคำว่าการเรียนแบบแต่ว่าเด็กก็ต้องพัฒนาการไปจากการเรียนรู้จากสถาบันจากครอบครัวจากเพื่อนจากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีมาตรการในเชิงที่เรียกว่าให้เขารู้ให้ปฏิบัติให้เขารู้จักปฏิบัตินะว่า ดยเฉพาะในสถาบันการเรียนเนี่ยนะเขาอายุขนาดเนี้ยต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องสุขอะไรนะเรียกว่าสุขอนามัยสุขอะไรเนี่ยไอพวกนี้นะชีวอนามัยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการนี่ฮะการระวัดระวังพวกนี้คือให้เขารู้ตัวว่าเขาอะไรบ้างที่เขาควรจะเรียนรู้ที่เขาควรระวังหรือเขาไม่ควรที่จะเข้าไปอะไรยุ่งเกี่ยวอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมฮะพี่ว่าตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะโลกมันไปไกลแล้วนะ
0: คือเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเด็กคนนี้อยู่บ้านหรือว่าทำกิจกรรมกับครอบครัวเนี่ยเขาแสดงออกเป็นแบบไหนยังไงเนาะเพราะว่าสื่อก็เห็นใจแหละเพราะว่าไม่ได้เกาะติดตามมากมายหนึ่งเขายังเป็นเยาวชนเนาะ
1: คือพี่เนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้นะสุเลยว่าไอ้พวกนี้มันเกี่ยวกับด้านวุฒิภาวะทางด้านจิตใจใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้เรื่องตรงเนี้ยเรื่องสุขภาพด้านจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยโดยเฉพาะที่ได้ยินคำว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยพูดถึงสมาธินะน้องสิวไลมันมีหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังที่พี่ไปเรียนก็เรียกปูสมาธิท่านเนี่ยมีก็เรียกว่ามีหลักสูตรเลยนะน้องสิวไลที่จะไปสอนเด็กคือสมาธิสำหรับเด็กเนี่ย
0: ที่ว่าน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ
1: น่าสนใจมากๆเลยนะที่บอกว่าเด็กเนี่ยเวลาการสอนสมาธิเด็กเนี่ยก็เรียกว่ามีใช้กุศโลบายอะไรต่างๆเพื่อให้เขามาสนใจนะครับคือค่อยๆให้เขาวันนึงให้เขาวันละครั้งตั้งละเริ่มต้นตั้งแต่5 นาทีนะฮะแล้วก็15 นาทีเป็นถึง15 นาทีนะฮะแล้วก็พบเลยนะน้องสุเลยว่าคนแม้กระทั่งเป็นโรคอย่างเนี้ยเป็นโรคที่มีปกคร่องแม้แต่ด้านจิตเวชนะฮะหรือเด็กพิเศษอะไรประมาณเนี้ยพบว่านะครับถ้าเกิดเขาไปเข้าคอร์สหรือไปเรียนจริงๆจังๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปบังคับเขานะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่ากุศโลบายคือเขาค่อยๆให้เขารู้จักอยู่กับตัวเองให้รู้จักก็เรียกว่ามีสมาธิกับตัวเองอะนะแล้วก็อยู่นิ่งๆอะไรต่ออะไรนี่นะก็กลายเป็นว่าพัฒนาการด้านสมองเนี่ยน้องจุ๋ยมันก็เรียกว่าพัฒนามาเป็นแบบมันทำให้เกิดแปลกๆขึ้นมานะหมายถึงว่าที่บอกว่าจริงๆพลังจิตพวกนี้มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะเนี่ยพี่อ่านในเนี่ยในหนังสือเนี่ยเมื่อสองเมื่อพี่ไปนะมันก็เราไปบรรยายไปฟังไปอะไรตอนนึงเนี่ยพวกหลวงพ่อท่านบรรยายนะหรือท่านก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงสังคมไทยเราเนี่ยมีปัญหานะครับเรื่องของด้านเด็กที่การพัฒนาหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็หวังเสมอนั่นคือแล้วว่าเราก็ต้องดูตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ใช่ไหมที่เราบอกว่าให้เกิดแต่ว่าการก่อนตั้งครรภ์ต้องดูแลเขาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะนะครับแล้วก็คือจะให้ได้คุณภาพต้องรู้ตั้งแต่สุขภาพของแม่สุขภาพจิตของแม่นะแล้วก็มาถึงสุขภาพของลูกอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องไม่ทอดทิ้งอ่ะนะฮะถึงจะได้มีความสมบูรณ์นะคลอดออกมาก็ไม่ต้องตามไปรักษาตามไปพัฒนาอะไรต่ออะไรกันเนี่ยคือไอ้ก็เรื่องออกมาด้วยความสมบูรณ์นะเนี่ยพี่แนะนำเพราะว่าตรงนี้มีหลักสูตรแต่ว่าก็มีหลายโรงเรียนนะที่ทางเนี้ยทางสถาบันเนี่ยไปสอนถ้าโรงเรียนที่ไหนต้องการให้ไปสอนนี่ก็ไป
0: ต้องมีจะมีทีมวิทยากรไปใช่ไหมคะ
1: มีครับมีเยอะฮะก็เป็นสถาบันใหญ่มากนะครับของนอร์เอเซียเนี่ย
0: ค่ะ
1: และของหลวงพ่อ
0: ริ
1: ยัง
0: ต่อได้เลย
1: ได้ครับเนี่ยได้พี่ว่าดีนะพวกเนี้ยแม้กระทั่งในคุกในที่ไหนเนี่ยก็เลยเขา คือเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้นะถ้าเกิดว่าเด็กคือให้เขามีความก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์นะให้เขารู้จักไปรู้จักมีรู้จักใช้จิตอารมณ์รู้จักอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องของอารมณ์เรื่องของสมาธิมันคุมได้หมดเลยนะทั้งสุดเลย มันเปลี่ยนจริงๆฮะลองนะฮะเพราะว่าคือถ้าเราไปดูมันก็เลยตำราทุกตำรานะฮะเรื่องของตำราสุขภาพที่ให้ร่างกายไม่ว่าจะอายุยืนให้สุขภาพดีมีความสุขในทุกๆด้านเนี่ยมันก็หนึ่งในนั้นก็คือด้านจิตด้านอารมณ์นะครับแล้วก็มีหลายตำราแพทย์ตำราสุขภาพทั้งหลายเลยนี่ก็จะต้องบอกว่าการที่คุณจะดูแลจิตใจของคุณนั้นนะครับคุณเพียงแต่ว่ามันแล้วแต่วิธีการนะการนำทำเข้ามาสมาธินี่ไม่จะวันทั้งเพ่งขนาดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่บางคนบอกว่าก็เนี่ยบางวันสลายก็บอกอดออกจากบ้านเนี่ยนะก็เรียกวิสาสมาธิวิธีสาสมาธิ5 นาทีครับ5นาทีให้เรานั่งนิ่งๆแล้วก็รู้ว่าลมหายใจเรานะครับหรือว่าเราจะนึกถึงอะไร5นาทีนะนิ่งๆบางคนบางตำราปรมาจารย์ในหลายท่านบอกว่าเอาอะไรก็ได้มาวางไว้ที่ตรงหน้าเราอะนะเพ่งเฉพาะสิ่งนั้นนะครับ5นาทีนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดท่านใน5นาทีเนี่ยเพราะว่าจิตของมนุษย์เราที่เขาบอกมันวัยอะมันแค่5นาทีมันยังอยู่ไม่ได้มันต้องคิดนู่นคิดนี่ไปนู่นไปนี่เลี้ยวไปย้วยมาแต่ว่าถ้าเราให้มันจิตมันอยู่ที่นั่นที่หนึ่งเลยนะแล้วมันจะเกิดพลังมันอัศจรรย์จริงๆนะ
0: มันแปลกนี่นะคะ
1: ครับคือพระพุทธเจ้านี่ท่านได้ค้นพบไงไหมใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาเมื่อไรที่เกิดมีสมาธิมันเราจะเกิดปัญญามันจะรู้จักลำดับอะไรต่างๆนะฮะว่าเรื่องความอะไรที่มันพี่เองนะบอกตรงๆแต่พี่ก็เคยเราเป็นเด็กวัดพี่ก็เป็นมาแล้วไงแล้วก็พี่ก็เมื่อก่อนเรายังไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่พอนั้นหลังๆนี่แล้วพอมันพอได้รู้จริงๆเนี่ยโอ้นี่คือจิตใช่ไหมครับที่บอกร่างกายต้องเคลื่อนไหวใจต้องนิ่งเนี่ยโอ้มันนิ่งต้องนิ่งจริงๆนะครับแล้วก็บางเดี๋ยวนี้พี่ก็ติดนิสัยมันติดไปอะบางคนก็ว่าวันตลอดไม่ได้เดินตรงตัวไม่ได้นั่งสมาธินี่มั่งแล้วก็มันเหมือนกับมันขาดอะไรไปไม่รู้พยายามตื่นเดินเช้าเดินจงกรม30 นาทีนั่งสมาธิ
0: คร
1: ับโอ้มันแล้วมันเกิดมีมันเกิดอะไรขึ้นมาในตัวตนเราเองอะนั่นสิเลยมันรู้ได้ก็ปัจจตังรู้ได้ด้วยตัวเองถ้าคนไม่รู้ไม่ปฏิบัติเลยจะไม่รู
0: ้
1: นะอย่างคนอื่นสอนคนอื่นได้ดีหมดสอนแต่ว่าที่ไม่ทำมันไม่ได้ต้องทำเองได
0: ้ต้องทำเองเป็นถึงจะรู้ใช่ไหมคะค
1: ่
0: ะปิดท้ายนิดเดียวที่ถามพี่หมอนี่หลายคนก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการที่พระสงฆ์เดินธุดงค์นะคะมันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะเดินธุดงค์หรือว่ายังไงคะแบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบสะเทือนใจชาวพุทธมากนะคะ
1: เอาตรงๆนะครับทั้งสิ้นเลยเราคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการเดินจงกรมก็คือไหนการเดินคือก็เราเป็นการมันก็เป็นวัดปฏิบัติหรือเป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์อันหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการเผยแพร่คือเราเห็นทั่วโลกตอนนี้บางประเทศก็เดินกันเยอะมากเลย
0: โอ้ก็เดินข้ามโลกข้ามทวีปกัน
1: นั่นแหละครับครับ
0: แต่
1: ถ้าถามพี่นะพี่ก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นมิติหนึ่งที่มันสื่อให้รู้ว่าในเราชาวพุทธเนี่ยคือพระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติใช่ไหมครับปฏิบัติเรื่องของเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างว่าการเดินจงกรมเนี่ยอันที่จริงถ้าเกิดว่าเดินไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นศาสนาเพื่อถ้าเกิดเราถามว่าในระหว่างที่เดินน่ะท่านเดินท่านรู้ไหมว่าท่านเดินจงกรมแล้วท่านทำยังไงใช่ไหมครับอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะว่าการเดินน่ะมันก็จิตใจมันอยู่ที่ความสำรวมไงกายที่เราต้องสำรวมนะครับอยู่ในจิตหนึ่งก็ต้องเดินก็เดินพุทธมังกรภาวนาไปพุทธโทขวาพุทธซ้ายโตขวาพุทธซ้ายโตอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันเป็นกำหนดจิตให้มันมีสมาธินั่นเองนะครับก็เหมือนกับว่าให้พระเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิบัติไงนั่นคืออะไรเพราะว่าพระเนี่ยหลักคำสอนนะที่จริงคนที่จะบวชพระยิ่งบวชยิ่งนานเนี่ยต้องสอนเป็นต้องเผยแพร่ศาสนาเป็นต้องเทศเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะคำว่าปฏิบัติก็คือจิต ก็มุ่งไปด้านจิตใจนะที่บอกบ้านวัดโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องมีพระที่ต้องเทศอยู่เรื่อยนะต้องให้เด็กรู้บาปบุญคุณโทษรู้จักกราบเคารพผู้ใหญ่พ่อแม่พระคุณพ่อแม่อะไรต่างๆพวกนี้มันสิ่งที่ซึมซับมาจากอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นพระเวลาเข้าไปบวชทำไมต้องถือศีลนะศีลพระนี่ศีลเนี่ย227นะต้องคืออะไรมันละเอียดมากๆเลยนะนะแน่นอนแล้วครับตั้งแต่บางทีพระป่าพระสายป่าบางทีท่านก็ฉันมือเดียวนะอันนี้ถ้าเป็นพระภิกษุบ้านเรานี่ก็สองมือนะครับก็หลังจากเที่ยงก็ไม่ได้ฉันแล้วหลังจากไม่ฉันเนี่ยนะน้องตุลัยก็เดี๋ยวนี้มันมีทีวีออกมาเห็นไหมเพื่อว่าตักบาตรได้รู้จักได้รู้ถึงสุขภาพพระด้วยนะเพราะว่าพระนี่เวลาใส่บาตรเนี่ยให้ของดีๆของมันของหวานของชอบยิ่งของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปชอบอะไรก็จะต้องเอาไว้ให้พระทีนี้พระอะดินะเป็นโรคNCD กันเยอะอะไรประมาณนี้นะ
0: ใช่แล้วคือฉันไม่ได้เนาะญาติโยมศรัทธาก็นำมาถวาย
1: ครับฉะนั้นถามว่าเรื่องของการทุดงอ่ะพี่ก็ว่าถ้าจะว่าไปก็เดินกันเยอะนะตามถนนหนทางเนี่ยก็เป็น
0: ใช่ค่ะในต่างจังหวัดนี่เจอบ่อย
1: ครับแต่ว่านั่นแหละก็มีเป้าหมายมันติดเดินไกลเดินไปเป็นกิโลหลายกิโลก็มีนะฮะนั่นแหละแต่ว่าจะว่าผิดไม่ผิดเพราะว่าส่วนใหญ่นี้ก็ก่อนที่จะตรงกรมที่ก็จะตรวจมนต์ก็จะต้องอธิษฐานก่อนนะก่อนเดินจงกรมต้องอธิษฐานนะครับแล้วก็จบแล้วต้องแผ่เมตตานะครับแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายแม้แต่นั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันนั่นก็เลยว่าก่อนจะนั่งสมาธินี่เราต้องรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณธรรมต่างๆเนี่ยนะมันมีคำไว้เสร็จแล้วมารวมเป็นจิตให้มันเป็นสมาธิแล้วก็นั่งพอครบแล้วที่เราสัก34ออกมาแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตานะฮะแผ่เมตตาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสัตว์โลกทั้งหลายคือหลวงพ่อพี่อย่างนี้ท่านยังพูดไปถึงความสงบสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปเลยนะคือท่านมองเห็นเนาะการโลกเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าเรื่องของสรรพสัตว์เรื่องของความทั้งหลายแหละเรื่องโลกทั้งหลายมันที่มันเกิดสงครามไปเลยเงี้ยคือท่านว่าทุกองค์ไม่ก็ตั้งท่านพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยคือเขามองเห็นนะนักเรียนว่ามนุษย์เราเนี่ยมันกิเลสมันร้ายจริงๆไอ้เรื่องความโลภความอะไรต่างๆที่มันเกิดยิงเกิดรบเกิดแย่งชิงอันเนี้ย
0: ทะเลาะกันใช่ค่ะ
1: ใช่
0: เป็นทั่วโลกเนาะไม่ใช่เฉพาะว่าสัญชาติใดชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งเป็นเหมือนกันหมด
1: ครับเราคืออะไรก็พี่ก็มีความสบายใจหลายๆอย่างนะทั้งที่ก็ว่าเราอ่ะมันก็มันเรื่องของการที่จิตใจเนี่ยนะมันบอกมันยากจริงแต่ได้ท่านคนได้ฝึกแล้วก็จะรู้แล้วที่เขาบอกว่าอริยทรัพย์นะพี่คิดว่าใช่นั่นคืออะไรที่บอกว่าการสั่งสมก็เรียกว่าไปสู่พบหน้าที่บอกว่าคนที่ปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีสมาธิมีพลังจิตที่ดีๆเนี่ยที่แข็งแรงเนี่ยมันจะนำไปสู่พบหน้านะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปตกอบายภูมิแน่นอนเลยอาจจะไม่หลุดพ้นไปปรินิพพานหรือว่าสัมพ้นไปขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะสั่งสมไปพบชาติต่อๆไปได้นะครับเนี่ยเราโทษนะเราก็คุยเรื่องนี้มากไปไม่รู้ทางรายการก็ว่าอย่างไรเพราะว่ามีคนมีท่านผู้ฟังท่านบอกนะบอกว่าโอ้ท่านพูดเรื่องปัญหานี่บ้างนะปัญหาทางเพศนี่เขาอยากกันฟังกันอยากฟังมากเลยพอมาครอบครัวปัญหานู่นแต่เราก็ต้องพูดตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องนะนู่นสิแหละ
0: ใช่แล้วก็มาสลับพูดบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเขาให้ความสนใจเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรื่องปัญหาทางเพศช่วงหน้าพี่หมอจะมาตอบให้เต็มๆเลยนะคะใครที่รอจดหมายอยู่หนึ่งฉบับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาตอบให้นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: อย่าแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: าร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ่อมาช่วงสุดท้ายนะคะมีเวลาประมาณสัก 5-6 นาทีในการตอบคำถามของท่านผู้ฟังท่านนี้นะคะฟัง95เป็นประจำเกือบทุกอาทิตย์ยกเว้นติดธุระสำคัญหรือต้องเดินทางไปดูงานต่างจังหวัดอายุ32ปีเองค่ะพี่หมอแต่งงานมา2ปีกว่าสามีอายุ35รู้จักกันจากการแนะนำของเพื่อนเจ้านายนะคะแล้วก็เพิ่งทราบทีหลังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียเมื่อไปตรวจร่างกายเพราะอาการอ่อนเพลียบ่อยหมอบอกว่าดิฉันไม่ควรมีลูกควรคุมกำเนิดเอาไว้ดีกว่าแม่สามีบอกว่าไม่ควรหลับนอนกันบ่อยเดือน2เดือนสักครั้งก็พอเพราะจะเสียเลือดมากจะอันตรายก็จะให้กินยานอนหลับกุ้มใจมากไม่ทราบว่าจะปรึกษาใครก็อยากจะมีความสุขในเรื่องเพศเหมือนกันสามีภรรยาคนอื่นซึ่งเพื่อนได้คุยถึงความสมบูรณ์ของชีวิตคู่ก็เลยถามพี่หมอว่าไอ้โรคฮีโมโฟเลียเนี่ยมันฮีโมฟิเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเปล่าแล้วถ้ามีลูกมันจะมีผลเสียอย่างไรเกี่ยวกับเลือดล่ะคะพี่หม
1: อเราได้ยินบ่อยนะครับคือหลายเรื่องของโรคฮีโมฟิเลียนะครับหรือเรียกว่าโรคออกเลือดมันไหลเรียกว่า
0: ไหลไม่หยุดอ่ะ
1: นะไหลหยุดยากมันยังไม่หยุดเลยแหละมันไหลหยุดยากใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าเป็นกรรมพันธุ์มันมีกับอันนี้เป็นกรรมพันธุ์เป็นมันเป็นพันโรคทางพันธุกรรมนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะซึ่งเราก็เคยได้ยินบ่อยนะก็พี่ก็เคยเจอนะในแวดวงนี้ก็เคยเจออยู่หลายคนเหมือนกันแต่ว่าที่เขากังวลพี่เขาถามว่ามีลูกอะไรจะไหมเรียงมีผลต่ออะไร
0: เขาถามว่าจะถ้ามีลูกจะมีผลเสียอย่างไรเกี่ยวกับเลือด
1: อันที่จริงแล้วนะครับโรคอีโมฟิเลียเนี่ยแม้จะเป็นโรคทางพันธุกรรมก็จริงนะแต่ว่าก็การมีลูกหรือจะมีบุตรได้หรือไม่นี่นะไอ้สิ่งนี้ก็ต้องคำนึงเหมือนกันคืออะไรว่าอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะฮะโดยเฉพาะคุณหมอทางด้านพันธุศาสตร์หรือว่าโลหิตวิทยาพวกนี้ที่เราเจอบ่อยว่าถ้าคนที่อยากจะมีลูกจริงๆนะครับมันจะต้องไปฟังแล้วก็ไปให้คุณหมอเนี่ยวางกฎเกณฑ์ว่าจะทำอย่างไรวางแผนอย่างไรนะครับที่จะได้การเอาเวลาตั้งครรภ์แล้วจะได้ปลอดภัยซึ่งสมัยนี้มันพี่เชื่อว่ามันมีด้านเทคโนโลยีนะครับทางการแพทย์เข้าหน้านี่ก็จะต้องมีวิธีนะที่จะให้มีลูกได้นะคือไม่ใช่ว่าเราก็เห็นบ่อยนะบางทีอาจจะไม่เด็กระวังตั้งแต่มีออกมาบางคนก็สมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าต้องการให้สบายใจนะครับแล้วก็ปลอดภัยจริงๆก็ต้องอย่างที่บอกนี่แหละไปพบคุณหมอโดยเฉพาะเบื้องต้นก็คุณหมอสูตินารีนะครับที่จะต้องไปฝากการศึกษาตรงนี้ก่อนเลยนะ
0: ค่ะอ้าวทำไมผู้ชายต้องเสียเลือดหรือว่าใช้เลือดมากน้อยแค่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: คือเมื่อกี้รู้สึกจะถามเรื่องของมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมว่าต้องเสียเลือด
0: ใช่
1: ไหมก็มันเป็นความเชื่อนะที่ว่ามันความเชื่อผิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเรื่องของการเสียเลือดคือเราก็พูดถึงเรื่องของการเวลามีเพศสัมพันธ์นะผู้ชายต้องเสียพลังบ้างก็ว่าเป็นพลังชีวิตนะครับแล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้งในการหลั่งน้ำอสุจิแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่นะครับอะไรแต่ทีนี้จะมาโยงกันถ้าจะมาโยงกันเรื่องของโรคอีโมฟิเลียเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดสมมติเรามีการมีแผลมีอะไรต่ออะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เลือดหยุดยากแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าในการที่หลั่งน้ำอสุจิในแต่ละครั้งนั่นน่ะมันไม่ใช่จะใช้พลังเลือดหรือว่าเม็ดเลือดอะไรต่างๆไปถึงขนาดที่มันทำให้อ่อนเพลียอะไรขนาดนั้นน่ะนะใช
0: ่ค่ะ
1: มันน่าจะคนละเรื่องกันนะความเชื่อจะไม่ถูก
0: อ๋อแสดงว่าก็เป็นการเข้าใจผ
1: ิ
0: ด
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เนี่ยก็เลยบอกว่าแม่สามีเนี่ยอยากมีหลานก็เลยอยากมีความกังวลก็เลยจะเกิดผลเสียภายหลังของคำแนะนำด้วยแต่ว่าตรงนี้มันก็ได้ถ่าย1นาทีเพราะเวลาเราก็ใกล้กันแล้วค่ะพี่หมอ
1: ค่ะก็เรื่องของการมีลูกเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ก็แสดงว่าถ้าเกิดในที่สุดแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีนะเพราะว่าบางคู่บอกไหนๆแต่งงานแล้วนะครับ ถ้ามันไม่สมบูรณ์ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์คือไหนก็ต้องการจะให้มีลูกให้ได้เนี่ยอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าต้องปรึกษาเบื้องต้นบอกปรึกษาคุณหมอสุจินรีแล้วก็อาจจะมาเช็คร่างกายทั้งคู่อ่ะพูดง่ายนะดูความพร้อมที่จะปล่อยให้มีบุตรได้นะอาจจะมีขั้นตอนที่คุณหมอก็จะแนะนำเองนะแต่ตรงนี้ก็แนะนำตรงนี้ก่อนแต่ถ้าจะให้มันมีคำตอบอีก2ข้อใช่ไหมที่ว่าไม่ทัน
0: ใช่ค่ะอีกข้อนไม่ทันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาตอบข้อที่3ให้นะคะ
1: ครับได้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะพี่หมอฝากเบอร์ไว้นิดนึงก็ได้ค่ะ
1: ครับเบอร์นะครับเบอร์0876977666087-697-666นะครับ
0: ค่ะใครที่อยากปรึกษาพี่หมอในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะกว่าเราจะเจอกันในวันอาทิตย์ก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้ในช่วงสายของทุกวันนะคะสักประมาณ11 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกันนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้หมดเวลาค่ะพี่หมอค่ะลาไปพร้อมกันเจอกันวันอาทิตย์หน้าค่ะเวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: นี้เวลา22 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: โอพัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: กทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย

องตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมองตวนกริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุด

0: สถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

0: าล่ะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่อาจารย์อุจันเอกนะครับผมอ่ะมาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมไปดูสักนิดนึงว่ามีอะไรขยับขยื่นหน่อยมั้ยเผื่อจะมีฟุตบอลมาแฟบนึงตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวดูก่อนเผื่อจะมีหลุดมาหลายคน
1: อยู่อ่ะอยู
0: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชิลีไปแล้วเนาะอยู่น่าจะเตะจบไปหมดแล้วมั้ง
1: ใช่อยู่น่าจะเตะจบแล้วเพราะว่าเขาเล่นยู19ชิงแชมป์ยุโรปโครเอเชียชนะเซอร์เบีย 3-0
0: ครับ
1: ยูเครนชนะอิตาลี 1-0
0: ครับ
1: นอกนั้นก็ที่เล่นอยู่ตอนนี้โอ้โหมันจะเป็นทางฝากฝั่งของอเมริกาใต้ครับมีถ้ามีฟินแลนด์ไวคาลิก้ามิเคลลี่ครับขึ้นนำฮาก้าอยู่ 2-1
0: ครับ
1: นาที87โมร็อกโกคงไม่ต้องเอาแล้วอาจารย์บอลลิสลองแบบลองจะจัดเลย
0: ส่วนใครอยากจะไอ้เรื่องของผลฟุตบอลนะก็ส่งมาได้นะครับ
1: เดี๋ยวรอกลางสัปดาห์เนี้ยแชมเปี้ยนลีกมาแล้วแชมเปี้ยนลีกรอบแรกๆมาแล้ว
0: ครับ
1: หรือไม่ก็ดูบอลโลกหรือว่าฟังเราไปก่
0: อ
1: นแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้อนรับในเครือสมทออีกสี่สถานีนะ
0: ครับผม
1: ที่มาฟังจากทั่วประเทศนะครับ
0: ครับผม
1: สามารถพูดคุยกันได้เหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: SMS หน่อยเนาะวันนี้ก็พูดคุยกันในช่วงที่สบายๆเนาะตรงนี้บอกหวัดดีค่ะนะอู๋ท่านแชมป์นะเอกจบที่5แล้วแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่บอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่อยู่เป็นรองชอบทีมเล็กๆทีมเล็กๆกว่าอยากให้ผ่านเข้ารอบลึกๆบ้างค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: วันนี้มันไม่มีทีมเล็กๆดีเทยแต่ทีมเป็นรองอ่ะมี
0: ใช่
1: ถ้าทีมเป็นรองมันก็จะเป็นนอร์เวย
0: ์เม็กซิโกพวกเนี้ยเนาะ
1: แต่บอล2คู่เนี้ยโอ้มันไม่ขี่นะจ๊ะ
0: ใช่ๆมันขี่กันไปเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่ามีโอกาสที่เม็กซิโกจะชนะหรือนอร์เวย์จะชนะมันออกได้หมดอ่ะ
0: ก็ออกได้เนาะ
1: ตามหน้าเสือก็อีกเรื่องนึงนะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ง่ายนะวันนี้
0: ไม่ง่ายทั้งคู่เลยเนาะ
1: เวลามานั่งรีวิวจานโอ้เวลาจะให้ใครแพ้ชนะคู่2คู่เนี่ย
0: เหนื่อยนะ
1: เออผม
0: มองยากมากเลย
1: ยาก
0: เขาบอกพี่ๆมองว่าต้าจะปรับเอามาตี้มาเล่นเบอร์8แบบที่อันเช่ทำในทีมชาติมั้ยครับจากกุลศรีหนาดมาตี้ผมว่าไม่นะผมว่ามาตี้น่าจะสำรองแล้วเผลอๆเขาก็อยากจะขายด้วยนะ
1: มีข่าวว่าจะปล่อย
0: ใช่เหมือนมีข่าวว่าจะปล่อยแล้วตอนนี้คือเล็งไอ้เจ้าโรเจอร์ไว้อยู
1: ่
0: เพราะตอนแรกที่เห็นมีข่าวมาบอกว่าเล็งโรเจอร์ไว้เบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองเป็นเดียวมองเด้ไอ้เดียวมองเด้แต่มองเด้มันดูมันอยากไปเปเชไงผมว่าตอนนี้ก็เลยอยู่ที่โรเจอร์เน
1: า
0: ะผมว่าน่าจะซื้อปีกใหม
1: ่ถ้าขายทอซาจะขายมาร์ตินารีออกอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ผมว่าจะเก็บไว้เป็นตัวสแปร์นะ
0: เพราะ
1: แต่ก็ต้องซื้อเพิ่มด้วย
0: เพราะตอนนี้มาร์ตินารีผมจำไม่ได้มันมีทีมหลายทีมสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะแข็งอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับกินไปกินไปครึ่งชั่วโมงยาก็ออกฤทธิ์แล้วข้อเสียคือกินแล้วหายใจจะขัดจมูกหน่อยมันก็เรื่องของไอ้นี่ไงพี่ป๋องบอกมันทำให้กระตุ้นแล้วมันจะดูอัดหน่อยอะไรเงี้ยทำไมพี่อู๋ถึงไม่รู้สรรพคุณของไวอาก้าครับวันก่อนพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าคนที่รู้ดีสุดคืออาจารย์อู๋เพราะแกใช้บ่อยอาจารย์โอ๊ตใช้บ่อยของผมไม่จำเป็นต้องใช้แล้วผมถึงว่าจะทานไอ้นี่ไงล้มไม่รู้โดอ่ะ
1: จริง
0: ไปหาแล้วเขาไม่มี
1: คนที่แบบออกแนวนี้บ่อยสุดน่าจะเป็นโอ๊ตนี่แหละ
0: โอ๊ตอะโอ๊ตแล้วโอ๊ตก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยไง
1: เมื่อก่อนไปคนเดียวก็ไปนะโอ๊ตเนี่ย
0: ใช่ไปคนเดียวดิ
1: สายห่างเลย
0: ไปแล้วอายไงแป๊บเดียวอ่ะ
1: เ
0: พราะปกติไปพร้อมกันเงี้ยกว่าอู๋ก็เอกจะออกมาเกือบตีห้าใช่ป่ะโอ๊ตเข้าไปแป๊บเดียวออกมาแล้วอ่ะ
1: โอ๊ตเขียงหมูอย่าให้มันว่างนะ
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนนี่ยังไม่ได้แต่งงานเลยโอ้โหบอกเลยตัวนี้มันช้างกัดมันเลย
0: เมื่อก่อนผมบรรยายที่อาร์เอสอ่ะตอนนั้นบอลลาลิก้าสเปน
1: อ
0: ่ะจำเลยแล้วมันจะพากคู่กลาง
1: ๆ
0: คู่ประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืน
1: อ
0: ่ะแล้วเขาผมภาคคู่แรกเจ็ดใช่ป่ะ
1: มัน
0: จะมีโต๊ะที่แบบโต๊ะใหญ่เลย
1: ภาคนั่งรออ
0: าหารข้าวอะไรพวกเนี้ยเขาจะซื้อหงอาหารมาให้ไอ้นี่ก็จะมาคุยทับนะแล้วมันชอบไปโรงแรมไซแอมอ่ะโรงแรมไซแอมมันไปประจำเลยเฮ้ยแต่จานโอ๊ตนี่ เดินชนเขาไม่เป็นไรนะ
1: ทำไม
0: มันจะฟึดไปเลยมันลื่น
1: ลื่นนะ
0: อย่างจันอู๋จันเอกก็เดินชนครับเปรี้ยวแล้วตัวเหนียว
1: โอ๊ตเขาจะกลิ่นตัวหอมตลอดเวลา
0: ใช่กลิ่นตัวหอมตลอด
1: เรื่องนึงโอ๊ตไม่น่าจะแซวใครเรื่องนี้นะ
0: เออจริง
1: โอ๊ตแซวใครเรื่องนี้มันเข้าตัวเองหมดเลย
0: ใช่ใช่เจ็บด้วย
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกว่าผมเคยไปหาเพื่อนแถวรามครับเปิดห้องเข้าไปเจอบ้องหลาเลยครับ
1: คนละบ้องเลยฮะก็จะมีทุกซอย
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเพื่อนผมอยู่หน้ารามก็มีก็บ้องเต็มเลยครับผม
0: ใช่ไหมส่วนของผมนี่จะ
1: บ้องหน้ารามในของดีนะ
0: ส่วนของผมนี่จะเป็นบ้องหู
1: ผม
0: เมียมันระยะเหวี่ยงก็ดีเข้าบ้องหูนะครับสวัสดีพี่อู๋พี่เอกครับสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดในวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณป้าปวีณาหงสกุลจากฟังโกโซล่าไมเคิลโอนิลเอนันเคสโปสติริยันเปตรอฟนะครับพี่คริสหอวังชาลีออสตินอัลเบโตโบเรโน่ลอรี่ดีแลบเทเวอร์ชาโลบาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายคุณตั๊กกี
1: ้
0: LFC แม่สอดนะครับผม
1: สวัสดีคุณตั๊กกี้ด้วยนะฮะ
0: อันนี้คุณเจหงแดงให้ความรู้มาบอก EV เนี่ยจอดนอนข้างรถน้ำมันติดเครื่องให้กดปิดรับอากาศจากภายนอกไว้แต่ปกติไอ้ตัวเนี้ยผมไม่เคยกดเอาอากาศจากภายนอกเลยนะ
1: ผมก็เหมือนกัน
0: เนอะผมไม่เคยกดเลยเพราะว่าบางทีมัน
1: กดแต่อากาศหมุนเวียนข้างในอ่ะ
0: ใช่ๆพอกดอ่ะบางทีมันฝุ่นมันเข้าเนอะเออผมไม่ค่อยใช้ปุ่มนี้นะคุณเจหงได้คุณใช้ด้วยหรอ
1: หรือถ้าขับหรือถ้าช่วงขับรถอ่ะพี่ผมเปิดกระจกเลยแล้วก็ปิดแอร์เอา
0: เออผมไม่เคยใช้ปุ่มนั้นนะผมต้องปิดปุ่มเดียวไม่เคยกดเลย
1: ไอ้ปุ่มที่แบบเอาอากาศออกข้างนอกผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ค่อยได้ใช้คือถ้าปิดแอร์ขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆอ่ะผมใช้วิธีการเปิดกระจกเลย
0: เออใช่ๆส่วนใหญ่ผมไม่จะเปิดกระจกเอา
1: บางทีแบบขับแล้วแบบเบอร์มึนๆอ่ะพอมันมาเจอลมมันก็โอเคนะ
0: แต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของหน้าต่างมันแล้วมันเปิดแล้วมันลมมันไม่พอใช่ป่ะเออผมส่วนใหญ่ผมก็ขับรถออกจากผมเปิดประตูเลยลมจะเข้าเต็มที่หน่อย
1: พี่เปิดประตูพี่ก็กองอยู่ริมถนนเนี่ยโอ้แนะนำแต่ละอย่างให้แฟนรายการบ้าบอมากเลย
0: ไม่เราต้องมีพีคหน่อยเราก็แนะนำ
1: คุณจอมพลทักทายมาแล้วก็สติ๊กเกอร์บราซิลอังกฤษมาเพียบเลยเม็กซิโกด้วยผมไปเก็บทาง YouTube นิดนึงใครที่เพิ่งเข้ามานะครับยังพูดคุยกันต่อได้นะคร
0: ับ
1: ทักทายพี่ๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดด้วยนะครับทาง YouTube ทั้งเพจ Facebook ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยว YouTube ถึงไหนแล้วเนี่ยอาจารย
0: ์ YouTube นี่ผมนี่บอกคุณนันทพงศ์บอกว่าเดี๋ยวนี้รถพลังงานไฟฟ้าน่าจะไม่ค่อยมีคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วครับน่าจะจอดนอนสุดยอดเลยครับโอ้ยถ้ารถไฟฟ้าจอดนอนสบายเลยครับเพราะมันไม่มีการคาร์บอนใช่ส่วนใหญ่เขาพวกที่จอดนอนรถไฟฟ้าจอดนอนสบาย
1: น้ำมันกับแก๊สกับก๊าซยังอันตราย
0: ใช่ใช่น้ำมันแก๊สก๊าซมันยังมีเรื่องของอากาศเข้าไปไงแต่ว่ารถไอ้ไฟฟ้าน
1: ี้รถไฟฟ้าเวลาเราจอดนอนงี้มันจะกินไฟเยอะไหม
0: อันนี้ไม่รู
1: ้แต่ถ้าจอดนอนคุณก็ต้องเสี่ยงกับการที่จะต้องเปลืองไฟเน
0: า
1: ะ
0: เพราะผมเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี่เองน้องชายเพิ่งออกมาน้องชายผมเพิ่งออกมา
1: ตัวที่ร้านหกนี่ป่ะรถตู้ไฟฟ้าที่เล่นเกมกับเราอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไอ้
1: ตอนไหนคุณจะคุณถ้าคุณได้รางวัลคุณจะไม่เอาไง
0: ไม่น้องชายผมออกมาผมกะจะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าUC3 เนี่ยแหละเอ
1: ออ
0: ยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าละ
1: รถใหญ่ไม่เอา
0: ใช่
1: รถใหญ่ก็ไม่ผม
0: เพราะปกติผมใช้คนไม่ชอบขับรถอาจารย์เอกโอเคไว้ส่งลูกได
1: ้ผมอ่ะพี่อยากได้รถตู้มาทำเป็นรถบ้านนะผมเป็นโรคจิตนะตอนเนี้ยดูทิกตอกบ่อย
0: อ
1: ก็เห็นรถบ้านอย่างเงี้ยเออรถตู้เก่าๆมาทำรถบ้านแต่เห็นบอกว่าเฮ้ยพี่ทำรถบ้านพวกนี้ไม่ถูกนะแพงมากนะรถอาจจะดูแบบรุ่นเก่าๆนะพี
0: ่รถบ้านมันดูเถอะบ้านมันไปไหนมันลำบากนะ
1: เน
0: าะโอ้โหมันคันใหญ่เลยจ้าเอก
1: ไม่
0: จะลำบากไหมมัน
1: ต
0: ู้
1: แบบกระทัดรัดก็ได
0: ้เอาเหร
1: อ
0: แล้วมันจะสะดวกอ่ะ
1: ไม่ทุกวันนี้อย่างผมว่าขนาดรถตู้ที่ทำรถบ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: ผมอยากทำรถคอนโดโอ้โหมีคนชอบอยู่คอนโดเด็กเมียมีคอนโดหมดไง
1: คุณนี่โรคจิตนะเวลาผมพูดอะไรคุณจะต้องเหนือผมตลอดนะผมมีรถบ้านคุณจะรถคอนโดไม่พี่รถตู้ที่ทำรถบ้านอ่ะมันก็ยาวเพิ่มจากรถกระบะไม่เท่าไหร่
0: แต่ส่วนใหญ่มันจะมีพ่วงไม่ใช่เหรอที่เขาทำกันนะ
1: ไม่เอาคุณเอารถตู้มาทำเลย
0: อย่างเดียวเลยเหรอ
1: เอารถตู้มาทำแล้วก็ลื้อข้างในออก
0: อุ้ยน่าจะหลายตังค์อย่างงี
1: ้เยอะ
0: มันต้องทำใหม่หมดเลยดิ
1: ใช่ทำใหม่หมดเลยบางคนน่ะเขาทำแอร์ติดข้างบนด้วยซ้ำที่ไม่ได้ใช้ไฟจากรถอ่ะ
0: อัน
1: นี้คือใช้ไฟต่างหาก
0: โอ้ยอย่างนี้ต้องพกเครื่องปั่นไฟใช่ไหม
1: มีมันมีที่ชาร์จอยู่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่ามันออกไปข้างนอกบางคนไม่ชอบนอนข้างนอกมันต้องมีเครื่องปั่นไฟนะ
1: บางรถบางคันใช้ติดโซลาร์เซลล์อะไรอย่างนี้ด้วยนะอาจารย
0: ์ของผมมีเครื่องปั่นจรวดอยู่ครับ
1: คุณอยากไปนอนรถบ้านไหมล่ะไม่ไม่ได้คุณตี
0: นอนบ้าน
1: ไม่พี่ที่ปากช่องเขาใหญ่มันมี
0: ของผมไม่ใช
1: ่
0: ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบนอนที่อื่น
1: เป็นแบบสายเอเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ก็ได
0: ้ผมเป็นคนไม่ชอบนอนที่อื่นผมเป็นคนขี้กลัวอย่าง
1: นี้กางตรงกางเต็นท์อะไรอย่างงี้ชอบไหม
0: เออ
1: หร
0: อผมไม่ชอบนอนที่อื่นเพราะอะไรว่าคนขี้กลัว
1: ไม่หรอก
0: ไม่บางทีไปนอนอย่างที่มืดๆอย่างเงี้ยเราก็เสียวแล้วไงจันเอกใช่ไหมเราก็เสียวแล้วใครมานอนข้างๆด้วย
1: สายลูกหนูไงอ
0: ย่างขนาดไปโรงแรมนะไปพักโรงแรมเงี้ยต่างจังหวัดเนี้ยไปถึงแล้วผมถ้าผมจะเอาแต่งวัดนะในรถผมจะมีหนังสือสวดมนต์อยู่ในนึงเอาไปสวดก่อนเลยเสียว
1: โรงแรมก็น่ากลัวพี
0: ่นอนแต่งวัด
1: โรงแรมมีทุกจังหวัดอ่ะ
0: โดนบ่อย
1: โรงแรมผีมี
0: เพราะเมื่อก่อนผมทำไอ้นี่ไอ้ตอนนั้นไอ้เกมตู้อ่ะจันเอกลงทุนกับอาด้วยกันหุ้นกันสามคนกับเพื่อนอาตอนนั้นมันเป็นเกมกดอ่ะ
1: อ๋อที่เป็น
0: เราหยอดเหรียญห้าไป
1: แบบที่มีม้าวิ่งกันเหรอที่ตู้
0: ใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นม้าห้าผมไม่ค่อยออกของผมม้าร้อยเลยม้าร้อยเลย
1: อันนั้นตู้ม้า
0: อันนี้เป็นตู้เกมกดที่เราเล่นประจำอ่ะไอ้เกมโรงพยาบาลโดดลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็หยอดเหรียญ
1: อ
0: ่ะแล้วเราก็เอาไปวางตู้ตามร้านเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเราก็มีรถกระบะไปเก็บ
1: ตังค์
0: แล้วเราก็ต้องนอนตามโรงแรมอ่ะโอ้โหเจอบ่อยกลัวเลยอ่ะเดี๋ยวนี
1: ้
0: โรงแรมดี
1: ๆโรงแรมมีทุกที
0: ่ผมสวดก่อนเลยไปนอนที่ไหนผมไม่กลัวผมกลัวเออผมเลยไม่ชอบนอนที่อื่น
1: ต่อให้ใหม่ก็มีเนาะ
0: ใช่ใช่
1: คนที่มันเสียชีวิตตลอด
0: ขนาดพักบางทีโรงแรมดีๆนะจันเดชผมพกติดตัวเลยไอ้หนังสือสวดมนต์ผมว่ามีไว้ก่อนเลย
1: ได้ข่าวว่าพัทยาโดนมาแล้วนี
0: ่
1: แก๊งคุณอ่ะ
0: โดนแก๊งเลยอ่ะกลัว
1: พัทยาคนเยอะพี
0: ่ใช่ใช
1: ่เผลอแทบทุกที่อ่ะ
0: คุณอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อคุณJE นะบอกว่าเขาชินการเป่าให้มหาอำนาจเอเชียอย่างแรงๆฝั่งตะวันออกกลางใช่ใช่กรรมการ
1: อาจจะเป็นไปได้นะพี่ชินกับการเป่าแบบเหมือนมีงานไงแต่เอเชียมีงานแน่นอนผมบอกเลย
0: ใช่ใช่
1: บอลระดับสโมสรเอเชียเนี่ยผมบอกเลยบางเกม
0: ตัวดีเลยอ่ะคุณปราโมทบอกสวัสดีครับพี่อูหัวบานเออเรียกผมว่าพี่อูเฮดแชมปิองดีกว่านะครับอ๋อคุณเอกอนันต์บอกนี่เพิ่มตรงหางพ่วงครับหางพ่วงจะมี8ล้อกับ12ล้อครับ
1: อ๋
0: อรวมหัวพ่วงอีก10ล้ออ
1: ๋
0: อก็เลยเป็น22
1: แสดงว่าผมนึกภาพออกหัวพ่วงเป็น10ล
0: ้
1: อโอ้รถยาวๆขับรถปลอดภัยนะ
0: เนี่ยทำรถบ้านน่ะซื้อแบบนี้ดีกว่า22ล้อมาทำรถบ้าน
1: ไปเป็นเยอะไป
0: เพราะว่
1: าอย่างเงี้ยสมมติว่าเอารถบ้านอะไรเราจะไปขึ้นเขาใหญ่จะไปยังไง22ล้ออ่ะบางที่เขามีพื้นที่ให้รถไปจอดได้ไง
0: ไอ้ขึ้นเขาใหญ่พวกรถบ้านขึ้นไหวเหรอ
1: ไม่พี่มันจะมีบางที่มันเป็นรีสอร์ท
0: เ
1: น
0: ี้ย
1: มันเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่โต้งไปสระบุรีสระบุรีมีที่กลางตรงกลางเต็นท์มีที่ให
0: ้
1: มีที่สำหรับรถให้ไปแบบไปจอดเหมือนที่กลางเต็นท์อ่ะแต่นี่เป็นที่สำหรับรถ
0: บ้านผมไม่เคยส่วนใหญ่ก่อนนั้นเนี้ยผมยังมีพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์ผมทำมอเตอร์ไซค์บ้าน
1: ม
0: ุ้งนอนมันเบาะนั่นแหละมอเตอร์ไซค์บ้านนั่นนอนสบายเราไม่ต้องกลัวด้วยเราว่าเราจะหายใจไม่ออก
1: มอไซค์พ่วง3ล้อเหรอ
0: หรือมอไซค์บ้านเนี่ยแหละทำแค่นี้เลย
1: รถมอไซค์บ้านครอบอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: นอนบนเบาะนั่นแหละโอ้ยอย่างเมื่อย
1: โอ้ถ้าพี่เอาไปนอนมอไซค์นี่ที่เขาใหญ่นี่โดนเสือลากไปกินเลยนะ
0: โอ้จะเหลือเรียบร้อย
1: รถบ้านมันยังมีกำแพงเลยนะ
0: คุณพงศ์บอกว่าผมรุ่นผมวาก้าเซเลเบรตเดย์เนี่ยแล้วก็อะไรเอ่ยลาลาลาแดยูครับลาลาลาแดยูผมไม่เคยได้ยิน
1: ลาลาลาลาลาลา
0: อ๋อเพลงนี้ใช่ไหมชื่อเพลงนี้เหรอ
1: ลาลาลาใช่เพลงนี้ป่ะถ้าพูดถึงบอลโลกถ้าเป็นเพลงนี้ผมก็นึกแค่ทำนองนี้ออกแหละ
0: เซเลเบเดเดวาก้าเนี่ยชัวว
1: าก้าชัวเซเลเบเดเด2006
0: ติดลมบนเลย
1: เซเลเบเดเดนี่คุ้นวาก้าวาก้าคุ้น
0: นี่เขาบอก
1: ไอเพลงลาลาลานี่ก็
0: เขาบอกว่าแล้วก็อาโบของกาตาครับคืออะไรอ่ะคุณณัฐพงษ์กรรมการหรือเพลง
1: หรือกรรมการ
0: เพลงหรือกรรมการอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจจอมพลบอกฤดูกาลหน้าทีมสุดภาคใต้ไทยลีก23ทีมครับ
1: เดี๋ยวคืออะไรอ่ะ
0: น่าจะมีทีมจากใต้เข้ามาเพิ่มป่ะ
1: ไม่ปกติไทยลีกมัน16ทีมไม่หรอ16หรือ18
0: เดี๋ยวจำไม่ได้แล้ว ไปไหนแล้ว
1: ไทยลีก23ทีมมันไม่น่าจะถึง20หรือว่าผมหรือว่าเราตีความหมายผิด23ทีมคือไทยลีกนะ
0: อืม
1: ไทยลีกผมจำไม่ได้ว่า16หรือ18ไม่มันลดจาก20มาแล้ว
0: รวมป่ะ1กับ2ป่ะ
1: หรอหรือว่ามีทีมถอนทีมมีเพิ่มทีมมีอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้เหมือนก
0: ัน เออนี่ผมก็งงนะ23ทีมเลยอ่ะคุณจอมพลลองส่งมาอีกทีนึง
1: ครับ
0: คุณเอกอนันต์บอกว่าเวลาจอดรถพื้นที่กว้างๆสามารถฟรีแอร์นอนได้ครับแต่ถ้าพื้นที่แคบๆอากาศมันจะไม่ถ่ายเทรถก็จะดูดคาร์บอนจากภายนอกเข้ามาไปหมุนไปวนเวียนใหม่ครับแต่ว่าผมจอดนอนผมจะจอดจุดพักรถล็อกรถแล้วก็แง้มกระจกลงข้างละ5
1: คืบอ่ะ
0: 5บาน
1: ข้างละ5
0: บานเลย

0: เป็นยังโอเคเน
1: า
0: ะ
1: พี่5เซนอ่ะจริงๆมาวัดกันก็เยอะอยู่นะ
0: เยอะๆนะ5นิ้วนี่เยอะเลย
1: 5นิ้วเนี่ยเป็นคืบเลยนะ
0: ครับ
1: อ
0: ืมคุณพงศ์บอกสมุนไพรส่วนผสมยาดองสุราครับอันนั้นโอเคเข้าใจเพราะว่ามันได้ยินบ่อยอยู
1: ่อืม
0: ไอ้โดไม่รู้ล้มอ่ะแต่ผมอยากได้แบบ
1: มันก็อยู่ในสุนยาดองไงเสือ11ตัวโดไม่รู้ล้มพวกเนี้ย
0: เสือผมไม่ลงผมไปหาดูแบบอยากได้แบบมีช้างกระทืบลงไหม
1: โอ้ต้องช้างถึงจะเอา
0: ต้องช้างกระทืบลงอะไรเงี้ยวันนี้กันนั้นบอกขึ้นงานเสร็จพอดีออกเดินทางก่อนนะครับฟัง99ยาวๆไป29ชั่วโมงถึงสงขลาเลยโอ้โหขับรถวันกว่า
1: พี่คุณ
0: เอกนัน
1: ท์งามขุนทศนี่เด็กโคราชแน่นอนนี่ขับยาวต้องไปพักที่ไหนวะเนี่ยโอ้โห29ชั่วโมงมันวันกว่าเลยนะพี
0: ่ก็อาจจะแบบ29ชั่วโมงคือใช้ระยะเวลา29ชั่วโมงแต่ละพอมีปั๊มก็อาจจะแวะบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็อาจจะต้องแบบแวะเข้าด่านช่างอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อาจจะมี
1: ง่วงก็จอดพักเพราะว่ารถบรรทุกอ่ะมันจะมีที่พักรถเป็นแค่บางช่วงไง
0: ม
1: ันไม่ได้ตลอดเหมือนรถเล็กที่เข้าปั๊มได้อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณนุกูลบอกติดตามบางแสนเรซซิ่งไหมครับคนล้านคนอยู่บางแสนเอ้ยเห็นได้ข่าว
1: ไม่ได้ไปเลย
0: รถติดกระจายเลยอ่ะเขาบอกหืม
1: แต่ใครเป็นคอมอเตอร์สปอร์ตมันนะบางแสนเนี่ยผมเคยไปอยู่ปีหนึ่งโคตรมัน
0: เขาบอกสเปอร์เอาตังค์มาจากไหนทำไมต้องเป็นตัวที่แมนยูเอาด้วยผมว่าตัวที่แมนยูเอาอ่ะมันก็เป็นตัวที่ในตลาดต้องการทุกทีมเนาะมันไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียว
1: ใช่
0: ปีก่อนเขาไม่ได้ใช้เงินมาหลายปีแล้วไงเนาะ
1: คือไอ้เคสมาทิวส์เฟอร์นันเดสที่เขาย้ายมาผมเห็นตัวเลขค่าเหนื่อยเขามัน107นะ
0: ครับ
1: แต่ปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาเราแต่สิ่งหนึ่งที่เวสต์แฮมเขาปล่อยคือสเปอร์จ่ายเงินสดเลยแมนยูเขาอาจจะจ่ายเป็น
0: 85ล้าน
1: เออ
0: ใช่
1: สเปอร์ไม่ติดเรื่องเงิน
0: และอย่างแมนยูผมว่าเหมือนแมนยูไม่พอใจกับราคา85ล้านด้วยแมนยูเขาบอกเขาแพงไป
1: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะแมนยูเขาชัดเจนแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาจะจ่ายในราคาที่เหมาะสมไอ้ตัวไหนที่มาโกง
1: นะพี่อู๋นะ
0: มันดูจะไม่ซื้อ
1: มาทูธอ่ะมันแพงเกิน85ล้านอ่ะ
0: แต่นี่เขาอยากอัพทีมจริงๆแหละเพราะว่าทีมเขามันหล่นไม่อยู่
1: ใช่มันต้องยอม
0: ใช่ป่ะเนอะ
1: คือสเปอร์ไม่เกี่ยงเรื่องเงินอ่ะถ้าในราคาที่มันไม่แพงจนที่ตัวเองจ่ายไม่ไหวเขาซื้ออยู่แล้ว
0: เดเชบี้มาผมว่าเขาอยากจะถ่ายแล้วเชื่อว่าขายอีกเยอะ
1: ใช่
0: ตัวเก่าออกไงเพื่อตัวใหม่เข้าเนาะ
1: เผื่อแล้วมีกองหน้ามาอีกอ่ะตอนนี้มันกองหน้ามีโซลกี
0: ้
1: แค่จะตัวเดียวนะลิชาริซอนบางทีมันก็ไม่
0: จนลังกี้ผมว่าน่าจะเก็บไว้เนอะเพราะว่าจนลังกี้ดู
1: มีใครอีกว่าจานหน้าสเปอร์อะ
0: โคโลมูนี่ก็ไป
1: ใช่มันเป็นตัวยืมไงโมนี
0: ่ไอแตวอะแตวจริงๆมันก็เป็นกองหน้านะแต่แตวช่วงคงปล่อยแหละเพราะแตวฟอร์มไม่ดีอะมาที่แตวอะเขาบอกพูดถึงโคราชชอบเพลงอะไรอะออกำปั่นนะครับบ้านแท่นมากครับอัศจรรย์ซาราโบยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกัน
1: ก็ไม่คุ้นเลย
0: เหรออ๋อคุณเด็กคุณโคราชคุณไม่ได้คุ้นเลยเหรอ
1: ไม่คุ้นไม่คุ้นพี่
0: คุณนุกูลเขาบอกขอ11ตัวที่เด่นมากในบอลโลก2026เอาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มถึงรอบ32ทีมหน่อยครับ
1: ประตูให้ประตูปารากวัยเลย
0: เออประตูให้เอโวซินยาสูสีกันสูสีกันแต่ผมมองว่าไอ้วอซินยาเคปบทมันเซฟเยอะ
1: เสียดายปาราควายมันมีจุดเนี่ย
0: จุดด่างพร้อยเนอะไม่งั้นมันจะเป็นตัวที่น่าใช้
1: ม
0: ากเลย
1: มากนะ
0: แบ็คขวาผมว่าจบฮาคิมิเด่นมาก
1: ผมให้มูนยอดก็ได
0: ้มูนยอดก็จี๊ดอยู่
1: ก็ได้
0: แบ็คซ้ายอ่ะแบ็คซ้าย
1: นูโน่เมนเดสก็ไม่
0: เท่าไหร่เนอะเมนเดสไม่เท่าไหร
1: ่ก็ไม่เด่น
0: แบ็คซ้ายก่อนแบ็คซ้ายขอคิดก่อน
1: ผมโหทีมที่หลุดเข้ามาแป๊บใช่ผมให้โรบินสันของฝรั่งไอ้ของอเมริกา
0: แอนโทนีโรบินสัน
1: เออผมก็
0: ก็เล่นดีอยู
1: ่ว่าเล่นดี
0: เพราะมีข่าวหลายทีมอยู่ตอนน
1: ี้ใ
0: ช่เซนเตอร์อ่ะ
1: เซนเตอร์ผมให้ซาลิบา1เลยผมให้ซาลิบา1
0: ซาลิบากาเบียว
1: เออก็ได้ง่ายๆ
0: ก
1: า
0: เบียวก็ได
1: ้
0: เออก็แน่นอยู
1: ่แต่ว่ามันก็เด่นจริงนอกนั้นใครอ่ะมันก็ทีมที่หลุดมาอย่างสเปนผมก็ยังเฉยๆนะสเปนก็ยังเฉยๆอังกฤษนี่ยิ่งหนักเลยพี่กองหลังอ่ะ
0: กลางรับเนี่ยให้ไอ้บัวดี้
1: บัวดี
0: ้เนาะบัวดี้มันดีจริงไอ้เด็กเนี้ยไอ้เด็กของโมร็อกโกอ่ะส่วนถ้าเป็นหน้าต่ำนะผมให้อูนาฮี
1: โอ้ต้องยอม
0: แล้วอูนาฮีมันเล่นดีแล้วมันเป็นแมนเดอร์แมทเกือบทุกเบรกถึงทุกเกมเลยอ่ะปีกอ่ะปีกซ้าย
1: ปีกซ้าย หจะเลือกแก๊งฝรั่งเศสมันก็ยังไม่นิ่งนะดูเอ๊ะ

0: โคล่าก
1: ักโปรไหม
0: กักโปรได
1: ้กักโปรก็ดีเนาะ
0: กักโปรได
1: ้แต่ขวา
0: ผมเอาอันนี้ได้ไห
1: ม
0: ไอ้ของสวิตอะมันจะคิดเป็นตัวหน้าป่ะไอ้มาซัมบี้เลยอาจารย
1: ์
0: มันตีเป็นศูนย์หน้าไหม
1: มาซัมบี้จะเป็นกลางมากกว่า
0: ผมว่ามันแบบ
1: ตอนอยู่ไฟบวกมันอยู่ตรงกลางแต่มาซัมบี้มันเล่นดีจริงนะแต่ตอนอยู่ไฟบวกแล้วมันเล่นดีอยู่จันแชมป์ชอบจันแชมป์บอกไอ้ตัวนี้เล่นดีมาก
0: หน้าเหมือนกัน
1: ได้อยู่
0: หน้าสามตัวหน้าต้องเป้มาหนึ่งแล้วล่ะ
1: หน้านี่ให้เป้เมสซี่เนอะให้เป้ให้เมสซี่ให้เดม
0: เ
1: นอะ
0: นี่โอยาซาบาไม่ได้เหรอ
1: โอยาซาบาก็ได้โอ้โหมันเลือกยาก
0: แต่อีกคนนึงที่ชอบแบบถ้าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะไอศูนย์หน้าที่เล่นในซาอุของเม็กซิโกอ่ะ
1: เล่นไอคิมิเนสมันมีคิมิเนสกิโดเนส
0: ไอตัวนี้
1: จี๊ดอยู่
0: เป็นนัดล่าสุดที่มันกระชากไปยิง
1: ไอ้ตัวไอ้กิโยเนสแต่ตอนนี้จี๊ดอยู่นะ
0: ผมว่าดี
1: โอ้แต่ตัว
0: แต่มันยัง
1: แต่
0: ล
1: ูกตัวลุกข้างหน้ายากเนอะ
0: ยากยาก
1: ตัวลุกข้างหน้านี่โหดอ่ะแต่อย่างน้อยต้องมีเมสซี่คนหนึ่งอ่ะนั่นผมให้เมสซี่กับเป้ไว้ก่อน
0: นี่ขนาดเราตกสำรวจอย่างแฮร์รี่เคนนะเอาแค่ฟอร์มส่วนตัวนะ
1: แต่เคมันก็เป็นบางเกมไงบางเกมก็เขาหายนะ
0: แต่
1: เมสซี่กับเป้มัน
0: เดี๋ยวให้มันได้รอบ8ทีมผมว่าจะจัดง่ายกว่านี้อีก
1: โอยาซาบาลก็ไม่มีหลุดเกมแรกนะเกมแรกแต่ว่าไอ้เมสซี่เอ็มบัปเป้มันดีทุกเกม
0: หรือไอ้อย่างไอ้แบ็กอียิปต์วันนั้นที่เราพากอ่ะโอ้โหก็เล่นดีนะไอ้ฮานี่แบ็กขวา
1: ฮานี่ก็ดี
0: คือบางคนอาจจะดูแคนอียิปต์นะแต่ผมว่าเด็กใหม่ๆอียิปต์ขึ้นมาผมว่าดีกัน
1: ดีนะดีนะ
0: เราไปโฟกัสแต่โมซาล่าซิโก้หรือ
1: คู่ตัวตามเกมไอ้อัตเตียกับราชินสองตัวนั้นก็น่ากลัวนะ
0: ก็เล่นดี
1: ต้องมากลางเนอะ
0: ใช่
1: บางทีนั้นนึกอย่างนี้มันนึกลำบากบางทีต้องมากลางดูแล้วมาวิเคราะห์ว่าตัวไหนชอบ
0: เนี่ยคุณดิวบอกว่าไอ้เจ้าคาบาวแคปเบิร์ดดิ
1: อ๋อ
0: โอ้แล้วยิงระดับนั้นต้องยกให้แล้วอ่ะ
1: ไอ้นี่ก็ได้ไอ้โรเบโตโลเปสอ่ะนะไอ้โรเบโตโลเปสอะไรของแคปเบิร์ดอ่ะไอ้นั่นก็ดีไอ้ชุดแข็งหลังเขาเนอะแบ็คโฟเขาดีทุกตัวเลย
0: ครับคุณอำนาจบอกหาไหม
1: น่าจะประมาณนะ
0: เราจัดตัวผู้เล่นมันของเรามันคือตอนนี้มันจริงจังเลย
1: ครับ
0: เราไม่ยังไม่เอาฮานะคุณอำนาจนะ
1: คุณอาทรบอกทำไมบอลโลกปีนี้นักบอลชอบใส่รองเท้าสีชมพูถ้าทุกคนเออใช่แต่ช่วงนี้เขาใส่กันเยอะนะ
0: จะอาจจะเป็นเพราะว่าสปอนเซอร์เดียวกันเยอะเปล่าม
1: ันมีหลายกรณีแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะ
0: ตัวไหนตัว
1: พูดเรื่องของไอ้รองเท้าสีชมพูอ่ะเขาบอกมันก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยไม่อยากพูดออกไปกลัวข่าวไม่ชัวร
0: ์
1: อาจจะเป็นเทรนด์แล้วก็อย่างที่อาจารย์เอกบอกก็ได้เนาะ
0: ใช่
1: สปอนเซอร์ทำมามันคุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าเม็กซิโกรักษาฟอร์มได้อังกฤษเหนื่อยครับเว้นเสียแต่แฮร์รี่เคนจะระเบิดฟอร์มได้ผมก็เชื่อว่าตรงนี้นะจุดตัดสินอยู่ที่แฮร์รี่เคนเนาะแต่ว่ากินกันยากอยู
0: ่แล้วเม็กซิโกยังไม่เสียประตูเลยนะ
1: ใช่ประตูยังคลีนชีทอยู่เลย
0: เล่นที่เอสเตก้ามันดุนะ
1: แล้ววันนี้เล่นเม็กซิโกด้วยนะบอกทำไมพี่โอ๊ตถึงเป็นเขียงหมูครับน่าจะเป็นเรื่องเขาเมื่อก่อนนะนี่ที่ผมจำได้เนี่ยแจ็คเล็กเคยบอกผมบอกว่ามันเรื่องการแต่งตัวเขาแซวกันเลเลโอ๊ตเขียงหมูนะครับคุณนูโน่บอกว่าจานอูที่สุดทุกทางจริงๆครับอูโน่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
0: ชั่วโมงนี้ต้องยอมเขา
1: คุณ PPJ บอกว่ารถ EV เนี่ยจอดนอนแบตลง 1-2% ต่อชั่วโมงครับนอน8ชั่วโมงก็ลงไปประมาณ 12-13% เอง
0: โอ้ยโอเคถือว่าไม่ลงไม่เยอะ
1: ผมว่า
0: แต่คนจะนอนผมว่าเขาก็ยอม
1: ผมว่าถ้ามันจะลดเยอะจริงๆน่าจะเป็นเรื่องการขับเร็วแบบขับแบบอัดๆอ่ะเช้าหนักๆอันนั้นน่าจะลดเร็ว
0: ใช่
1: เพราะว่าอันนี้น้องผมซื้อมันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยตัวไอ้ GD EX5 เนี่ยพึ่งมาติดไอ้นี่เอง
0: ที่บ้านเหรอ
1: เขาพึ่งมาติดไอ้ตัวชาร์จไฟอ่ะพอดีน้องชายเขาซื้อมาตอนแรกผมก็เล็งๆไว้อยู่เหมือนกัน
0: แต่สมมติว่าถ้าเราขับไม่ไหวจริงๆมันจำเป็นต้องนอนพักอ่ะผมว่ารถแค่นี้มันก็คุ้มจานดีกว่าเสี่ยงนะ
1: จริงดีกว่าเสี่ยง
0: ผมว่าไอ้เรื่องชาร์จแบตมันเสียเงินชาร์จได้ไงแต่ไปแล้วถ้ามันไม่ไหวมันไปฝืน
1: จริง
0: มันก็หนัก
1: กว่า
0: คุ้มกว่าเยอะ
1: เสียเงินก็เสียไปเถอะเราเอาความปลอดภัยตัวเองดีกว่า
0: ที่ชาร์จรถ EV ในปั๊มมันก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วอ่ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่รถไฟฟ้าจะมีตู้เย็นตัวเล็กด้วยแถม ไว้ใส่ที่อื่น
0: เนี่ยอันนี้จริงจังหรือพูดเล่น
1: จริงดิฉันเองก็คุณมีแอร์คุณมันไม่จำเป็นไงมัน
0: บางคันเขามีที่วางของข้างหน้า
1: ใช่ใช่เพราะมันไม่ต้องไปวางเครื่องไงมันจะมีที่ว่างแล้วส่วนใหญ่คนใช้รถไฟฟ้าบางทีเขาเดินทางมันก็จะมีนอนได้มันมีตู้เย็นอยู่
0: มันเป็นรถที่ใช้แผงวงจรใช้ไฟฟ้าเลี้ยงอ่ะก็มีอยู่แค่นั้นเอง
1: ยี่ผมว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยน้องชายผมซื้อผมยังคิดอยู่ว่าจะเอาไอ้เครื่องซักผ้าไปไว้ข้างในด้วย
0: ไม่ได้
1: เกียร์ซักมือ
0: คนละอย่างกัน
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: ตู้เย็นยังมีแล้วเลย
0: ตู้เย็นก็อาจจะเป็นตู้เย็น
1: ไอ้ตู้เย็นบาร์ใช่ตู้เย็นมินิบาร
0: ์
1: ของผมก็ซื้อไว้
0: เล็กหน่อยผมว่าเขาคงมีทำรถบ้านเป็นรถไฟฟ้า
1: ก็น่าจะแหละถ้าอีกหน่อยเทคโนโลยีไอ้เรื่องแบตยาวๆเนาะมันก็น่าจะโอเคอยู่คุณบัณฑิตบอกรถ EV จอดนอน8ชั่วโมงแบตลด 10% เองครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะครับ
0: ที่มาให้ความรู้กันเราก็ไม่ยังไม่มีรถไฟฟ้าทีไง
1: เพราะผมเคยนอนในรถไฟฟ้านะไม่กี่ชั่วโมงแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบตมันลดกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ไปถามคนขับจ้ะล่าสุดดังรถไฟฟ้านอนจากบางนาไปอโศก
0: รถไฟฟ้าพี่มันคนละอัน
1: ไม่รู้ว่าแบตมันลดถึงกี่ชั่วโมง
0: มันคนละอัน
1: ครับคุณอมรณรงค์
0: นี่ไงคุณอนันตพงศ์บอกว่ารถบ้านเนี่ยโคตรรถบ้านอย่างแพงเลยเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมก็บอกว่ามันทำมันใช้งบเยอะมาก
0: พี่อยู่ไอ้รถเก่าเนี่ยมันไม่แพงหรอกรถตู้แต่พอมาทำเป็นรถบ้านเนี่ยมันแพง
1: เคยฟังรายการอะไรอยู่จำไม่ได้แล้วเขาสัมภาษณ์คุณเบียร
0: ์
1: ที่ก็ตอนนี้เขากำลังฮิตรถบ้านไงเข
0: า
1: บอกจำตัวเลขไม่ได้เขาบอกหมดไปเยอะตอนน
0: ี้เยอะ
1: หมดไปเขาบอกมีหลักล้าน
0: ยิ่งทำหรูทำอะไรบางคนเขามีห้องน้ำมีที่ล้างจานมีทีวีมีตู้เย็นมีหมดเยอะมากนะพี
1: ่แล้วผมเป็นคนที่แบบถ้าซื้อบ้านมันต้องมีสระน้ำไงเติมอีกไอ้รถพ่วงมาทำเป็นสระน้ำไว
0: ้
1: นะดีกว่ามีเครื่องซักผ้ามีอะไรสบาย
0: จะเล่นงานเล่นของใหญ่หมดเลย
1: ผมไม่ได้ผมต้องอลังการผมม
0: ีพี่บางทีผมเห็นนะอย่างรถกระบะก็ไปทำได้แล้วเขาก็มีเป็นตู้รถบ้านอยู
1: ่
0: แต่มันก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนแบบเป็นรถตู้ยาวเลยอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่มัน
0: อันนั้นจะสวยด้วย
1: นะอ๋อเนี่ยเขาบอกรถบ้านอย่างแพงใช่ไหมคุณอมรณรงค์นี่บอกว่ารถบ้านหลักล้านครับผม ไม่ว่าจะรถตู้หรือเอากระบะมาทำรถราคาไม่เท่าไหร่แต่ของแต่งแอคเซสซอรี่หมดอีกเพียบยิ่งทำออกมาคนชมว่าสวยยิ่งอยากแต่งหมดอีกบานครับ
0: จริง
1: มันไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: คือไอ้เราไม่มีปัญญาซื้อไม่มีปัญญาทำหรอกพี่อู๋แต่เห็นแล้วมันมีความอยากเฉยเวลาให้กลับต่างจังหวัดได้นอนรถบ้านคือเรามีบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดไงเออถ้าแบบแวะปักช่องเอารถบ้านไปนอนเล่นกับลูกอยู่อะไรเงี้ยมันคงจะสนุกดีอะไรเงี้ยแต่โคตรแพงบอก
1: ใช่ใช่แพง
0: คือบางคนที่เขามีที่เขาทำนะพี่คือพวกเหลือๆนะพี
1: ่ใช่เหลือ
0: ที่เหลือๆนะ
1: ถ้าไม่เหลือใครจะไปทำ
0: ใครจะไปทำรถบ้านรถคันแรกไม่มีทางหรอกจะเป็นรถบ้านใช่ไหม
1: ปกติรถธรรมดาเนี่ยจะเปลี่ยนยาก
0: ใช่
1: ยังร้องไห้เลย
0: คือต้องคนเอาง่ายนะคนเล่นรถบางคนเห็นคนที่ขับรถเก่าๆเนี่ยคุณจะคิดว่าเขาจอกนะ
1: อ
0: ันนั้นคือแบบพวกที่เหลือๆแล้วก็ไปซื้อสะสมซื้อขับ
1: ส่วนใหญ่พวกไม่มีก็แบบผมอะทำไอ้มอไซค์บ้าน ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะมันสบายไปเปื่อย
0: ๆพี่ไปดูเดี๋ยวรถเก่าพี่ป๋องบานเลย
1: มอไซค์บ้านของผมก็มีแค่นี้เอง
0: อ
1: ไอชุดกันฝนไอ25บาทซื้อจากเซเว่นหนาก็นอนปิดเอาไว้ฝนตกก็ไม่เปียกละแค่นั้นเอง
0: มอไซค์บ้านพี่ก็ไปซื้อมุ้งแล้วก็ไอทำแบบกันฝน
1: อ
0: ะแต่เวลาฝนมาพี่ก็เอามาครอบเลย
1: อันนั้นเสียวอันนั้นอันตรายอยู
0: ่
1: อันนี้เขาบอกว่าคุณมิกทีอาร์บอกว่านอนไหนก็ได้ครับอย่านอนใกล้คนหลายใจพี่เสกบอกส่วนของผมเนี่ยที่ผมไม่อยากนอนเลยนะคือคนไม่มีใจคนไม่มีใจนอนใกล้เราก็เท่านั้นน่ะ
0: แต่ถ้าพี่มีตังค์ให้เขาก็อยากนอนกับพี่ได้นะ
1: ต้องไปจัดเลิก
0: ขอดีตังค์ขอ
1: ครับอ๋อคุณนันทพงศ์บอกว่าเพลงอาโบครับของกาตาปี2022เพลงของที่กาตาผมนึกไม่ออกเลยนะ
0: กาตาผมก็นึกไม่ออก
1: เพราะดูมันเงียบๆมากเลยกาตาจัดอ่ะ
0: 2018ที่เป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเคยเปิดยังผมสำหรับผมยังคุ้นกว่าอีกนะ
1: ที
0: ่กาตานึกไม่ออก
1: กาตานี่นึกไม่ออก
0: เพลงอาโบถึงจะอ๋ออะไรอย่างเงี้ยพี
1: ่เนี่ยคุณนันทพงศ์เขาบอกมาเพลงอาโบแล้วก็มีบอกว่ายอมพลบอกสมัยก่อนดู YouTube Asian Game 1998สนุกมากๆครับ
0: ก็ปีที่เราเป็นเจ้าภาพไงปีที่พี่วังยิงไกลราชมังสะเทือนไง ปี
1: บอลบอลยุคเก่าๆมันคลาสสิก
0: เป็นเอเชียนเกม1998ก็เราถึงรู้ไงพี่ว่าญี่ปุ่นใช้ชุดเด็กมาเล่นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอ่ะเขามาแบบไม่เต็มเนี่ยมานานแล้วนะญี่ปุ่นอ่ะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้เอาชุดใหญ่มาเล่นนะ
1: อยากให้เขาชุดใหญ่มาเราได้ประโยชน
0: ์เนี่ยไอ้ครั้งเนี้ยพี่เอเชียนคัพที่จะเล่นปลายต้นปีหน้า
1: อยากให้เขามาให้เต็มสูบเลย
0: ผมอ่ะคิดเล่นคนเดียวนะขอให้นายกสมาคมพวกญี่ปุ่นเกาหลีซาอุอิหร่านให้มันโกรธอ่ะพี่นึกออกว่าที่ตกรอบแรกอ่ะแล้วมาขอแก้มือในเอเชียนคัพอ่ะ
1: ดีเลยดีเลย
0: เราจะได้รู้ไง
1: เพราะเราก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเรายิ่งเราเล่นยิ่งเล่นคนเก่งเราก็เก่งตามไงใช่ป่ะ
0: ยิ่งถ้ามองในมุมแบบโหอิหร่านเราถ้าตีซะว่าโหฟีฟ่าไม่ให้ความร่วมมืออเมริกากันแกล้งเราไประเบิดฟอร์มในเอเชียนคัพก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างญี่ปุ่นอ่ะผมอยากให้เขาจัดชุดใหญ่เลยเอามาเลย
0: เราอยู่ในกลุ่มเดียว
1: งะในพวกเนี้ยอ่านมันได้เด็กไม่เคยเจอตัวจริงเลยตรงเนี้ยมิซากิอะไรพวกเนี้ย
0: ไม่อันนั้นบาซินก็สู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: นี่เลยซาตงซาโตะมินามิโนะเนี่ยหายเจ็บกับมาเลย
1: ใช่ๆอยากให้มานะเต็มๆ
0: อะไรเงี้ยจัดมาให้เต็มไม่รู้ว่ามันอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เปล่านะ
1: ครับ
0: นี่เอเชียนคัพของเราที่จะเล่นกันน่ะ
1: อันนี้คุณพี่รามบอกว่าขอความเห็นหน่อยครับทีมไหนมีโอกาสคว้าแชมป์โลกปีนี้มากที่สุดครับจะเด็กว่าไงแชมป์โลกปีนี้
0: คือถ้าซีกซ้ายผมยังให้ฝรั่งเศสอยู่นะถ้าซีกขวาผมขอดูรอบนี้ก่อนได้ไห
1: ม
0: ผมยังหลายใจอยู่ระหว่างบราซิลอังกฤษอาร์เจนเนี่ย
1: ผมก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสนะผมมองฝรั่งเศสว่าไปถึงตัวสำรองอะเพราะชุดใหญ่โอเคผมว่าชุดใหญ่นะมันใกล้เคียงกันแต่พอชุดจะต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยสมมุติว่าบาโคล่าเป็นตัวจริง มันก็มีสำรองอย่างดูเอถ้าดูเอเป็นตัวจริงมันก็มีสำรองอย่างบาโคล่าอย่างแชกี้อย่างเงี้ย
0: ก็ดูอย่างแบ็คซ้าย
1: ผมว่าตัวสำรองมันดี
0: เตโอกับ
1: เตโอลูก้า
0: ก็ไม่รู้ใครดีกัน
1: เทียบเลยตัวผู้เล่นมันมีสำรองเยอะกว่าเขาอะ
0: อย่างแบ็คขวาคุนเดกุสโต้เงี้ยมันก็ดีหมด
1: ตัวมันแบบโกงอ่ะเนอะตัวฝรั่งเศสผมก็เลยมองว่าปีนี้ฝรั่งเศสน่าจะเป็น
0: ชูอาเมนี่มานูโคเน่อย่างเงี้ยผมว่ามิดฟิลด์ครบเครื่องมากอ่ะ
1: เพราะตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป็นบราซิลเป็นอาร์เจนเป็นอังกฤษอ่ะผมมองว่ามันแค่น่ากลัวแค่ชุดแรกอ
0: ่
1: ะชุดสำรองมันยังไม่น่ากลัวเท่าฝรั่งเศสอ่ะ
0: ใช่แต่ถ้าให้เลือกถ้าถามว่าต้องพี่ต้องเลือกแล้วทีมใดทีมหนึ่งผมก็ยังชอบฝรั่งเศสอยู
1: ่ผมก็ยังชอบฝรั่งเศสนะ
0: ส่งด
1: ี
0: สุดแล้วนะอาจารย์
1: ใช่ใช่
0: ที่เล่นมาถึงรอบนี
1: ้คุณดิวเหรอครับบอกคาเบลเคปบวดดีคืออะไรอ่ะ
0: ก็น่าช่วงที่เราจัดทีมละมั้ง
1: อ๋อ
0: ไอคาบาวที่มันยิง
1: อ๋อคาบาวไอ้นะครับนะโอ้ยิงอย่างเวอร์
0: ใช่
1: คาบาวเนาะคุณเอกอนันต์บอกสาเหตุที่ใช้29ชั่วโมงลดจำกัดความเร็วที่60อ๋อต่อชั่วโมง มีจุดจอดของบริษัท4ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมง8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมง
0: อ๋อเด็กกุดพิมานดังอุนทศนี่บ้านหลวงพ่อคูณเลยนะ
1: อ
0: ำเภอกุดพิมานเนี่ยนี่คือจำกัดที่60ชั่วโมงคือเหยียบ
1: ยังไงก็ป่ะ
0: นั่นแหละผมก็เลยงง
1: มันน่าจะล็อกไหม
0: มันมีอยู่2อย่างพี่อู๋มันมีแค่เหยียบได้แค่60กับถ้าเหยียบเกิน60เนี่ยสัญญาณมันจะไปฟ้องที่ต้นสังกัดเลย
1: มันจะโดนเตือน
0: ว่ามันจะไปเตือนว่าให้คุณขับ
1: เหมือนที่เราเห็นในบางทีรถบริษัทอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: รถคันนี้จำกัดที่80
0: ถูก
1: ใช่ไหม
0: เออพี่ส่งมาบอกหน่อยว่ามันเหยียบจริงต่อให้คุณเหยียบเต็มท้ามันได้แค่60
1: หรือมันไปตั้งที่กล่อง
0: มาเออบางทีมันก็เป็นไปได้
1: บางทีมันตั้งที่กล่องเลย
0: แต
1: ่
0: ถ้า
1: ตัดนะ
0: แต่ถ้าผมเดานะคือเอาชัวร์คือจำกัดไปแค่นี้เนี่ยเหยียบยังไงก็ไม่เกิน60อ่ะมันกันทั้งหมดเลยไงพี
1: ่
0: ใช่ป่ะเราไม่ต้องไปวุ่นวายว
1: ่
0: าม
1: ัน
0: จะไปฟ้องที่นู่นที่นี่
1: เพราะส่วนใหญ่รถบริษัทเดี๋ยวนี้มันมี GPS หมดแล้วเนาะ
0: ใช่
1: แล้วมันต่อตรงเลยมันกันหายกันนู่นกันนี่เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้แสดงว่ากฎบางกฎมันก็เหมือนกับฝรั่งนะตรงที่คุณขับรถได้ติดกันจำนวนกี่ชั่วโมงแต่มันต้องมีจำนวนเวลาต้องพักอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่บางต่อให้ขับไหวอ่ะไม่ได้นะ
1: ก็ไม่ควร
0: ไม่ได
1: ้เออก็อย่าไปฝืนดีกว่า
0: พักมันต้องพัก
1: เพราะว่าเหมือนเขาคำนวณมาแล้วเนาะเ
0: พ
1: ื่อความปลอดภัยนะคุณพิรมบอกว่าสนามตำนานด้วยไหมใช่อาร์เตก้านะแต่เม็กซิโกอ่ะ
0: ก็สนามนี้ไง
1: สนามตำนานอ่ะ
0: มาราโดน่าแฮนด์ออฟก็อดอ่ะ
1: โหตอนนั้นผมเก็บเงินผมจำได้ผมเก็บเงินซื้อไอ้บอลลายสนามอาร์เตก้าเม็กซิโกของอาดิดาส
0: สวยสวยสวย
1: ใช่โอ้ยแล้วตอนนั้นกี่ปีอะฉันเอกลูกเป็นหลักพันน่ะ
0: 1986ตอนนี้2026 40ปีที่แล้ว
1: ยุคนั้นผมเก็บเงินซื้อ
0: เดี๋ยว
1: บอลพันกว่า
0: 40ปีแล้วเลยเหรอตอนนี้คุณเท่าอายุเท่าไหร่เนี่ย
1: อ้าว40ปีที่แล้วผมก็10 4 15ผมก็เก็บเงินซื้อได้
0: 60แล้วนะเนี่ย
1: ใช่แล้วใกล้
0: ต้องลงนะต้องเรียกลุงอู่
1: เพราะตอนนี้ผมก็50กลางๆอ่ะก็ผมถึงบอกไงไปไหนผม59 59
0: อายุไงอายุไง
1: ครับผมอ๋อเขาบอกคุณเอกอนันต์บอกอีก5ปีเกษียณแล้วได้ M99 เดี๋ยวช็อกนี่แหละเป็นเพื่อนฟังสลับกัน24ชั่วโมง
0: ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ
1: คุณอมรณรงค์บอกว่าสติ๊กเกอร์X ครับมีตู้เย็นแล้วก็เดนซ่ารถตู้ EV จาก BYD ก็มีครับแม้แต่ Toyota Alphard รุ่นปัจจุบันก็มีตู้เย็นครับใช่ๆเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาตีตู้เย็นกันเยอะเลย
0: คือไอ้ยี่ห้อที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็โอเคนะแต่พอมาเห็นไอ้กิจกรรมที่เชียร์กับเราอ่ะพอผมเข้าไปดูเฮ้ยผมชอบรุ่นนี้มากกว่า
1: สวยนะฟาริซอนอ่ะนี่คุณนันทพงศ์มาพอดีเราจะต้องเข้านะครับฟาริซอนรางวัลใหญ่มีคุณสมบัติอะไรบ้างรถคันล้านกว่า
0: ก็โอ้โหบอกว่ารถไฟฟ้าถ้าระดับล้านหกมันครบเครื่องอ่ะ
1: แต่ว่าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เหมาะกับคุณมากนะเวลาคุณจะพาเมียไปเที่ยวนี่แบบคุณยัดใส่ได้เลยอ่ะ10-20คนเนี่ย
1: เออ
0: คุณจะไปบางแสน
1: ทีเยอะด้วย
0: คุณยัดเลยหูใหญ่เนี่ยพาเมียไปเที่ยวทะเลสบายอ
1: ่
0: ะแต่อย่าลืมนะครับใครอยากได้รถยนต์หรือว่าใครอยากได้มอเตอร์ไซค์หรือตั๋วเครื่องบินเนี่ยเข้ามาติดตามหรือใครชมผ่านทางไลฟ์เรานะพี่หูคุณสแกนข้างหน้านี้ได้เลยทายไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้น
1: ครับผม
0: ยิ่งโหวตเยอะคุณยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นเยอะหรือไม่เข้าไปดูรายละเอียดได้
1: รางวัล
0: อ
1: ื่นก็เพียบเลย
0: ใ
1: ช่ไหมมีตั๋วไอ้เครื่องบินอะไรอีกนะมีกิฟต์วอลเชอร์อีกโอ้โหเพียบ
0: คุณให้แฟนพี่เล่นเดี๋ยวเผื่อจะได้ตั๋วเครื่องบินจะได้ไปเที่ยวเหนือเขาสักทีก่อนตายคุณจะได้ขึ้นดอยอินทนนท์ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพอย่างเงี้ย
1: ต้องรีบด้วยน่าจะอยู่ไม่นาน
0: อยู่ว่าจะ60แล้วคุณไม่เคยขึ้นเหนือแบบเหลือเชื่อมาก
1: ไม่เคยขึ้นเหนือในชีวิตนี้ภาคเหนือไม่เคยไปอ่ะ
0: ไปไหว้พระไหม
1: ใต้ไปมาแล้วเยอะเพราะเพื่อนมีแต่คนใต
0: ้
1: ออกตกนี่สบายไปจนสุดแล้ววันออกนี่จบแล้ว
0: เหนือผมก็ไปเรื่อยๆนี่พี่ต้องไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าพอผมเรียนจบแล้วมันมีแต่เพื่อนใต้ไงจ๊ะเด็กเราก็เลยไม่ได้ไปเหนือพอจะไปแล้วก็ไปแต่ใต้ใช่ป่ะ
0: ผมอยู่แถวรามเพื่อนใต้ก็เยอะเพื่อนใต้ก็เยอะ
1: ครับโอ้โหไออาร์โบยังไม่คุ้นเลยอันนี้คุณนันทพงศ์บอกตุกุตะกะอีกเพลงครับจากกาตาเพลงกาตาเราไม่ค่อยได้ฟังเนาะกาตาผมตอนเป็นเจ้าภาพผมไม่ได้ไป
0: เนาะไม่อินกับเพลง
1: มันไม่ดังหรือเปล่าเนาะเพลงมันอาจจะไม่แมสเนาะคุณทิวาคุณทิวาอะไรทานทองแล้วผมอ่านผิดขออภัยนะสวัสดีครับพี่โอพี่เอกพี่อู่นะคิดว่าบราซิลจะชนะได้ยากหรือว่าง่ายครับสำหรับคืนนี้ตอน3:00ครับคุณทิวา
0: ถ้าชนะผมก็คิดว่ายากอ่ะไม่ง่ายหรอกเจอนอร์เวย
1: ์สำหรับผมมองว่าบราซิลจะไปชนะตอนช่วงต่อเวลาได้ความเก๋านะแต่ผมว่าในเวลาน่าจะยาวๆ
0: ก็มีโอกาสยื้อนะผมว่าต่อให้90นาทีนอร์เวย์จะน็อกบราซิลได้มันก็มีมุมนะ
1: ผมมองว่าน่าจะยื้อไปได้แล้วก็พอไปช่วงต่อเวลาเจอความเก๋าของนี่ไงโค้ดอะนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าโค้ดเขาเก่งจริง
0: เดี๋ยวไลน์อัพจะมาในน่าจะสัก2:00อะเดี๋ยวช่วงหน้าจุนมารับช่วงต่อจากเรา
1: ครับ
0: เดี๋ยวไลน์อัพมาเดี๋ยวคุณจุนแจ้งให้นะคร
1: ับคุณนูโน่บอกจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับถ้าปกติอะผมจะเป็นวันจันทร์กับวันอังคารอยู่แล้วนะ
0: ครู
1: รูแล้วก็พฤหัสกับศุกร์เนี่ยก็จะเป็นพวกไอ้สปอร์ตรีแลกซ์ก็แล้วแต่สลับกันไปแล้วแต่ว่างไหมส่วนเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่คิวครับเราก็
0: เสาร์อาทิตย์ไม่
1: ชัวร
0: ์ไม่คิวไม่มี
1: ใครตายตัวใช่นะครับ
0: ก็อยากเปลี่ยนกันได
1: ้ส่วนช่วงบอลโลกพวกนี้ก็แล้วแต่คิวเหมือนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องมาตอนไหน
0: ของคุณจะจอดแค่16คิวพี่อู๋ไม่ใช่รอบ16ดิของพี่น่าจะหมดรอบตั้งแต่รอบ32ดิ
1: หนักเลย
0: 16ไม่ได้จะมีอ่ะ16ไม่ได้จะมีอ
1: ่
0: ะแต่คืนนี้3:00เนี่ยเป็นน้องสนกับน้องคมนะ
1: ครับ
0: ส่วนเช้าเป็นป่าแป๊ะกับพอสุเทพนะครับ
1: เขาบอกเอาเอ็นโดมาโมรุจากทีมไลมงมาลงด้วยเลยครับทีนี้แหละครับตะข่ายระเบิดแน่นอนอ้าวนะครับแต่ผมอยากให้เขาเอาชุดดีๆมาเลยอ่ะผมอยากเห็นน่ะเพราะว่าเราได้เล่นเนี่ยเขาผมว่าได้ประสบการณ์เยอะ
0: ใช่แล้วเราก็จะได้รู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เราเห็นว่าโอ้เอเชียไปโดนในบอลโลกยิงยับเนี่ย แล้วเราเวลาไปเจอกับไอ้ทีมที่โดนยิงยับมาในบอลโลกอ่ะเราจะสู้ได้ดีขนาดไหนไง
1: ใช่คุณเกษมศักดิ์บอกอาเซียนคัพเนี่ยมันรายการทวีปนี่ฮะเหมือนอัฟคอนก็น่าจะต้องจัดเต็มผมก็อยากให้เขาจัดเต็มนะ
0: ใช่คือทีนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้คุณเกษมศักด
1: ิ์
0: มันเป็นโปรแกรมที่มันไม่ได้เล่นในช่วงซัมเมอร์เหมือนยูโรเหมือนบอลโลกก็เหมือนอัฟคอนอ่ะบางทีทีมไหนที่มีนักเตะอัฟคอนเยอะถ้าไม่ได้เจ็บหรือสโมสรปล่อยเต็มเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ดี
1: ครับ
0: แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเจ็บเล็กน้อยแล้วนักเตะไม่อยากมาลุยเอเชียนคัพเพื่อให้มันเจ็บเพิ่มขึ้นแล้วจะไปขาดตอนในพรีเมียร์ในเกาโชบุนเดสอันนี้มันก็อาจจะมี
1: ครับ
0: แต่ถ้าจัดช่วงซัมเมอร์ผมว่ามันเต็มแน่แต่ถ้าจัดช่วงเนี้ย
1: คือมันเป็นชุดเล็กมาแล
0: ้วก็อาจจะชุดผสมเลย
1: ใช่ใช่อาจกลัวว่าชุดผสมไงคร
0: ับ คือมันเป็นรายการที่ฟีฟ่ารองรับแน่ๆเพราะคะแนนสัมประสิทธิ์สูงมากนะครับ
1: ก็เป็นระดับ
0: ระดับต้นๆเลย
1: เอเชียนคัพอ่ะ
0: คุณจะชิงแชมป์อเมริกาใต้คุณจะชิงแชมป์ยุโรปหรือชิงแชมป์ในแอฟคอนเนี่ยอีกแชมป์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันคือระดับเดียวกันคือชิงแชมป์ทวีป
1: ครับ
0: ค่าสัมประสิทธิ์สูงมาก
1: ใช่ใช
0: ่ก็เหมือนที่พี่อู๋บอกกันแหละขอให้พวกเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีซาอุดิอาระเบียเอามาเต็มๆเถอะ
1: ครับจริงมันดีกับเราเนาะ
0: มันดีกับเรา
1: คุณอมรณรงค์บอกว่ากาตาร์เนี่ยนึกออกเพลงดีมครับเพลงเดียวเขาเอาจังหวะเพลงลาตินมาผสมกับวัฒนธรรมตะวันออกกลาง MV ฟังแล้วติดหู
0: คือนึกตัวนี้มันนึกไม่ออกแต่ถ้าเปิดฟังอ่ะมันอ๋ออยู่แล้วล่ะมันน่าจะผ่านหู
1: คุณจอมพลบอกเอาสอหอมาร้องเพลงในคอนเสิร์ตครับโอ้โหอันนี้ก็จะโหดไปนะครับสอหอนี่ส่วนใหญ่เวลาหวดนี่ไม่ยั้งเหมือนเวลาหวดนี่ยังโหดนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
0: อ๋อนี่ไงคุณเอกนัน
1: กลับมา SMS บ้างนะ
0: ผมขอรัดนี้ก่อนพี่
1: จะเอาเลย
0: คุณเอกนันงานหมุนทศบอกว่าจำกัดความเร็วไว้ที่60ครับถ้าเกิน60เนี่ย GPS จะเตือน
1: ใช่ไหม
0: ให้ใช้ความเร็วเกินได้เฉพาะกรณีแซงเท่านั้นเกิน2นาทีก็ต้องผ่อนให้เหลือ60เท่าเดิม
1: อ๋อก็ต้องรีบยกใช่ป่ะพอเหยียบเกินก็จะรีบยก
0: คือมันจะจำกัดเหยียบไม่เกิน60ก็ไม่ได้เผื่อบางทีมันต้องแซง
1: มันต้องช่วงแซงช่วงอะไรนะพวกนะอูเช็คให้ด้วยนะคะเด็กนอนไปช่วยทีมชาติมีใครเจ็บบ้างหรือยังคะขอบคุณค่ะคุณเธอลงทุนแฟนนอน
0: ตอนนี้ที่เหลืออยู
1: ่
0: ฝรั่งเศสก็มีซาลิบา
1: ก็ไม่มีอะไร
0: สเปนก็มีซูบีกับมูริโน่
1: ซูบีเป็นนี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่ได้ลงเบลิโน่สำรอง
0: อเมริกามีไหมอาจารย
1: ์โอเดกาดก็ยังลงเป็นตัวหลักอยู่เนาะ
0: โปรตุเกสไม่มีโมร็
1: อ
0: กโกแคนาดาไม่มี
1: โยเคเลสก็ไม่ได้เจ็บอะไรเนาะ
0: บราซิลก็มีกาเบรียล
1: ก็ยังเป็นตัวหลัก
0: ก็เดี๋ยวรอคืนเนี้ยบราซิลนอร์เวย์ซัดกัน
1: แต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวมีใครเจ็บนะ
0: ก็มีถ้ามีก็คือเดคเคนไลท์ที่มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมที่เขาเจอกับไอ้กาน่าพ่ออาจารย์หรือปารากวัยไอ้หรือปานามา
1: อ
0: ังกฤษอ่ะไอ้นัดสุดท้ายเขาเจออะไรวะที่แบบต้องมีผ้าพันอ่ะอังกฤษอ่ะ
1: ไอวอรี่โค้ดปะ
0: ไม่ใช่ไม่ได้อยู่สายเดียวกับไอวอรี่โค้ช
1: มันเดี๋ยว
0: มันจะมีอยู่นัดหนึ่งที่เขาก็เพกอะ
1: จำไม่ได้เหมือนกัน
0: ในกลุ่ม L อ่ะ
1: อ
0: ังกฤษนัดที่เจอกับปานามานี่แหละ
1: ปานามาเหรอ
0: ไม่ปานามา
1: ดูนัดกันหน้า
0: ส่วนซาก้าเขาก็ไปไม่ได้สมบูรณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: ใช่ซาก้าก็ช่วงหลังก็เลยสำรองไอ้เก้เน
0: า
1: ะ
0: นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งอาเจนมีปะล่ะ
1: ไม่น่าไม่มีแล้วเขาบอกเลิฟกับเป๊ปเนี่ยเขาเคยคุมทีมมาเจอกันไหมครับคนดูน่าจะอ้วกคนหนึ่งชอบจกมาดมมีคนหนึ่งชอบถุย
0: โยคินเลิฟตอนสโมสรก็ตุ๊ดกาดเหมือนกัน
1: อุ้ยสโมสรไม่น่าเจอกันหรอก
0: ไม่น่าเจอ
1: สโมสรไม่น่าเจอหรอก
0: เพราะเลิฟทำผมว่าเป๊ปก็น่าจะเริ่มขึ้นมาทำแล้วส่วนทีมชาติไม่เจอกันแน่นอน
1: เขาบอก EV เนี่ยจอดนอนทั้งคืนกินไฟน้อยแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ยากขึ้นแต่ละรุ่นแต่แฮปปี้จากคุณเจหงแดงก็คงน่าจะในระดับที่ไม่ได้เยอะมากเนาะผมว่าไม่ทันจบบอลโลกจันเอกน่าจะได้เสยจันอูสักทีเนี่ยหลายมื้อเผื่อผมด้วย
0: เมื่อกี้ยกขาแล้ว
1: ไม่เอาเราไม่รุนแรง
0: ที่เราขาสั้นไงขาไม่ถึงไงเรานั่งห่างกัน
1: เนี่ยเราเป็นคนรุนแรงอ่ะไม่ดีอ่ะอยากให้รายการตอนกลางคืนกลับมาเหมือนเดิมครับช่วงที่หมดบอลโลกไปแล้วฝากผู้ใหญ่ของคลื่นด้วยครับก็พยายามจะเตาะให้อยู่เน
0: า
1: ะ
0: ต้องส่งมาที่ช่วงป่าแป๊กับพอสุเทพจัดอ่ะ
1: เขาบอก
0: จะนำส่งมาช่วงนั้นน่ะเผื่อผู้ใหญ่เขาจะพิจารณา
1: อันนี้เขาบอกเห็นข่าวคนมาจองตั๋วคอนเสิร์ตในเซเว่นวีนพนักงานแล้วโดนซีฟีเพราะผมสะใจมากคุณนายหนุ่มผมเห็นแล้วนะบางทีมันเห็นเป็นคลิปอยู่
0: อันนี้คือเคสไหนจันยังไม่เห็นยังไม่เห็น
1: เขาเป็นในเซเว่นเขาเป็นเหมือนจองตั๋วแล้วเขาแบบว่าน้องทำให้ช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเวลาใช่ไหมแล้วมันจองไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยด่าแบบอะไรเงี้ย
0: คือคนไปจองด่า
1: ใช่ด่าพนักงานเละเลยอ่ะแต่เราก็ดูแค่คลิปสั้นๆไงผมไม่รู้ว่าไอ้ก่อนที่จะตัดคลิปนี้มาเน
0: ี่
1: ยมันมีอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่รูปมันมาแค่ตอนก้อนเดียวที่ด่าเลยอะไรเงี้ย
0: บางทีคนลงมันก็ลงอยู่แค่นั้น
1: เพราะส่วนใหญ่จันเอกอ่ะแกจะมีปัญหากับพวกเซเว่นประจำแหละ
0: ครับช่วงหลังไม่มีละ
1: เขาด่าให้จ่ายตังค์ไม่จ่ายทีนะครับจะเดินออกก็รอเลย
0: ของผมสแกนอย่างเดียวแล้วช่วงนี้เซเว่นอยู่ใกล้บ้านด้วย
1: ครับของผมส่วนใหญ่จะมีปัญหากับพนักงานเซเว่นคือผมชอบนอนอยู่ข้างหน้
0: า
1: ชอบไปนอนหน้าเซเว่น
0: นอนเฝ้าอ่ะ
1: เพื่อนเยอะ
0: นอนเฝ้าไม่นึกว่าเวลาไปซื้อเนี่ยที่คุณสั่งห้าสี่หกสี่สามที่เซเว่นบอกไม่มีมันต่ำสุด49แล้วคุณไปโวยเขาอ่ะใช่ป่ะ
1: ไม่สนใจผมซื้อเป็นจุ่มแกงทนกว่า
0: แล้วหูใหญ่จะหาไอ้4646เซเว่นผมมันไม่มี
1: ไอ้นั่น
0: มันเริ่มต้น49
1: ไอ้นั่นไม่ไหวอันนั้นแพงซื้อถุงแกงราคาเดียวกันจันเอกได้ทุกคนบางที20ชิ้น
0: อ
1: ันนี้บอกมัททิรุสแฟนนันเดสเนี่ยย้ายครั้งที่2จะมีครั้งที่3ทีมตกชั้นอีกไหม
0: กระดันสิ
1: ทีมใหม่เกือบตกมา2ปีคงไม่หรอกมั้งอย่าคุณลงเล้งนะ
0: ขอบคุณโซเชียลที่ทำให้เราเห็นนะย้ายมาอยู่ซัมตันตกมาอยู่เวสแฮมตกโอ้ถ้าอยู่สเปอร์ชุดนี้ไม่ตกหรอก
1: ผมว่าสเปอร์ชุดนี้เดชบี้น่ากลัวนะ
0: ผมว่าเผื่อมีลุ้นบอลทงบอลถ้วยอะไรอีก
1: ครับเมื่อวานนะครับที่พี่เจตบอกว่าบางเบ่งมาจัดต่อลุงผมปิดการฟังเลยครับผมงงมากลุงบอกว่าคนที่ชื่อเจ๋งพูดวนผิดไปมาไม่รู้ว่าบางพูดผิดเองหรือแกล้งผิดบกวนครับลุงฝากถามคุณตั๊กกี้ LFC แม่สอดมันเป็นสไตล์นะครับมันอาจจะเป็นสไตล์ก็ได้นะฮะ
0: แสดงว่าลุงคุณตั๊กกี้ก็อารมณ์เดียวกับอูใหญ่เลย
1: เขาบอกเจ้าอูนาฮีเคยมาอยู่ไทยตอนเด็กแล้วชอบจีบหญิงเพื่อนเลยเรียกว่าคุณโจผีก็คงอ่านไม่ได้นะครับอ่านไม่ได้ครับถ้าอ่านไปเนี่ยเราจะเป็นอูกระเอกหน้าซอนอ
0: ไม่น่าจะมีคิว
1: นะ น่าจะไม่มีคิวบอกรถไฟฟ้าไม่เปิดกระจกนอนคาร์บอนมอนอกไซด์ทำตายได้ครับอ้าวตายได้ด้วยเหรอเอาเหรอรถไฟฟ้าจริงๆรถไฟฟ้าเห็นเขาโพสต์กันว่าจอดนอนสบายนี
0: ่แต่ว่าเข้าใจได้พี่อูรถไฟฟ้ามันมาบ้านเรายังไม่นานไอ้เคสที่จอดนอนแล้วเสียชีวิต
1: ม
0: ันรถไฟฟ้ามันยังไม่มีเนาะมันยังไม่มีข่าว
1: เหรอผมเห็นเขาในกลุ่มเขาโพสต์กันว่าสบายนอนสบายเลยเอาเหรอมันมีเหตุการณ์แบบนี้หรอเนาะแต่มันอาจจะเพราะมันยังไม่เคยเจอมั้งเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
0: นี่บอกรถบ้านแพงจริงครับประกันจ่าย3ล้านกว่าครับถ้าชนบ้านเขาอะไรประมาณเนี้ย
1: คุณโทมิยาสุบอกว่าเสื้อปารากวัยมีขายไหมครับชุดเย้าแต่สวยเน
0: า
1: ะ
0: ขาวแดง
1: ไอ้ขาวแดงผมชอบมากเลยนะอยากได้นะแต่ว่าพอเมื่อวานดูบอลแล้วผมไม่อยากซื้อเลย
0: ก็ต้องไปดูช็อปอ่ะไม่ต้องไปดูช็อปเขาอ่ะ
1: ใช่ใช่น่าจะต้องไปดูช็อปเพราะว่ามันของ
0: เขาเป็นแบรนด์ใหญ่ไหม
1: พูม่าเป็นของพูม่าผมว่าลองไปดูแบรนด์พูม่าดูเลยครับคุณโทมิยาสุน่าจะมีนะผมว่ามันไม่ได้เป็นทีมใหญ่มากเน
0: า
1: ะทีมอย่างนี้มันน่าจะยังไม่ได้หมดอ่ะ
0: บางคนยังหาเสื้อแคปเบิร์ดเลยพี
1: ่
0: เสื้อแคปเบิร์ดคนตามหาเยอะนะ
1: คุณเอกนันท์บอกคืนนี้บอลโลกทั้งสองคู่เหมือนจะสูสีนะครับแต่ผมว่าบราซิลกับอังกฤษชนะสบาย
0: เคก็รอลุ้นกัน
1: ก็ต้องรอลุ้นกันเนาะคุณโทมิยาสึบอกเพลงบอลโลกของโคคาโคล่าฟีฟ่าเวิร์คับปี2010เฟี้ยวสุดแล้ว
0: 2010เพลงก็เยอะนะ
1: อะไรเว็บวิ่งแฟลกเหรอครับแต่ผมชอบสุดอาจจะเป็นด้วยสำเนียงภาษามันด้วยมั้งกับไอเพลงที่เป็นอิตาลี
0: อ
1: ่ะนะคือ number one อิตาลีอันนั้นชอบสุดเลยเมื่อก่อนโ
0: อ
1: ้โหฟังทุกวันเลย
0: เพลงเลยอันเดสตาเต้สักอย่าง
1: ใช่ใช่จำชื่อเขาไม่ได้แต่เราก็เรียกไอ to be number one ภาคไอเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ภาคใส่อิตาลีอ่ะ
1: ครับคุณเกษมตักบอกเอเชียนครับ2023เกาหลีก็มีซอนมีอีคังอินมีคิมมินแจ มีควางอีซานญี่ปุ่นมีเอนโดมิโตมะโดอันมินามิโนคุโบจัดเต็มจัดหนักเลยแต่จริง
0: จริงจริงดีนะครับ
1: ครั้งนี้ขอเลยอยากให้มาอีกนะครับมาแบบเยอะๆเลยอันนี้เราถือว่าเป็นผลดีกับเราเนาะอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
0: ครับผม
1: เฮ้ยเราออกตีหนึ่งมาจะเด็ก
0: ตีหนึ่ง
1: เราออกตีหนึ่งนะเพราะเห็นจุ่นมารอแล้วอ่ะช่วงนี้ช่วงนั้นที่นายไลฟ์บอลโลกนะของผมจันอู๋จันเอก

0: หมดเวลาละ
1: ช่วงหน้าที่1ที่3เนี่ยเป็นจุ่นกระบอม
0: อ๋อจุ่นกระบอมนะ
1: ที่3
0: ไปที่ต่อ
1: ที่3ที่5นี่เป็นคมกับคม
0: กับสน
1: อ้าวแล้วงี้ถ้าบอลต่อเวลา
0: ก็สวยไป
1: ถ้านอร์เวย์บาซินต่อเวลา
0: ผมไม่รู้ตัวใครตัวมันอ่ะวันนี้เราหมดเวลาแล
1: ้
0: วผมกับอาจารย์เอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ

0: กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซตมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: พลาดอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะจุนรายการอะไรอ่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงของไลฟ์บอลโลกนะอยู่กับพี่บอมพลบรรหารแล้วก็ผมชุนพินกวินนะครับ
0: เมื่อกี้ยังถามอยู่เลยตกลงชื่อรายการอะไรครับเราเข้ามันไม่ได้มีฟุตบอลไงช่วงนี
1: ้ซึ่งบอกไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจชื่อรายการถูกหรือเปล่า
0: ช่วงนี้คิดว่าสถานีน่าจะมีรายการเดียวนะไนตี้ไนน์ไลฟ์บอลโลกเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับก็มาพบเจอกัน2ชั่วโมงตีหนึ่งถึงตีสามนะ
0: ครับ
1: เพื่อรอเวลาเกมระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับอีกหนึ่งคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายออกสตาร์ทนะวันนี้ก็โอ้โห
0: ทำไม
1: ใครที่ต้องทำงานในเวลา ปกตินี่เจ็บปวดนะเพราะว่าคุณจะเลือกดูคู่ใดคู่หนึ่งมันก็เสียดายอีกคู
0: ่
1: ถูกไหมแต่เวลามันก็จะทำร้ายตัวคุณหน่อยเพราะตีสามกับเจ็ดโมงเช้าก็เลือกเอา
0: เลือกเอา
1: ว่าจะยังไง
0: แต่ถ้าใครได้ซื้อแพ็กเกจไว้ก็สบายใจได้ฮะวันนี้ไม่มีดไวทูฟรี
1: โอ้
0: ก
1: ็คือก็
0: เจ็บปวด
1: มันก็ต้องยอมรับนะว่าจะไปให้ถ่ายคู่ใหญ่คนที่เขาเสียตังก็อาจจะรู้สึกตังหิดใช่ไหม
0: แต่ไม่เป็นไรเนี่ยฟังของเรา
1: ครับผม
0: ที่ทำงานใส่เสียบหูฟังไว้สบายใจ
1: ครับผม
0: เจ้านายเรียกหันหน่อย
1: แต่ว่าถ้าใครเข้าหลัง9โมงโอ้แต่มันก็ไม่แน่7โมงมันอาจจะไม่จบใน90นาทีนะ
0: คุณมั่นใจหรือว่าคู่บราซิลจะจบแค่7
1: ไอ้คู่เม็กซิโกดิ
0: โอเคเม็กซิโก
1: เพราะเม็กซิโกมันจะออกสตาร์ท7โมงใช่ไหม7โมงคงไม่เสร็จ9โมง
0: ถ้าจบ90ประมาณ9โมงน่าจะจบแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็โอ้โหอาจจะถึง11โมง
1: โอ้โห
0: 10โมง11โมงเงี้ย
1: ประมาณ10โมงกว่าๆ
0: ถ้ามันยืดเยื้อถึงจุดโทษอย่างเงี้ยนะ
1: เพราะเราก็ไม่รู้ว่าต่อเวลา
0: เอ
1: าว่าทดเวลาเนี่ยมันจะทดกี่นาทีด้วยบางทีก็ทด10นาทีก็มี
0: เมื่อวานคู่ฝรั่งเศสก็10นาทีนะ
1: ครับผม
0: โอ้ลูกปารากวัยไล่เตะปุ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้โห
1: ไม่โดนใบเหลืองเลยปารากวัย
0: ตลกมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกันแต่ก็ตามนั้น
0: อย่างว่ากรรมการอุซเบกประเทศเขาเก่งมวยเขาเรียกว่าตกมวย
1: แต่รู้สึกว่าฝรั่งเศสจะโดนไป3มั้ย
0: ใช่ไอโอริเซ่โดนน่าสงสารมากไม่ได้ทำอะไรเลยไอกาลาซ่าเดินมาแล้วก็ล้มใส่ก็มาข้างก็เดินมาแฉกไปเหลือโอริเซ่โอริเซ่ก็หัวเราะเองดิอะไรวะ
1: ก็ตามนั้นนะฮะ
0: สนุกดีว่ะ
1: เพราะว่าอย่างในข่าวล่าสุดที่รายงานออกมาก็คือฟาโรลิมบาโลกุนกองหน้าตัวความหวังของทางสหรัฐอเมริกาที่โดนใบแดงในเกมกับทางบอสเนียปรากฏว่าตามรายงานล่าสุด
0: เ
1: จ้าตัวจะลงสนามในการเจอกับเบลเยียมได้นะครับในรอบ16ทีมนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือถ้าคุณโดนใบแดงเนี่ยอัตโนมัติคุณโดนแบน1นัดในนัดต่อไป
0: แล้วอุทธรณ์ไม่ได้นะเพราะมันคือแบน1นัดอัตโนมัติตามกฎไง
1: แต่อยู่ดีก็มีการประกาศออกมานะครับว่าโทษแบน1นัดตรงนี
0: ้ครับ
1: คาโทษไว้1ปีนะครับ
0: เ
1: ลยจะทําให้บาโลกุนหรือบางคนอาจจะเรียกบาโลกันเนี่ยลงสนามได้นะครับในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายในการเจอกับเบลเยียมนะ
0: อยู่ๆฟีฟ่าก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะพิจารณาเรื่องด่วน
1: เรียกว่าคนใน Facebook ส่วนใหญ
0: ่ก็สรรเสริญกัน
1: ต่างชาติก็นั่นแหละฮะตามนั้นครับผม
0: ฟุตบอลโลกแห่งความอีหยังวะเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แต่เขาบอกว่ามีเคยมีกรณีของโรนัลโดไงก็คือก่อนจะมาฟุตบอลโลกคนนี้ก็ติดทดแบน3นัดเหมือนกัน
1: ก็โทษแบน1นัดแล้วก็อีก2นัดเป็นค่าโทษ
0: ก็คือจะมีกรณีคล้ายๆกัน
1: แต่นี่คือไม่โดนเลย
0: แต่ของโดนเข้าใจได้มันแบนไปแล้วนัดนึงไง
1: อ
0: ีก2นัดค่าโทษไว้แต่นี่คือระหว่างทัวร์นาเมนต์ไม่เคยเจอนะ
1: อันนี้คือในทัวร์นาเมนต์เลย
0: ไม่เคยเจอนะ
1: ครับผม
0: ไม่เคยเห็น
1: มาก่อนตามนั้นฮะตามนั้น
0: เอาง่าย
1: ๆ
0: ปีที่เกาหลีใต้เป็นยังไม่มีเลย
1: จบก็เห็นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ออกมาขอบคุณ
0: ฟีฟ่
1: าด้วยนะ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: โอ้ชัดเลยอย่างนี้ยิ่งชัดเลยโห
1: โอ
0: ้โหใครจะไหวอะไร
1: คลาสสิกบอกเลยว่าคลาสสิกฮะ
0: โอ้สายแข็งจริงแต่เอาจริงอเมริกามีบาโลกุนสักคนนี่ทำไงอะ
1: ก็เป็นกองหน้าตัวความหวานคือเขาบอกว่าตอนแรกถ้าบาโลกุนไม่ลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางที่คุณโดเปปิลงสนามแทน
0: เอ้ยนั่นก็ใช้ได้นะเล่นพีทวีป่ะ
1: ใช่ครับมีข่าวฟูลแลมด้วยก่อนหน้านี
0: ้ใช้ได้อยู่นะเคยเห็นเลยเขาเล่นอยู่
1: เนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็แก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ
0: ่
1: คือก็เขาก็มีก่อนหน้านี้มองว่าโอ้โหบาโลกุนก็ไม่ควรจะโดนใบแดงหรือเปล่า
0: เพราะว่ามันมีกรณีของเมสซี่ก่อนหน้านั้นลักษณะคล้ายกัน
1: จังหวะโอเคมันอาจจะดูอันตรายแหละกับทาริกมูฮาเลโมวิชในจังหวะนั้นกับทางบาโลกุนแต่ว่าก็มองว่าบาโลกุนก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าภาพที่มันออกมามันก็น่ากลัวแต่ว่าก็สุดท้าย ยังได้ลงสนามครับ
0: จริงๆกรรมการน่าจะปรึกษาเนี่ยเกมนั้นแล้วไม่น่าให้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ป่ะถ้าเห็นว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเพราะเอาจริงๆหลายคนก็เห็นใจว่าเออมันก็ไม่น่าจะถึงแดง
1: อ
0: ู้แต่จังหวะข้อเท้าพับไปก็น่ากลัวนะตรงหลังบอสเนียใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่เออพับไปแบบไม่หักก็บุญแล้ว
1: จะเอาเป็นว่า
0: ลงสุดเล่นต่อไม่ได้เลยใช่ไหมรู้ป่ะ
1: ลงได้ลงได้เล่นต่อได้
0: เล่นต่อได้ใช่ไหม
1: เล่นต่อได้เออโมเรมูวิชเล่นต่อได้ในเกมนั้น
0: เออก็
1: ตามนั้นครับ
0: ก็ตามนั้นแหละ
1: ครับลงได้นะครับ
0: ก็เป็นน่าจะเรื่องเรตติ้งแหละผมว่า
1: ทำไป3ประตูในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้นะสำหรับทางอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลที่ปัจจุบันไปอยู่กับ AS โมโนโกนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กำลังเนื้อหอมเลยนะครับ
0: ก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นดีเลยนะกระทั่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จริงนะ
1: อ้าวก็ยิงนะ
0: เพราะมันขึ้นมานานแล้วนะขึ้นมาสักพักแล้วเอออ
1: ่ะก็นอกนั้นนี่ข่าวเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ1ชั่วโมงที่แล้วก็เป็นทางการนะ
0: อะไรสิ
1: บาซูมาน่าตูเร่ไปของไอรูโคสนะครับวัย20ปีก็ย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับค่าตัวรวมเนี่ย42ล้านปอนด์นะคร
0: ับ
1: แล้วก็ฮอฟฟินฮามเองเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งในการขายในอนาคตด้วยนะครับสำหรับดาวเตะวัย20ปีรายนี้ก็ไปตำแหน่งปีกนะครับแล้วก็จริงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงเล่นให้กับทางไอริโคสหรือว่าโคดิวัวไป3นัดด้วยกันนะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวเขาเองบอกว่ามีความสุขมากๆนะครับที่ได้ย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลนะครับเขาเองเนี่ยก็มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับในการที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรใหญ่ๆอย่างนิวคาสเซิลนะครับบอกนิวคาสเซิลก็เปรียบเสมือนดังครอบครัวนะ
0: ครับ
1: ซึ่งจะช่วยให้เขาเองเนี่ยเรียกว่าโชว์ผลงานได้ดีที่สุดในสนามนะครับแล้วเขาเองก็จะทุ่มเทในทุกๆวันนะครับภายใต้เสื้อของทางนิวคาสเซิลนะครับ
0: ก็ถือว่าฤดูกาลที่แล้วกับฮอฟเฟนไฮม์ว่าทำผลงานดีนะอยู่ในบุนเดสลีก้า18เดือนเองนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่อันดับหนึ่งของบุนเดสลีก้าในการเปิดบอลนะครับประสบความสำเร็จก็คือคอสบอลเข้าเป้าแหละนะครับแล้วก็แอสซิสต์ที่เป็นอันดับ2ร่วมนะครับ9ครั้งไม่ต้องไล่โอลิเซ่นะเรื่องแอสซิสต์แล้วก็เลี้ยงเก่งด้วยนะครับเลี้ยงประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นอันดับ3ของบุนเดสลีก้าผ่านคู่ต่อสู้ได้48ครั้งแล้วก็โอ้เป็นจอมสร้างสรรค์โอกาสเหมือนกันนะครับอันดับ4ของบุนเดสกับ45ครั้งแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสแบบบิ๊กแชนส์คือโอกาสทองโอกาสจัดๆใน11ครั้งนะคร
1: ับ
0: ก็ถือว่าเป็นประเภทตัวปั้นเกมนะนะฮะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้นะนักเตะอะไรก็ไม่รู้อะค่าตัวเกือบ50ล้านปอนด์
1: ใช่42ล้านปอนด์คือเดี๋ยวนี้ถ้านักเตะแบบอายุน้อยดูมีความสามารถดูมีของขึ้นมาหน่อยก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะ
0: ตัวเลขนี่20ปีเอง
1: ใช่ก็ผมไปดูสถิติการลงเล่นในฤดูกาลที่แล้วในฮูสกอร์ของทางบาซูมาน่าตูเล่เนี่ยก็เล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีทั้งขึ้นไปตัวด้านบนเลยนะทางฝั่งซ้ายก็มีนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางฝั่งซ้ายก็มีขยับไปเล่นขวาบ้างในบางเกมเท่านั้นนะครับแล้วก็มีไปเล่นหน้าเป้าอยู่4นัดด้วยเหมือนกัน
0: ก็เป็นแนวรุกแบบยุคใหม่นะ
1: เล่
0: น
1: ได้หลายตำแหน่งซ้ายก็ได้นะครับ
0: เป็ดนะ
1: แ
0: ต่ในขณะนั้นน่าจะเป็นฝั่งซ้ายป่ะ
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่คือฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาได้ไปเล่นอยู่แค่นัดเดียวนะเท่าที่ผมดู
0: นี่ไงเหมือนนี่ไงแพทริกดอกูของผมนี่ไง
1: ช่วงนี้เล่นตัวบนละ
0: เล่นได้หมดเลยคาริกบอกอยู่ข้างบนอันตรายน้อยสุด
1: ไปเล่นตัวบนดีกว่า
0: ไปถึงอันตรายกับทีมตัวเองน้อยสุดแล้วอยู่ตรงนั้นดีแล้ว
1: อ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านของบาซูมาน่าตูเล่นะการย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิล
0: แต่นิวคาสเซิลเขาเก่งอยู่แล้วเขาหาพวกดาวรุ่งพวกนี้เก่งนะครับเอามาปั้นเก่งเหมือนเอเดียเจสันเนี่ยโอ้โหปล่อยไปท่านไหนเอ้ยเจสันไม่ใช่นี่หว่า ว่าขาดทุนปล่อยให้ฟอร์เรสต์แค่35ล้านปอนด์
1: แต่ก็ถือว่าโอเคไง
0: ถือว่า
1: ปล่อยคือปล่อยในช่วงนั้น30กว่าผมว่าราคาไม่ถูกนะ
0: แต่
1: เพียงแต่ว่า
0: แต่เขาก็ยังมีได้ส่วนแบ่งนี่
1: ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องให้เครดิตกับฟอร์เรสต
0: ์
1: ที่ช่วย โอ้โหทำให้นักเตะไปราคารวมแล้ว116ล้านปอนด์
0: ใช่แล้วมันเป็น116นี่ไม่มีแบบแอดออนอะไรนะคือฟิกเลย116แมนซิตี้ต้องจ่ายเต็มไม่ต้องไปแบบไปลุ้นว่าเฮ้ยลงเท่านี้แล้วค่อยจ่ายเพิ่มเลยไม่มี
1: ก็ต้องให้เขาไป
0: เออ
1: ครับผม
0: นะฮะแต่แฟนนิวคาสเซิลนี่บ่นกันแต่ว่าก็ต้องเข้าใจสโมสรนะเขามีปัญหาเรื่อง
1: ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการเงินที่ก็ต้องปล่อยด้วยบังคับปล่อยด้วย
0: เรื่องไอ้กฎ PSR นี่แหละมันบีบแบบโอ้โหนิวคาสเซิลนี่ตอนแรกมันมีเจ้าสัวจากซาอุมาเทคเราก็นึกว่าจะสบาย
1: ครับ
0: โอ้โหใช้ชีวิตลำบากเลยนะ
1: ส่วนทีมของพี่นั้น ก็เห็นล่าสุดไปมีข่าวกับ อันเดซานโตสมิดฟิลด์ที่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวหลักนะของทางเชลซีนะครับก็กลายว่าอยู่ในลิสต์ที่แมนเชสเตอร์เต็ดให้ความสนใจสำหรับมิดฟิลด์วัย22ปีรายนี้นะครับก็เห็นว่าก็มีไปคุยกับทางฝั่งตัวแทนนักเตะนี่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าระหว่างสโมสรเนี่ยยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เขามองว่าเชลซีบอกว่าถ้าเกิดราคามันได
0: ้
1: ก็โอเคที่จะปล่อยให้
0: โอ้โหราคาที่ได้นี่ก็ไม่ถูกนะ50ล้านปอนด์นะ
1: โอ้โหก็ผมยังตกใจกับราคาข่าวก่อนหน้านี้ไอ้มาโลกูสโตอ่ะ75ล้านปอนด์อ่ะผมงงมากเลยเฮ้ยโห
0: เดี๋ยว
1: 75เลยเหรอ
0: แล้วใครจะซื้อวะนะ
1: เพราะตอนแรกมัน
0: หรือมันติดซื้อดูมฟิส40ล้านยูโร
1: ไม่ถึงด้วยดูมฟิสจริงๆสุดท้ายมันจบที่17ล้านกว่า
0: เออ17 17เป็นปอนด์
1: ใช่17ล้านปอนด์ 17.3 มึง
0: 20ก็เป็นยูโร
1: โอ้โหคือแบบผมตกใจเพราะตอนแรกมันมีข่าวว่าแมนซิตี้ให้ความสนใจทางมาโลกูสโตแต่พอเขาบอกว่าถ้าเชลซีจะเอาราคานั้นเนี่ยทางซิตี้ที่ก็อ่ะเป็นเอนโซมาเรสกาไปคุมทีมใช่ไหมซ
0: ึ่
1: งก
0: ็
1: เคยคุมเชลซีมาก่อนเนี่ยก็อาจจะไปมองตัวเลือกรายอื่นแทนละเพราะไม่ไหวกับราคา75ล้านปอนด์ที่เชลซีตั้งเอาไว
0: ้ไอ้ซิตี้นี่แบ็คขวาเขาใช้ใครอะปกติ
1: มาทูสนูเนสนะไอ้ลูกาที่ผ่านมา
0: คือถ้าไม่ใช่เป๊ปก็ใช้ไม่ได้หรอกนะนูเนสอะ
1: ถ้าเรื่องเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนักเตะเนี่ยเป๊ปเก่งนักแล
0: ทั้งซ้ายทั้งขวาจริงๆซิตี้ต้องซื้อหมดนะเพราะผมว่านี่ก็อะไรนี่ก็ไม่ใช่แบ็คซ้ายนะมันเหมือนมิดฟิลด์เหมือนอะไรมากกว่านะเวลามันเล่นอ่ะ
1: คือจริงๆก็เป็นมิดฟิลด์ก่อนแต่ว่าพอไปเล่นแบ็คซ้ายมันก็โอเคแล้วดีก็จนถึงขั้นว่าอ่ะก็ติดทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: แต่ถ้ามันเป็นระบบของเป๊ปอ่ะมันเล่นดีไง
1: แต่พี่อย่าลืมสิขนาดว่าดึงเอ็ดนูรี่มาแพงอ
0: ่
1: ะส
0: ุ
1: ดท
0: ้
1: ายกลายว่าก็ยึดแบ็คซ้ายอยู่ดีโอเล
0: เออก็เพราะเอาจริงก็คือออริลี่มีประโยชน์มากกว่าไงเพราะระบบของเป๊ปมาส่วนใหญ่แบ็กก็จะอินเวิร์ตเข้าไปทำประตูด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: โอเรลี่มันโอ้โหอย่างกับอังกฤษนี่เกือบทำประตูได้ไงใช่ไหมฟุตบอลโลกมงชนคานไปที
1: ก็ซิตี้เองเรื่องของขาที่ปล่อยไปก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลกับการปล่อยทางนาธานาเก้ไปอยู่กับทางเฟเนบาเช่นะครับก็รู้สึกจะ7ล้านปอนด์แล้วก็บวกแอดออนอีก 1.5 มั้งต
0: ั
1: วเลขประมาณนี
0: ้แต่ผมพอมันมีข่าวแมนยูกับอังเดซันโตเนี่ยผมก็แอบไปเราก็ต้องไปตามบอร์ดต่างๆฮะของเด็กพี
1: เป็นไงฮะส่วนใหญ่เชียร์ไหมครับ
0: คนก็บอกว่าครับถ้าพวกมึงซื้อตัวนี้นะเดี๋ยวไปลุ้นแชมป์เพราะว่าคือมันก็จะเหมือนเดิมนึกออกป่ะไปหาไล่ซื้อนักเตะสำรองของทีมอื่นที่เขาไม่ใช้อ่ะมันก็ไม่ใช่วิสัยของทีมใหญ่อะไรหรือเปล่า
1: น้อยมันอาจจะมาแล้วดีก็ได้
0: ไม่คือตอนนี้ที่แมนยูขาดคือมิดฟิลด์ที่มันต้องใช้ได้เลยเว้ยใช่ไหมเพราะที่ไปกับเซมิโลไอเอเดซอนนี่ไม่รู้ยังไงนะมาเนี่ยต้องปรับตัวอีกแต่ยังอังเจซันโตน่ะถ้าเกิดเป็นประมาณว่าถ้าตามแพลนอ่ะมันซื้อมา3ตัวว่าเป็นเยซันโตตัวนึงเป็นเอเดซอนตัวนึงแล้วก็มีตัวท็อปตัวนึงอ่ะผมเอานะตัวท็อปนี่ต้องหมายถึงระดับจูอาเมนี่อะไรพวกนี้นะ
1: แต่ก็ไม่ได้มาดูสเนสไม่ได้ซันโตโตนาลีแล้วสเปอร์เอาไว้ละ
0: เออ
1: แล้วอูกาเต้ด้วยความที่อาจเจ็บยามันจะมีผลไหมมันจะเหลือแค่2มั้ยหรือจะ3
0: นี่แหละพออูกาเต้เจ็บนี่คือแผลเนี่ยรวนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าเอามาแค่2ไม่พอใช้นะจุดลองดูนะตอนนี้แมนยูเหลือมิดฟิลด์ตัวกลางจริงๆอ่ะเมนูคนเดียวนะที ่ใช้งานได้อ่ะไอ้อูกาเต้เจ็บอย่าไปนับเจ็บเป็นปีด้วย
1: แล้
0: วมีเอเดซอนเนี่ยเหลือ2ตัวยังไงอ่ะถ้าเกิดซื้อมาสมมติซื้อมา2ตัวก็เป็นคู่หนึ่งใครเจ็บไปทีก็โอ้โหจากเหมือนกันนะแล้วมันอยู่เตะ4ถ้วยนะโอ้โหแชมเปี้ยนลีกด้วยเอาไอ้เนี่ยไปเตะแชมเปี้ยนลีกกับทีมสำรองไงนะ
1: ก็ตอนนี้มีข่าวใครเล็กสกอตชัวเมนี่อันนี้ก็ล่าสุดอเดซานโตสอีกคนนึง
0: ไปกัดจะไปเอาเฟลิกเมชาก็ดอทมุนก็เอาซะแพงใช่ร้อยล้านปอนด
1: ์เฟลิกเมชาเห็นก็มีข่าวกับนิวด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด
0: เออ
1: เฟลิกเมชามีข่าวกับทีมอื่นด้วย
0: นี่ผมไม่เข้าใจตรงดีไว้โตนาลีเนี่ยคือเหมือนมันไม่ได้อยู่ใน ม่ได้เป็นเป้าหมายอยู่แล้วอ่ะเพราะเหมือนเขาก็ปล่อยไปเฉยๆเลยนะแมนยูอ่ะไม่ได้แบบ
1: อาจจะมองว่าราคาแพงไปไหม
0: โอ้โหถ้าพูดถึงราคาแพงก็ถ้าเป็นตัวท็อปก็ต้องประมาณนี้แหละ
1: เพราะถ้าคุณจะซื้อตัวท็อปอะเน
0: า
1: ะ
0: เออถ้าไปเอาเล็กสกอตก็80-85ราคาเท่าไอ้มาติอุสแฟนันนี่แหละเราเป็นบอลมัดเราไม่ได้อยากปล่อยอยู่แล้วเราเห็นโอ้โหขนาดมาติอุสแฟนันมันเล่นในพรีเมียร์ลีก2ปีเองใช่ป่ะแล้วเวสต์แฮมมันโขกได้ตั้ง85ล้านปอนด์อ่ะเป็นจุนปุ่นจะปล่อยเท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะก็ต้อง80-85
1: แล้วมันมีทีมที่พร้อมจะจ่ายด้วยไงถูกป่ะโดยไม่ต้องแอดออนด้วย
0: มันมีสเปอร์
1: คือคุณจะไปเล่นไงวะดึงเช็งไว้ก่อนเผื่อจะได้ราคาที่ดีอ้าวแต่ถ้าเกิดมันมีคู่แข่งเข้ามาก็เรียบร้อย
0: จริงๆอ่ะไอ้กรณีของแฟนนั้นพี่ไปอ่านบทวิเคราะห์ของไอ้ The Athletic จริงๆอ่ะมันอยู่ว่าอยู่มันดีๆแหละมันก็กะว่าได้แน่ๆแหละก็คุยกันไปประมาณว่าก็จะจ่ายละ85แต่จ่ายไปก้อนนึงก่อน
1: สุดท้ายมันจะรู้สึกว่า80บวก5ด้วย
0: เออประมาณนั้นแล้วทีมันมีทีมที่พร้อมจ่ายเต็มคือสเปอร์นี่กับโผล่เข้ามา
1: เอาไปเลยพี่
0: คราวนี้ก็เป็น
1: ยูไม่ต้องแอดออนให้เสียเวลากัน
0: แล้วไปเจอเรื่องค่าจงค่าจ้างอะไรเงี้ยโอ้โหค่าจ้างแฟนนั้นก็โขก200,000-200,000ก็ปอนกันนะ
1: แต่สเปอร์นี่น่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: คุณได้มาร์กอส เนซี่เข้ามาเติมหรือว่าเกมรับคุณได้ฟานทักเกอร์เข้ามาค
0: ุ
1: ณได้แอนดี้โรเบิร์ตสันเข้ามาโอ้โหแล้วก็อันเนี้ยโตนาลี่กับมาดริดเฟรนเดสก็จะเข้ามา
0: เออ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เออแล้วอีกอย่างนึงที่ทำให้แมนยูไนเต็ดเขาไม่ตัดสินใจถอนจากแฟนนั้นก็คือตัวนักเตะเองมันก็ไม่ได้พูดชัดๆว่ามันอยากย้ายมาแมนยู มันไม่เหมือนกรณีของมาติอุสกุนย่าไบอันเบอร์โมพวกเนี้ยเขาบอกว่าพวกเนี้ยคือมันพูดชัดว่ามันอยากมาอยู่แมนยู

0: อันนี้แหละนะก็โอ้ดูแล้วลำบากแล้วแมนยูอ่ะ
1: นะครับลำบาก
0: แต่จริงๆตอนนี้ที่พี่ลุ้นนะพี่อยากได้ตัวกองกลางของทีมชาติโมร็อกโกชื่ออะไรนะ
1: ตัวบัวดี
0: ้เหรอเออตัวนี้ก็มีข่าวอยู
2: ่พี่เจออาร์เซนอลนะ
0: ฮะ
2: เจออาร์เซนอลนะอาร์เซนอลมีข่าวซิตี้ก็เห็นว่ามีข่าวกัน
0: มันจะไปสนุกอะไรอยู่กับทีมพวกนั้นอยู่แมนยูดิไม่ถ้าเกิดมาอยู่กับแมนยูในเต็ดอย่างน
2: ั้นมันจะเสี่ยงไหมก็โอเคอายุน้อยก็จริงแต่จากลีกเอิงมาพรีเมียร์ลีกล่ะ
0: ก็เป็นตัวนี้ไงก็ถือ
2: แล้วเจอความกดดัน
0: ตัวนี้ไม่ใช่ถือโควต้าตัวท็อปไงก็เป็นตัวเอามาพัฒนา
2: แต่ต่ำๆ80นะ
0: ฮะ
2: ต่ำๆ80นะ
0: 80คิดว่าแมนยูสู้ไหมเล่า
2: ผมว่าไม
0: ่
2: ผมว่าไม
0: ่แต่พี่อยากได้ไงแต่พี่ก็ว่ามันคงไม่ได้หรอกเพราะว่าคู่แข่งมันเริ่มเยอะว่าแต่อันนี้เล่นดีจริงนะชื่ออะไรนะบัวดี้ใช่ไหม
1: บัวดี้
0: คือตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบราซิลเลยเห็นเลยแบบเฮ้ยมันวิ่งแบบบ้าที่มันท้ายเกมยังวิ่งเป็นไม้เลย
2: IQ ในการเล่นความนิ่งทักษะอะไรมันดูเพอร์เฟกต์อ่ะอายุยังน้อยอ่ะ
0: โอ้เอามาคู่เมนูนี่แจ่มเลยใช่ไหม
2: ครับผม
0: เมนูนี้ตอนนี้ตะคิวกินขาแล้วหนูยุงยังกัดถูกเคลื่อนไม่มองเลย
1: นั่งโอ้ก้นแฉะแล้ว
0: ขนาดเจอปานามามึงยังไม่ได้ลงเรียบร้อย
1: ส่วนสเปอร์ตอนนี้ก็ทยอยปล่อยขาออกนะครับ ก็ตามรายงานล่าสุดนี่ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการที่จะปล่อยทางลูก้าวุสโควิชไปให้กับไบรตันถูกไหมอันนี้ก
0: ็ราคาดี
1: ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะก็ปล่อยยืมไปให้กับฮัมบูร์กปรากฏว่าผลงานดีจนสุดท้ายก็มีข่าวก็คือเรื่องของไบรตันที่เตรียมออฟฟิเชียลในการเซ็นสัญญาทางวุฒิโควิดไปร่วมทีมนะครับจริงๆก็เหมือนคล้ายๆว่าแลกกันอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่แต่ว่า
1: เพราะว่าสเปอร์ไปเอาฟันเดอร์เคอร์มาส่วนทางไบรตันก็เอาลูก้าวุฒิโควิดไปแล้วก็ล่าสุดที่มีข่าวว่าจะออกอีกคนหนึ่งในเกมรับของสเปอร์ก็คือทางลาดูดากูชินนะครับตามรายงานที่มีออกมาก็คือจะไปอยู่กับฟิออเรติน่าแบบยืมตัวนะครับแล้วก็มีออปชั่นในการซื้อขาดด้วยนะครับ
0: โอ้คริสเตียโรมิโรนี่ไม่มีขาออกไง
1: โรเมโรจริงจริงโรเมโรเป็นคนที่มีข่าวตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลที่แล้วนะมีข่าวกับพวกตราหมีแล้วก็มาดริดอะไรพวกนี
0: ้
1: นะครับแต่ไปประมาณนี้กลายว่าตอนนี้เนี่ยที่จะออกก็คือทางวุสโควิชแล้วก็ดากูชินก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะกลับไปเล่นที่อิตาลีแต่ว่าจะไปอยู่กับทางด้านของมุ่งมหาการฟิออเรนติน่านะครับก็เขาบอกว่าไอการยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดอยู่ที่ 21.4 ล้านปอนด์ซึ่งเขาบอกว่าไอตรงเนี้ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนนัดที่ได้ลงสนามนะครับ
0: uh-huh.
1: ของทางฝั่งดากูชินแล้วก็อาจจะมีสเปอร์เองได้เรื่องของการที่เผื่อฟิออจะขายในอนาคตอีก 10%สำหรับถ้าไปแล้วดากูชินกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีขายต่อในอนาคตก็ได้อีก
0: 10%
1: ก็สเปอร์เรื่องของขาออกอ่ะนอกจากเดี๋ยวรอลูก้าวุสโควิชออฟฟิเชียลกับไบรตันดากูชินออฟฟิเชียลกับทางด้านของฟิออกุยโมวิคาริโอก็คงไปเพราะว่าตามรายงานคือคินสกี้จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วก็ไปดึงดูบราฟก้าจอมเก่าเข้ามาเป็นแบ็กอัพนะครับ
0: โอ้โหสเปอร์นี่มันจะลุ้นแชมป์เลยเพราะว่าเนี่ยนี่มีข่าวกับลาฟาเอลเลอาเนี่ยนะจะเอาลาฟาเอลเลอามาอีกคนนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่พี่จะทำทีมจากลุ้นหนีตกชั้นเป็นพลิกกลับมาลุ้นแชมป์แต่มันก็ต้องอย่างนี้นะเพราะว่าโอ้โหก็ไม่ไหว
1: ก็คุณเอาจริงคุณโปรเจกต์คุณคือการได้เดซาบี้มามันก็โอเคอ่ะอาจจะมาในช่วงเวลาที่มันไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ แต่ว่านั่นแหละโอ้โหก็ทุ่มไปเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้น
0: ใช่
1: เพราะในเมื่อกุนซือคุณก็ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่แล้วเนื้อหอมอยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: แล้วก็อ่ะการเสริมทัพน่าสนใจ
0: ครับ
1: มีโอกาสลุ้นแชมป
0: ์จริงนะ
1: ถ
0: ึ
1: งแชมป์ไหมหรือว่าเต็มที่แค่4ก่อนพี่ว่าส
0: ี่ผมว่
1: าจะมันเป็นไปได้เพราะว่าทีมอื่นๆมันก็เริ่มต้มนับหนึ่งนะ
0: ใช่มันล้างไพ่กันหมด
1: ชา
0: บ
1: ี้ลอนโซกับเชลซีเอนโซมาเลสกากับซิตี
0: ้
1: ลิเวอร์พูลกับอีลาโอล่า
0: ตอนนี้กลายเป็นว่าทีมที่พร้อมสุดอาร์เซนอลนะใช่ไหมเพราะเขาตั้งหลักอะไรเรียบร้อย
1: อาร์เซนอลมันคือการที่ผมใช้คำว่า
2: มันคือการที่

0: ที่อยู่ในจุดที่เป็นการทำให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกจากตำแหน่งที่คุณคว้าแชมป์แล้วนะ
1: ใช่ใช่เริ่มด้วยการปล่อยเรียนโดทอสซาไปก่อนโอ้โหแฟนถึงต้องด่าครับ
0: 20ล้านยูโร
1: ก็มันปล่อยไปแบบไม่แพงมาก
0: กับแต่อาจจะเรื่องของอายุกับสัญญาณปีเดียว
1: แต่แฟนทั้งส่วนใหญ่เขาจะรักทอสซาเพราะมองว่าเวลา
0: ปล่อยมาร์ติเนลล
1: ี่เวลามันอึดอัดอย่างเงี้ย
0: ทอสซา
1: เ
0: นี่ยช่วย
1: เออ
0: แต่คุณอาจจะไม่ได้ของที่มันเกรด A กว่ามีโอกาสที่จะได้กว่านี้ก็ได
1: ้เขาอาจจะไปจีบใครอยู่กับควิชากอร์เทียอยู่ก็ได้ตอนเนี้ย
0: แมนเลบาโคล่าดูจะมีโอกาสกว่า
1: โอ้โหบาโคล่าไปเชโคกแพ้กันนะ
0: แต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกกับฝรั่งเศสอยู่นะมันก็ต้อง
1: แล้วฟอร์มดีด้วยไงทุกคนโลกอ่ะโชว์ของด้วยตอนนี
0: ้
1: ทำไปทำมานี่กลายเป็นตัวจริงแท้ดูเอ้แล้วนะ
0: เล่นแต่เมื่อวานดูเอ้ลงมาก็ช่วยพิจารณาการนะ
1: ใช่ไปเรียกจุดโทษได
0: ้ครับผม
1: บาโคล่านี่น่าสนใจนะครับเพราะมีทั้งลิเวอร์พูลใช่ไห
0: ม
1: อาร์เซนอลโอ้ได้ผมเนี่ยมาเห็นฟอร์มเขาจัดจ่ายในฟุตบอลโลกเนี่ยเพิ่งเห็นมันกระชากแบบเร็วๆให้ดูอ
0: ่
1: ะเร็วจริงว่ะเร็วแบบน่าเกลียดเลย
0: จรวดสายจรวด
1: แล้วยิงดีด้วยผมเหมือนมั่นใจมากนะครับพอลงเล่นในฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: แต่จริงๆผมว่าเปเช่คงไม่อยากปล่อยอ่ะถ้านักเตะไม่แบบอยากจะเล่นตัวจริงแล้วอยากย้ายเลยนะ
0: คือถ้าดูความเป็นไปได้มากสุดก็นี่แหละถ้าจะเป็นขาออกของเปเช่ในช่วงหลังที่มันจะมีข่าวนะก็คือบัลเลบาโคล่า
1: โอ้โหอาร์เซนอลได้มาดีกันน่ากลัวเหมือนกันนะดีกว่ามาดูเอเก้เยอะนะหลักหลานเครดิตเดียวโ
0: หนอกช่วงนี้มีข่าวใครมอร์แกนโรเจอร์นะครับมีข่าวกับทางเลบาโคล่ากับตำแหน่งอื่นๆอับบูโนคิมาไลส์นี่ก็มีข่าวอเล็กซ์สกอตก็มีข่าว
1: นิวคาสเซิลคงปล่อยแล้วปล
0: ่
1: อย
0: ชูซาโนก็มีข่าว
1: ปล่อยนี่หนีตกชั้นนิวคาสเซิลปล่อยบูโนอีกคนเดียว
0: แล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับผู้เล่นอวาเลส
1: เฮ้ยแต่ไคชูซาโนนี่
0: ด
1: ีพี่ดูเห็นตั้งแต่มันเล่นให้หมายแล้ว
0: ครับผม
1: เต็มที่ดีคุมเกมเล่นฉลาดมาก
0: พละกำลังดีด้วยอายุยังน้อย25เอง
1: มาเล่นบอลโลกนี่ยิ่งเด่นขึ้นไปใหญ่
0: ครับผม
1: มันอยู่ไปหาอย่างนี้มันก็ได้นะตัวใหญ่ไคชูเนี่ยมาเล่นแต่ว่ามันก็ต้องแมนยูมันต้องมีตัวแข็งๆสักคนอะตรงกลางอะ
0: แต่กับแมนยูบางทีผมว่ามันผมใช้คำว่ายังไงดีอะมัน
1: เล่นไม่ได
0: ้มันเจอความกดดัน
1: อะใช่
0: คือผมว่าแมนยูหลายๆครั้งปัญหาคือนักเตะมันเจอความกดดัน
1: ต้องใจถึงก่อนนะ
0: ใจมันต้องเยี่ยมอะ
1: ต้องเหมือนมาติอุสกุนย่าไม่กลัวอะไรอย่างนั้นถึงจะอยู่แมนยูได้ไม่สนใจ
0: เซนเตอร์ลังแมนอย่างเงี้ย
1: น่าไม่น่าเชื่อนะ
0: ผมว่าเอ้ยโหมันพิสูจน์ตัวเองเร็วมากนะ
1: ลัมเม้นนี่ผมจำได้เลยแอบมันไส้เหมือนตอนมันให้สัมภาษณ์ตอนแรก มันมีของมันอยู่ก็ถามว่าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้รักษาตัวสไตล์ไหน มันบอกว่าครบเครื่องได้หมดทุกแนวพอมาลงไปเล่นก็จริงของมัน
0: มันนิ่งเกินแบบ
1: เ
0: ฮ้ยโอ้โอเคเลยอ่
1: ะ
0: คือคุณมาเป็นผู้รักษาประตูให้กับแมนยูซึ่งเราก็ได้เห็น
1: เ
0: นี่ยโอนาน่าขนาดพิสูจน์ตัวเองกับอาแจกกับอินเตอร์มาว่าเป็นนายทวารที่ดีอ่ะ
1: จริงๆอ่ะโอนาน่าตอนมันอยู่อาแจกผมก็มองมันหมูมากนะแต่ผมมาอยู่กับอินเตอร์ก
0: ็ดีดี
1: มันเก่งขึ้นแล้ว
0: เ
1: ฮ้ยโอ้โหพอมาอยู่แมนยูเท่านั้นแหละ
0: ครับผม
1: โอนาน่าโอนาน่า
0: ส่วนกับทีมอื่นๆอ่ะก็คอนเฟิร์มนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของเดนเซลดูมฟรีสนะก็เป็นการเซ็นสัญญานักเตะรายที่4นะของทางเรอัลมาดริดนะครับ
1: อ๋อแล้วไลน์อัพมันจะเป็นยังไงนะจุดลองดูสิแล้วมาดริดชุดนี้มันได้มาใครมาบ้างนะ
0: ก็ได้โกนาเต้ได้แมโรซิลวามาร์กูกูเลย่าแล้วก็เดนเซลดูมฟรีส
1: คือข้างหลังนี่คือเขายกเครื่องนะมีข่าวว่าไอ้กาเซเลสเนี่ยชื่ออะไรวะไอ้แบ็คซ้ายเขาอะ
0: กาเลรัส
1: เนี่ยอาจจะถูกขายออก
0: แต่มันก็มีข่าวมาว่ากาเลรัสอาจจะเป็นตัวสแตนบายก็เป็นไปได้
1: ใช่
0: แล้วกูกูเลย่าเป็นตัวจริงแล้วก็ทางขวาเนี่ย
1: ขวานี่เป็นผมใช้ดูฟิตแหละไม่ต้องคิดเยอะหรอกเพราะว่าเทรนด์นี้ก็แหม
0: แต่เปลี่ยนกุนซือก็อาจจะเปลี่ยนใจมูได้ไหมถ้าการซ้อมพรีซีซั่นดีๆเป็นได้ไหม
1: ถ้าเป็นมูรินโญ่ผมยิ่งว่าเขาเอาดูฟิตแน่เพราะเกมรับมันดีกว่าผมเป็นถ้ามูรินโญ่ผมว่าเขามองเกมรับก่อนใช่ไห
0: ม
1: ยกเว้นว่ามูจะเล่นหลังสามอะแล้วให้เทนไปเล่นวิงแบ็กอะถ้าเทนวิงแบ็กผมว่าโอเคกว่า
0: แต่จริงโอ้โหดูฟิตเกมลุกก็โคตรดีเหมือนกันนะ
1: ดีมากเพราะฉะนั้นแล้วเกมรับมันก็ดีกว่าด้วยไงทุกคนอย่างเทรนด์มันจะมีปัญหาเวลาเจอกองหน้าตัวใหญ่ๆคล่องเร็วๆมันเอาไม่อยู่เพราะมันไม่ได้แข็งแรงมากไงอย่างไอ้ดูฟิตมันชนได้ไง ใช่ป่ะตัวมันใหญ่ๆชนปึกปึกปึก
0: อย่าง เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: แบบเยอะอาจจะสลับโรเตช
1: ัน ใช่มันโรเตชันแหละแต่ถ้าพูดถึงตัวจริงไงเป็นไลน์อัพตัวจริงเงี้ยเออก็หลังดีขึ้นเลยนะพอมีโกนาเต้มาเนี่ยเพราะว่า
0: แต่โกนาเต้มาแล้วจะตัวจริงเลยไหมนี่ผมก็ยัง
1: ผม
0: ยังไม่ชัวร์เพราะการลิเวอร์พูลเอาจริงมันก็มีความผิดพลาดมีช็อตที่แบบ
1: ผมว่ามันจะได้เป็นตัวจริ ง
0: เ
1: พราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าร่างกายมันสดกว่าอย่างไอ้พวกเอเดมิลิตาว
0: น
1: ี่
0: มัน
1: จ
0: ะเจ็บบ่อย
1: ถ้าเก่งถ้าเก่งจริงผมว่าเซนเตอร์พิชเนี่ยผมว่ามิลิตาวน่ะเก่งสุดละแต่ว่าโอ้โหปัญหาคือมันเจ็บบ่อยจริง
0: ผมว่าดินเฮาเซนอ่ะตัวหลักแน่ๆละดินเฮาเซนแน่ๆ
1: ก็อาจจะยืนชิคกูเนี่ยก็พอดีเฮาเซนก็จะ
0: ก็
1: คล่องหน่อยคล่องแม้ว่า
0: แต่ก็ผมว่าก็มองว่า
1: แล้วเขาก็ต่อสัญญากับลูดิเกอร์ด้วยใช่ไหมมันก็
0: ลูดิเกอร์ใช่ต่อสัญญาเพิ่มไปอีก1ปีมั้ง
1: โอ้ก็คือหลังปึ๊กเลยนะแมดริดชุดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาว่าเซนเตอร์แบ็คเขาเจ็บเยอะ
0: ชอบเจ็บ
1: แล้วมันต้องไปใช้ไอฮิลาอูเซนซิโอ้โหโคตรหมู
0: โอ้ซ้ายแต่ซ้ายคงต้องปล่อยสักคนอ่ะเพราะมันมีแฟรองเมนดี้มีมาร์คูกุเรย่ามีกาเรลาส3คน
1: ถ้าทรงนี้ก็น่าจะเป็นเมนดี้
0: อ
1: ่ะแต่ว่าเมนดี้มันจะปล่อยไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเจ็บมันเจ็บตั้งปีจริงนะเจ็บอยู่ท่านน่ะโอ้โหนี่แหละก็น่าสนใจนะเรามาติดชมใหม่เกมรุกนี่ไม่รู้จะเติมใครอีกหรือเปล่านะ
0: เกมรุกมีข่าวไหมอ่ะ
1: เกมรุกนี่เงียบเลยนะใช่ป่ะเกมรุกเขามีตอนนี
0: ้ไปมีข่าวกับตอนที่อยากได้ฮูเลนอัลวาเรสไง
1: อ๋อนั้นการเมืองคือยื่นตามสัญญาไงเขาออกนโยบายว่าถ้าเกิดได้เปเรสชนะเลือกตั้งก็จะซื้อนักเตะราคานี้มาคนหนึ่งร้อยห้าสิบล้านยูโรแล้วประชุมปุ๊บยื่นเลย
0: โอริเซ่ไงที่มีข่าว
1: โอริเซ่เขาปฏิเสธแล้ว
0: ก็เห็นอุปาเมกาโน่มึงใช่ไหมที่ออกมาบอกว่า
1: ไม่ย้ายหรอก
0: ไม่ย้ายหรอกหรือน่าจะเป็นดาโยอุปาเมกาโน่หรือใครเป็นคนพูดสักอย่าง
1: เรียลมาดริดเขาแถลงการเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอริเซ่ก็เลยว่าไม่ซื้อเหมือนกรณีของโซเฟรนันเดสไงเคยเห็นไหมนะทีมไหนแบบแถลงการไม่เอาฟุตบอลละลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอ้คือแบบไม่ต้องไปลือแล้วแถลงการเลยโอ้แต่น่าสนใจนะกลางอ่ะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะปล่อยชัวร์เมนี่เพราะบอกว่ามูรินโญ่ไม่ชอบแต่ทำไปทำมาคงไม่ปล่อยอ่ะดู
0: ก็ถ้าในฟุตบอลโลกผลงานดีมากๆอ่ะนะ
1: นะครับกลางก็ได้ชุดเติมมากเลยมาติด
0: วา
1: เวเดชูอาร์นะครับคนที่น่าจะหลุดที่สุดน่าจะเป็นอย่างเงี้ยคามาวิงก้าถ้าจะปล่อยนะ
0: ตอนนี้หลังที่มีออกไปแล้วก็อาราบาก็โอ้โหแต่ก็น่าเสียดายนะนึกว่าตัวเขาจะไปได้ดีกับเรอัลมาดริดปรากฏไปเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอาราบา
1: น่าสงสารแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ปล่อยพวกตัวเก่าพวกแดนนี่กับบาคาอะไรไป
0: เซบายอสก็ปล่อย
1: ตามสังขาร
0: เซบายอสก็ไม่ค่อยจะเป็นตัวหลักของทีมสักเท่าไหร่อยู่แล้ว
1: ขวาเขาถ้าเกิดรูดิโก้หายมาก็ไม่ต้องไปหาใครนี่ใช่ไหมไอ้ของลิมันดีแต่ตัวรุกผมไม่ลืมโมดิโก้ไปเลยนะ
0: ใช
1: ่เอนดริกนี่อาจจะดึงกลับมาก็ได้
0: เอนดริกก็มีโอกาสแต่ก็ผมว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วก็มูก็คงรอดูว่าคนไหนยังใช้คำว่าไงคงดูก่อนว่าใครอยู่ในแผนใครที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ปล่อยเอาไปก่อนอะไรเงี้ย
1: ลาอูเซซิโอนี่ไม่น่าอยู่หน้าตอนนี้มีใครหน้าเป้าเขาว่า
0: เอ็มบัปเป้
1: มีเอ็มบัปเป้เนาะ
0: แล้วก็มีไอ้
1: กอนซาโล
0: กาเซีย
1: แ
0: ต่กอนซาโลกาเซียผมมองเฉย
1: ๆมันวูบวาบขึ้นมาช่วงเดียวเองช่วงพรีซีซั่นของซาบี้ลอนโซ่ไง
0: พวกตัวเกมลูกนี่เรายังไม่นับพวกมาสตันตัวโอโน่นะอาดากลแลนะบาฮิมดิอาสนะ
1: ก็แทบไม่ต้องเติมแล้วแหละจริงๆตัวมันเยอะอยู่แล้วเกมลูก
0: วินิซูสจูเนียโรดิโกเอ็มบัปเป้เอ็นดริกโอ้คุณได้แมโดซิลวาซึ่งกลับไปเล่นตัวด้านบนทางขวาก็ได
1: ้ใช่
0: ไปเล่นตัวมิดฟิลก็ได้
1: เนี่ยใครอยากดูวิธีการทำทีมที่ฉลาดเนี่ยดูเรามาดริดดูอินเตอร์มิลานเน
0: ี
1: ่ยใช้เงินไม่เยอะแต่โอ้โหทีมแข็งโป๊กเลย
0: ครับ
1: ไม่ใช่โอ้คนทีมซื้อนั่นยิงซื้อยิงจมกูจะบ้าตาย
0: ครับผมนอกนั้นเดี๋ยวขอดูนิดนึงมีอันไหนเพิ่มเติมมาอีกสักครู่เอ๊ะ
1: ไอ้นี่เยอร์เก้นคล็อปไง
0: โอเค
1: เยอร์เก้นคล็อปก็มีข่าวนี่โรมาโน่นะ
0: เฮียวิโก้แล้วล่ะนี
1: ่ก็บอกว่าตกลงแล้วคุมตอนนี้ก็กำลังเคลียร์เรื่องค่าชดเชยกับเรดบูลอยู
0: ่
1: ก็คล็อปเขาเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยอะ Head of Global Football เขาว่า มันต้องเรียกว่าอะไรภาษาไทยประธานฝ่ายฟุตบอลสากลระดับโลกเนี่ย
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: ซึ่งเขาทำงานอยู่นะครับซึ่งเขาจริงๆเขาอยากมาคุมเยอรมันอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ว่าแบะท่ามานั้นแหละเพราะว่าก็คือผมว่าเขาก็รอนี่แหละคุมทีมชาติ
0: อ่
1: ะก็คงมองแล้วว่าแหมไอ้นาเกลมันเนี่ย

0: อยู่นานโอ้โหทำบอลกลายเป็นทำบอลเยอรมันทำไม่ดีนะผมว่าสองทัวร์นาเมนต์นี่แบบล้มเหลวอะ
1: คือแต่จริงผมก็เห็นใจนาเกลส์มันในระดับหนึ่งตรงที่คุณภาพตัวนักเตะเยอรมันอ่ะเราก็คุยกันตั้งแต่ตอนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วว่าเฮ
0: ้
1: ยวัดกันจริงๆอ่ะในทัวร์นาเมนต์เนี้ยใครคือผู้เล่นเวิร์คคลาสของเยอรมัน
0: เวิร์คคลาสผมว่า
1: ถูกป่ะจามามูเซล่าที่มันดูมีโปเทนเชียลที่จะเป็นได้ดันไปตั้งแต่เจ็บพักยาวไปยังไม่กลับมาเป็นคนเดิม
0: ผมว่าโยชัวคิมมิชอะ
1: คิมมิชหลายคนมองไปด้วยซ้ำว่ามันผ่านการพีคไปแล้วน
0: ้
1: อย
0: เ
1: กินผ่านการพีคไปแล้ว
0: ใช่ผ่านพีคไปแล้ว
1: ใช่ไหมล่ะมันไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดบนยอดพอดีนะตอนนี้
0: เหมือนเขาสร้างนักบอลไม่ทันนะใช่ไหมมันไอตัวที่ขึ้นมามันไม่
1: เหมือนมันจะขึ้นมาแต่มันก็
0: คือถ้าสมัยก่อนอะคุณ
1: ไฮฮาวเวสมันก็
0: คุณจะ
1: ไปไม่ได้ไปสุด
0: คุณจะไม่มีทางได้เห็นเดนิสอุนดาฟมาเล่นในทีมชาติเยอรมันถ้าสมัยก่อนนะ
1: แต่กลายเป็นว่ามาทัวร์นาเมนต์นี้
0: กลายเป็น
1: ที
0: ่จะเป็นตัวแบก
1: ใช่ไหมเออ
0: เออกลายเป็นต้องใช้กองกลางจริงมันคือกองกลางแล้วไฮฮาวเวสอะ
1: แล้วจริงพาร์ทลูวิชกับเฟลิกเมชาผมก็ยังเฉย
0: ๆตรงกลางใช่ไห
1: มลีรอยซาเน่นี่ก็โดนด่าฟอรินเวส
0: อ
1: าจจะได้รับคำชมมากหน่อยกับการเล่นในเยอรมัน
0: เออแต่มันก็แบกไม่ไหวใช่ไห
1: ม
0: แต่โหเล่นจริงๆ
1: แต่เดนิสบราวน์ก็ต้องรอหน่อยแหละเด็กกำลังเพิ่งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวดูกับบาเยิร์นจะแจ้งเกิดได้มากน้อยแค่ไหน
0: แล้วดูยิงจุดโทษสิ
1: แล้วประเด็นมาเสียนิโก้ชาร์ลอตเตอร์เบกอีก
0: เออนี่อันนี้หนักจริง
1: อันนี้ก็โชคหลายอีก
0: แล้วได้ดูเขายิงจุดโทษผมไม่เคยเห็นเยอรมันยิงจุดโทษแบบนี้เลยนะยิงแบบย
1: ิ
0: งแบบ
1: แพ้จุดโทษในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก
0: เออยิงแบบล้นลานไอ้โยนาธานทาเดินออกมาแบบโอ้โหยิงข้ามไปนู่น
1: ก็เห็นไอ้โกเลสก้าไม่ยอมยิงนี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็เห็นคิมิดเดินไปถามสองรอบเฮ้ยเอาไงยืนนิ่งอ่ะยืนเงี้ยยืนกระโหลกไม่ตอบไม่พูดไม่จาจน
1: เราแบบเออเราก็เห็นได้ตอนแรกโอ้โหเยอรมันก่อนหน้านี้ใครเจอเยอรมันเจอจุดโทษนี่เหนื่อยทั้งนั้นนะ
0: หน่อยเออยังยิงดีเลยจุดโทษอ่ะเอาจริงไว้ก่อน
1: ใช
0: ่
1: ครับผมแต่ก็ไม่น่าพลาดนะในการจะมาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ให้กับทางทีมชาติเยอรมันนะสำหรับเยอร์เก้นคล็อป
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวรอไปตกลงค่าเฉยๆกับทางเรดบูล
0: เอาเดี๋ยวดูถ้าเป็นเยอรมันเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลเนี่ยโหเฮ้ยแต่ได้นะนักบอลเยอรมันเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความฟิตอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: ปกติอ่ะ
1: โอ้คือนักเตะเยอรมันอ่ะที่เราคุ้นเคยกันอ่ะถ้ายังไม่จบ90นาทีอ่ะสภาพจิตใจอะไรต่างๆอ่ะ
0: ใช่ขึ้นชื่อเรื่องใจสู้
1: คุณประมาทเยอรมันไม่ได้เลย
0: นะฮะแต่ว่าอีลอยซานเน่นี่อาจจะหลุด
1: ก็โอ้เป็นหนึ่งในคนที่โดนด่าเยอะสุดเหมือนกันนะในทัวร์นาเมนต์เนี้ย
0: ทั้งขี้เกียจทั้งเล่นไม่ดีแบบโอ้สารพัดไม่อยากจะบอกเหมือนแรดฟอร์ดเลย
1: เดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่บอม
0: ได้ครับ
1: เนาะเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงนั้นเอ้ยเรามีทาง Facebook ด้วยนี่ใช่ไหมทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เดี๋ยวมาอ่านข้อความในช่วงต่อไปแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับช่วงนี้พักสักเดียวจ้ะ
0: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอก

0: วงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกิรติ นนท์รัศมี

0: 2016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของ99บนโลกนะครับยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่บอมเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยละกันนะครับที่ส่งเข้ามาว่ามีใครเข้ามาพูดคุยบ้างเริ่มที่ SMS ก่อนละกันนะทาง4689899นะครับ
3: ครับ
2: บอกว่าคืนนี้สายฟรีได้พักตามมาฟังวิทยุพอประกาศชื่อนักเตะผมคงหลับแหละขออีก5-5จากคุณลงเล้งแต่บราซิลเจอกับนอร์เวย์นะนอนไหวอยู่หรอเกมน่าดูพี่บอกมองว่าไงเกมคู่นี
3: ้บราซิลนอร์เวย์เหรอ
2: ครับผม
3: ผมว่าสูสีนะ
2: อืม
3: อาจจะยืดเยื้อแหละดูทรงแล้วจะ
2: มีโอกาสที่ไม่จบใน90นาที
3: สุดท้ายว่าบราซิลน่าจะเบียดได้นะผมเชื่อในอันเช่
2: แต่จะเบียดใน90นาทีไหมหรือว่าต่อเวลาพิเศษ
3: ใจจริงก็อยากให้เบียดใน90นาทีแหละต่อเวลาพิเศษมันจะง่วงไง
2: ผมไม่แคร์แล้วเพราะยังไงผมต้องอยู่ถึงคู่ไอ้เม็กซิโกกับอังกฤษอยู่แล้วจะต่อเวลาจุดโทษผมก็ไม่แคร์
3: ยังไงเราก็ต้องดูอังกฤษอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ในฐานะแฟนบอลอังกฤษใช่ไหมแล้วผมนี่เชียร์ทั้งบราซิลทั้งอังกฤษเนี่ยทำใจยากเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันรอบ8ทีมเนี่ย
2: ปรากฏไปนอร์เวย์เจอเม็กซิโก
3: เรากระจากเลย
2: โอ้ช็อกเลยระหว่างบราซิลกับอังกฤษพี่กลัวใครว่าจะไม่รอดมากกว่า
3: บราซิลกับอังกฤษหรอพี่ควงอังกฤษมาก
2: กว่าโอ้โหเรื่องของฟอร์มการเล่นของทีมเม็กซิโก4นัดในทัวร์นาเมนต์นี้นี่ชนะหมดไม่เสียประตูเลย
3: เออ
2: ถูกป่ะแล้วก็สภาพเรื่องของอากาศความสูงจากระดับน้ำทะเลแฟนบอลอีกฟอร์มอังกฤษเองด้วย
3: โอ้โหอังกฤษนี่เอาตรงยุคทูเคิลนี่ยังไม่รู้เลยว่าเล่นกันทรงไหนเนี่ยคือเล่นไปเล่นมาก็
2: เอาว่าไป
3: ประมาณใส่แฮร์รี่เคนอยู่บันที
2: ไปเอามาไอ้4เกมที่ผ่านมาไอ้เกมกับโครเอเชียดูดีสุด
3: โอ้โหท้ายตอนนั้นนึกว่าลุ้นแชมป์แล้วโ
2: อ
3: ้โหเจอเกมกับปานามา
2: ดิโอ้ยปรับแค่เกมรับที่มันเสียประตูง่ายน่าจะดีโอ้ที่ไหนได้เกมบุกดูจะมีปัญหาฮะ
3: อ๋อการเนี่ยเจอกับกาน่าแล้วนะกับปานามานี่ยิ่งหนักเลยดีแล้วยังมีแฮร์รี่เคน
2: อ
3: ่ะจะอยู่กันยังไงไม่มีเคนเนี่ย
2: ใช่
3: ผู้แรดฟอร์ดก็อะไรก็ไม่รู้โอ้โห
2: กับโครเอเชียดีนะยิงได้ด้วย
3: เออก็นั่นไงถึงก็แย่งตัวจริงจากกอร์ดอนมาได้นัดกับปานามาใช่ไหมแล้วก็ออกทะเล
2: พอดีอาคองโกกอร์ดอนลงมาแอสซิสเลย
3: 2แอสซิสเลยโอ้โหหนักเลยคราวนี้สำรองอีกฮะและรัชชี่นั้นนี้ดูแล้ว
2: ก็เห็นว่ามีข่าวว่าการคาดเดาเนี่ยจะเป็นทางกอร์ดอนน่าจะได้ออกสตาร์ทก่อนบางแหล่งนี่มองไปว่าอาจจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์ออกสตาร์ทด้วยซ้ำนะทางซ้าย
3: ผมไม่ใช่หรอกเขาคงไม่ขี่ขนาดนั้นเพราะโรเจอร์มันยิงแทบไม่ได้เล่นเลยตัวนั้นเนี่ย
2: บอกว่าไก่ลาติโกเจ้าบุญทุ่มแห่งพรีเมียของพี่โอ๊คการทำแมนยูไม่ได้ใครยั่วอิอิจากคุณลงเล้ง
3: คือจริงๆอ่ะมันต้องขอบคุณแดนนี่เลวี่นะที่เขาสะสมกันเอาไว้ให้
2: อ
3: ่ะใช่ป่ะเพราะถ้าเป็นแดนนี่เลวี่ยังนั่งซีอีโออยู่คุณไม่มีทางเห็นสเปอร์ ทุ่มอะไรขนาดนี้แน่นอนก็จะเหมือนแมนยูจะเลยถ้าเอ้ยถ้าถึงตัวเลขระดับนี้เอ้ยไม่เอาเว้ยกูถอนแล้วก็นู่นน่ะไปเล่นตัวเกตเบีย
2: ครับผมส่วนข้อความทางYouTube นะคร
3: ับ
2: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันช่วงเราหรือเปล่าหรือว่าอ๋ออันนี้ช่วงเราถูกแล้ว คุณปลั๊กบอกสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณยูกิบอกว่าตอนนี้ช่วง21นาฬิกาต้นชั่วโมงเปิดเพลงอย่างเฟี้ยว
3: เพลงอะไรจ๊ะ
2: 3ทุ่มผมไม่รู้เขาเปิดเพลงอะไร
3: เพลงนี้ใครบายบายบอย
2: โอ้โหมาสมัยเลย
3: โอ้เพลงนี้ใครทันนี่ก
2: ็เอ๊ะหรือว่าชมเพลงช่วงเราเพราะว่าเป็นการต้อนรับเบบี้มอนสเตอร์มา
3: ช่วงเรานี้ก็จะติดอันนี้หน่อยเป็นผู้หญิงซะเยอะ
2: รอบนี้นี่ที่เขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตช่วงปลายปีไหมใช่ป่ะเดือนไหน
3: เดือน11
2: เดือน11กี่รอบ
3: หมายถึงอะไรกี่รอบเขาเล่น2รอบ
2: เบบี้มา2รอบแล้วพี่ดูทั้ง2รอบไหม
3: ผมดูก่อนตอนนี้ก็ตีซื้อตั๋วไว้รอบนึงก่อนเพราะวันเสาร์นี่เป็นแฟนเดย์ต้องไปกับแฟน
2: โอ้ไม่เหมือนรอบที่แล้วพี่ดูกี่รอบนะ2รอบ
3: ปกติดู2รอบตลอดแล้วฮะหนีแฟนไปดูฮะ
2: สุดยอดจริง
3: ๆฮะ
2: อันนี้ได้บัตร VIP มั้ยฮะหมายถึงว่าซื้อบัตร VIP เลยมั้ย
3: รอบนี้ได้ฮะ
2: โอ้ย
3: เป็นไง
2: VIP เท่าไหร่ฮะบัตร VIP
3: เอ้จุดนี้ก็ความรับราชการประมาณนั้นแหละก็ปกติ 7,000 ประมาณน
2: ี้โอ้ยสุดยอดถูกจริง
3: ๆแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยดูคอนเสิร์ตดูอยู่คนเดียวนี่แหละ
2: จริงอ่ะ
3: แหมเ
2: บ้ก็เห็นวันนี้ช่วงนี้ Baby Monster ก็มาเมืองไทยถูกป่ะ
3: อ
2: ่
3: ะใช่
2: เขามางานอะไรพี่
3: เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมไอ้ Ragnarok อ่ะ
2: เอาหรอ
3: เออ
2: เอา Ragnarok ยังมีอยู่เหรอเนี่ยผมไม่เคยรู้เลย
3: ผมเพิ่งก็เห็นเหมือนกัน Baby Monster เป็นพรีเซนเตอร์ของ Ragnarok เขาก็เหมือนมาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยสปอนเซอร์จ้างมาก็มาโอ้ไอ้ข้อสี่หาม
2: เอาหรอ
3: ไม่ไหว
2: แล้วเขามากี่วัน
3: น่าจะวันเดียวแหละพรุ่งนี้เขาบินว่าเล่นอยู่แล้ว
2: อ๋อแต่ก็ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตหรือมีแสดงสักเพลง2เพลงไหม
3: ผมไม่แน่ใจว่าแต่เท่าที่เห็นคลิปที่พวกแฟนคลับถ่ายมาไม่มีแสดงนะ
2: เอาหรอ
3: มีเป็นแบบขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยไปตอบคำถามอะไร
2: พูดคุย
3: หรืออาจจะอีกราคาไม่ทำแสดงด้วย
2: โอ้เป็นไปได้เป็นไปได้เมื่อวานสิแต่ในวันนี้มันเข้าวันไหนวันนี้มันเข้าวันจันทร์
3: เข้า
2: วันเสาร
3: ์
2: อิจีมา
3: เพื่อนผมถ่ายคลิปมาอยู่
2: หมายถึงว่าคลิปการแสดงคอนเสิร์ต
3: คลิปการแสดงคอนเสิร์ตเขาเข้าไป
2: เป็นยังไงเขาชอบไหม
3: ไม่รู้แต่เพื่อนผมดูทุกวงผมก็ไม่รู้
2: ร่ำรวยจังเลยร่ำรวยจริงๆ
3: ทำงานอะไรก่อน
2: ร่ำรวยจริง
3: โอ้โหผ่านคอนเสิร์ตที่แพงมากเลยคอนเสิร์ตเกาหลีเนี่ย
2: โอ้โหอย่าว่าเกาหลีเลยพี่ตอนนี้คอนเสิร์ตใครมาราคานี่มันไม่ได้แบบ
3: คอนเสิร์ตไทยก็แพงมากตอนนี
2: ้หาหลักร้อยไม่เจอแล้วมึงมีไหมหลักร้อยนะตอนเนี้ย
3: โอ้โหบัตรหลักร้อยครั้งสุดท้ายที่ผมเคยซื้อดูอ่ะคอนเสิร์ตเบิร์ดการ์ด30ปีอ่ะนานมาแล้วอ่ะ
2: ตอนนั้นเท่าไหร่
3: ตอนนั้น800คืออยู่ข้างบนนะก็แถว Impact แถวอ
2: ะไรถ้าของคนไทยเราเองผมจำได้ผมเคยดูเดี่ยวพี่โน้ตอ่ะบัตร500นะ
3: อ๋อเคยมีบัตร500อยู่
2: มีตอนนั้นเล่นที่ไอ้นั่นนะพี่ที่สยามอ่ะที่โรงหนังอ
3: ่
2: ะ
3: สยามพิคเนต
2: ลิโด
3: เล็ก
2: ตอนเล่นที่ลิโดน่าจะ500
3: ไม่ใช่ว่าดูครั้งแรกอ่ะคอนเสิร์ตครั้งแรกครับว่า
2: ไม่ตอนนั้นน่าจะเป็นเดี่ยวอันนั้นน่าจะเดี่ยว5หรือ6เนี่ยแหละ
3: ผมเนี่ยก็ของพี่โน้ตนี่ก็ผมไม่เคยไปดูเลยนะว่าจะต้องหาทางไปดูได้สักที
2: อ๋อยังไม่เคยเลย
3: ย
2: ัง
3: ไม่เคยไม่เคย
2: ผมเคยไปดูมารู้สึกจะ2หรือ3เดี่ยวมีพักมีที่ลิโดที่1แล้วก็มีที่พารากอนรู้สึกจะ2ครั้ง
3: เออ
2: นั่นแหละ
3: สมัยก่อนของพี่โน้ตนี่ดูแผ่นซึ่งเขาไม่ได้ทำปั๊มแผ่นนะแต่ผมดูแผ่น
2: เหรอแล้วตอนนั้น VCD ไม่ทำหรอ
3: ไม่รู
2: ้ผมแต่พี่โน้ตจริงๆอ่ะเริ่มต้นอ่ะคือผมดูจากวิดีโอผมจำได้เป็นยุควิดีโอแล้วก็สมัยก่อนรู้สึกเดียวจนถึงเดียว3หรือ4
3: อ
2: ่ะอัดเป็นเทปมาขายด้วยผมจำได้ผมฟังเทปเกือบทุกคืน
3: เออแต่ช่วงอัดเป็นเทปมาขายผมชอบฟังนะ
2: เออผมฟังจนแบบฟังเกือบทุกวันก็คือเหมือนเปิดเพื่อกล่อมนอนไปเลยมันก็เหมือนเราสมัยนี้ฟัง YouTube แล้วก็ตั้งเวลาให้มันปิดอ่ะ
3: เออแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะพี่โน้ตออกเป็นเทปผมฟังออนไลน์พี่โน้ตแกก็บ่นอย
2: ู่หมัดเลยพ
3: ี่
2: โน
3: ้ตแกก็บ่นอยู่สมัยก่อนแกจะชอบแซวเรื่องนี้แซวตัวเองแบบโอ้โหกูนี่แพ้ไม่หมดเลย
2: แล้วเด
3: ี๋
2: ยวน
3: ี้
2: จะเด
3: ี่
2: ยวเท่าไหร่แล้วก็แต่เพิ่งเห็นข่าวแก
3: 16ป่ะ
2: แกโดนเรื่องโกงเรื่องอะไรไปอีกก็
3: โอ้โหโดนไป100ล้านนะ
2: โอ้โห
3: 100ล้านนะ
2: ตกใจเลย
3: คือแล้วแบบคือเงินเนี่ยพี่โน้ตเอาว่าตรงๆไกลเกษียณแล้วใช่มั้ย
2: เ
3: ดี๋ยว13หรือเดี๋ยว16วะเดี๋ยว16ดิแกก็โอ้โหแกก็เข่าสุดอ่ะใช่ไหมเจอแบบโดนไปร้อยล้านเขาบอกว่าลูกน้องเอาไปเล่นพนัน
2: เ
3: ออ
2: ผมเห็นข่าวอยู่แวบๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงมันถึงกลายเป็นเรื่องแบบนี้ข
3: ึ้
2: นมา
3: แล้วคนที่โกงนี่ก็ใจหินนะโกงแบบหมดตัวจุนไม่ได้โกงแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะเนี่ยเขาบอกเนี่ยแหละก็เขาก็บอกตรงๆว่าเนี่ยรอบนี้ไม่ปลดหนี้ความจริงแกก็ยังตลกกับแกนะแต่อย่างพี่โน้ตไม่เป็นไรแกหาเงินเก่งแค่คือบริหารจัดการ
2: คือถ้าแกแต่ก็เห็นใจแหละมันควรจะสบายแล้วอ่ะ
3: ใช่แต่โอ้โหนะมันก็จะ60แล้วแกกับพี่ป๋องนี่คือแก่กันวะพี่โน้ตตรง
2: ๆอุ้ยผมว่านะ
3: รุ่นเดียวกันวะเพราะว่าพี่ป๋องรุ่นเดียวกับพี่แท่งพี่โน้ตนี่เพื่อนพี่แท่งไงใช่ป่ะ
2: พี่ป๋องพี่แท่งรุ่นเดียวกันเหรอ
3: เขาเพื่อนกันนะเขาเรียนมองเทพรุ่นเดียวกันนะ
2: หรอ
3: แกก็ไม่เกินปี2ปีอ่ะ
2: ผมว่าเนี่ยเหลือเกินปี2ปี
3: ไม่เกี่ยวกับหน้านะ
2: ผมไม่เกี่ยวนะ
3: ตัวคนที่7ทุ่งผม
2: โอ้แต่ช่วงนี้ก็ใครหาเงิน มาได้ส่วนใหญ่ก็จ่ายค่าคอนเสิร์ตกันเยอะหน่อย
3: โอ้โหแต่
2: เฮ้ยแต่ว่าคอนเสิร์ตไทย800นะพรุ่งนี้ยังมีมึงถ้าเป็นแบบไม่ได้แบบเป็นวงที่เป็นแบบดังมากๆอะไรเงี้ย800น่าจะยังโอเคอยู่ฮะ
3: 350น่ายังพอมีอยู
2: ่ไม่น่ามีมึงต่ำกว่า500ไม่น่ามีแล้วพี่ยุคปัจจุบันไม่น่ามีละไอ้ปังก่อน300 400อ่ะยังพอมีแต่ผมว่าโอ้ย
3: ปัจจุบันนี้ยุคพวกนี้ป่าววะ
2: ยุคไหน
3: ยุคประมาณว่ายุค90น่าจะทันสิคือที่นักร้องดังๆเขาจะออกไปเปิดคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดแล้วบัตรมันจะประมาณนี้แหละ50
2: ปีทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยบ้านผมไอ้นี่งานเจดีย
3: ์อ๋ออันนั้นมันเป็นงานนี่ไงอันนี้คือไปเปิดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยรุ่นโอ้โห
2: ก็นึกออก
3: ตั้งแต่รุ่นแบบ
2: สุดท้ายนี่น่าจะเป็นบอดี้สแลมไหมไลท์อินทิคามที่ตอนเขาไปเปิดกี่จังหวัดสักอย่าง
3: เออประมาณนั้น
2: แต่นั้นก็ทำแบบแกรนเลยนะ
3: อันนั้นเขาแกรน
2: แกรนเลย
3: แต่ที่เราหมายถึงไอ้คอนเสิร์ตต่างจังหวัดที่แบบสเกลไม่ใหญ่ม
2: าก นึกออก
3: เวลาจะไปเล่นต้องแห่รถ
2: ขึ้นรถด้านหลังไป
3: แล้วก็มีพวกสกอยขับ
2: เออแต่ว่าณปัจจุบันไอ้พวกคอนเสิร์ตที่แบบเป็นเทศกาลเหมือนสมัยก่อนคอนเสิร์ต Earth Day
3: โอ้ไม่มี
2: คอนเสิร์ต Teenage Festival ไม่มีแล้วเน
3: า
2: ะ
3: เพราะเดี๋ยวนี้มัน
2: แต่เขาก็จะเป็นรวมศิลปินไปเลยรวมยุค90อะไรงี้มันจะออกไปแนวนี้มากกว่า
3: ค่ายมันไม่ชัดเหมือนสมัยก่อนไ
2: ง
3: เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่านักร้องรุ่น90น่ะมารวมตัวกันจัดเองแล้วใครจะไปคิดว่านักร้องแกรมมี่จะขึ้นเวทีเดียวกับนักร้องไอเอส
2: จริ ง
3: เ
2: ปลี่ยนแล้วเนาะ
3: เออนะ
2: ฮะแล้วนี่บอกว่าในรายการวิทยุตอนนี้ผมฟังอยู่ในรถกำลังจะลงไปเซเว่นแต่ว่าเพลงนี้ขึ้นมาก่อนจาก FM 99เพลงอย่างเฟี้ยวน้องทีมงานเทสโคตระดีไม่รู้เพลงอะไรจริง
3: ๆต้องบอกชื่อมาอาจจะคุ้นก็ได้นะ
2: แล้วบอกอ๋อผมภาคฟุตซอลแล้วก็เอามดสุดเดชมาภาคบอลโลกครับก็ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะ แต่ว่าน้าหางพี่ท็อปมาละเดี๋ยวดูว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีกนะ
3: เซอร์ไพรส์มากนะนะครับพี่ท็อป
2: คุณโอ้โหคุณจีมแมนยูเหรอนะอ่านขออภัยนะคุณจะอีมหรือคุณจีมเนี่ยนะบอกว่าทักทายท่านบิ๊กจุนขอถามหน่อยครับถ้าเราซื้อเสื้อบอลเสื้อเพลเยอร์หรือตัวแฟนบอลดีกว่าครับเอางี้ถ้ามองในแง่ของความสบายในการสวมใส
3: ่
2: ลายผ้าที่สวยรายละเอียดของเสื้อเนี่ยแน่นอนว่าเพลเยอร์สวยกว่าแต่ถ้าพูดถึงความทนทานในหลายๆกรณีแฟนบอลอาจจะทนทานกว่
3: า
2: เพราะว่ามันอย่างตัวตราสโมสรเนี่ยบางอันมันเป็นถ้าเป็นเพลเยอร
3: ์มันเป็นเฟล็ก
2: มันเป็นเฟล็กเป็นยาง
3: เพราะว่า
2: ถูกไหม
3: นักบอลไม่สบายตัวถ้า
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: โอ้โหจะคลี่มาใส่ได้เหนียวยิ
2: ่งผมนี่พี่แค่นี้เองนะ
3: เสื้อเสียเลย
2: สมมตินี่ตู้เสื้อผ้าผมนะมันจะมีเสาเหล็กใช่ไหม
3: เ
2: สื้อเอเวอร์ตันผมอะพยายามแยกไอ้ใจเราก็คิดว่าแยกให้มันกับตัวอื่นเพื่อเฟก
3: ชื่อจะไม่ติดกัน
2: จะไม่ติดกันมันเท่กว่านั้นครับ
3: ทำไมครับ
2: มันติดเหล็กครับ
3: คือเรียกว่ามันพร้อมจะติดทุกอย่างที่สัมผัส
2: ถูกต้องถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณจะซื้อเสื้อฟุตบอล
3: ต้องทำใจนะ
2: ณปัจจุบันนี
3: ้
2: คุณต้องทำใจนะว่าโอกาสที่มันจะสร้างความเจ็บช้ำให้เรามีสูงมาก
3: มันไม่เหมือนเสื้อยุค90ที่มันเป็นไอ้
2: ตัดเป็นโฟม
3: เป็นโฟมอย่างนั้นน่าจะทนกว่า
2: แต่ว่าถ้าออกมาถ้าออกมาในตัวพวกแล้วโทรในช่วงหลัง มันก็ยังเป็นโฟมแหละแต่ว่ามันก็ราคามันก็จะสูงขึ้นอีก
3: โอ้สูงเวอร
2: ์แต่คนที่เก็บโดยส่วนใหญ่บางคนเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ออริจินัลแล้วครับพี่มันเป็นตัวทำใหม
3: ่
2: มันรู้สึกไม่ออริจินัล
3: โอ้แต่ออริจินนั่นก็เป็นหมื่นนะบางตัวเพราะเอ้ย
2: แล้วสภาพที่มันจะดีๆจริงๆมันก็อาจจะ
3: ยาก
2: บางทีคุณไม่ใส่อะโฟมปัญหาโฟมบางทีคืออาจจะไม่ได้ย่อยสลายไปตามกาลเวลาขนาดนั้นแต่มันจะเหลือง
3: เออมันเหลืองอย่าไปขัดนะ
2: เออคุณก็เสื้อคอปกบางทีหรือเสื้อตัวสีขาวอ่ะผมพูดง่ายๆเลยอย่างถ้าคุณซื้อเสื้อฟุตบอลโลกปี2002
3: ครับอ๋อนี่ตัวกับตัวแน่นอนดูทรง
2: ใช่สหรัฐอเมริกาผมนะครับเกาหลีใต้ผมที่มันเป็นเสื้อสีขาวทุกวันนี้เป็นสีไข่ไก่นะครับ
3: ครับผม
2: ขนาดผมไม่ได้ใส่นะครับเนี่ย
3: อยู
2: ่แขวนอยู่ในตู้ในห้องแอร์นะครับก็เป็นสีไข่ไก
3: ่เสื้อขาวจริงๆนะปราบเซียนจริงนะ
2: คือเสื้อขาวบางทีมันแล้วแต่เนื้อผ้าถ้าเป็นผ้ามันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นผ้าในลักษณะที่เป็นแบบผมอธิบายไม่ถูกมันไอตัว2002ผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงพี่มันจะเป็นยืดๆเลย
3: บอกใครเสื้อทีมชาติอิตาลียุคนึง
2: มันจะไม่ใช่ยืดมันแบบนั้นอันนี้จะเป็นผ้ายืดอีกแบบนึงอธิบายไม่ถูกผมไม่ได้ไปอ่านมันว่าสุดท้ายมันคือผ้าที่ทำจากเนื้อผ้าอะไรแต่มันจะไม่เหมือนแคปป้าของอิตาลี
3: เหมือนอ๋อ
2: ถ้าแคปป้าอิตาลี
3: จำได้ไหมมันจะมีรุ่นนึงที่มันแนบเนื้อที่กันดึงและยืดได้เยอะ
2: อันนั้นแคปป้าอันนั้นไม่มีปัญหาอันนี้มันจะเป็นเสื้อถ้าเป็นเพลเยอร์มันจะเป็น2ชั้นพี
3: ่
2: มันจะมีตัวข้างในเป็นซับอยู่ด้านในและไอ้ตัวผ้าข้างหน้ามันจะเป็นตัวแบบผมใช้คำว่าไงดีวะมันจะเป็นผ้าอีกแบบนึงซึ่งผมก็ไม่ค่อยเจอผ้านี้ที่ทำออกมาเป็นเสื้อบอลแต่ตอนนั้นน่ะพวกทางฝั่งผมบอกเลยอย่างทางฝั่งไนกี้
3: อ
2: ่ะผ้ามันจะเป็นแบบนั้น
3: ไอ้2002คือตัวที่เบอร์กลางกลม
2: ๆไม่นั้นมันตัว2004 2002พี่นึกถึงอิตาล
3: ี
2: พี่นึกถึงเกาหลีใต้นึกถึงเบลเยียมนึกถึงโปรตุเกสมันจะเป็นบราซิลอ่ะ
3: อันนี้ก็ออกนี่ก็ออก
2: ตัวสีน้ำเงินที่ยิงอังกฤษอย่างนั้นผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงนั่นแหละถ้าคุณสีขาวอ่ะโอกาสที่เป็นสีไข่ไก่สูงมากแต่ว่าตอนนี้ที่2:05นาทีแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ SMS Facebook หรือ YouTube ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรด

0: โลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทว

0: 02-201-6569
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

0: เป็นยังไงครับพ
1: ี่เป็นยังไงเราเปิดเพลงเขาเรียกอะไรโหมโรยกับทีมชาติอังกฤษก่อนนี่ถ้าเป็นเพลงประจำทีมชาติไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: มีสองเพลงนะดอลลูแบงแอนเกอร์แล้วก็ไอ้เนี่ย
0: วันเดอร์วอล
1: วันเดอร์วอล
0: ตอนนี้มาฮิตโอเอซิสเน
1: า
0: ะก็ตอนนี้ไลน์อัพเกมคู่รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์ออกมากันเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นกันที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะที่เมทไลฟ์สเตเดียมนะครับก็11ตัวผู้เล่นของอันเช่นะครับประตูเป็นไอซงเบเกอร์นะครับแบ็คขวาดานิโลซ้ายดักลาสซานโตสคู่เซ็นเตอร์มาควินยอสกับทางกาเบรียลมากายเอสนะครับตรงกลางมีคาเซมิโลกับบูโนกิมาไลส์นะครับด้านบนรายานทางขวาซ้ายวินิสจูเนียตรงกลางกาเบรียลมาติเนลลี่หน้าเป้าเป็นมาติอุสคุนย่าก็มีการคาดการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะว่าทางมาติเนลลี่จะออกสตาร์ทนะครับ
1: ครับ
0: นะครับก็สุดท้ายก็มาติเนลลี่ออกสตาร์ทจริงๆด้วยนะครับส่วนนอร์เวย์นะครับของทางด้านของสเตลเลอร์โซบาเคนประตูอายันนีลันแบ็คขวาได้จอมแอสซิสจากดอร์ทมุนด์กลับมาจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับยูเลียนไลเยอร์ซอนซ้ายเป็นทางเดวิดโมลเลอร์โวลเฟอร์คู่เซนเตอร์คริสโตเฟอร์อายเยอร์จับคู่กับทอมยอนเฮเกมตรงกลางมีซันเดอร์เบิร์กเกอร์แพทริกเบิร์กแล้วก็มาร์ตินโอเดกาดนะครับกับตันทีมด้านบนอเล็กซานเดอร์โซลอสทางขวาซ้ายอันโตนิโอนูซ่าหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์เขาไม่ปรับเลยนะก็ปรับแค่ตำแหน่งเรือสั้นที่ฟิตกลับมา
0: เปลี่ยนใจไหม
1: ฮะ
0: ดูจากไลน์อัพแล้วจะมีเปลี่ยนใจว่าจะจบใน90นาทีไหม
1: ถ้าใน90นาทีท่านมีใครชนะผมว่าเป็นบราซิลแหละนะดูเกมโรงเกมกูเกมลุกจะบอกว่าดีกว่าก็ไม่เชิง
0: โอ้โหด้านบนของนอร์เวย์ก็โหดอยู่นะเออร์ลิงฮาแลนด์ดูโฮซ่าโซลอตยังมีพวกออสการ์บ๊อบที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมด้วยนะ
1: แต่ของบราซิลผมไม่แน่ใจว่าราฟินญานี่ฟิตไหม
0: ราฟินญาเจ็บครับพี่ไม่ฟิตไม่ฟิต
1: ไม่ฟิตใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ไม่ฟิต
1: เนย์มาร์ก็ไม่มีอะไรนะ
0: เนย์มาร์ตอนแรกก็มีคาดการเหมือนกันว่าอาจจะเป็นตำแหน่งของมาร์ติเนลลี่เนี่ยแหละอาจจะเป็นเนย์มาร์ลงหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเนย์มาร์ก็ยังไม่ได้ออกสตาร์ท
1: ก็เหมือนก็ให้รางวัลมาร์ติเนลลี่ไปนะครับช่วยทีมเข้ารอบมาได
0: ้นะใน90นาทีไหมสำหรับพี่
1: ผมเหรอผมก็ว่าน่าจะยืดเยื้อแหละน่าจะไปลุ้นกันช่วงต่อเวลาแล้วบาซิลก็เบียดก็เบียด
0: เลยก็เบียด
1: เบียดเบียด
0: ครับผม
1: แต่ลายยาผมว่านักตุนเมนนี้ก็ยังไม่ปังเท่าไหร่นะ
0: ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเด็กด้วยแหละเพิ่งขึ้นมาดีมากๆจริงกับบอลหมัดในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: ลองเอาเอเดอร์ซอนมาเล่นต้องไหม
0: เดี๋ยวซอนไปอยู่ตรงกลางซะมากกว่าสิผมคิดเหมือนพี่บอมนะผมมองว่ามีโอกาสที่จะยืดเยื
1: ้
0: อนะครับผมมองว่านอร์เวย์ก็น่ากลัวเหมือนกันเกมรุกของพวกเขาบราซิลจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แบบเปรี้ยงป้างสักขนาดนั้นนะเกมกับญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกก็ไม่ดีนะมาพลิกสถานการณ์ได้ในครึ่งหลังจากการแก้เกมของอัญเชลติเนี่ย
1: แก้เกมแบบรู้เรื่องเลยอ่ะอะไรที่เราเห็นว่าไม่ดีในครึ่งแรกครึ่งหลังอันเช่ปรับได้หมดเลยเรื่องแบบเข้าหาบอลเร็วขึ้นนะครับก็ขยันเปิดมาครึ่งแรกที่ถ้าไม่เปิดเลยนะครับพอครึ่งหลังก็บอมใส่เลยนะครับได้ผลเหมือนกัน
0: แต่ก็
1: เจอลูกบอมก็สะท้านเหมือนก
0: ันแล้วบราซิลนี่ไม่เคยชนะนอร์เวย์ด้วยนะ
1: เ
0: ออเจอ2นัดที่เสมอกับแพ้ไปผมก็เห็นด้วยกับพี่บอมนะ
1: ครับ
0: ผมมองว่านอร์เวย์ยืดเยื้อได
1: ้
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: โอเคก็ตี3นะครับติดตามได้
1: แต่ดูแล้วน่าจะสนุกอยู่ละคู่นี้นะครับเป็นบอลเกมรุกเนาะ
0: ครับผม
1: คู
0: ่ยิงกันเยอะไหมถามว่ายิงกันเยอะไหมดีกว่า
1: โอ้โหบอลโลกผมว่าน่าจะเยอะนะคู่นี
0: ้คือถ้าเป็นรอบน็อกเอาท์คู่อื่นอ่ะผมอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เยอะแต่คู่นี้มันเกมรุกมันถือว่าโอเคทั้งคู่
1: เหมือนมันรับไม่เป็นทั้งคู่ไง
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามตี3จะเป็นน้องคมกับน้องสนเข้ามา
1: แม่แต่ดูรายชื่อบราซิลแล้วดูกิเลสกิเลส
0: ก็หลายคนบอกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้กลัวนักเตะนะ
1: กลัวโค้ช
0: กลัวโค้ชกลัวกึ๋นของโค้ช
1: ถ้าเป็นโค้ชเป็นแบบเต้เต้ติเต้
0: โอ้เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ผมว่าไปตั้งนาน
0: เรียบร้อยโดนกับญี่ปุ่นละ
1: หาพี่ขายดีไม่ได้อีกนะโค้ชบราซิลตั้งแต่หมดยุคพวกฟิลิเปสโคลารีอะไรพวกนี้มา
0: ส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมก่อนที่จะกลับไปข้อความเดี๋ยวผมไปดูข่าวให้นึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่านะแป๊บนึงนะครับถ้าพี่บอมมีอะไรเสริมได้เลยนะ ู
1: ่มีไหมมีไหมเดี๋ยวผมรายงานผลทีนี้พี่บรรจงนิดนึง
0: ได้เลยครับพ
1: ี่อ่านบางคนอาจจะตามอยู่นะครับหญิงเดี่ยวนะครับรอบ16คนปรากฏว่ามีพิกล็อกนะครับนาโอมิโอซากะนะสาวญี่ปุ่นนะครับมือ14นี่พิกล็อกโคนาริน่าซาบาเรนก้านะแต่งหนึ่งของรายการตกรอบไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เธอก็ผ่านเข้ารอบ8คนของวิมเบิลดันเป็นครั้งแรกนะสำหรับโอซากะนะเอาชนะทางด้านของซาบาเรนก้าไปได้6-2นะครับแล้วก็7-6ไทเบต7-2นะฮะเล่นเซ็นเตอร์คอร์ตนะครับก็เธอก็มาวิมเบิลดันคราวนี้ชุดเปิดตัวนี่เป็นชุดแบบสไตล์กิโมโนนะชุดคลุมนะฮะอันนี้เป็นชุดธรรมดามันจะเป็นชุดแบบเป็นกิโมโนเลยขาวๆนะออกมาก่อนเหมือนเป็นเสื้อคลุมแล้วเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแข็งที่จะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นดอกไม้สไตล์เขาเรียกอะไรญี่ปุ่นนี่โอริกามิ
0: อ๋อหรอ
1: นะฮะก็คือเป็นแฟชั่นนิสต้าอีกคนหนึ่ง
0: ครับผม
1: ส่วนโอ้โหโนวัคยอโควิดนี่ก็ยัง ก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนี่เอาชนะโรมันซาฟิลินนะครับนี่เป็นนักเทนนิสจากรัสเซียนะครับใน
0: ร
1: อบ16คนสุดท้ายเช่นกันที่สำคัญคือทำสถิตินะครับชนะมากที่สุดวิมเบิลดันด้วยนะครับสถิติเดิมของโรเจอร์ฟีเดเลอร์นี่105ครั้งนะชนะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าตอนนี้ยาควิดทำลายแล้วชนะเป็นนัดที่106นะฮะชนะสฟิวรินไป76ไฮเบก86 63 36แล้วก็63นะฮะ
0: ครับ
1: คืออายุขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่แบบโอ้โหระดับไอ้ซินเนอร์ไม่ใช่เอากระลาเนี่ยเอาไม่ลงนะ
0: ยาควิดอ่ะคู่มือต้นๆโลกอ่ะเนาะ
1: เออนะฮะเออนะครับแล้วก็เนี่ยแหละก็วิมเบิลดันก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มียานิสซินเนอร์ก็มือหนึ่งก็แล้วก็แชมป์เก่าก็เล่นอยู่นะครับ เจอกับนักเทนนิสญี่ปุ่นนะชินทาโร่โมชิสุกิผมก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อเหมือนกันตอนนี้เก็บเซตแรกไปแล้ว 6-3
0: ครับ
1: ครับ
0: เรียบร้อย
1: เออตอนนี้ผมก็เชียร์แต่น้องเอร่าแล้วฮะผมไม่เชียร์ใครแล้วฮะ
0: หรอเป็นไง
1: น่ารักเอร่าโอ้น่ารักมากเลยนะสิทธิ์นาดาวฮะนะไอ้คุณไม่รู้จักอันเดกีล่าเหรอเนี่ย
0: ต้องเห็นหน้า
1: โอ้โห
0: แต่เทนนิสช่วงหลังผมแทบไม่ค่อยได้ตามเลย
1: จริงว่า
0: ผมจะไปตามวอลเลย์บอลหญิงตุรกีมากกว่า
1: เนี่ยไงเอ้ยน้องฟิลิปปินส์
0: ทำไมผมดูคล้ายๆลาดูคานูเลยอ๋อถ้าเป็นฟิลิปปินส์โอเคโอเคโอเค
1: เด็กฟิลิปปินส
0: ์มีตอนนั้นมีคนบอกผมละ
1: นี่ไงหยองถึงก็ยอมตื่นเช้าไปดูที่นี่ตอนมาแข่งซีเกม
0: ส์เฮ้ยผมว่าคล้ายๆกับลาดูคานูเลยนะ
1: กระสงนี่พี่ชอบ
0: หมายถึงสไตล์การตี
1: หน้าตานี่แหละครับรูปร่างก็ดีฮะ
0: ครับผมส่วนผมไปดูพวกตัวสำรองเนี่ยก็มีชื่อของราฟินญาเข้ามานะในชุดนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ฟิต 100% นะครับแต่แน่นอนก็คือพวกเขาขาดลูคัสปาเกต้าที่เจ็บมาจากเกมกับญี่ปุ่นนะครับผ
1: ม
0: โอเคส่วนอื่นๆเนี่ยผมขอดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าในเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นรวมถึงเรื่องกุนซืออะไรพวกนี้ด้วยนะอย่างของเบนฟอร์ดเนี่ยตามรายงานก่อนหน้านี้ก็คือสามารถตกลงเบื้องต้นนะครับในการที่จะเซ็นสัญญาเจดอนแอนโทนีมาจากเบอร์ลี่นะตัวรุกรายนี้ก็ตามรายงานเบื้องต้นคือเงิน17ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีแอดออนอีก3ล้านปอนด์นะครับโดยที่เจดอนแอนโทนีเนี่ยจะเซ็นสัญญา5ปีในการย้ายมาค้าแข่งกับทางเบนฟอร์ดนะก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแล้วกันแต่ตรงนี้ไม่น่าพลาดนะครับแล้วก็เซกิเชลิกนะครับก็ตามรายงานก็คือตกลงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับหมาป่าโรม่าออกไปนะครับและรายต่อไปก็คือเปาโลดิบาร่าซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาละนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไทริกจอร์ดนะดาวรุ่งของทางเชลซีนะครับก็ here we go ในการที่จะอยู่ถาวรกับเอเวอร์ตันหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวมานะครับก็ค่าตัว18ล้านปอนด์เบื้องต้นมีแอดออน6ล้านปอนด์แล้วก็มี เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เงิน 15% จากการขายในอนาคตด้วยนะครับ
1: มีข่าวของทีมชาติอังกฤษนิดหนึ่งนะฮะ
0: ได้เลยครับพี
1: ่ทอมัสทูเคิลอะไรครับว่าออกมาแถลงข่าวก่อนเกมนะครับเขาบอกมาปฏิเสธข่าวครับที่เขาบอกว่า ตอนนี้มีข่าวว่าดังตีนแย่งกิจ
0: กรรมอ๋อไอ้ไวอาก้า
1: จะใช้แพร่ครา
0: เ
1: พื่อรับมือกับสภาพอากาศที่มันอยู่ในที่สูงของเม็กซิโก
0: ครับผม
1: ล่าสุดนี่ก็ปฏิเสธแล้วนะ
0: โอ้ไม่จริงนะไม่ได้ใช้นะ
1: เดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นบอลเลยนะโอ้ข่าวที่ก่อนนี้ไอ้ต้นข่าวมาจาก Global Esporte นะ
0: ครับผม
1: น่าจะสื่อแถวดาตินนั่นแหละ
0: ก็เห็นมีนั่นแหละเพิ่งมีนักข่าวไปถามทูเคิลใช่ไหม
1: ทูเคิลบอก
0: ก็ปฏิเสธเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะส่วนคริสติโน่โรนัลโดนะครับก็ยืนยันเลยนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาละนะครับไม่บางคนอาจจะบอกว่าปีนี้ไม่เท่าไหร่นะ41ปีหน้า45เอาไหม
0: โดพอแล้ว
1: นะครับก็ก็บอกให้สัมภาษณ์ออกมาว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็สนุกนะครับแล้วก็สนุกกับทั้งแฟนบอลทั้งคนทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนยันว่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแน่นอนนะครับเขาตัดสินใจแล้วนะฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะฮะ
0: โอเค
1: แล้วก็มีชมลามินยามาลด้วยว่าน่าจะมีอนาคตสดใสแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะเจอกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โปรตุเกสเจอกับทางด้านสเปนรอดในวันนี้สุดโต่งดิ
0: แต่ความรู้สึกเขานี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราจะชนะนะเพราะพวกเรามาด้วยความหวังแต่สูสีน
1: ะ
0: พี่บอมว่าถ้าให้เลือกระหว่างโปรตุเกสกับสเปน
1: โอ้เอาจริงเรื่องไม่ถูกนะน่าเสื่อจะมองว่าสเปนได้เปรียบแต่ลงไปเล่นกันจริงๆผมว่ามันสู้กันได้นะ
0: นะคุณภาพตัวผู้เล่นใกล้เคียงมากโอเคว่าโปรตุเกสอ่ะถามว่าฟอร์มนัดไหนในทัวร์นาเมนต์นี้ดี
1: ใช
0: ่ก็อาจจะแค่อุซเบย
1: ์
0: ถูกไหมอื่นๆมันยังดูตะกุกตะกักกับโคเอเชียก็เกือบแต่ในขณะที่สเปนจะบอกว่าออกสตาร์ทนัดแรกกับแคปเวิร์ดไม่ดีพอคุณไปเห็นแคปเวิร์ดเล่นกับอาร์เจนตินาปุ๊บเออหรือว่าจริงๆแล้วเกมนั้นก็ไม่ใช่เกมง่ายของสเปนเว้ยเฮ้ย
1: จริงๆไม่ใช่ว่าสเปนเล่นไม่ดีนะแค่มันยิงไม่เข้า
0: ไ
1: ม่บอกป่ะติดไอ้โวซินยาคนเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่แล้วเราก็จะเห็นว่าอูสุดท้ายแคปเวิร์ดมาเนี่ยเอาจริงในตลอด90นาที4นัดไม่แพ้ใครหรือว่าเสมอหมด
1: เกมอาร์เจนตินาพี่เซอร์ไพรส์นะแคปเวิร์ดอ่ะที่เขาตีเสมอได้2ครั้ง
0: ใช่ใช่ใช่ผมเห็นด้วย
1: แล้วจะแซงเขาด้วยนะ
0: ใช่ผมว่าไอ้ช่วงต่อเวลาเรื่องของพลังมันดูแบบเล่นแล้วตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแคปเวิร์ดผมยังเสียวแทนอาร์เจนเลยแต่ว่าสุดท้ายอาร์เจนเอาตัวรอดไปได
1: ้กลายเป็นทีมที่ดีกว่าที่คิดเยอะเลยเล่นไปเล่นมา
0: แต่สเปนเนี่ยไปมาโอเคอาจจะใช้คำว่าสะดุดแหละก
1: ับ
0: การออกสตาร์ทเสมอแคปเวิร์ด 0-0 แต่หลังจากนั้นก็ชนะมาเรื่อยๆรอบที่แล้วก็ถล่มออสเตรียมา
1: 3-0
0: แต่ถ้าวัดกันคุณภาพตัวโปรตุเกสก็ผมว่าคู่เนี่ยโยนหัวก้อยเลยใครก็ได้วันนั้นมันอยู่ที่ว่าเกมวันนั้น
1: อ
0: ะใครจะท็อปฟอร์ม
1: ถ้าสมมติโปรตุเกสถ้ามิดฟิลด์มันเข้าฟอร์มมาทั้งแผง

0: ายเอาจริงถ้าโปรตุเกสเล่นได้ตามคุณภาพนักเตะที่มีจริงๆอ่ะ
1: ถ้าจะมีอะไรทำให้โปรตุเกสตกรอบก็ไอ้ดีโก้คอสต้านั่นแหละฮะประตูผมจังหวะออกมาจังหวะอะไรดูมันเว๋อๆเออแล้วเซนเตอร์ทำไมเขาใช้ไอ้เวก้าผมไม่เข้าใจตัวอื่นเขาไม่ไว้ใจเลยเลยตัวแข็ง
0: ก็อาจจะ
1: แต่ก่อนมันจะมีดาวรุ่งอังเดซิวาอะไรขึ้นมาใช่ไหม
0: ก่อนหน้านี้มันจะมีกอนซาโลอิกนาซิโ
1: ออ
0: ันโตนิโอซิวา
1: อันโตนิโอซิวา
0: แต่ว่าสุดท้ายกลายว่าเป็นรูเบนดิอาสจับคู่กับเรโตเวก้าในทัวร์นาเมนต์นี้
1: เพราะเวก้าพี่จำได้เป็นมิดฟิลด์ใช่ไหมจริงๆแล้ว
0: แต่ว่าช่วงหลังเหมือนเขาพูดเองว่าเขามีทั้งไปเล่นมิดฟิลด์เล่นแบ็กซ้ายแต่ว่าช่วงหลังก็มาเซนเตอร์ละ
1: แต่รูปร่างมันได้อยู่นะ
0: ได้แล้วก็ประสบการณ์ก็โอเคเขาก็เล่นกับบีเล่าไง
1: น
0: ะครับ
1: ก็น่าสนุกนะครับเป็นอีกคู่เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่น
0: ึงเดี๋ยวเราจะไม่ได้เข้ามาพี่บอมมีมาพาคู่ไหนไหม
1: ไม่แน่ใจต้องรอคิวก่อน
0: โอเคอย่างสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมพี่มองใคร
1: สหรัฐกับเบลเยียมเหรอพี่มองว่าสหรัฐว่ะ
0: พี่คิดเหมือนผมเลยอ่ะ
1: เพราะว่าโอ้โหมัน
0: เบลเยียมปีนี้ผมเฉยๆมากแล้วผมยังตกใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยโอ้โหพลิกสถานการณ์กับเซเนกัลมาได้อย่างเหลือเชื
1: ่อ
0: คือโอ้โห
1: กับเซเนกัล
0: ในขณะที่สหรัฐอเมริกาถ้าไม่นับเกมที่แพ้ตุรกีซึ่งจริงๆพวกเขาก็การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วอ่ะผมว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้แบบโอ้โหใช้คำว่าไงเล่นได้ใจแฟนบอล
1: เอาจริงๆ
0: เกมกับบอสเนี่ยเหลือ10คนยังมาได้ประตูที่2อ่ะ
1: ลองไปดูตัวผู้เล่นดีๆตัวดีนะใช่ป่ะมิดฟิลด์นี่ปึ๊กเลยนะและที่สำคัญคือนักเตะเขาฟิตไง
0: ครับผม
1: โอ้ฟิตมากนะครับแล้วโอ้มีได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์เรื่องสภาพอากาศอย่างเงี้ยผมว่านั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นสหรัฐนี่แหละที่ชนะเบลเยียม
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณไม่ยอมเอาลูกากูเป็นตัวจริงเนี่ยยังไงก็ตกรอบ
0: ไม่เชื่อใจชาร์ลส์เดคาตาลาเลอร์ฮะเดี๋ยวผมมองเหมือนพี่บอมผมมองคู่เนี้ยถ้าเลือกผมเลือกสหรัฐอเมริกามากกว่าอาร์เจนตินากับอียิปต์จะมีพลิกล็อกไหม
1: โอ้โหพลิกยาก
0: เนาะ
1: แต่ก็เหนื่อยแหละผมว่าเพราะอียิปต์บอลก็เคี่ยวอยู
0: ่
1: แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขนาดแบบว่าที่จะเป็นชนะอาร์เจนตินาได้หรอก
0: สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบีย
1: ผมว่าโคลอมเบียวะ
0: no.
1: ผมชอบโคลอมเบีย
0: มาดีมาเงียบๆแต่มาดี
1: เออ
0: ผมก็ชอบคุณภาพของโคลอมเบียมากกว่านะ โอเคอ่ะนั่นก็ถ่ายเล่นๆรอบ
1: นี้มีลาฟินญาลงมาวอร์มแล้วโอเคแล้ววันนี้ได้เล่นนะมั้ง
0: ก็เดี๋ยวต้องดูว่าสภาพความฟิตจริงๆจะมากน้อยแค่ไหนยังไงแต่วันนี้มีชื่อสำรองไปก่อนนะครับลาฟินญา
1: เอาตก
0: ใจส่วนข้อความกลับมาดูนิดหนึ่งนะครับจุนทำทีม99อดช้ำจริงไหม FC จุนวรรณวิจิตรพิพไหวทิมสกุลก็จริงนะครับเพราะว่าฟุตบอลภายในเราครั้งหนึ่งผมเป็นคนยิงจุดโทษพลาดแล้วทีมแพ้รอบรอง
1: เป็นตราบาปในชีวิต
0: โรแบร์โตบาโจแต่บาโจพลาดรอบชิง
1: คุณพลาดรอบรอง
0: ต่อพลาดรอบรองหัวไม่ขยับครับพี่จุนลุงบอมจากน้องอัมซ่า
1: ครับ
0: ตื่นเร็วมากนักเตะแอลจีเรียคนไหนที่ชอบมาสายตอบริยัตมาเลตจากคุณอัมซ่าก็เห็นประกาศเลิกเล่นทีมชาตินี่ใช่ไหม
1: พอแล้วไหมเท่าไหร่ครับปีนี้30 กว่า
0: แล้วอ่ะส่วนข้อความทาง YouTube นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับบิ๊กจุนบิ๊กไหวกับพี่บอมไม่มีปัญหาครับ
1: อุ๊ย
0: ทำไมพี่บอมไม่มีปัญหาน
1: ั่นเป็นคุณผมปัญหาไงครับล้อเลียน
0: จาก
1: ค
0: ุณพี่บอมร้อง Bye Bye Boy ทำให้ผมนึกถึงเพลง Can't Get You Out of My Head ของ Kylie Minogue โอ้โหผมว่า Bye Bye Boy เก่ากว่าเป็น10ปีนะ
1: เหรอ
0: ผมว่า Kylie Minogue เพลงนี้นี่น่าจะต้น 2,000
1: ผมนึกถึงเพลง Bye Bye Boy ขึ้นมาเพราะอะไรป่ะผมไปดูไอ้สจ.โทนไงไปออกไอ้ The Stadium อ่ะ
0: โอ้โหที่เขารวมฮิตและแขก
1: ที่ชิดมันชงให้ไง
0: Bye Bye Boy ผมว่าใกล้ๆกับ Sodacom นะ
1: ใช่ยุคนั้นเลยยุคเทปปอมที่บอกว่า
0: ไอ้ Number One Dance
1: ที่เขาจะชอบอัดเทปขายกันตามตลาด
0: ใช่ผมว่ามันใกล้กันกับไอ้พวกเฮ้มาเกเลนะBye Bye Boy
1: อุ๊ยแต่ Bye Bye Boy นี่ฮิตมากนะ
0: ฮิตมากเนี่ยแล้วก็โซเดียคอม
1: โซเดียคอม
0: แล้วก็มีอะไรอีกว่
1: า
0: ในอัลบั้มนั้น
1: อย่าบอกว่าเมกาแดนไม่เอาแล้วเมกาแดนนี่มีเวอร์ชันไทย
0: แต่เมกาแดนไอ้นั่นมาก่อนแน
1: ่ๆ
0: Broken Heart Woman Broken Heart Woman มาก่อนBye Bye Boy แน่เพราะว่าBye Bye Boy

0: รู้สึกได้ว่าผมประมาณม .1
1: ใช่มัน
0: ส่วน Broken Heart Woman น่ะผมได้ประมาณป .4 ป .5
1: โอ้เก่ามาก
0: เก่ามากเก่ามาก
1: มีเนื้อไทย
0: โอ้ก็ไอ้นั่นไงเมียคอยมาคุมไง
1: อ๋อพี่เทพี่เทพแสดงว่าคอมเมียคอยมาคุมเทพทันเดอร์
0: สมัยก่อนเขาแสดงที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตครับ300จนถึงปัจจุบันที่พาแล้วก็ห
1: ออ
0: ันนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกมึงที่หอประชุมอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าประมาณครั้งที่5ครั้งที่5หรือ6ที่ผมไปดูอันนั้นจะเป็นที
1: ่พูดถึงเดี่ยวพี่โน้ตนะ
0: 4นี่จะไปที่อื่นละถ
1: ้
0: าเท่าที่ผมนึกถ้าผิดขออภัยจะไม่ใช่หอประชุมละแต่ผมว่าน่าจะครั้งที่5เพราะว่าผมดูตอนที่มันเป็นไอ้นี่พี่โน้ตเขาจะเป็นชุดเสื้อน้ำเงินแขนยาวแล้วก็มีตามมิกกี้เมาส์ตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่ลีโดนะครับ
1: กองเชียร์นอร์เวย์นี่ก็พายเรือตั้งแต่เย็นเกย์ยังไม่เลื่อนจะกลับบ้านเหรอจ๊ะ
0: ลู่มันก็ดูแบบแล้วเวลาแข่งชนะนะแล้วก็มานั่งนักเตะกับแฟนบอลให้โอเดกาตีกองก็เท่นะ
1: จริงนะไม่ได้อะไรนะดีกว่าไอ้ท่าหันหลังกระโดดของแมนซิตี้เ
0: ยอะหอยพอสนันแดนนะ
1: นะนั่นมันของเหมือนไปเอามาจากเลสพอสนันไง
0: ใช่แกเป็นคนไว้ใจคนง่ายครับเลยโดนหลอกหมายถึงพี่โน้ตอ่ะเนาะ
1: เออก็จริง
0: ได้ๆตอนนี้หลายๆคอนเสิร์ตก็ถูกกว่าตั๋วฟุตบอลโลกแน่นอนครับอ้าวโอ้แพงจริงเห็นล่าสุดของพี่แดนน่ะพี่แดนนี่อ่ะแกไปดูตั๋วคู่ไหนไม่รู้รีเซลเป็นแสน
1: ก็เลยตั๋วอเมริกาผมดูรายการของคุณมอสลาอยู่ที
0: ่ใช่ไอ้ขนาดเป็นตัวอาจารย์อเมริกากับตุรก
1: ี 83,000 บ้าปอตัวกับแสนอ่ะ
0: ผมอ่ะผมตอนแรกผมคิดว่าที่เขาว่าแพงๆอ่ะผมยังคิดว่าเอ้ยมันคงใกล้ๆกับที่ผมไปดู NFL
1: เท่าไหร่คุณโดนไปเท่าไหร่
0: NFL ผมไปดูคือ NFL มันต้องมันขึ้นอยู่กับทีมถ
1: ้
0: าทีมนั้นมีสตาร์ผมไปดูไอ้ปีสุดท้ายของเบรดี
1: ้อ่
0: ะประมาณ17,800แต่อยู่ข้างบนเลยนะที่เลมอนเจมอ่ะ
1: ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ
0: คุ้ม
1: เพราะเป็นเกมของเบดี
0: ้ซึ่งผมก็คิดว่ามันก็คงจะประมาณสัก 20,000-30,000 อะไรเงี้ย
1: มันเกือบแสนเลยอ่ะตกใจมากเหมือนกัน
0: เพราะอย่างพรีเมียร์ล
1: ีกแล้วไปตั๋วหลังโกนะที่เขาถ้าได้ยินที่เขาเกี่ยวพูดนะของมอสลาว
0: ่าเพราะอย่างพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชหน่อยอะไรๆเกมประมาณ 50,000 ที่รีเซลอ่ะอันนี้ขนาดว่าคู่ก็ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะจริง
1: ๆ
0: อาจจะมันเป็นสหรัฐอเมริกาด้วยหรอมึง
1: ด้วยอาจจะความต้องการสูงแต่โอ้คนอเมริกาไม่น่าเชื่อนะก็ตื่นตัวฟุตบอลโลกครั้งนี้มาก
0: ใช่
1: อาจจะเป็นเพราะเมเจอร์ลีกนั่นแหละผมว่า
0: บราซิล3นอร์เวย์1จากคุณอัชระพรชยาธนัน
1: กาเซมิโร่มง2ลูก
0: อุ้ยจอมมงของจริงคุณดนุษเดชแสงจันทร์นะครับบอกว่าผมฟังทุกคืนเลยครับพี่ชอบมากๆครับก็ฝากติดตามกับ FM 99ด้วยนะครับบอกว่าฟังแล้วสบายใจทุกครั้งครับ
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าพี่บอมใส่แว่นดำจะกลายเป็นคุณชิน 4S เหรอเขาชื่อคุณชินเหรอ
1: เขาชื่ออะไรนะ 4S ซึ่งสันเออใช่
0: เพลงดีมีคุณภาพอย่างครับท่านแต่ผมไม่รู้จากชื่อพี่เขาอะนะว่าชื่ออะไรคุณ F16แล้วกันผมไม่รู้ว่าชื่อจริงอ่านว่าไงนะสวัสดีครับเจ๊ไม่มานะ
1: เจ๊จุน
0: เจ๊ลิมิงไม่มานะฮะคุณซิกโกเตอร์บอกว่าเพลงเฟี้ยวจัดครับเอาน่าจะหมายถึง Wonderwall ม
1: ั้งถ้า Wonderwall ก็เฟี้ยวอยู่แล้ว
0: ก็หนึ่งในเพลงคลาสสิกอะนะจานบอม2วันรวดเลยนะจากคุณไทซันนี
1: ่ผมก็เนี่ยแหละฮะมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละฮะงานซาซาหน่อยงานคืองานอะไรเนี่ยงานหลวงก็ซาซาออกมารับช็อป
0: บอกว่ายามาเนี่ยผ่านคนอื่นได้หมดครับแต่อย่าลืมยามาเจอนูโน่เมนเดสทีไรไปไม่เป็นทุกทีครับโดยเฉพาะเนชั่นลีกนัดชิงคุณพงศพัฒน์บุญเย็นบอกรายชื่อมายังจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสจ.โทนไม่มา99หรอครับไม่ได้มานะพี่โทนไม่ได้อยู่99แล้วนะครับ
1: โอ้โหไม่น่าเลย
0: คุณสตาลินอาถามผมใช่ผมก็ไปทำนะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าวัยเด็กผมโตมากับค่ายเลดบีดครับ
1: เฮ้ยเลดบีดนี่เดี๋ยวนะ
0: ไอ
1: ้คุณเหมือนกันเลดบีด
0: ใช่เขาจะออกเพลงแดนซ์มาเยอะๆไอ้เพลงที่ผมชื่อพูดชื่อได้ใช่ไหม
1: ได้
0: ให้ปี้ได้ก่อที่เขาหมายถึง
1: ปี้นี่หมายถึง
0: พี่ใช่ไหมเออเพลงนี้ก็ดังแล้วก็อีกเพลงนึงอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรนะเขาชื่อน้องอะไรนะเขาเป็นใครนะคะวู
1: ้เพลงอะไรวะ
0: พี่ต้องคุ้นป่ะเขาเป็นใครนะคะวู้เขาเป็นใครนะคะวู้เนี่ย
1: ต้องยิ่งใส่หัว
0: เล่นบีดดีผมจำได้ผมจำ
1: จุดนี้ที่รถบัสรถบัมบ่อยหรือเปล่า
0: เ
1: ด็กแนวเนี้ย
0: เขาเป็นใครนะคะ
1: โอ้ย
0: ผมจำเพลงแดนเพลงนี้ได้คุณมะเหมียวนี่ไงพี่เลดบิดมิวสิกจริงด้วย
1: เ
0: ขาเป็นใครนะคะ
1: เออมีจริงด้วย BMV ด้วยน้อง
0: คนที่ร้
1: อง
0: น่ารัก
1: เ
0: ลยฟัง
1: เออเขาเป็นใครนะ
0: เขาเป็นใครนะคะวู้แล้วติดหูว่านะพี่ก็ดูผมไม่เคยฟังเพลงนี้แบบเต็มเพลงอ่ะแต่มันผ่านมาต้องระดับโอ้ผมก็ต้องเป็น20ปีผมยังจำมันได้อ่ะ
1: โอ้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่น่ารอดสายตาผมไปได้นะ
0: เพลงกี่ปีแล้วพี
1: ่อันนี้ต้อง2003อ่ะ
0: เออพี่คิดดูดิและ ผมไม่เคยฟังเพลงนี้จบเลยนะแต่ผมสามารถจำเพลงนี้ได้จากไอ้ท่อนเนี้ย
1: อ๋อแต่2003พี่อาจจะไม่ได้ฟังหรือว่าเพราะ2003นี้พี่เริ่มไปทางเกาหลีแล้วเพราะพี่เริ่มทำงานตอนบนโลก2002
0: Baby Walks
1: เออแล้วจาก Baby Walks
0: กำลังมาเลย Baby Walks ยุคแรกมามีใครมั้ง Baby Walks
1: Baby Walks
0: ดงบังชิงกิ
1: เออดงบังกะปิเออดงบังชิงกิ
0: ผู้หญิง Baby Walks วงแรกเลยไหม
1: ถ้ามาทันในไทยนะ Baby Walks ก็จะเป็นเจนหนึ่งไงพวกนี้เจนหนึ่งจะมีไอ้วงของไอ้เฮโยริอะฟิงเกิลฟิงเกิลอะไรเกาหลีนะเจนหนึ่งอ
0: ่ะอุ้ยแต่เฮโยริวงเขามาตอนมันก็ยังไม่ได้แบบบูมในบ้านเราเนาะบ้านเราที่มันบูมจริงๆคือ Baby Walks
1: ใช่ Baby Walks เขามาทำตลาดในบ้านเรา
0: เพลงที่มันจะกับแกมมี่อ่ะ
1: เออที่เขาก๊อป
0: ของคาซ่าไปแกมมี่โก้เจอกันแล้วป้า
1: ไปแชนไปแชน
0: อ
1: ่
0: านั่นแหละได้ข่าวพี่ไปตามด้วย
1: ตามไปพัทยาแหละครับ
0: พี่รู้ไหมผมซื้อเสื้อเกาหลีใต้ปี2002เนี่ยก็เพราะ Baby Walks
1: อ่ะจริงป่ะใครใส
0: ่มันจะมีโปรโมทอันนึงของทีมชาติเกาหลีใต้ในปี2002อ่ะ Baby Walks ใส
1: ่
0: ไอ้เสื้อสีแดงของเกาหลีใต้ปี2002ผมไปซื้อเลยอ่ะจากแรกๆผมเฉยๆเลยนะพอเห็น Baby Walks ใส่เท่านั้นแหละเรียบร้อยซื้อทันที
1: พี่เหมือนจุ่นเป็นเหยื่อการตลาดเสื้อแวนอยู่นะไม่ซื้อนะตั้งนานอ่ะ
0: จนเจนนี่ใส่เหรอ
1: จนชิกิต้าหยิบไปใส่เออจนเจนนี่หยิบไปใส่อ่ะถึงจะซื้อเรียนแบบตามตัวนั้นไป
0: ครับผม
1: เออพี่ทำร้านอยู่ต้องรีบทักเลยร้านพี่มีนะอย่าไปซื้อแพง
0: ห้ามดื่มโนโค้กเนี่ยหรออ
1: ่า
0: น่าจะหมายถึงโนโค้กหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: โนโค้กของอะไรนะ MC Hammer
0: อ่ะเอ้ย MC Hammer มันน่าจะอ่านหรือเปล่า
1: อ๋อไม่รู้พี่โนโค้ก
0: โนโค้กน่าจะอีกคนนะ
1: อ
0: ่
1: า
0: พี่จุนเหมือน F4 ครับอุ้ยจริงเหรอ
1: เอา
0: ไ
1: ปซื้อเลยวิกกี้หรือวิกฮะหรือว่าเคนฮะ
0: อยากกินเลยบอกแล้วคุณมะเหมี่ยวสีเออแต่เขามาคอนเสิร์ตบ้านเรานี่ใช่ป่ะ
1: ฮะ
0: F4 มานี่
1: เอาจริงว่าเออใช่มาตั๋วแพงด้วย
0: แต่รู้สึกว่าเคนเขาจะไม่ได้อยู่วงนี้ละ
1: โนโก้ของดร.อัลบาน
0: เออ
1: ใครนะมันจะมีหายไปคนนึง
0: เคน
1: เหมือนรู้สึกว่าอินรู้สึกไม่ถูกกับฝ่ายจัด
0: เออสักอย่าง
1: ก็ดึงมาแทน
0: ใช่
1: ฟังเธอฟังอยากบอกคนดีอย่างเงี้ย F4 เวอร์ชันไทย
0: อันนี้อะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นชื่อคุณไก่คำไตครับวิทยุแอป FM 99ทำไมฟังไม่ได้ครับ
1: ตอนนี้เขาใช้อะไรนะ
0: M-Cod ใช่ไหมมันเป็นอีกแอปหนึ่งไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ป่ะ
1: M-Cod Connect อะไรในตอนนี้ที่เขาใช้
0: สักอย่างเออ
1: ต้องเปลี่ยนแอปอะครับ
0: แต่ถ้าดูจากผ่าน YouTube ก็ได้เนาะ
1: ใช
0: ่ดูผ่าน YouTube ก็ได้นะครับคุณชลวิทย์บราซิลแพ้โอ้นี่มีทำป้ายเออร์ลิงฮาแลนด์น้องร้องไห้ด้วยนะ
1: มันก็มีมุมแพ้ได้แหละเออร์ลิงฮาแลนด์นะโอกาสครั้งสองครั้ง
0: คุณนันทพงศ์บอกว่ามะเมียวสิลาลมครับอีกเพลงหนึ่งคือไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บี้อันนี้ผมจำไม่ได้จริงผมจำได้แต่เขาเป็นใครนะคะเนี่ย
1: เรื่องคุณแหละเขาเป็นใครนะคะ
0: พี่เชื่อผมพี่ไปเปิดฟังแล้วพี่จะ
1: ติดหูต้องคุณแหละ
0: แน่นอนอ๋อนี่บอกว่า Baby Walks ทั้งใจครับใบละใบละกัมมิโก
1: เออบัลละบัลละกัมมิโก
0: โอ้โหร้องได้สุดยอดจริงเป็นภาษาลาตินใช่ไหม
1: เ
0: พลงมันจะออกแนวแดนซ์แดนซ์ลาตินเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ถ้าเต้นนี่จะเป็นแนวนั้นแต่แต่แต
0: ่แต่แต่แต่แต่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ผมบอกตอนนั้นผมบ้ามากนะคือ
0: คลั่งเลยปะ
1: เรียกว่าคลั่งเลยก็คือไปเข้าแฟนคงแฟนคลับเป็นเรื่องเป็นราว
0: ผมจะไปติดจากถ้าเกาหลีที่ทำให้ผมเข้าสู่วงการเกาหลีน่าจะฟูลเฮาส์และตามด้วยรายการ X-Men หรือ X-Men นะ
1: X-Men X-Men
0: X-Men
1: ผมเนี่ยเข้าเพราะว่ามันมีน้องคนหนึ่งเว้ยมันเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังฮอลลีวูดของคุณปัญญาเนี่ย
0: ครับ
1: ชื่อไอตี้ลูกเจ้าของร้านทองมันมาทำงานที่ออฟฟิศเก่าผมไม่อยากกินอะไรแป๊บเดียว
0: ครับผม
1: มันแนะนำให้ผมดูหนังเรื่องนี้My Sassy Girl
0: โอ้ย
1: ออกมาจากเกาหลีไม่ได้อีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
0: สุดยอดเอาวันหนึ่งในหนังคลาสสิก
1: โคตรดีอ่ะบทดีมาก
0: พูดถึงคำว่าคลาสสิกเดอะคลาสสิกอีก
1: เดอะคลาสสิกด้วยใช
0: ่ตอนที่กลางร่มแล้วเพลงขึ้น
1: เดอะคลาสสิกอ่ะตอนนางเอกชื่ออะไรนะซอนเยจินนะครับเขามาไทย
0: ครับ
1: ผมตามนะแล้วก็ตอนเขาอยู่บนเวทีเขาจะมีเดินจับมือผมก็ชูมือขึ้นไปเฮ้ยเขาจับมือผม
0: เอา
1: ล
0: ่
1: ะโอ้ไม่อยากล้างมือเลยได้เลยเซ็นมาด้วย
0: จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ล้าง
1: โอ้เน่าละกี่ปีแล้วฮะซอนเยจินนะ
0: แต่ถ้าหนังเกาหลีแรกๆอ่ะ
1: นี่แหละคลาสสิกเกาหลีสุดยอดละ
0: กับอิมาเล่ไหนมาก่อน
1: ผมไม่แน่ใจว่าอะไรมาก่อนแต่ดูทั้งสองเรื่องอิมาเล่จะดูงงๆไง
0: อิมาเล่มันจะออกแนวเนิ่มๆหน่อย
1: เรื่องจดหมายข้ามเวลาเนี่ยนะคุณเชื่อ
0: แล้วก็ไอ้นี่ไง
1: คุณเชื่อเรื่อง
0: พี่ชาย
1: โอ้นั้นไม่ไหว
0: ออทามอินมายฮาร์ท
1: ดูนะแต่แบบโอ้โหมันเศร้าเกินโอ้โห
0: รันทด
1: จำได้
0: รันทดขนาดนั้น
1: ดูแผ่นอะน้ำตาซึมทุกแผ่นอะโอ้ซองฮีเคียวนั้น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็นางเอกตอนเด็กเป็นบุกินยองดังทั้งคู่เลยนะ
0: เออแต่เหมือนโตมาแกเหมือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพมึงใช่ไหม
1: บุกินยองเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่แน่ใจแต่รู้ว่ามีผัวแล้ว
0: ผมโตมากับเพลงพี่หลิวครับผู้หญิงฆ่าใครแต่โอ้โหอันนี้ก
1: ็
0: คลาสสิก
1: ผู้หญิงฆ่าใครแต่ผมไม่ดูภาคไทยอื
0: ม
1: โอ้ขนาดเขาดูภาคไทยหมดในโรงมันก็เศร้าแล้วแต่มันก็ตลกไงว่าพันธมิตรฆ่าตลกมาก
0: จุนไม่ซื้อเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเหนือบ้างหรอจริงๆถ้ามีผมก็อาจจะสนใจนะผมเป็นคนชอบเสื้อบอลทีมแปลกๆอยู่แล้วด้วย
1: นึกไม่ออกว่าเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเหนือส่วนใหญ่จะเป็นแดงล้วนไงแดงล้วนกับขาวล้วนประมาณนี้
0: แต่ผมนึกตัวที่จะชอบไม่ออกเหมือนกันนะ
1: แต่ตาสโมสรก็ชัดเจนเป็นตาธงชาติ
0: แกมมี่ซื้อมาทำสองเพลงครับคือเพลงโกกับยอมคนใหม่ไม่ได
1: ้ของใครเอ่ย
0: และไอ้ที่เพลงไอ้นั่นน่ะอะไรจบๆไปได้แล้วหยุดรัก
1: เพลง I'm missing you
0: อันนั้นก็อันนั้นจริงๆมันของใครก่อนที่ของไทยหรือของเกาหลีก่อน
1: ของเกาหลี
0: ของเกาหลีก่อนใช่ไหม
1: เราจะมีคนอัพกันว่าเบบี้บ็อกซ์ไปก๊อปซาซ่า
0: บอกพี่โทนร้องเพลง To Let It To Quit อันเนี้ย MC Hammer คุณพิชี่บอกว่าสายฝนแนนซี่บีว่าพี่บองชอบ
1: ทำไมมาทางนั้นล่ะฮะรวยมาฉีกไปงั้นล่ะฮะต้องถามพี่หยองเดียเรื่องนี้
0: อันนี้สมาชิกเบบี้วอล์กคนหนึ่งก็ยืนอินเฮครับนางเอกคอฟฟี่ปรินซ์แล้วก็พรินเซสอ่าวโอ้โหนี่นี่ก็ขวัญใจคนไทยหลายหลายคนนะ
1: ที่ผมติดเบบี้วอล์กก็อินเฮนี่นะฮะตอนนั้นอินเฮอายุ16อ่ะจุน
0: วิตาเด็กมากเด็กมาก
1: พี่โอ๊กก็ชอบพี่โอ๊กการเนี
0: ่ยแล้วยืนอินเฮผมว่าเธอก็ไปดังกับไอ้นั่นด้วยไงไอเอ็กซ์แมน
1: อ
0: ่ะที่ไปคู่กับพี่บึ้งอ่ะ
1: จองกุ๊กชื่ออะไรวะ
0: จองกุ๊กจองกุ๊ก
1: กิมจองกุ๊กทุกวันเนี้ยไอ้คิมจงกุ๊กนี่มันไม่แก่ลงเลยนะ
0: จริง
1: โอ้โหหน้ามันเหมือนสตาร์มาเลยตัวแบบหุ่นดีมากแต่เขารักษาสุขภาพดี
0: แต่อันนี้ก็ไม่แก่นะ
1: ใคร
0: ยูแจซ็อกอ่ะ
1: โอ้เขาแก่มาตั้งแต่เด็กไงยูแจซ็อก
0: ใช่ไหมพิธีกรคือยูแจซ็อกป่ะ
1: มันจะมีคังโฮดงใช่ไหม
0: ยูแจซ็อก
1: ยูแจซ็อกที่มา
0: ขอที่เด็ดคืนนี้หน่อยครับพี่บอมจัดหน่อยฮะ
1: คืนนี้หรอผมว่าบราซิลนี่แหละแล้วก็เม็กซิโก
0: แต่บราซิลต้องชนะใน90นาทีนะ
1: ก็มีมุมถ้าจะชนะผมว่าบราซิลนี่แหละ
0: คุณพิสารสารเก๋บอกว่าคุณปิ๊กจุนน้องรักคุณวาวนะฮะหนังภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่องแรกที่ดูคือปิ๊ดปี้ปิ๊ดโอ้โหนี่ก็คลาสสิก
1: เรื่องอะไรนะ
0: ปิ๊ดปี้ปิ๊ด
1: โอ้คลาสสิกปิ๊ดปี้ปิ๊ดปิ๊ดดูดีมากเลย
0: ไอ้ฉากที่มันตูลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยโ
1: อ้นางเอกชื่ออะไรนะเอกน่ารักมาก
0: คิ้วเข้มๆอ่ะตาโต
1: ๆสวยๆหน่อยนะเดี๋ยวดู
0: เออแต่เดี๋ยวนี้เธอหายไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ดังอยู่ช่วงนั้นแหละ
0: เธอดังช่วงนั้นเธอดังมาก
1: มาเล่นซีรีส์อยู่นิดนึง
0: ชื่ออะไรชื่ออะไร
1: เดี๋ยวดูก่อน
0: พระเอกมันจะออกเล่นบทแนวเซ่อๆประจำหน่อยคนเนี้ยพระเอกนี่เล่นเดอะคลาสสิกด้วยมึงใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่มั้งเคยเห็นผมหน้ามาเคลียร์นางเอกชื่อฮาจิวอน
0: อ่า เออหายไปไหนไม่ร
1: ู้
0: อ
1: ่ะทาจิวอนสวยมาก
0: ส่วนทาง Facebook นะครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าสรรเสริญฟีฟ่าด้วย
1: อ๋อไอ้นี่ใช่ไหมกรณีซัสเพนใบแดงของ
0: ปารุกุลบอกว่าขอเรื่องเล่าผีที่ชอบมากคนละหนึ่งเรื่องโอ้โหจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอ่ะ
1: เรื่องเล่าผีอะ
0: ที่คลาสสิกเหรอ
1: ผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเอง
0: เฮ้ย
1: เออเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันตอนนั้นอายุประมาณ14แล้วก็ผมเนี่ยอยากกินต้มยำไก่นี่เล่าแบบเดอะโกสเลยนะมีอารมณ์พบทแล้วก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าอยากกินใช่ไห
0: ม
1: ก็ให้ตังมาให้ปั่นจักรยานไปซื้อต้นขาผักชีปรากฏว่าระหว่างข้ามถนนผมไม่ระวังไงก็โดนรถชนมอเตอร์ไซค์ชนขาหักแล้วคราวนี้
0: หมายถึงพี่บอมโดนชนขาหักเหรอ
1: ขาหักแล้วคราวนี้ต้องไปนอนโรงพยาบาลเว้ย
0: อัน
1: นี้ของผมต้องผ่าตัดแล้วผ่าเสร็จผมก็ตื่นขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะว่าจะพ
0: อใจ
1: ปรากฏว่าผมตื่นขึ้นมากลางดึกเว้ยแล้วแม่ผมก็นอนเฝ้าอยู่นะเห็นกันใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วแต่แม่ไม่ได้อยู่คนเดียวรอบเตียงแม่งมีหมอมีพยาบาลมีอะไรจืนล้อมเต็มเลยแต่ไม่มีตาไม่มีลูกตาโอ้โหแบบโคตรหลอนอ่ะแบบ
0: เฮ้ย
1: มึงยืนยิ้มแบบลุมพี่อยู่อ่ะ
0: พี่เจอยาชาอะไรพวกนี้อยู่อ่ะ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่รู้สึกตัว
0: สลึมสลือ
1: ไห
0: ม
1: ไม่สลึมอ่ะรู้สึกตัวนี่แม่อยู่เนี่ยเรียกแม่ไม่ได้อ่ะ
0: เหมือนโดนอาร์มหรอ
1: เออจนสักพักนึงอยู่ประมาณ10นาทีถึง
0: คือพี่มาเป็นตัวคือเห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้เลยเหรอแต่คือเขาไม่มีตาถูกป่ะแต่เห็นเป็นรูปร่างเป็นตาไม่ใช่ตัวดำดำ
1: เออแต่พี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลในจุดพี่ก็เลยแบบเนี่ยเป็นครั้งที่แบบเจอแล้วแบบจะจริงๆแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นฤทธิ์ยาสลบเลยหรือว่าแต่แม่พี่อยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะพี่สะกิดแม่พี่ได้ตอนหลังอะนี่นะฮะ
0: ผมอ่ะหนัก
1: สุดเนี่ยคลาสสิกของพี่แล
0: ้
1: ว
0: ผมอ่ะหนักสุดในชีวิตนี้นะ
1: เออ
0: คือมันจะมีเสืออยู่อันนึงที่บ้านผม
1: อย่าบอกนะ
0: จะเอาไปเวลาไปเชงเม้งพี่นึกออกไหมคราวนี้เนี่ยวันนั้นญาติผมพี่ชาย2คนมานอนที่บ้านผมก็ให้เขาขึ้นไปนอนบนเตียงผ
1: ม
0: ทั้ง2คนคนนึงนอนบนเตียงเพราะผมมันเป็นเตียงเดี่ยวแล้วผมก็ปูเสือเนี่ยนอนกับพี่ชายอีกคนนึงผมก็นอนหลับไปแล้วเว้ยพี่แล้วอยู่ดีผมก็รู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมก็ลืมตาขึ้นมา อยู่ดีๆผมรู้สึกว่ามันมีเงาล่างดำๆอ่ะนอนทับตัวผมอยู
1: ่โอ้โห
0: ผมไม่สามารถมองขึ้นไปทางตรงได
1: ้
0: ผมมองเห็นแต่หางตาพี่นึกออกไหมมันเหมือนเราเหลือบไปเห็นเนี่ยเหมือนผมมองขึ้นไปอ่
1: ะ
0: ข้างบนมันคือรูปร่างคนสีดำและข้างๆผมเห็นเป็นพี่ชายผมที่นอนอยู
1: ่
0: ผมตะโกนเรียกเพราะมือผมขยับไม่ได้
1: อ
0: ่ะผมตะโกนเรียกแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงที่ผมตะโกนไปสุดเสียงอ่ะมันก้องอยู่ในแค่ในหัวสมองผมเท่านั้น
1: นี่ไงคลาสสิกไงต้องอย่างนี้
0: ซึ่งผมจำได้ว่าผมอะทำอย่างงี้อยู่ประมาณสัก2นาทีอะจนผมไม่ไหวอะ
1: เหนื่อย
0: ฮะเหนื่อย
1: จริงถ้าโดน
0: เหนื่อยแล้วผมอะหลับตาแล้วก็สวดมนต
1: ์
0: สวดไปเรื่อยเบื่อเลยผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ใช่คนที่รู้เรื่องการสวดมนต์อะ
1: สวดไปเรื่อยเบื่อเดมาคอมไม่ออกนะ
0: สุดท้ายหายเว้ยพี่แล้วผมเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับพี่สาวผมฟังพี่รู้ไหมพี่สาวผมพูดว่าอะไร
1: เจอเหมือนกัน
0: มึงหมายถึงเสือที่อยู่ในห้องอยู่ในตู้ข้างในห้องใช่ไหม
1: ผมลุกขึ้นมาจากเสือ
0: ผมแบบเฮ้ย
1: เอาแล้วเขาหวงดิ
0: เขาก็บอกว่าเขาเจอมาก่อนซึ่งนอนเสือนี้เขาโดนเหมือนกัน
1: แล้วไม่บอกสักคำแล้วพี่สาว
0: ใช่ผมแบบโอ้ยนาอาณาที่ผมหนักสุด
1: อ้าวแล้วทำไมเสือผืนนั้นถึง
0: ก็ไม่รู้พี
1: ่โอ้มันต้องเป็นของใครมาก่อน
0: แต่ผมก็ไม่เคยกลับไปนอนเสือนั้นอีกเลย
1: ยังอยู่ไหม
0: โอ้ไม่น่าอยู่แล้ว
1: มาขายให้ป๋อง
0: ตั้งแต่พันเก่าแล้วคุณอัมพรจ้าบอกสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองติดตามพี่จุนมาตั้งแต่ FM 99แล้วครับ
1: เอาตอนนี้จุนอยู่ที่ไหนครับ
0: 96ผมเคยไปว่าผมเคยอยู่97หรือ98 96ไม่ได้เคยนะ
1: อ๋อ96นี่ต้องไปสยามกิน
0: สอบถามครับพี่วันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่เบลเยียม 7:03 แล้วคู่อาร์เจนสะอาดจะเป็น 17:00 สรุปอาร์เจนเตะวันไหนทำไมเขาก็คือหมายถึงว่ามันคือ17:00มันคืออ
1: ีกวันนึง
0: อีกวันนึงแล้วนะครับแต่ว่าที่เขาขึ้นวันนั้นมันคือผมใช้คำว่าไงมันคือดึกของ
1: เป็นคืนของอีกวันนึงสมมุติเป็นวันศุกร์ก็เป็นคืนวันศุกร์แล้วของคู่อาจารย์จะมาเตะเช้าวันเสาร์อ
0: ย่างที่เขาบอกว่าอังคารคู่ตี2เนี่ยมันคือคืนวันจันทร์
1: ใช
0: ่ส่วนอาเจนเนี่ยมันจะเป็น17:00 คืนวันอังคาร
1: ของวันอังคาร
0: คุณประสิทธิ์ชนะโลภสวัสดีครับเราทั้งสองคนนะครับตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่เหมือนเดิมจังหวัดนครศรี
1: ฟังเรื่องผีหน่อยไหมฮะ
0: คุณซิงเกิลบอกว่าไลฟ์มิสเตอร์จุนมิสเตอร์บอมภาคบอลได้ดีแล้วก็รวมถึงการอัปเดตข่าวสารนะขอบคุณคุณซิงเกิลแบงคอกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ขอผลชิลีครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ทันละนะครับแล้วก็พี่ครับผมเน้นไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแล้วขึ้นบ้างไหมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณธีรพัฒน์พี่เล่าอะไรผมกินอาคนเดียวกินยาอยู่คนเดียวขออภัยคุณวิลาศักดิ
1: ์มีคนขอมา
0: คุณฮักขาวบอกว่าดีครับเล่าเรื่องเยอะๆครับแบบนี้คนหัวลุกดีเราสุขภาพไปดีกว่าพี่บอม
1: ครับ
0: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะของทั้งสองชาติลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะคร
1: ับผม
0: วันนี้ผมกับพี่บอมไปก่อนผิดพลาดการใดขออภัยมาณที่นี้ก็ลุ้นฟุตบอลให้สนุกนะครับแล้วก็ติดตามกับ FM 99ได้ตลอดนะจ๊ะ
1: จ้า
0: วันนี้ผมพี่บอมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและน

0: การกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ซิลนะครับพบกับทีมชาตินอร์เวย์นะก็ทีมจะลงแข่งกันที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะครับที่เป็นที่สหรัฐอเมริกาครับก็สำหรับที่เป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็เป็นคนรุ่นล้วนนะครับแล้วก็สดที่รุ่นแล้วรถน่าจะติดนะครับทั้งหมดนะครับก็ช่วงระหว่างการเดินทางที่นั้นอยู่กับผมก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อ11ผู้ตัวจริงของเกมคู่นี้กันหน่อยแล้วกันนะครับในเกมระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับบราซิลเนี่ยวันนี้จะมีอลิซาเบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูนะครับที่เหลือจะมีดานิโลนะครับอยู่ทางขวานะครับแต่มาสโตรดีด้านซ้ายครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กวันนี้เป็นเกเบรียลมาเนียสกับคู่กับนามิโยสนะครับส่วนคู่กลางวันนี้เลือกใช้บรูโน่ฟิเรสกับคาซิโร่นะครับส่วนปีกซ้ายเกเบรียลมาเตเลลี่ปีกขวารายานแล้วก็คู่หน้าวันนี้เลือกใช้มาเดลคุญญาแล้วก็วินซูจินีครับมาร์ติเนลลี่เกมที่แล้วลงมาเป็นตัวสำรองยิงประตูได้ปั๊บวันนี้ไม่เป็นประตูเลยนะครับส่วนรายชื่อของนอร์เวย์ของสเตลโซมาเคนนะครับวันนี้จะมีออยันนีแลนเป็นผู้ฉับประตูนะครับที่เหลือจะมีโอเวย์ยิงซ้ายครับเอ็ดไวร์สันถ่ายเก็บกลับมายืนแบ็คขวาได้นะครับวันนี้เซเลคเป็นเซเลคเกมครับจับคู่กับอาร์เยอร์ครับทางจุดนี้เป็นเบอร์ชาเลเบเก้แล้วก็มาเลเซียกันแข่งขันที่จะเป็นสกอตต์ชาคู่เราผ่านแล้วแล้วก็อเล็กซ์ดูแล้วเนี่ย
1: Its center of attention, unquestionably, is Norway's. Against Japan in Houston last time out, Carlo Ancelotti once again exhibited extraordinary poise under pressure. A fuss-free half-time reaching, a few controlling words. And by the end, the crisis had turned into an opportunity, and Ståle Solbakken too showed nerves of steel to prevail in the face of pressure and very tight margins in their last game.
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: แล้วก็สมวิรุณนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ร่วมกันแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการเดินทางอยู่สำหรับคุณสนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยู่ผมก่อนแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีปัญหานะครับก็ตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วนะครับน่าจะกลับมาใช้ได้ปกติแล้วเพราะว่าเปลี่ยนไมค์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับที่เมดไลน์นะครับบราซิลกับนอร์เวย์บราซิลวันนี้ก็มาในชุดเหย้านะนี่รู้สึกเหมือนจะเสียงหายไปพอสมควรทีเดียวนะครับโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งสเวตรายชื่อเล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมที่เมดไลท์เกมคู่ระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับบราซิลวันนี้จะเป็นอลิซอนเบเกอร์เป็นผู้สาประตูนะครับแบ็คขวาเป็นดานิโลแบ็คซ้ายเป็นดังการ์ซันโตสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็คเนี่ยจะเป็นมาร์คินยอสจับคู่กับเกเบรียลมาการเยสนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับวันนี้มาในระบบ4-4-2เลยนะครับหรืออาจจะ4-4-1-1ก็ได้นะสำหรับบราซิลนะครับคู่กลางเนี่ยเป็นคาเซมิโร่นะครับจับคู่กับทางด้านของบรูโน่กิมาเรสนะครับปีกซ้ายเป็นเกเบรียลมาร์ติเนลลี่แล้วก็ปีกขวาเนี่ยใช้รายานนะครับในขณะที่คู่หน้าเนี่ยมาทิวส์คุนย่ายืนเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็วินิซุสจูเนียร์จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้มีออยานนีแลนด์เป็นผู้สาประตูนะครับ แล้วก็4กองหลังมีมูเลอร์โวเฟ่นะครับยูเรียนไรเออร์สันคริสโตเฟอร์อาเยอร์แล้วก็ท็อปยอนเฮเกมนะครับ3กองกลางมีมาร์ตินโอเดกาซันเดเบอร์เก้แล้วก็แพทริกเบิร์กนะครับส่วน3ตัวรุกวันนี้มีอันโตนิโอนูซ่านะครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็อเล็กซานเดอร์สล็อตเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ยมีการปรับเล็กน้อยนะครับลูคัสปาเกต้าเกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้นั่งสำรองแล้วปรับเอามาติลลี่มาเป็นแต่จังหวะนี้นอร์เวย์ลุยขึ้นมาทางขวาตบกลับเข้ามาเหลือเยอะขนาดนี้ 1-0 นี่ครับ1ประตูต่อ0ครับนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากแพทริกเบิร์กแต่ธงล้ำหน้าก็ชูตระหง่านขึ้นมาเหมือนกันครับยังได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอเช็คครับจังหวะเติมทางขวาเนี่ยคนออกบอลเป็นมาร์ตินโอเดกาดโอ้โหน่าจะล้ำครับดูจากลายวิ่งน่าจะล้ำครับตบกลับเข้ามาของอเล็กซานเดอร์สล็อตแพทริกเบิร์กอยู่ตรงนั้นแล้ว3คนนะครับมีทั้งนูซ่ามีทั้งโมเลอร์โวเฟ่มีทั้งเบิร์กครับสุดท้ายเป็นแพทริกเบิร์กได้กดผ่านไปหมดเลยเข้าประตูแล้วด้วยแต่ธงล้ำหน้าขึ้นมาไม่ได้ประตูครับนอร์เวย์ยังเสมอ 0-0 ครับเริ่มมา4นาทีแรกก็ทักทายเลยครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะฮะยัง0ประตูต่อ0อยู่นะครับล้ำหน้าครับล้ำหน้าชัดเจนกัปตันโอนี่ดูเหมือนจะออกบอลช้าไปซะหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้มาถึงตรงนี้นี่5นาทีแรกแล้วนะครับบราซิล0นอร์เวย์0ยังทำอะไรกันไม่ได้ก็วันนี้เกมที่เม็ดไลน์นี่เป็นผู้สินจะเป็นอิสมาเอลเอลฟาสนะครับเป็นผู้สินชาวโมร็อกโกนะครับจังหวะนี้สลอตเตรียมจะลุยขึ้นมาครับด้านขวาไม่ได้ครับนอร์เวย์ยังครองบอลอยู่ตรงกลางดูเหมือนนอร์เวย์นี่วันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมาแบบกลิ่งเกรงอะไรบราซิลเลยนะครับให้มาทางขวาครับเปิดของซอลอตลูกนี้ติดบล็อกออกหลังไปก่อนเป็นลูกเตะมุมของทีมชาตินอร์เวย์ครับทางด้านมุมตรงฝั่งขวาถึงตรงนี้แล้วนี่ที่ผมกำลังพยายามจะหาเสียงสัญญาณอยู่นะฮะโอเคได้ละหาแล้วครับเตะมุมของนอร์เวย์จังหวะนี้ทางด้านมุมทงฝั่งขวาครับเปิดยังไม่ทันได้เปิดจะเป็นจังหวะเตะมุมเข้ามานะครับมาติโดในการอยู่ที่บอลให้สัญญาแล้วยกมาตรงกลางลูกนี้โดนมงสกัดทิ้งมาซะก่อนครับเตะจุดพลุออกไปไกลๆเลยบราซิลอันโตนิโอนูซ่าหนุนขึ้นหน้าพยายามจะเล่นต่อของนอร์เวย์ไม่ได้แล้วครับแต่เก็บจังหวะนี้โดนฉกไปสวนกลับมาให้บราซิลวินิซิอุสจับยาวไปแล้วครับนอร์เวย์ดักกลับมาแล้วขึ้นมาตรงกลางโดยโอเดการ์ดครับจังหวะนี้พยายามจะขึ้นบอลยังไม่ได้ครับตอนนี้สัญญาณน่าจะได้ยินหมดแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในห้องสตูดิโอแล้วครับตอนแรกมีปัญหานิดหน่อยสวัสดีคุณสดวิรุณนะฮะ
4: ครับสวัสดีจันโคมแล้วคุณผู้ฟังครับ
10: รถติด
4: นะฮะ
11: ไม่เจอด่านเออใช่ใช่
4: สองด่าน
11: ตรง
4: หน้าผมเหมือนคนเมาใส่เสื้อทีมชาติฝรั่งเศสมาขนาดนี้ โอ้โหเต่ามาสองด่านแล้วคือรถเข้าแถวยาวมาก
11: ผมผ่านเลยผมผ่านเลย
4: หน้าคุณถูกระเบียบไงหน้าผมผิดระเบียบ
11: ใส่แว่นด้วยขับรถอ่ะ
4: เนิร์ดเลย
11: เออ
4: ครับขออภัยด้วยก็เมื่อกี้นอร์เวย์ยิงเข้าไปแต่เหมือนรับหน้าเนาะ
11: ใช่คร
4: ับ ครับโอ้แล้ววันนี้นี่เมื่อกี้ผมฟังมาก็น่าจะไมโครมีปัญห
11: า
4: เพราะว่าทางวิทยุนี่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับก็ขอบคุณพี่โต้งด้วยแก้ไขแล้วยังไงก็เดี๋ยวนั่งในห้องหลักไปก่อน
11: ก็แก้กันหน้างานไปก่อนตอนนี้เสียงกลับมาปกติแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่ในเครือข่ายของ FM 99คลิปเรดิโอของเราด้วยนะครับ
4: ครับ
11: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง
4: YouTube Facebook ด้วย
11: ใช่ๆ
4: เนี่ยมี SMS มาบอกเขาบอกตอนนี้เสียงซ่าครับไม่ได้ยินเลยครับจาก Mcot ให้ Mcot เช็คทีจากปีศาจราชลี
11: อันนี้น่าจะแต่จังหวะนี้ขวาของบราซิลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วพยายามจะตักลูกนี้ยังโดนดักไว้ได้ก่อนนะครับมาติเนลลี่ให้ออกมาทางขวาอีกทีสวัสดีเจ้าที่ตำรวจที่ทำงานกลางคืนกันอย่างขยันขันแข็งด้วยนะคร
4: ับไอ้รถเมื่อกี้ที่ให้เป่าก็เนี่ยครับมาภาคแล้วฮะอ่ะก็ลุยกันวันนี้บราซิลชุดเก่งนะเสื้อเหลืองเก่งน้ำเงินนะครับ
11: ส่วนลุยขึ้นมาของวินีซุจูเนียจังหวะนี้ล้นออกหลังไปเองครับ
4: ก็บราซิลบุกจากซ้ายมาขวานะครับตามจอภาพอาจารย์คมแล้วผมสนส่วนทางด้านนอร์เวย์วันนี้นี่โอ้โหเสื้อเก่งเลยนะครับเสื้อแดงเกงขาวก็แล้วอัพแจ้งไปแล้วผลบอลอยากได้รายการไหนก็แจ้งมานะครับช่วงนี้นี่ก็โอ้โหหลักๆ ก็มีแต่พวกบอลถ้วยชิลีแล้วก็ฟุตบอลโลกนี่แหละนะครับSMS มาบอกหน่อยถ้าสัญญาณเสียงโอเคแล้วนะครับ4689899นะครับอันนี้มีบอกว่าในสนามนี่มีอาร์เซนอลกี่คนครับโอ้โหมีทั้งสองฝั่งอ่ะโอเดการ์ดของนอร์เวย์แล้วก็ทางมาร์ติเนลลี่ของบราซิลนะครับกาเบียลมาโกเยสนี่ของบราซิล
11: ใช่
4: ก็เกมผ่านประมาณ10นาทีนะครับยังไม่มีประตูแต่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับนอร์เวย์นะด้านคมดูแบบก็บุกใส่บราซิลอ่ะตอนแรกนึกว่าจะมาแพ็คมาแบบเอ้ยเอาชัวอ่อมไปก่อน
11: ไม่กลัวอยู่แล้วทรงนี้
4: ก็หูนอร์เวย์ครองบอลช่วง10นาทีเนี่ยเยอะกว่าบราซิลด้วยครับย้ำอีกครั้งว่าชาติเนี่ยเรียกว่านอร์เวย์นะไม่มีนอร์เวย์อะไรไม่มี
11: แต่วันนี้บราซิลแย่งกลับมาได้ครับตรงกลางจะจ่ายยัดพลิกได้มาติเนลลี่ตวัดกลับมาโดยโดนรวบลงไป
4: เบื้องต้นผู้สินไม่ให้
11: ผู้สินยังนิ่งครับอิสมาเอลฟาสไม่ให้อะไรเลยครับจังหวะล้มของมาดูสคุณย่าครับ
4: แต่คุณย่านี่ลงเลงแล้วบอกอาจารย์โอ้โหเขาเตะผมนี่ยังไงแต่ว่าผู้สินเบื้องต้นไม่ให้ครับดูจังหวะนี้ครับคือคริสโตเฟอร์อายเยอร์มาช้าโอ้โหแต่คือล้มตัวกวาดมันไม่โดนบอล นะครับคือคุณย่าเนี่ยแตะบอลไปแล้วอาเยอร์มาทั้งตัวเลยครับไม่โดนบอลแต่ว่าเบื้องต้นผู้ตัดสินไม่ให้สำคัญครับตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะครับ
11: ต้องดูว่ามี VR เตือนมาหรือเปล่า
4: เพราะเมื่อวานก็แบบนี้ไอช็อตฝรั่งเศสกับทางปารากวัยนะครับเบื้องต้นผู้ตัดสินก็ไม่ให
11: ้โอ้แต่ต้องบอกว่าผู้ตัดสินเมื่อวานแย่มากนะ
4: ใช่ผู้ตัดสินจากอุซเบย์อู้แต่ว่าย่อง VR เหมือนจะเช็คครับอันเช่นี่หลงเล้งเลยบอกอาจารย์
11: เด้งเลยครับคาร์ลอันเชลติ
4: เอาตามตรงคือตามภาพเนี่ยมันไม่โดนบอลครับการเข้าของคริสโตเฟอร์อายเยอร์เนี
11: ่ยนี่เหมือนเตือนแล้วนะครับผู้สินอิสมาเอลเอลฟาสเตือนแล้วครับคือไม่ให
4: ้นี่ไปดู
11: ขอดูเองครับโอ้ถ้าขอด้วยเองมีโอกาสสูงที่จะเป็นจุดโทษได้ครับ
4: ใช่คือก็อาจจะเข้าแล้วมันไปหน่อยครับทางอาเยอร์แล้วมันดูเหมือนข้างๆพรวดนี่แต่คือตามภาพมันก็โดนข้อเท้าของคุณย่าแล้วไม่โดนบอลไง
11: โอ้ยลูกนี้ไม่โดนบอลเลย
4: ใช่แต่ถ้าจะไม่ให้ก็อาจจะมองว่าก็พยายามยั้งแล้วอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ดูเร็วดูเร็ว
11: มันไม่มีเหตุผลในการพยายามยั้งเลยครับ
4: ยังไงจุดโทษครับ
11: อย่าชัดเจนครับจุดโทษเอาละครับจากที่นอร์เวย์ยิง ขึ้นนำแล้วแต่ว่าไม่ได้เนื่องจากจังหวะล้ำหน้านะครับบราซิลกำลังจะได้โอกาสขึ้นนำแล้วครับ
4: โอ้โหเนี่ยครับจังหวะที่ฉกบอลมาของรายาเนี่ยนะครับแล้วนำมาซึ่งจังหวะหลุดไปในกรอบของทางด้านมาทุสคุณย่าครับแล้วอาเยอร์เนี่ยล้มตัวสกัดไม่โดนบอลจุดโทษครับนาที13
11: เอาละครับเอายันนีแลนด์ครับดวลกับใครครับถ้าตามเบอร์ก็ต้องเป็นวินิซุจูเนียร์นะครับ
4: แต่ถ้าในกรอบก็มีโอ้โหบูโน่กิมาไลส์ครับรับบอลจากวินิซุสกำลังจะเป็นคนยิงครับ
11: เฮ้ยเป็นบูโน่กิมาไลส์นะครับ
4: ว่าที่กองหน้าว่าที่กองกลางตัวใหม่อาร์เซนอลโปรยไปก่อนโปรยไปก่อนกิมาไลส์ครับดวลกับ
11: ไอเนี่ยใหม่แน่
4: ใช
11: ่ไอ้คริสซอลิดอ่ะใหม่แน
4: ่
11: ตอนนี้เอาละครับตูโดกิเบรสกับออยานีแลนครับ
4: สูดหายใจลึกๆแล้ววิ่งมา
11: สับทั้งซอยแล้วยิงที่เซฟครับโอ้โหลูกนี้พุ่งสวยดีเหลือเกินครับออยานีแลนกระโดดไปทางฝั่งซ้ายของตัวเองแล้วปัดทิ้งออกไปได้ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิล
4: โอ้โหเหลือเชื่อครับกิมาไลส์ยิงไม่เข้าครับนี่คือโอ้โหยิงไปขวามือตัวเองแล้วมันไม่มุมครับแล้วนีแลนพุ่งถูกตอนนี้ปล่อยเล่นต่อแล้วนะครับยังไม่มีเช็คเรื่องว่าเท้ายืนบนเส้นหรือเปล่าแต่น่าจะเคลียร์ครับ
11: ตักขึ้นหน้ามาของบราซิลจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับ
4: โอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับพลาดเฉยครับกิมาไลส์โอ้โหไม่นำครับบราซิลได้จุดโทษแต่ไม่นำครับย้ำอีกรอบ
11: สวัสดีเจ้าที่ตำรวจสนราชบูรณะด้วยนะครับส่งภาพเข้ามาว่านั่งฟังอยู่นะครับ
4: ขอบคุณมาก
11: ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของพื้นที่ของท่านนะครับ
4: และย้ำอีกรอบว่าใครดื่มก็ไม่ทนขับนะฮะ
11: ใช่ครับด่านเพียบเลยครับวันนี้
4: แล้วเรียกได้เลยยูดิงหรือไม่ก็แท็กซี่นะฮะ
11: โอ้ช่วงนี้ผับเลิกด้วยนะครับ
4: เขาให้คำว่า superb safe คือแบบเซฟสุดยอดของนีลันเลยนะร้อยวันพันปีไม่เห็นจะเหนียว
11: ใช่ออยานีลันไม่ใช่ผู้สลับประตูที่เหนียวครับ
4: ตอนอยู่วิลล่าอย่างหมูโอ้โหคือ
11: แต่ยิงไม่ดีด้วยครับ
4: ส้นเท้าอะอยู่บนเส้นคือไอ้เท้าขวาหลุดออกมาแต่ส้นเท้าซ้ายอยู่บนเส้นครับแล้วโอ้โหปัดได้เต็มมือ2มือเลย
11: เหมือนซื้อใจบรูโน่กิมาไรเลยนะครับจังหวะนี้พุ่งไปแบบพร้อมแทบจะพร้อมกับจังหวะออกบอลของบรูโน่กิมาไรเลยครับ
4: นี่ครับเสียดายเลยครับกิมาไรนี่ไงไปโปยไงว่าที่กองกลางอาร์เซนอลเรียบร้อย
11: คุณไปเจิมทำไมล่ะสน
4: นี่ไงแล้วร้อยวันพันปีวินิซิอุสมันจะยิงวันนี้มันไม่ยิงเฉยแต่ก็น่าจะซ้อมหรือตกลงกันไว้ก่อนแล้วแหละคร
11: ับ มีคนบอกวิทยุ99ฟังไม่ได้ตอนนี้น่าจะฟังได้ปกตินะครับถ้าเป็นวิทยุนะแต่แอปพลิเคชันไม่ได้ครับ
4: ตรงนี้ใคร
11: ต้องฟังใน M-Cord Connect เน
4: า
11: ะ
4: ใครรับฟังอยู่พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าได้ไม่ได้แล้วลายานครับหลุดมายิงด้วยขวาไม่ตรงกรอบ
11: ลุยขึ้นมาของบราซิลเมื่อสักครู่นี้ครับหิวน้ำเลยครับคาร์โลอัลเชลติคอแห้งขึ้นมาทันทีเลยครับ
4: นี่บอกสวัสดีค่ะนะคมนสนกัดดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กกว่าค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอนโอ้โหบนอัศจรรย์เพียดกันเป็นแถบโรนัลโดอาร์9
11: นั่นลูกชายโรนัลโดด้วยนะร่างข้างหลังอ่ะ
4: โคตรเนิร์ดเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อย
11: ลูกชายหน้าแบบหน้าเนิร์ดมากเลยนะ
4: หน้าแบบสำเนาไม่ถูกต้องอ่ะ
11: มีว่าชี้ชัดลูกหนังนี้ให้บราซิลแล้วก็ยิงเยอะนะคู่เนี้ยจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
4: แล้วฮะ
11: ใครคือชี้ชัดลูกหนังคุณเหรออ
4: ันนี้ไม่ทราบต้องถามหม
11: อ
4: หมอว่าไงวันนี้หม
11: อวันนี้ผมว่านอร์เวย์ไม่แพ้
4: จริงเหรอ
11: ใน90นาที
4: หมอต้องฆ่าผมอีกแล้วนะหมอเรียนมาแล้ว
11: เฮ้ยเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะผมไลฟ์ของผมใน TikTok อ่ะ
4: ทำไม
11: ผมบอกว่าโมร็อกโกชนะเข้ารอบได
4: ้ก็ใครก็มองโมร็อกโกเมื่อคืน
11: ฝรั่งเศสชนะไม่ขาด
4: ฝรั่งเศสน่าจะเละกันทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมือง
11: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
4: เอาอีกแล้วหมออีกแล้ว หมอโรงพยาบาลไหนเนี่ย
11: บอลซ้ายขึ้นมาของนอร์เวย์ครับอันโตนิโอนูซา
4: นี่บอกนอร์เวย์นิสัยไม่ดีครับเอาฮาแลนด์ไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่นคือยังไงงง
10: เออ
4: เอาฮาแลนด์ไปจอดหน้าบ้านคนอื่น
10: ไม่ช่วงนี้มันมีคดีเรื่องของน้องที่เขาเอารถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแล้วของบ้านหล่นลงมาทับไงเขาจะฟ้องกันอยู
4: ่ไม่รู้อะ
10: มาดูบราซิลก่อนบราซิลจังหวะนี้ขึ้นมาของมาร์ติเนลลี่ซ้ายมีรอฝากออกซ้ายมาวินิซุจูเนียริมกรอบเขตโทษดีดด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้จะขึ้นมาหม่งไม่ถนัดครับสวนกลับด้วยไปนูซ่าไปทางซ้าย
4: มีบอกนูซ่านี่คนยิง
10: ใช่ใช
4: ่ใส
10: ่
4: ไอ
10: ริ
4: คอสไอวอรี่คอสนะสุดสวย
10: มีบอกนั่งฟังอยู่แถวพระราม9ครัวลีน่าจิ้มจุ่มพระราม9นะฮะ
4: ครับ
10: ไม่ช่วยกันเลยนะครับ
4: ชวนแล้วไปได้เหรอ ดูแต่ว่าถ้าเกิดนอร์เวย์ยิงหรือเข้ารอบอ่ะมันมีเรือไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแน่เรือไวกิ้งเนี่ยเดี๋ยวเขาพายกันดิ

0: ั่นใจว่าจะยิงได้แต่ว่าเนี่ยย้อนกลับมาช็อตดูที่อาเยอร์เนี่ยฟาวอยู่แล้วแต่เบื้องต้นผู้ตัดสินไม่ให้ดูเวอาร์แล้วมาให้แต่ก็ยิงจุดโทษไม่เข้าก็เหลือเชื่อนะคือจริงๆก็มีตัวยิงดีๆหลายคนในด้านคมบราซิล
1: ใช่ครับมีคุณเด็กรถเขียวส่งมาดูจากท้ายรถขยะครับฟังจากท้ายรถขยะครับจากคุณเด็กรถเขียวนะวันนี้ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเออร์ลิงฮาลแลนด์เลยครับ
0: ยังวันนี้ลงปะเนี่ย
1: ลง
0: ยังไม่มีซีนเหรอ
1: ยังไม่มีซีน
0: จริงๆผมว่าน่าให้คาเซมิโร่ยิง
1: ใครก็ได้ที
0: ่กาเบียวปะล่ะ
1: เอ้ยไม่เอาอ่ะ
0: ไม่ให้กาเบียวยิงเหรอ
1: กาเบียวไม่ไหว
0: กาเบียวมาเกาเยสไงยิงมาแล้วเลยแชมเปี้ยนลีก
1: เข้าไหมล่ะ
0: ให้มาตินเนลลี่ยิงป่ะมาตินเนลลี่ยิงไงเข้าไอวันเจอเปเช่อะ
1: มาตินเนลลี่ยิงคมนะจุดโทษผมจะบอกให้เป็นคนที่ยิงโทษคมมากคนนึง
0: เอาอันเช่คุมอาร์เซนอลได้ไหมจะได้เห็นแบบใช้งานมาตินเนลลี่ให้มันเป็นหน่อยอาร์เตต้าใช้ไม่เป็นเลยไง
1: ดูวันนี้ยังไม่เปื้อนเลยดูดิฮาแลนด์น่ะ
0: ฮาแลนด์นี่คนอีสานนะ
1: ยังไง
0: ฮาแลนด์ฮาแลนด์เออนี่ไงเดี๋ยวกูว่าโดนด่า
1: เขาบอก
0: มันซีเรียส
1: เขาบอกไม่ให้เล่น
0: เหรอเหรอเขาบอกแล้วบอกไม่ให้เล่น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: เล่นได้นี่สไตล์แบบสปอร์ตเอนเตอร์เทน FM 99เล่นได้แต่ต้องฮาม
1: ีบอกเพิ่งรู้ว่าคุณแพชแอนนี่เป็นลูกสาวเวชพงศ์โอสถเอ้าก็เขาเปิดร้านฉ่ำๆร้านเครื่องดื่
0: ม
1: ก็เอายาจีนที่เขาขายที่บ้านนี่แหละมาเป็นวัตถุดิบ
0: จริงๆก็น่าจะโหเวชพงศ์โอสถคุณเคยกินน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งเวชพงศ์อ่ะ
1: ไม่เคย
0: จริงเหร
1: อ
0: น่าจะแบบอู้ฟู่อยู่แล้วอันนี้ดีกว่าผมเพิ่งรู้ว่าคุณรู้มาว่ามีดาราคนหนึ่งเป็นน้องสาวต้นนฤบดินทร์อ่ะเหมือนที่เราเคยคุยก
1: ัน
0: อันนั้นตอนแรกก็เพิ่งรู้ไง
1: ไม่แต่คุณแพชยานิชนี่คือแบบหนึ่งในตองอูเลยนะสำหรับผม
0: โนหนึ่งของคุณเลยเหร
1: อหนึ่งในตองอูเลยอ่ะ
0: ครับอ่ะเกมกลับมาเริ่มกันต่อนะครับครึ่งชั่วโมงพอดีครับบราซิลกับนอร์เวย์ยัง 0-0 นะครับจะผ่านเข้าไปได้ไหมครับบราซิลคือถ้าผ่านเข้าไปก็มีโอกาสจะชนอาร์เจนนะ
1: วางออกมาทางขวาครับบรายานย้อนจากขวาเข้ากลางมาแล้วตัดสูงสูงของบราซิลจังหวะนี้ล้นแต่วินิซุสอยู่ครับยังเก็บได้ไหลขึ้นมาทางซ้ายมาตินลียัดโอ้โหยังกระโดดมาทางขวาครับบรายานเก็บได้แล้วอ้าวยิงปั้นๆแบบนี้ก็โดนนอร์เวย์ฉกสิครับ
0: ดานิโลมันทำไรครับ
1: คือนอร์เวย์เนี่ยตั้งรับแต่ละดอกเนี่ยจะโดนเอานะครับ
0: เขาเรียกว่าเย็นอยู่เย็นไป
1: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ายังไม่เฉียบคมพอครับบราซิลเอาไม่ลงแล้ว จังหวะนี้ก็พลาดไปอีกครับ
0: ตรงนี้มาตินาลีเปิดเข้ามานี่วัดเลยกระชากหนีลายสั้นนะครับแล้วซ้ายเนี่ยยัดมาโดนปลายเท้าของนีแลนบอลมันก็เลยชาร์จไม่ได้ครับกิมาไลส์คนนั้นเด่นนะครับมาตินาลีเฮ้ยเขามีของดีว่
1: าอ้าวใช่
0: สปีดก็เร็วหรือว่ากุนซือทีมเราใช้ไม่เป็น
1: เอ้ยไม่ขายผมก็ไม่ติดนะ
0: จริงเหรอ
1: ว่า
0: แต่ฟอร์มกับไซนอนนี่ผมนี่ไล่เช้าไล่เย็นเลยแล้วโหกับทีมชาตินี่โคตรดี
1: ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่อย่าเป็นตัวจริงแค่นั้นเองแต่จังหวะนี้หัวทองโอ้โหปั๊มลูกนี้เกือบโดนครับ
0: คุณบอกฮาแลนด์ไม่มาไงวันนี้มาแล้วนี
1: ่ยังมันต้องมีโคต้าหัวทองบนสกอร์บอร์ดสักหนึ่งชื่อหรือเปล่าน อร์เวย์เนี่ยเล่นในฟุตบอลคราวนี้ยิงแล้ว10ประตูนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์คนเดียว5ประตูเจซี
0: แรปเปอร์ชื่อดัง
1: แม่
0: เจซีวารสารธรรมศาสตร์นะ
1: ไม่ใช่ครับผมคุณหยาดนะผมเรียนมานะ
0: หมอนี่เรียนทุกที่เลยอ่ะ
1: ไม่ใช่ผมเรียนเจซีจริงเรียนปอโท
0: ปอโท
1: เออ
0: ผมเพราะผมจำได้ว่าคุณเรียนหอการค้าด้วยใช่ไหม
1: ปอตรีครับปอตรี
0: แล้วปอเอกเรียนยัง
1: ยังครับ
0: คราวนี้ได้เป็นด็อกเตอร์ไง
1: จะเป็นหมอสมชื่อมีคุณชายลงทุนแจ้งมาบอกฟังอยู่ที่สนุกเกอร์ขับบางชันลำธาร109ส่วนนอร์เวย์เก็บบอลไม่ได้ครับลูซ่าคืนกลับมาตรงกลางก่อนเบอร์เก้ซานเดเบอร์เก้จ่ายขึ้นหน้ามาพลิกของโอเดการ์ดแล้วฝากออกขวาไปครับบอลของนอร์เวย์กลับมาโอเดการ์ดดึงจังหวะให้ออกขวามาซอลล็อตยังใช้ตัวพิงไว้ได้ก่อนคืนกลับมาโอเดการ์ดให้มาตรงกลางครับเบอร์เก้ซานเดเบอร์เก้ป้ายซ้ายมานูซ่า อันโดนูซาจี้จี้แล้วโยก

0: สวิตทิ้งมาซ้ายครับวินิซิอุส
1: มีบอกว่าสอบถามครับพี่วันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่2เบลเยียม 7:00 ถึงจะเป็น
0: เอาตรงนี้ก่อนมาร์ติเนลลี่แล้วให้ช่องวินิซิอุสซ้ายยิงติดเซฟแล้วโอ้โหออกหลังครับ
1: น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของบราซิลเหลือเกินครับ
0: โอ้โหวันนี้นี่แล่นผีเข้าบอกเลย100วันพันปีมันไม่เห็นจะเหนียว
1: ความผิดพลาดของมาร์ตินโอเดกาในกรอบเขตโทษของตัวเองครับไปโดนขโมยมาก่อนที่จังหวะนี้เนี่ยวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยล็อกหลบยูเรียนเรซันแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลพุ่งเข้าหาประตูนอร์เวย์แต่ว่ายังติดเซฟออยานีแลนครับ
0: โอ้โหวันนี้นี่แลนกินกาวเข้าไปแล้วครับคุณผู้ฟังโคตรเหนียวประตูจากเซบีย่านะครับต้นสังกัดปัจจุบัน
1: 5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับไม่รวมทดเจ็บบราซิล0นอร์เวย์0
0: ไปนอร์เวย์บราซิลพยายามเร่งนะครับโอ้โหแต่วินิซิอุสจับบอลไม่อยู่
1: มีบอกว่าผ่านด่านเหมือนกันแต่ไม่ได้เป่าเขาเป่าเฉพาะคนดื่มว่าปริมาณเกินหรือเปล่าไม่เชื่อเลยไม่เขาก็เป่าก่อนไงเขาก็ต้องเป่าแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมายว่าเวลาเข้าด่านเนาะ
0: ก็ตาม
1: คือตอนนี้หน้าเขาก็ดูหน้าด้วยเขาดู
0: หน
1: ้
0: าผมผิดระเบียบอยู่แล้วไง
1: ยังแบบพี่ตำรวจบางท่านเนี่ยเขาจะก้มหน้าเข้ามาในใกล้ๆตัวเราก่
0: อ
1: นดื่มมาหรือเปล่าครับ
0: มาสำรวจก่อน
1: ถ้ามีกลิ่นสวนขึ้นมาเลยอ้าวเชิญครับ
0: กลิ่นอะไรครับละมุดเนี่ย
1: ขออนุญาตใช่ใช่ถ้าเข้ามาปุ๊บจับละมุดมากันเรียบร้อยเลยนะครับ
0: หลายคนเริ่มพูดถึงประเด็นที่ปลดแบนบาโลกุนนะ
1: ใช
0: ่บอกว่าลองจิ้มสหรัฐเป็นแชมป์ไว้ก็ดีนะทิ้งไว
1: ้ได้นะ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่หมายถึงว่าในความเป็นสหรัฐอเมริกาผมว่าปีนี้สู้ทุกทีม
0: โดนนันดักเขาขอโดนนันดัก
1: อีกทีมนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยรอบ8ทีมอย่างน้อยเลยนะเม็กซิโก
0: นี่เขาบอกว่านีแลนด์นี่แชร์วานมาแน่นอนครับ
1: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาของอันโตนิโอนูซาทะลุช่องให้ฮาแลนด์ได้หน้ากรอบเขตโทษฮาแลนด์ออกซ้ายสุดโอเดกาดจะยิงลูกนี้ติดดานิโลบล็อกออกหลังเตะมุมของนอร์เวย์บ้างครับ
0: โอ้โหคือตอนนี้นี่แลกกันหมัดต่อหมัดเลยครับบอลเนี่ยของนอร์เวย์ตั้งที่โอเดกาดนะครับแล้วก็ได้หลุดไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วยิงยัดไปก่อนติดที่ดานิโลครับเตะมุมนอร์เวย์ครับนาทีที่43
1: ย้อนกลับไปคู่นี้เจอกันในฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย1998นะครับวันนั้นนอร์เวย์ก็ชนะบราซิล 2-1 นะเป็นเกมที่
0: คือเหลือเชื่อว่าบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์อ่ะ
1: ใช่เป็นเกมที่บราซิลนำก่อนจากเบเบโต้นาที78นะครับแต่นอร์เวย์มาได้2ประตูจากโทเรงเดโฟแล้วก็จุดโทษของเคทีเรกดาวเลยแต่มุมมองแพทริกเบิร์กโยนมาโดนบล็อกที่เสาแรกครับพยายามจะเก็บบอลของนูซ่าจังหวะนี้มงต่อให้เรซันกระดกสูงสูงโอ้โหสูงไปหรือเปล่าครับเนี่ยเข้ามืออลิสันเบเกอร์เลยครับ
0: เบิ้ลแรงไปครับก็ยังไม่คลิกเหมือนกันครับเกมลุกของนอร์เวย์ครับ
1: มีบอกว่าตอนนี้ติดเตาจิ้มจุ่มแล้วครับหิวนะครับ12หูฟังภาคมันมากพอดีพักเครื่องกินที่จุ่มที่ควอลีน่าพระรามเก้านะ
0: ครับ
1: ใครจะโฆษณาอะไรก็ส่งเข้ามานะครับ
0: ไปผมคาเซมิโร่ให้ช่องใน
1: บาซิลเอาจ่ายแต่ก็ยังคุณย่ายังไปเอามาได้แต่ลืมบอลหรือเปล่านั่นแหละฮะลืมบอลครับวินิซิอุสโดนนอร์เวย์ดักแล้วสวนกลับด้วยครับนอร์เวย์ขวาของซอลอตพาขึ้นมาซอลอตใครเอาซอลอตไปยืนปีกขวาเสียของ
0: เขาแท็กติกนี้อยู่แล้ว
1: เออ
0: โอ้แต่วันนี้เกมลุกบาซิลข้างหน้านี่คุยกันบ้างไหมเนี่ยต่างคนต่างเล่นน่ะ
1: ผมว่าเหมือนพอเอามาติเนลลี่ลงมายิ่งไม่เข้าใจกันมากกว่าเดิมอีกอ่ะ
0: ต่างคนต่างตะบี้ตะบันจะไปเองอ่ะ
1: ย้อนกลับมาครับนี่สูสีนะดูจากสี
0: เลยดูกราฟดิ
1: ให้มาของเรียสันครับไปทางขวายังเข้าไม่ได้นี่แลนบอกว่าขอเพิ่มยอดฟอร์ไอจีนะเป็นวัวซินย่าล่าสุดนี้วัวซินย่าเหมือนจะมีข่าวอินเตอร์ไมมี่เลยนะ
0: ทีมของเดวิดเบ็คแฮมสนใจไงก็ดึงจังหวะกันหน่อยครับท้ายครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวปองปางขึ้นมาจะเหนื่อยครับครึ่งหลัง
1: มีถามบอกไม่ทันนะครับตอนนั้นที่นอร์เวย์ชนะบราซิลมีอาร์ไนหรือยังครับมีแล้วครับปี98อ่ะมีหรือยังอ่ะ
0: มีดิ
1: เออ
0: เขาติดตั้งแต่ชุด94แล้วนี
1: ่วันนั้นเนี่ยคู่หน้าโรนัลโด้

0: เปโต้แล้วมีริวัลโดด้วยนะครับกลางมีเดนิสันลุดดุงก้าเลโอนาร์โดแบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายเดียโก้คาร์ลอส
1: เซนเตอร์แบ็คโรเบโต้คาร์ลอสดิ
0: เออเดียโก้โรเบโต้
1: คาร์ลอสมันเซนเตอร์
0: โรเบโต้คาร์ลอสแล้วก็เซนเตอร์แบ็คเป็นจูเนียร์บายาโน่กับกอสเวสนะครับผู้สับประตูเป็นทัฟเฟรลนะครับมีแล้วอานายอ่ะ98อ่ะแต่จังหวะนี้โนเวบุกขึ้นมาแล้วครับทางขวาฝากมาที่อเล็กซานเดอร์สล็อตยังเข้าเร็วไม่ได้ต้องคืนกลับมาที่รีเซนครับ
1: ท้องเสียแล้วอเล็กซานเดอร์สล็อตเนี่ย
0: ใช่ถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีเป็นอเล็กซานเดอร์เสล
1: ย์โอ้อ่อมเลย
0: แน่เอาไม่ใช่ JC ตอนแรกนึกว่า JC อีก
1: รอบนี่น่าจะเป็นนักบาสเกตบอล NBA
0: เอาละครับลูกทุ่มของนอร์เวย์ครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาใกล้กรอบเขตโทษของบราซิลนะครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วครับ
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับทดค่อนข้างเยอะ
0: ขวามาจังหวะนี้จะเปิดยัดติดบล็อกเองครับมีคุณเทยส่งมาบอกทีมเชียวนะคมเข้าไปรอเจอใครในรอบต่อไปคะเดี๋ยวฝรั่งเศสจะเจอกับโมร็อกโกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายมีบอกว่าทำไมแพ้ครับตอนนั้นนอร์เวย์ก็ดีกว่ามากเลยครับผมก็จำไม่ได้นะเหมือนกันครับรู้แต่ว่าแพ้ครับ 2-1
1: แต่มุมนะครับนอร์เวย์นาทีที่2ของช่วงทดเวลาต้องตั้งรับให้ดีครับบราซิล
0: เนี่ยท้ายครึ่งแรกนอร์เวย์มามือมา1
1: รูปร่างอะนอร์เวย์ใหญ่กว่าไง
0: เปิดมาลูกนี้บ่งย้อนไปไม่มีใครนะครับมีแต่บราซิลเก็บจะสวนกลับลูกนี
1: ้คืนฟอร์มแล้วมาเตเนลลี่คืนฟอร์ม
0: ตัวรุกที่เล่นเกมรับได้นิดหน่อยหรือเป็นตัวรับที่เล่นเกมรุกได้นิดหน่อย
1: ครับแต่ความขยันเนี่ยมันไม่เป็นน้องอ่ะแต่ว่าเนี่ยเลือกเพลย์เล่นผิดครับเมื่อสักครู่ตัดได้แล้วแต่ว่าจ่ายไม่ตรงเพื่อนก็เลยไม่ได้สวนกลับครับบราซิล
0: ก็เจ็บผ่านมา2นาทีแล้วครับบราซิลตั้งรับอีกแล้วครับบอลของนอร์เวย์ขึ้นมาซาเดเบเกเล่นกับแพทริกเบิร์กตรงกลางฝากไปทางขวาเรียสันรับบอลแล้วเคาะขึ้นกลับมาตรงกลางที่เบิร์กก่อนครับ
1: เบิร์กแล้วเมื่อไหร่ถอนครับ
0: นั่นน่ะ
1: แต่ถ้าเบิร์กถอนเร็วนี้ต้องเอ็มคอร์ดเราที่เขามีสปอตอ่ะ
0: ใช่
1: นี่ไงฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ทุกสลิปมีค่านี่เป็นไงวันนี้ไม่มีเหรอไอของผมอ่ะไอรัดข้อเข่าอ่ะอยู่ไหน
0: เมื่อกี้รีบเข้ามาตรงนี
1: ้เออมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วของมันต้องมี
0: เปิดยาวของนอร์เวย์ปั๊มได้แล้วฮาแลนด์เอาดินอร์เวย์ขโมยมาแล้วยิงหมดโอ้โหอาริสันเบเกอร์ครับล้มตัวดักบอลไว้ได้บอลเกือบจะปลิ้นผ่านตัวเขาไปแล้วใช้แรงกดของกล้ามเนื้อกดบอลไว้ไม่ให้กระดอนเข้าไปครับไม
1: ่
0: ได้ประตูครับ
1: นี่โอ้โหฮาแลนด์มาแล้วครับตันใส่มาเกาเยสแล้วปั๊มบอลชนะไปแล้วโอ้โหบอลมาเข้าทางโอเดกาดยิงติดอาริซงยังจิ้มไม่ได้ครับ
0: จังหวะผ่านตัวลิทอนเมเกอร์ไปแล้วใช้แผ่นหลังกดไว้ครับ
1: เฮ้ยแกไม่ไปเอาฮาแลนด์ไม่อยู่แล้วช็อตเมื่อสักครู่อ่ะเสียเหลี่ยมเลยอ่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้ยังเป็นบอลของบราซิลนะครับขึ้นมาบ้างคุณย่าเอาเป็นคาเซมิโร่ครับให้ออกไปทางซ้ายขึ้นไม่ได้ครับ
1: สูสีอ่ะบอกเลยใครเชียร์บราซิลนี่ก็บัสวะเดี๋ยวอ่ะ
0: บอลของยิมเรสออกไปทางขวาดานิโลกลับมาที่คาเซโรบอลมาอยู่ที่ยิมเรสอีกรอบนึงครับออกไปซ้ายสุดวินิสุจูเนียร์หนีเจอกับยูเรนเรียสันดอดมุนประธามาดิดคืนกลับมาตรงกลางตั้งป้อมกดของยิมเรสเอ้าแล้วแฉลบนิดนึงบอลกระโดดมาทางขวาครับมีระยะดักไว้ได้ก่อนเปิดโอ้โหบินมาดิลูกนี้นี่กะควิดให้มันเป็นประตูเลยครับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่แต่ว่าบอลเลยออกหลังพี่ครับ
1: โอ้โหตรงนี้คือตั้งป้อมเปิดเน้นเนื้อครับแล้วเนี่ยคาซิมิโร่โยนไปมาร์ติเนลลี่ครับเข้าบอลช้าไปครึ่งก้าวลอยตัวมาแล้วแต่หม่งไม่โดนครับคือเต็มศีรษะที่ 1-0 ของบราซิลแน่นอนส่วนเนี่ยครับช็อตก่อนหน้าฮาแลนด์ตันใส่กาเบียลกระเด็นแล้วปั๊มบอลชนะมาควินยอสสุดท้ายโอเดกาแต่งยิงซ้ายยังติดเซฟอาริซงโอ้โหบราซิลเกือบโดน
0: ผมว่ามันคงเป็นภาพที่นักฟุตบอลมันก็คงงงไอ้นี่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแล้วจังหวะนี้ต้องมายิง

0: ใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพียบอ่ะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้เพียบนิวคาสเซิล
0: จังหวะนี้นี่ก็คือมาติโอเดกาดอ่ะไปฉกบอลจากแกเบรียลมากันเยสนะครับ
1: อืมนี่มันออลสตาร์พรีเมียร์ลีกเจอกันชัดอาเยอร์นี่ก็เบนฟอร์ด
0: ใช่
1: นีแลนก็อดีตวิลล่าเอยานนี่บอลหมัด
0: ริชาร์ดใช่
1: นี่มันออลสตาร์พรีเมียร์ลีก
0: โมเลอร์วอลเฟ่ก็วูฟไง
1: ใช่
0: เออ
1: คาเซมิโร่นี่ก็อดีตแมนยูไนเต็ด
0: ส่วนจังหวะนี้ตักของนอร์เวย์ลึกเกินไปครับโอเดกาจะเล่นโดนขวางไว้ก่อนสวนกลับล
1: ู
0: กนี้บะโอ้โหจังหวะนี้นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับสายขึ้นมาดีดีสจูเนียพยายามจะไปคนเดียวลูกนี้โดนขวางไว้แล้วเดินไปถ่วงเลยครับแม่เป็นยูเรนเรซันนะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัวของทางเอาเป็นคริสโตเฟอร์อาเยอร์นะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัวของ
1: ดู
0: นี่นะฮะ
1: ไอ้เมื่อกี้ฮาแลนด์ก็นักเตะอีสานไอ้วินซิอุสนี่นักเตะเหนือพอเลี้ยงไปไหนเลี้ยงออกหลังไปสองรอบแล้วโอ้โหหรือว่านี้บราซิลเขาไม่คุยกันเขามีลายกลุ่มไหมเขาดูไม่ค่อยคุยกันเลยข้างหน้าเนี่ยต่างคนต่างเล่น
0: แล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับเกมที่เมดไลฟ์บราซิลกับนอร์เวย์ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับ
1: ก็รูปเกมเนี่ยสูสีนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญเนี่ยคือบราซิลได้จุดโทษนะครับตั้งแต่นาทีที่14นะครับแต่บูโน่กิมาราสครับยิงไม่เข้าติดเซฟออยันนีแลนก็เลยยังไม่มีประตูนะครับส่วนสแตทเนี่ยก็เป็นฝั่งบราซิลครองบอลแค่ 35% นะครองบอลไม่นานเอาบอลขึ้นไปบุกเลยแล้วก็ยิงไป8ครั้งตรงกรอบ2ที่เหลือไม่ตรงกรอบนะครับส่วนนอร์เวย์เนี่ยครองบอล 65% ยิงไป4ครั้งตรงกรอบ2แล้วก็ไม่ตรงกรอบ2นะครับก็ค่า XG นี่บราซิล 1.01 คือจริงๆควรจะมี1ประตูไปละแต่ไม่มีส่วนนอร์เวย์นี่ 0.35 นะครับ
0: ครับผมนะ
1: ครับก็เกมสนุกเลยแต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับที่AT&T ที่ MetLife นะครับที่นิวเจอร์ซีย
0: ์ก็สมกับเป็นงานเจอกันของคู่นี้นะครับ
1: เออแต่บราซิลตามสติเลยตามสติเลยคือเจอนอร์เวย์ทีไรเหนื่อย
0: ใช่ๆนะครับก็คราวล่าสุดที่บอกไปคือปี98ที่นอร์เวย์ชนะ
1: ครับ
0: ซึ่งปี98เนี่ยวันนั้น45ทีแรกก็ 0-0 นะแล้วครึ่งหลังไปมี3ประตูรัวนะ
1: วันนี้ก็มีโอกาสอีกเพราะจริงๆเกมเปิดนะ
0: ใช่ใช
1: ่แค่โชคร้ายหรือมันไม่เหมาะเจาะที่ไม่มีประตูครึ่งแรกนะ
0: เออลิงฮาแลนด์นี่เหมือนได้ยินว่าเราแบบว่าเอ๊ยยังไม่ได้เรียกชื่อเลยก็พยายามจะมีส่วนร่วมอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: อุ๊ยมีเฮียน้ำทักทายมาน่าจะเพิ่งภาคแบตแคนาดาที่แคนาดาเสร็จ
0: ครับ
1: เออก็ทักทายเฮียน้ำด้วยก็ถ้าผลรายการอื่นนะครับก็ตอนนี้มีฟุตบอลถ้วยโคปาชิลีนะมี4คู่ช่วงท้ายเกมนะครับโครเบซอลเสมอกับโคเบลัว 2-2 โปโตมอนนะครับนำทางฮัวชิปาโต 2-1 นูเบรนเซ่เสมอกับคูริโกยูนิโด 2-2 เดคอนเซซิโอนนะครับนำเรนเจอร์ 2-0 แล้วก็คู่สุดท้ายพักครึ่งนะครับซานตาครูซตามหลังออเด็กอิตาเลโน 0-1 ออเด็กอิตาเลโนนี่อดีตทีมของไอ้นี่นะฟังโก้ดิซานโตของเชลซีอ่ะก็ประมาณนี้ฟุตบอลน้อยนะครับ
0: พี่บอกฝรั่งเศสนี่จับฉลากเข้ารอบมาได้หรือเปล่าครับรอดูว่าที่แชมป์อังกฤษเช้านี้ครับใส
1: ๆโอ้ฝรั่งเศสเนี่ยนะจับฉลาก เป็นโคตรดีเลยเมื่อวานแค่มันเจอแบบบอล
0: ต่อให้บัดมือข้างนึงแต่เออเดี๋ยวรอดูเลยครับ
1: อ
0: ังกฤษเนี่ยผมบอกว่าให้นะนัดสุดท้ายที่เล่นในอาสเตกาคือนัดไหนหรือว่าน
1: ั่นน่ะ
0: แคนอฟกอดครับ
1: อ๋อคลาสสิก
0: ใช่
1: แล้วคืนนี
0: ้นั่นคือครั้งสุดท้ายที่อังกฤษเล่นในเอสตาดิโออาสเตกานะครับ
1: เช้านี้คุณว่าไงหมอว่าไงหมอ
0: เม็กซิโกไม่แพ
1: ้อีกแล้วเหรอ
0: เอาดิเอาดิ
1: หมอตรงข้ามฟุตบอลอีสคัมมิ่งโฮมเหรอ
0: เออเม็กซิโกไม่แพ้ยิ่งผมแบ็คขวาไม่มีด้วยดีไม่ดีดีแค่ไรต้องไปเล่นแบ็คขวา
1: วันนี้นี่คุณไม่มีเป็นคุณพี่ชาคริตเลยคุณแบบว่าพี่เป็นต่อไม่เอาเลยนะคุณ
0: ไม่เอา
1: โอ้
0: ไม่เอา
1: คู่นี้ก็นอร์เวย์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่คู่นี้เขาชอบนอร์เวย์มากกว่าน
1: ี่คุณ6575พิมพ์มาบอกช่วยบอลรองด้วยช่วยยังไงครับถ้าช่วยได้ผมก็สบายแล้วนะฮะ
0: โอ้ไม่ต้องช่วยหรอกครับบอลรองสู้ได้เนี่ยดูสถิติเนี่ยบราซิลยิง7ครั้ง
1: ยิงเยอะกว่า
0: ตรงกรอบ2ครั้งนอร์เวย์ยิง4ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: จริงๆมีโอกาสเยอะนะทั้งคู่เลยแต่ไม่มีประตู
0: นอร์เวย์นี่ครองบอล 59% นะครับ
1: นี่บอกว่า

0: วัวไม่ขยับครับพี่โสณวิคมจากอาร์มซ่านะฮะทักทายอาร์มด้วยแล้วก็มา1มุกนักเตะนอร์เวย์คนไหนเป็นอมตะตอบออยันนิรันอ๋อเป็นคนไทยด้วยออยันนิรันฮะอ่ะแล้วบอกว่าแซมบ้าอะไร
1: ล่าสุดแถลงการของสมาคมฟุตบอลเบลเยียมนะครับ
0: ทำไม
1: ด่าฟีโอ้โหคนลุกคนลุกอ่านปุ๊บคนลุกเขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมรู้สึกตกตะลึงกับการตัดสินใจของฟีฟ่าที่ประกาศให้ฟอร์เรนินบาโลกุลผู้เล่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกคัดโทษแบนมีสิทธิ์ลงสนามในเกมที่เบลเยียมจะเจอกับสหรัฐในวันจันทร์นี
0: ้
1: ฟีฟ่าใส่อำนาจตามมาตรา27ของประมวลระเบียบวินัยฟีฟ่า FDC ในการตัดสินใจครั้งนี้นี่ออกแถลงการด่าฟีฟ่าเลยนะครับก็มีแจ้งมีแย้งฟีฟ่าด้วยว่ามาตรา 66.4 ของ FDC ระบุว่าใบแดงจะส่งผลให้มีการพักการแข่งขัน1นัดโดยอัตโนมัติในนัดถัดไปของทีมดังกล่าวเช่นกันนะครับก็อ่ะเอาละครับ
0: เคลียร์กันยาวประเด็นนี้มันไม่เคยมีมาก่อนไงอยู่ดีมายกเลิกโทษแบนอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีคำว่าอะไรนะเหมือนบ้านเราอ่ะมีเนี่ยคำว่ารอลงอาญา
1: ใช
0: ่รอลงอาญาเพราะว่าก็คือพูดง่ายไม่ลงโทษนะตอนนี้สำหรับฟอร์เรนบอลกุล
1: ใช
0: ่นะฮะ
1: นะครับมีคุณเธอลงทุนบอกว่าแซมบ้ายิงจุดโทษไม่เข้าหน้าตาน่าสนเหมือนโดนผีหลอกเลยค่ะ
0: อืม
1: ใช่เปล่า
0: ไม่ใช่อันนี้บอกว่าคุณคมใช่ลูกชายด็อกเตอร์โสพลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ใช่เอ้าทำไมพ่อกูเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เหรอ
0: ไม่ใช่
1: คุณพ่อเพิ่งเสียไปนะครับ
0: อ๋อเสียใจด้วย
1: คุณพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนพฤษภาคม
0: ครับ
1: หนึ่งเสียชีวิตวันแรงงานพอดีเลยคุณพ่ออ
0: ืมแล้วเป็นอาจารย์อะไรอย่างนี้ป่ะครับ
1: เป็นอาจารย์ที่เกษตรลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมด
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ทาง YouTube อีกนิดนึงเขาบอกว่าโอ้มีคุณจักริดนี่โดเนทมา20บาทนะครับคุณมาก
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: นี่บอกว่า
1: เดี๋ยวออกไปใครไม่ให้ตังค์นะเดี๋ยวบวยเลย
0: แบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหามาก
1: ครับผม
0: นะฮะนี่บอกโอเดกาดจ่อๆไม่เข้านะฮะแล้วบอกว่าถ้าใจไทยเจอแคปเวิร์ดคิดว่าสกอร์ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ผมว่ามี 3-0 ขึ้นไปอ่ะ
1: ตอนนี้
0: แคปเว
1: ิ
0: ร์ดน่าจะชนะได
1: ้ตอนนี้ใช่ไหม
0: เออ
1: นี่มีส่งมาบอกชาวสวนยางอยากแคบนะครับอยากแคบ
0: ครับคุณกล้าวถามมาว่าจะได้เห็นเนมาไหมครับ
1: โ
0: อ
1: ้ไม่ได้
0: ถ้ายังเสมอ
1: เ
0: หรอ
1: ทรงนี้ไม่มีทางได้เห็น
0: แต่เนมาเริ่มบ่นแล้วนะว่าแบบเอาเฮียไม่ให้ผมลงเลยเหรอ
1: เออ
0: ฮะเฮีย
1: ลงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทรงนี้เห็นยากเลย
0: ครับ
1: นี่บอกฟังในแท็กซี่ที่สวนสนามครับผ
0: ม
1: น่าจะสวนสยามหรือเปล่าครับผม
0: ครับ
1: มีส่งมาบอกเสมอ90 ที 1-1นะฮะ
0: คุณแบ่งไปหน่อยเดี๋ยวก่อน
1: okay.
0: ก่อนจะพักเบรกเนี่ยขอบคุณหน่อยนะครับสำหรับแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ให้ติดตามได้ที่แอป Monomax นะครับ
1: ครับนะโอ้โหเอาตัวสั้นด้วย
0: ใช่ๆก็ไม่มีผ้าล็อกข้อเท้าอ่ะ
1: ส่วนกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันยังร่วมสนุกกันได้นะครับก็เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcord Super Fan เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่20บาทนะ20บาทนี้ก็ได้10โหวตแล้วนะครับก็10โหวตนี้ก็ลุ้นหลักรางวัลหลักล้านเลยรางวัลมีอะไรบ้างรางวัลมีรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลมูลค่า 1,599,990 บาท
0: ครับ
1: มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็จะมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย2,600,000บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะคร
0: ับ จริงๆผมไม่ได้เอาตัวสั้นหรอกผมเนี่ยโมโนแม็กอ่ะโอเคช่วงนี
1: ้มีถามพี่สนใส่อะไรไปครับวันนี
0: ้อันนี้ใส่เสื้อฝรั่งเศสนี่ไง
1: ถามนะครับ
0: อ่ะตี4พอดีนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามฟุตบอลโลกเกมระหว่างทางด้านบราซิลกับนอร์เวย์กันต่อครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง FM 99

0: 02-201-6569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงาน

ไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์

ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และ

0: จ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: กลับเข้าสู่ในที่ไหนไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับมาติดตามกันต่อกับเกมแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะครับบราซิลกับนอร์เวย์45ทีแรกยังเสมออยู่0ประตูต่อ0โอ้โหแล้ว
2: จะขยับ2
1: นอร์เวย์ปรับเร็วเลยนะครับถอดอันโตนิโอนูซาแล้วก็
2: โซลอต
1: ซอลอตออกแล้วใช้ออสการ์บ๊อบกับอันเดรเชลดรุปก็ชัดเจนว่าปีก2ข้างไม่ทำงาน
2: ใช่
1: นะครับนอร์เวย์ก็เลยเตรียมที่จะใช้ปีกอีก2คนแทนนะครับ
2: ก็เลือกถอดริมเส้นเลยนะครับทางนอร์เวย์แต่ฮาแลนด์นี่ก็ยังค้ำอยู่ข้างหน้านะครับ ส่วนบราซิลยังเหมือนไม่มีการขยับนะครับในครึ่งหลังก็เดี๋ยวต้องดูครับว่ามูฟนี้ของนอร์เวย์จะดีขึ้นหรือเปล่าครับ
1: ก็ยังอยู่กับเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับผมคมอนิคมแล้วก็คุณสดวิรุณนะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง41จังหวัดของสมาชิกอสมทด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงทาง YouTube และทาง Facebook
2: ก็ขอความยังส่งมาได้นะครับ SMS 4689899นะครับเราอยู่ถึงตี5เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าจบใน90นาทีแต่ถ้าโอ้นี่แฟนบอลหน้าคล้ายเนย์มาร์นะแต่ไม่ใช่เหมือนเดียอ่ะก็ถ้าต่อเวลาเดี๋ยวเราอยู่ต่อนะครับแต่ว่าครึ่งแรกนี่จริงๆควรจะมีสักประตูครับเพราะว่าลูกเกมเปิดมากแล้วก็บราซิลได้จุดโทษด้วยครับแต่บูโน่กิมาไรส์ยิงไม่เข้าครึ่งหลังบราซิลเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับ
1: ควรจะมีสักประตูนี่คุณอยากให้ไปอยู่ฝั่งไหนครับ
2: ก็ดูโอกาสดีมันก็ควรจะฝั่งไหนก็ได
1: ้โอกาสเท่ากันตรงกรอบสองครั้งเท่ากันเอาละครับครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับเกมที่แมตช์ไลฟ์ครับก็นอร์เวย์เริ่มมาครึ่งหลังนี่เปลี่ยน2ผู้เล่นเลยนะครับถอดอันโตนิโอนูซาแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซอลอตออกส่วนบราซิลยังเป็นเพื่อนชุดเดิมทั้งหมดนะครับยังไม่มีรายนามการเปลี่ยนตัวเล่นนะ
2: ก็ยังมีสำรองดีๆนะของบราซิลอย่างวันนี้เนมาร์ก็มีชื่อนะครับแล้วก็พวกเอ็นดริกรวมถึงอีกอร์เชียโก้เนี่ย
1: ครับ
2: แต่วันนี้ลาฟินญา
1: เจ็บ
2: ไม่มีชื่อ
1: ใช่ใช่ใช่ยังเจ็บอยู
2: ่มีชื่อแต่ก็มีโอกาสที่จะลงค่อนข้างน้อย
1: ใช่ข้อความยังส่งมาพูดคุยกันได้นะทาง4689899นะครับหรือทางอินบ็อกซ์ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับ
2: บุกตะลุยมาตรงกลางครับบราซิล
1: แหวกของแกเบรียลมาร์ติเนลลี่ให้ออกมาทางซ้ายครับบอลอยู่ที่วินิซิสจากซ้ายย้อนเข้ากลางกลับมาคาเซมิโร่ต้องคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเกเบรียลต้องดูการแก้เกมของคาร์โลอันเชลติครับถ้ายังจำกันได้รอบที่แล้วเนี่ยครึ่งแรกบราซิลก็เป็นรองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้คาร์โลอันเชลอตตินี่นะครับแก้เกมเรียก2ประตูคืนกลับมาได้ส่วนบราซิลเปิดจากขวาเข้ากลางไปโดยระยานลูกนี้ยังโดนบล็อกออกข้างมาก่อนครับเป็นทุ่มของบราซิลครับ
2: เป็นกุนซือที่แก้เกมเก่งอยู่แล้วนะครับคาร์โลอันเชลอตติครับประสบการณ์มากมายครับ
1: ดีไม่ดีเนี่ยบารมีของอันเชลอตติเนี่ยอาจจะดีกว่านักฟุตบอลบราซิลทั้งทีมก็ได้นะครับ
2: ผ่านมาหมดแล้วครับ5ลีกใหญ่ทีมเมลีซื้อได้อาราลิก้านะ
1: จังหวะนี้บอลโดนรายานน่าจะเป็นจังหวะบอลโดนมือรายานครับ
2: บุกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยครับบราซิลดูแล้วก็น่าจะไม่อยากต่อเวลาครับแต่ตอนนี้เป็นบอลของนอร์เวย์นะครับนีแลนด์จะเปิดซึ่งแหมวันนี้โดดเด่นทีเดียวครับ

0: ยันมีลั่น
1: วันนี้เนี่ยนะถ้าดาวเอเข้าเนี่ยนะพรุ่งนี้พาดหัวขึ้นเลยนะ
0: มีลั่นเหรอ
1: ไม่ใช่อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรมาเลยนะ
0: พายเรือกันอีกแล้วมาอีกแล้ว
1: ออสการ์บ๊อบโดนแซะล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของนอร์เวย์ครับ
0: เดี๋ยวถามครึ่งหลังผู้บรรยายก็ต้องเปลี่ยนฝั่งใช่ไหมครับอ๋อเราย้ายมานั่งข้างนอกเหมือนเดิมนะ
1: ใช่ครับ
0: ข้างในนี่อย่างกับตู้แช่ปลา
1: คือจังหวะเมื่อสักครู่นี้ตอนครึ่งแรกเนี่ยมันมีหาเรื่องไม่ออกไม่มีเสียงนะครับมันก็เลยต้องขยับมาอยู่ข้างนอกที่เดิม
0: ดีละปกติผมชอบนั่งข้างในนะแต่ช่วงนี้ข้างในนี่เหมือนตู้แช่ปลาเขากลัวเราบูดอะ
1: แหมพอร้อนพวกคุณก็บ่น
0: พี่เจ๋งถามว่าออกมาบรรยายข้างนอกทันไหมเรียบร้อยนะพี่เจ๋งก็ย้ายมาข้างนอกละนะครับ
1: ครึ่งแรกมีปัญหาเรื่องไมโครโฟน
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องคือไมโครโฟนเป็นแบบเปิดปิดแล้วเมื่อกี้ที่เสียงไม่ออกเพราะไม่ได้เปิดนะครับแล้วมันหลบอยู่ข้างหลังแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: ส่วนจังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาทางขวาครับมาติโนเดกาดไหลเข้ากลางครับมาบอลของแพทริกเบิร์กหลบมาได้แพทริกเบิร์กโอ้โหยิงลูกนี้ยิงเองครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของแพทริกเบิร์กข้ามคานไปไหนไม่รู้เลยครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับโบโดกริมไปได้นานขนาดไหนนะครับสำหรับแพทริกเบิร์กฟอร์มดีเหลือเกินนะครับกับโบโดกริมในช่วง2ฤดูกาลหลังสุด
0: ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนอร์เวย์จังหวะจบของแพทริกเบิร์กคุณซื้ออย่างสตาร์เลสโซบักเคนก็ยังชิวๆครับสกอร์ลูกทีมยังไม่ตามหลัง
1: ครับ
0: โอ้ตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึ้นมาเพลสแดนบนใส่บราซิลด้วยครับตอนนี้ขึ้นบอลลำบากครับทีมแซมบ้า
1: บอลเปิดมาจังหวะนี้โดนดักนอร์เวย์เก็บบอลได้ครับซาเดอร์เบเก้ให้มาโอเดกาดออกขวามายูเลนเรเซนยังไม่เปิดบอลกลับมาโอเดกาดอีกทีตอกส้นว่ะจังหวะนี้ขึ้นกลับมาบ๊อบออสการ์บ๊อบเล่นแคบๆแม่บอลแคบๆนี่ขยันเล่นกันเหลือเกินนะครับแล้วจังหวะนี้บอลออกไปแล้วครับเป็นบราซิลทำออก
0: กลายเป็นว่าครึ่งหลังนาที49ตอนนี้นอร์เวย์นี่บุกใส่บราซิลอยู่นะครับมาแท็กติกมาแปลกเลยครับแล้วทุ่มสั้นๆมาที่โอเดกาดนะครับเล่นกับไลเยอร์สันล้มลงไปโอ้ไม่ได้ก็เป็นทุ่มของบราซิล
1: นี่มีคนเขาถามมาใน YouTube บอกต้องสนขอบอลตอนเช้าสักคู่สัก3คู่ได้มั้ย
0: 3เลยเหรอนี่ไงก็ต้องบราซิลช่วงนี้นาวติโก้ไป 6:30 นเ
1: ม็กซิโก 8:00
0: นตามนั้นหมอให้เม็กซิโกไปบอลของนอร์เวย์นะครับมงสวนไปอาเยอร์แล้วฝากมาฮาแลนด์เก็บได้ครับย้อนกลับไปที่โวลเฟอร์อู๋กลายเป็นบราซิลครึ่งหลังเนี่ยลงมาแพ็คในแดนตัวเองนะครับมามุกไหนเนี่ยอันเช่
1: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เติมขึ้นมาแล้วครับอาเยอร์ให้ออกมาขวาสุดที่ยูเลนเรเซนฝากลูกนี้มีสถิตินึงน่าสนใจเหมือนกันนะคุณสน6ครั้งหลังสุดในฟุตบอลโลกนะครับบราซิลตกรอบด้วยการเล่นในรอบตัดเชือกกับทีมจากยุโรปทั้งหมดนะครับก็คือเอาง่ายก็คือทีมเจอทีมจากยุโรปตกรอบตลอดอ
0: ่
1: ะ
0: นี่คุณเอาสติเข้าทางนอร์เวย์ต้องใช้คำว่านอร์เวย์ของคุณตอนนี้เอาสติมาอ้างอิงใหญ่เลยนะ
1: เอาจริง
0: บราซิลขึ้นบอลไม่ได้นะครับต้องเคลียร์ทิ้งออกมาครับดานิโลโดงโดงโอ้แล้วคุณทางมาตินเนี่เก็บไม่ได้เป็นโอเดกาดเก็บได้ม้วนย้อนคืนออกมาบอลตั้งที่อาเยอร์ครับ
1: กลายเป็นว่าครึ่งหลังกลับมานอร์เวย์ก็ยังดีกว่าครับ
0: เนี่ยผมว่าเริ่มแปลกๆละเผลออันเช่รอสวน
1: คืออันนี้ก็คือปล่อยให้ตายใจให้บุกจนเพลิน
0: อาจจะแบบรอสวนแล้วก็อาจจะก็ค่อยมาคองบอลบุกนาทีท้ายๆอะไรอย่างน
1: ี้
0: เพราะต้องยอมรับว่าเรื่องร่างกายอ่ะนักเตะนอร์เวย์ดูดีกว่านะความสูงใหญ่ความฟิตเนี่ยนะโอ้แปลกครับแท็กติกครึ่งหลังของอันเช่เนี่ยปล่อยให้นอร์เวย์คองบอลเลยครับผ่านครึ่งหลังมาเกือบ10นาที
1: บอลของนอร์เวย์ขึ้นมาอีกครั้งนึงครับมาตินโดเรกาดครึ่งหลังนี่บราซิลก็ยังไม่ไล่นะครับ
0: ไลเยอร์สันครับเล่นกับออสการ์บ๊อบ ตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึง

0: เกมใส่เลย
1: แต่ว่ายืนโซนแน่นจนนอร์เวย์เองก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะครับลองขึ้นซ้ายดูครับนอร์เวย์ลูโบเฟ่คืนกลับมาที่ท็อปยอร์ให้เกมครับเล่นสั้นๆบอลของโอเดกาดเล่นอะไรครับคาร์โลอันเชลติแต่จังหวะนี้ขึ้นมาแล้วครับซ้ายของเชลดรุปออกไปซ้ายสุดโมโลโบเฟ่เปิดไม่ดีครับโดนมาคุณยอเตะทิ้งมายังเป็นนอร์เวย์ได้เก็บอีกทีนึงครับพยายามจะเบิ้ลออกทางซ้ายก็ย้อนหลังเพื่อนไปเยอะเลยครับจังหวะเปิดของท็อปยอนเฮเกมออกข้างยังได้ทุ่มครับ
0: บราซิลนี้นี่มี6โมงได้เลยนะบราซิลนะ
1: ไปจัดไป
0: แล้วเนี่ยทุ่มช้าด้วยครับดานิโลเอาลูกเก่ามาสู้เลยดึงช้าคือผมมองว่าอันเช่จะมองว่าถ้าเล่นเร็วเนี่ย
1: เสียเปรียบอ่ะ
0: เสียเปรียบแล้วโอกาสมันจะ50-50ถ้าดึงเล่นช้าหน่อยเอาจะมีโอกาสใช้ความสามารถเฉพาะตัวและได้เปรียบนะสำหรับบราซิลแต่ตรงนี้นอร์เวย์ลุยมาอีกแล้วโอ้โหยังติดที่ดานิโลดานิโลฝากสั้นๆชิงกันมามาร์ตินเนลลี่วันนี้เล่นเบอร์8เลยครับมาร์ตินเนลลี่ติดเครื่องม้วน1ทีคองบอลก่อนถ่ายมาซ้ายครับ
1: บอลซ้ายเติมขึ้นมาครับบราซิลจังหวะนี้ฝากถึงวินิซุจูเนียร์แล้วครับวินี่จี้ใส่แนวรับนอร์เวย์แล้วพาขึ้นมาถึงริมกรอบแต่โทษแต่อ้อไปแล้ววินิซุจูเนียร์หลังโอ้โหสุดเส้นหลังแล้วบอลสุดท้าย
0: ไม่ได
1: ้โดนวินิซุ
0: จะได้ไหม
1: ได้หรือเปล่าครับ
0: โอ้ไอเยอร์ครับแ
1: หมเหมือนจะได้นะ
0: วินิอุสนิดนึงแต่วินิซู
1: มได้เตะมุม
0: ไม่ช่างหนีออสการ์บ๊อบไปเร็วกว่าแล้วโอ้โหคล้องหนีไรเยอร์สันไปสุดสันหลังยัดมาจริงๆต้องได้ครับเพราะว่าแหมโดนไอเยอร์เตะมุมครับยังไงเตะมุมครับของบราซิลครับเล่นโดยคุณย่า
1: ไอเยอร์นี่พยายามจะไปประท้วงว่ามันโดยวินิซูออกหรือเปล่าครับแต่มุมมุมโทมฝั่งซ้ายนะครับมาริสคุณย่าจะเปิดเข้าไปโหแดงเถือกไปหมดเลยครับนอร์เวย์อยู่ในกรอบเขตโทษตัวเองวินนี่ให้ไอ้คุณย่าให้สัญญาณเปิดไปเสาแรกล้นไปหมดเอาละครับล้นทางซ้ายแล้วสวนกลับของนอร์เวย์ด้วยครับอันเดรสเชลดรุปไม่รีบครับขึ้นไม่ได้โดนบราซิลดักไว้ก่อนบอลย้อนกลับมาท็อปยอนให้เกมเล่นกับไอเยอร์
0: คุณว่าครึ่งหลังเขาดึงช้าลงไปทั้งคู่เลย
1: ใช่
0: เกมนี้ต้องมีประตูแรกนะครับเชื่อว่าอยู่กันไม่ได้แน่นอน
1: อาจจะมั่นใจว่าออยานีแล่นเหนียวสู้อลิสันเบเกอร์ไม่ได้ก็เลยรอวัดจุดโทษเลยดีกว่า
0: ขนาดนั้นเลยแล้วไอ้คุณมีวินซิอุสมีตัวดีๆนี่คุณไม่เอาเลย
1: โอ้10นาทีผ่านครับครึ่งหลังบราซิล0นอร์เวย์0ครับไบรซันเปิดขึ้นมาจังหวะนี้บ๊อบคืนกลับมาให้มันตรงกลางซาเดเบเก้เล่นแล้วบอลออกมาที่บ๊อบเอาละครับออสการ์บ๊อบทางขวามีไรซันประคองอยู่นะครับฝากไปที่ไรซันแล้วไม่เล่นเร็วด้วยไรซันเคาะขึ้นกลับมาตรงกลางโอเดการ์ดให้มาที่อายเยอร์โอเดการ์ดอีกทีมาที่โอเดการ์ดซานเดเบเก้กลับมาโอเดการ์ดอีกรอบครับ
0: ตอนนี้ติดชึ่งเลยครับคือฝ่ายไหนคล้องบอลอีกฝั่งหนึ่งก็ลงไปแพ็คแน่นครับในแดนตัวเอง
1: ส่วนจังหวะนี้ออสการ์บ๊อบเก็บบอลได้จากบริเวณกลางสนามแล้วให้ไปทางซ้ายเติมขึ้นมาของเชลดรุปจะปาดเข้ากลางลูกนี้บราซิลยิงดักไว้ได้ก่อนครับมีเหนียวนิดนึงแต่ว่าเชลดรุปไปเอามาได้ทางซ้ายโดนรุม2คนสุดท้ายบอลโดนเชลดรุปออกครับ
0: ไปไม่ผ่านครับเจอดับเบิ้ลทีมครับระหว่างดานิโลกับมาคินยอฟเข้าไปบีบครึ่งหลังผ่านมา11นาทีนะครับยัง 0-0 ครับบราซิลกับนอร์เวย์ครับ
1: ช็อตแรกนึกว่าไอโชสปีด
0: ไม่ใช่เมื่อวานไอเกมเคปเบิร์ดไงไอโชสปีดเข้าไปดูมาไปเชียร์เคปเบิร์ดขอความมาได้เลยนะครับ468-9899ครับเดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆครับนี่บอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมคิดว่าเนมาร์จะได้ลงอีกสักนัดไหมครับผมคิดว่าอันเช่คงจับนั่งตลอดแน่เพราะทุกวันนี้ทุกนัดต่อจากนี้สำคัญจากคุณโค้ชบ้านนอกผมมองว่าถ้าเสมอยังไม่ได้ลงแต่ถ้าบราซิลตามหลังอาจจะมีมันเหมือนอย่างวันเจอญี่ปุ่นก็เห็นอย่างมาวอร์มนะครับเนมาร
1: ์วอร์มเอาไอ้นี่ไปนั่นแหละ
0: เอาเหงื่อ
1: วอร์มเอาผ้าไปนั่นแหละ
0: เราเอาเหนือแต่ครึ่งหลังต้องบอกว่าสปีดบอลช้าลงครับนี่บอกนักคมนักสนครับเช็คไว้ให้หนูด้วยนะครับว่าใบเหลืองเนี่ยอ๋ออย่าให้เกิน4เตะมุมอย่าเกิน8ค่ะจากคุณนงทุน
1: ใบเหลืองน่าจะยัง
0: น้อยนะเกมนี้เขาไม่ค่อยแจก
1: 45

0: ถึงตรงนี้เนี่ยจะ60นาทีแล้วยังไม่มีใบเหลืองเลยนะครับแล้วก็เตะมุมอ๋อถือว่าเตะมุม5ครั้งนะครับเอาละครับเอนดริก
1: กำลังจะลงมาแทนมาทุสคุณย่าโอ้โหถอดคุณย่าเลยครับอันเช่หลังผ่าน57นาทีเอนดริกนะครับตัวกองหน้าจากมาดริดที่ปล่อยไปให้ดียองยืมซีซั่นที่แล้วกำลังจะลงมา
0: ก็ไปเฉิดฉายกับลียงนะอยู่กับเรอัลมาดริดนี่คาร์ลอันเชลติไม่เคยเรียกใช้เลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าอยู่กับทีมชาติบราซิลนี่เป็นครั้งที่2แล้วครับที่เรียกเอนดริกมา
1: ก็นัดเจอญี่ปุ่นก็ลง
0: ใช่
1: อายุ19เท่านั้นนะครับเอนดริก
0: จังหวะนี้บอลของนอร์เวย์ครับยังได้บุกขึ้นมาทางขวายูเลียนเรเซนไหลตามช่องมาให้ออสคาร์ป๊อป 1-2 กันบอลกลับมาที่บ๊อบแต่ว่ายังอยู่ทางขวานั่นแหละครับเข้าไม่ได้โอกาสจะจ่ายยัดติดบล็อกครับคาเซมิโร่ดักดีแล้วสวนกลับลูกนี้ให้วินิซุสแตะหลบมาแล้ว1ทิ้งขึ้นหน้าให้เอนดริกหลุดมาจังหวะนี้เอนดริกจับยาวมากแต่จิ้มไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจ่ายอย่างสวย
1: ยิงไปไหน
0: ยิงอย่างสวยเลยครับเอนดริกไม่ได้ประตูขึ้นนำครับบราซิล
1: โอ้โหตรงนี้เล่นกันแค่2คนครับเนี่ยแกะตรงกลางครับคาเซมิโร่แล้วทิ้งมาทางซ้ายวินิซิอุสครับแตะหนีไรเออร์สันแล้วให้ช่องในครับทะลุแนวรับคู่เซนเตอร์เอนดริกบอลแรกไม่ดีก็เลยต้องจิ้มฉีดยาด้วยซ้ายซึ่งไม่ตรงกรอบครับตรงนี้คือโอ้โหพื้นที่และเวลาเยอะมากแต่ว่าพยายามจิ้มหนีนีลั่นครับแล้วบอลมันหลุดเสาไกลครับ
0: คือจังหวะจ่ายบอลของวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยกองหลังนอร์เวย์3คนนี่หลุดทั้งแผงเลยนะครับโอ้แต่เอนดริกยิงหน้าผิดหวังเหลือเกินครับลูกนี้ไม่ได้ประตูขึ้นนำสักทีครับบราซิล
1: ต้องบอกว่าเนี่ยครับวิธีการของอันเช่ครึ่งหลังคือลงมาแพ็คนะครับแล้วรอสวนจากความสามารถเฉพาะตัวของวินิซิอุสมาร์ติเนลลี่แล้วก็พวกเอนดริกครับ
0: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับน่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์เลยไอของบราซิลเหลือเกินครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีโอกาสเลยนะจนเมื่อกี้นะ
1: เน่งๆเมื่อสักครู่จะว่าไปวันนี้บราซิลก็ไม่คมนะครับได้จุดโทษยิงไม่เข้าเมื่อสักครู่หลุดเดี่ยวไปก็พลาด
0: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เก็บบอลหน้ากรอบเขตโทษบราซิลแล้วให้มาทางขวาครับบ๊อบในกรอบเขตโทษแล้วด้วยบ๊อบโยกบ๊อบมั่วสุดท้ายไม่ได้เลยครับบอลล้นไปเข้าทางบราซิลครับมาร์ติเนลลี่เก็บบอลแล้วให้ไปทางขวาครับเติมขึ้นมาบอลของดานิโลให้ตรงกลางลูกนี้เอนดริกจ่ายไม่ดีแต่ว่ายังมีเพื่อนช่วยหนุนขึ้นมาอีกทีนึงบอลกลับมาที่เอนดริกอีกรอบนึงครับเอนดริกหน้ากรอบเขตโทษนอร์เวย์จับจังหวะนี้แต่ออกซ้ายแล้วยิงเลยบอลฉลับท็อปยอนเฮเกมออกหลังเป็นเตะมุมของทีมชาติบราซิลครับ
1: ยิงไปตรงนั้นนี่วินิซิอุสคอนเลยครับขอบอลฝั่งซ้ายแต่เอนดริกไม่ให้ครับบอกผมจะเกิดครับแล้วกดด้วยไอติดเทเกมครับออกหลังเตะมุมบราซิลครับอ่ะเริ่มมีช็อตได้ลุ้นครับทีมแซมบ้าเตะมุมนะครับกราเบียลน่าสนใจครับรูปร่างสูงใหญ่ทำได้ดีเวลาเล่นเซตเพย์ให้กับอาร์เซนอลนะครับรวมถึงพวกดานิโลคาเซมิโร่ครับมีลูกหม่งที่อันตรายครับนอร์เวย์ต้องโหตั้งแนวเลยครับไอเจอร์นะตามประกบมาควินยอร์ดอยู่คนเตะนี่บรูโน่กิมาไลส์ครับเตะมุมทงฝั่งขวาครับเหลี่ยมเท้าขวา
0: เปิดของบรูโน่กิเมเรสเข้าไปนีแลนชกทิ้งมาซะก่อนครับนอร์เวย์พยายามจะเคลียร์ออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดนบราซิลเก็บไปแล้วครับจังหวะ2ตักขึ้นหน้าลูกนี้มงตั้งกลับมาได้ด้วยบอลอยู่ที่ระยานยิงเลยติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหทิ้งตัวควักออกมาได้ครับออยานีแลนแล้วไม่ออกด้วยครับนอร์เวย์จังหวะนี้ได้สวนไหมตักมาบอลย้อนหลังพี่หัวทองไปอีกครับ
1: ยังหาแลนดีกว่าฮะเนี่ยอ่ะก็ทิ้งมาสวนกลับไม่ได้ครับนอร์เวย
0: ์ถ้าอ่านชื่อหัวทองเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นหัวอื่น
1: เดี๋ยวหาว่าบูลลี่ที่ห่างม้าเนี่ยทรงผมไว้เตียห่างม้าบ๊อบม่วงจริงเมื่อกี
0: ้โอ้โหเลี้ยงคือแบบเลี้ยงอยู่ในพันขาเฉยเลย
1: แต่ลูกเมื่อกี้ถ้าเป็นคุณย่าผมว่าน่าจะได้นะแต่ว่าไอ้คนหลุดไปนั่นเป็นเอนดริกนะ
0: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของบราซิลครับวินิซุสหลบเรียสันทำไมวันนี้มันขวาผ่านตลอดเลยวะ
1: ตอนนี้ไรยาซันเริ่มกลายเป็นกรวยแล้ว
0: แล้วตากลูกนี้มงกลับเข้ามาแปะยัดติดแซมอีกครับโอ้โหออยานีแลนกินอะไรมาครับวันนี้

0: น่าจะกินกาวอ่ะ
1: โอ้โหบูโน่กิเบรสนี่ปลาเน่งๆเลยครับแต่ว่าออยันเล่นปัดทิ้งออกหลังไปอีกครับ
0: เนี่ยตรงนี้คาซิมิโร่ตักมาอืมจริงก็มีเหลื่อมตั้งแต่ตรงรายยานแล้วครับแล้วม่งชงกลับมาแต่ว่าโอ้โหกิมาไลส์ครับจ้องบอลแล้วก็วางเท้าแปรด้วยขวากระแทกไปแต่ว่าติดมือซ้ายของนีแลนด์ครับปัดออกหลัง
1: โอ้จังหวะแปรนี่คือเน้นเลยครับกิมไรท์ยัดลูกนี
0: ้ผีเข้าวะแหละนีแลนด์เนี่ยโอ้โหแล้วช็อตยิงของไรยันนี่ก็เซฟครับโอ้โหวันนี้ถือว่าท็อปฟอร์มจริงครับนีแลนด์น่าจะดูโวซินย่าเยอะหรือไม่ก็ดูไอ้เมื่อวานอ่ะไอ้โอแลนโดกิลอ
1: ่
0: ะ
1: อินสปิเรชันมันสูงเนี่ย
0: มาเปลี่ยนเพิ่มครับทางนอร์เวย์ครับไรเยซันนี่ไงออกเลยไม่ไหว
1: เออวันนี้มันไม่ไหวจริงๆครับน่าจะมีปัญหากันบาดเจ็บนะ
0: เออสเนสลง
1: เพราะว่าจังหวะวินิสุดเลี้ยงอะมีอยู่ช็อตนึงที่เหมือนก็ทำท่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเอออ
0: ยู่ไม่ไหวเหรอ
1: เอออูโน่หล่าทอง
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนอร์เวย์ดึงช้าเลย
1: อืมเอาเฟเดริกอุสเนสลงมาแล้วครับสำหรับนอร์เวย์
0: ก็เล่นแบ็คขวาได้อุสเนสของเบนทิก้า
1: เพราะไรซันเนี่ยก็คือขวาผ่านตลอดมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้อุสเนสจ่ายยัดเข้ามาได้ด้วยถึงฮาแลนด์แต่ว่าพยายามจะเบิ้ลจังหวะเดียวของฮาแลนด์ก็ยังติดบล็อกอยู่บอลกระโดดมาซันเดอร์เบเก้เก็บครับนี่บอกว่าแช่ว่านสำหรับเดียวกับเสือใบแน่นอนถึงเหนียวขนาดนี้เกมครึ่งหลังผ่านมา20นาทีแล้วนะครับยังทำอะไรกันไม่ได้
0: คือวันนี้อันเช่เลือกใช้คนที่ลงมาแทนปาเกต้าคือมาร์ติเนลลี่นะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต่อดูตอนนี้ยังทำหน้าที่ได้ดีครับ
1: บอลของนอร์เวย
0: ์แต่นอร์เวย์นี่ไม่เอาเลยครับตอนนี้
1: เหมือนพอเอาเฟรเดริก อุสเน็ตลงมาก็ต้องปรับจูนกันใหม่นะครับจังหวะการเล่นอุสเน็ตให้มาทางขวาลูกนี้ออสคาร์บ๊อบจะพลิกแล้วอุสเน็ตมาช่วยตบเข้ากลางมาให้บริการได้ครับบอลถูกย้อนกลับมาที่แพทริกเบิร์กก่อนบริเวณกลางสนามเบิร์กลากขึ้นมาลูกนี้ให้ไปซ้ายเติมของมูเรโวเฟ่ไม่ได้ครับพอเข้าแล้วรู้สึกตันถอยออกเลยนะครับนอร์เวย์มาอีกทีนึงซ้ายของนอร์เวย์มูเรโวเฟ่เปิดลูกนี้เอ้าสกัดไม่ดีโอ้โหเกือบพลาดครับบราซิลอลิซอนออกมาตัดบอลไม่โดนครับยังดีที่นอร์เวย์หาบอลไม่เจอบอลยังกระดอนออกหลังเป็นเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
0: ทิ้งบอลด้านซ้ายเข้ามาแล้วโอ้โหอลิซอนออกมาไม่เจอแล้วไปกักกับแกเบียครับดีที่บอลไม่ตรงกรอบครับก็เลยยังปล่อยออกหลังเสียแค่เตะมุมนะครับบราซิลโอ้โหฮาแลนด์เนี่ยถล่มไปแล้วไม่งั้นนี่โอ้โหส้มหล่นมาทั้งสวนครับ
1: ถ้ามีผู้เล่นนอร์เวย์หาบอลเจอสักคนเมื่อกี้เป็นเรื่องแน
0: ่โอเดกานะครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับจะเปิดโค้งหาปากประตูครับฮาแลนด์นะครับอายเยอร์เฮเกมอยู่ในกรอบครับ
1: แต่มุมของนอร์เวย์ยกเข้าไปโดนมงสกัดทิ้งออกมาครับบอลล้นกระดอนออกมาทางกรอบแค่โทษฝั่งซ้ายนอร์เวย์ยังตามมาเก็บได้ครับเชลดรุกให้มาบ๊อบออกไปที่เชลดรุกทางซ้ายบอลจับไม่นิ่งแต่ยังได้บอลอยู่เชลดรุปโดนบีบต้องคืนกลับมาบ๊อบบ๊อบเล่นกับเชลดรุปทางซ้ายนะครับแคบๆเข้ายังไงบอลกลับมาบ๊อบบ๊อบจิ้มลูกนี้นอร์เวย์หลุดเข้ามาแล้วดีโอ้โหจะให้ฮาแลนด์ชาร์จไม่โดนครับอู้จังหวะนี้น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์เหลือเกินครับจังหวะแอสซิสต์ของคริสโตเฟอร์อายเยอร์ครับ
0: โอ้โหตรงนี้นี่จะแจ้งของนอร์เวย์เลยครับเนี่ยฝั่งซ้ายเล่นกันระหว่างบ๊อบกับเชลรูปครับแล้วสุดท้ายดีดมาอายเยอร์เปิดไปเสาไกลให้กับฮาแลนด์แล้วเนี่ยตัวคุมไม่อยู่แล้วครับเปิดไซก้อยมาโอ้โหแต่ฮาแลนด์ช้าไปครึ่งก้าวครับชาร์จไม่โดน
1: อายเยอร์นี่จังหวะนี้น
0: ี่ครึ่งก้าว
1: แอสซิสต์เป็นปีโร่เลย
0: โอ้โห
1: ไซก้อยด้วยครับ
0: เป็นไง
1: โอ้โห
0: ชาวไวกิ้งอุทจันเสียดายครับโอ้โห
1: เสียดายเลยครับ
0: เป็นซิตี้เป็นตอนอยู่ซิตี้นี่เข้าแล้วแล้วเปลี่ยนครับบราซิลมาติเนลลี่ออก
1: ไม่ไหวก็บอกแล้วว่าให้เป็นตัวสำรองอู้แล้วเอา
0: ลายานออกอู้ถอด2ตัวลุกครับบราซิล
1: เอาดานิโลซันโตสลงมาครับ
0: อ้าวนี่ไงคุณไปหาว่าไม่มาเน
1: ย
0: มาครับ
1: เนยมา
0: เนมาลงมาครับนาที67ลงมาพร้อมดานิโลครับ
1: เอาเนยลงมา
0: แล้วอย่างนี้ข้างบนก็มีแค่วินิซิอุสกับเนมาแล้วดิ
1: ใช่ครับผู้สินปล่อยไฮเดรชันเบรกก่อนครับแบบนี้

0: กินน้ำสักคร
1: ู่เนยเพิ่งลงมาไฮเดชันเบรกทำไม
2: อู้นี่เลือกถอดรายานออกนะครับ
0: งี้เขาก็เล่นกันสองคนไปเลยเนยอ่ะเนยกับวินิตเนยกับอุด
2: เ
0: นี่ย
2: เป็นคู่หูวีเนย
0: เนยกับนี่วินนี่วินนี
2: ่วีเนย
0: โอ้โหมาหาแลนด์เมื่อสักครู่พลาดได้ไง
2: เนาะ
0: ม
2: ันเป็นท่าไม้ตายของเขาตอนอยู่ซิตี้แล้วท่าแบบเนี้ยเอานะครับเห็นมีคนถามมาพอดีว่าเนยจะได้ลงไหมนะฮะ
0: มาแล้วเนย
2: เนยมาแล้วนะฮะ
0: เอาอีกแล้วเหลือเนี่ยครับ10 22นาทีครับควอเตอร์สุดท้ายแหละพักกันสักครู่เดี๋ยวแม่แต่กล้องจับมาเอนดิกด้วยนะครับก็แม่พลาดโอกาสทองจังหวะที่วีนี่ดีดมาให้เข้ากับข้างบนมี3คนขออภัยมีเอนดิกผมลืมไปแล
2: ้
0: วไม่ค่อยมีตัวตน
2: ใช
0: ่เอนดิกเนมาแล้วก็วิทิอุสนะครับ
2: เอาเลยครับ
0: โชว์สเต็ปเดี๋ยวแข้งจากซานโตสเนมา
2: ดาวยิงที่ประธานาธิบดีต้องออกตัวว่าให้เอามา
0: เนี่ยแต่ว่าไอ้จังหวะเอนดิกหลุดไฟ
2: น่าเป็นประตูที่สุดแล้ว
0: โอ้โหไอ้โนยิงไม่ได้ได้ไงเนี่ยฮาแลนด์กุมหัวเลยว่าโอ้กูโดนแล้วแต่ว่าไม่โยนครับ
2: ฮาแลนด์บอกถ้าเป็นกูหลุดไปนะดอก
0: โอ้โหไม่อยากจะคิด เดี๋ยวดูกันครับ
2: สร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าครับเนมา
0: เนมาเอนดิกวีนี่สามประสานครับ
2: กับเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ20นาทีนะครับในช่วงครึ่งหลัง
0: สามประสาน NEV ไปปลุกเราเพื่อนๆครับเนมา
2: อ้วนเหมือนกันนะ
0: โอ้โหเขาเรียกว่า
2: เจ้าเนยฮะ
0: ทรงเสีย
2: สารประสานครับเนฟ NEV แนวรุกเนฟ
0: มีไหม VEN
2: มีบอกราฟินญาไม่ฟิตหรือเปล่าครับเจ็บเลยครับไม่ใช่ไม่ฟิตครับราฟินญาเจ็บโหนี้เม็ดไลฟ์คนเต็มอ่ะ
0: แต่ต้องยอมรับว่าดูเสื้อแฟนที่ใส่เสื้อเหลืองเชียร์บราซิลเยอะกว่านะ
2: ใช
0: ่นอร์เวย์อาจจะมีประมาณ 40% ลุยกันต่อนะครับไปอย่าออม
2: 20นาทีสุดท้ายครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับต่อจากนี้ใครมีประตูอาจจะเป็นประตูชัยเลยก็ได้นะครับ
0: ช่วยคมๆด้วยเพราะว่าจริงๆคือมีโอกาสทั้ง2ทีมนะลุยกันต่อครับทุ่มบราซิลครับด้านซ้ายย้อนกลับไปตั้งที่กราเบียลมาโกเยส
2: คือหลังกลับไปไล่กันอยู่ครับมาควินยอสโดนไล่เพรสสูงเลยออกมาทางขวาเปิดมาลูกนี้พยายามจะบีบตรงกลางดานิโลซันโตสยังเอาตัวรอดได้ดีครับบอลทางซ้ายของบราซิลวินิซุสให้มาเนย์มาจับบอลแรกเนย์มาติด
0: โอ้เนย์มาติดเลี้ยงติดเลย
2: เนย์มาเลี้ยงติดแต่ว่ายังได้ทุ่มครับจังหวะนี้บอลกลับมาที่เนย์มาอีกรอบ
0: เลยเวลาลงมานี่เป็นเบอร์10เลยทิ้งบอลไปไหน
2: ไปหาออยานนีแลน
0: โอ้เฮีย
2: เอาละ2จังหวะแรกเริ่มละ
0: โอ้เลี้ยงติดกับเปิดเข้ามือโกแต่ตอนนี้ลงมาเป็นหน้าต่ำนะครับเนย์มาแล้วขยับวินิซูสไปชิดด้านซ้าย
2: บอลขึ้นมาจังหวะนี้ของนอร์เวย์โดยคริสโตเฟอร์อเยอร์เปิดขึ้นหน้าอย่างไม่ดีครับโดนดักไว้ได้ก่อนอ้าวแต่บราซิลก็เปิดติดเหมือนกันครับออสการ์บ๊อบไปเก็บมาให้ได้ออสการ์บ๊อบฝากเข้ากลางมาบอลของมาร์ตินโอเดกาดจิ้มมาเออร์ลิงฮาแลนด์ตั้งเข้าขวาโอเดกาดไปช่วยเก็บไว้ก่อนโอเดกาดดึงโอเดกาด 3-4 คนตรงนั้นโอ้โหเป็นขนมปังในบ่อปลาเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าบราซิลเตะทิ้งออกมาแล้วครับ
0: โอเดกาดไม่ยอมให้บ๊อบครับคิดว่าตัวเองเป็นเมสซี่ครับแม่จะกระชาก 4-5 ด่านครับ
2: 5คนของบราซิลเดินลุมจ๊อบจ๊อบจ๊อบจ๊อบจ๊อบจ๊อบทำอะไรไม่ได้เลยครับ
0: ไอ้จ๊อบจ๊อบนี่ลุมกินขนมอ่ะ
2: เหลืองเป็นแผงอยู่นะครับเอาละครับขึ้นมาของนอร์เวย์อีกรอบหนึ่งซันเดเบอร์เก้ยังไงดีครับบอลของ
0: โอ้โห
2: นอร์เวย์ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นย้อนกลับมาตั้งกัน

0: ที่อายุอีกรอบนึงเสร็จขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายไม่ได้อะไรครับ
1: แต่มูฟเมนต์เปลี่ยนเนมาลงมาของอันเช่นี่แม่ยังไม่สร้างความแตกต่างนะครับ
0: ครับ
1: บอลกลับไปตั้งที่นีแลนด์เลยครับของนอร์เวย์ฝากตรงกลางเบิ้ลมาที่อาเยอร์ครับแล้วตอนนี้บราซิลเพลสสูงนะครับมงตัดไปได้เอเดร์สั้นไฮไบวิทิอุสทิ้งมาติดครับ
0: พยายามจะแก้เกมขึ้นมาของนอร์เวย์บริเวณกลางสนามลูกนี้เอาไปรอบอลอ้าวกอดกันแล้วครับบูโน่กิเบเรสกับแฮตติกเบิร์กครับเลโอนาร์โดดิคาปริโอครับ
1: นี่ข้างล่างนี้มีโทบี้แม็กควายด้วย
0: เออใช่คนซ้ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ
1: ดาราฮอลลีวูดเครียบ
0: คนนึงเดี๋ยวก่อนจำชื่อไม่ได้
1: ไปละ
0: เ
1: หลือ17นาทีนะครับโอ้โหตอนนี้คือเกมเล่นกันแบบระมัดระวังครับ
0: กำลังเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายแล้วนะ
1: นอร์เวย์นี่ไม่เอาแล้วครับเคาะบอลกันหน้าปากประตูของคู่เซนเตอร
0: ์สวัสดีสมาชิกบ้านดำของ FM 99เราด้วยนี่ต้องเรียกเป็นบ้านใช่ไหม
1: ครับ
0: บ้านดำบ้านแดงบ้านเขียวนะ
1: บ้านเขียวที่ไหนอะลายอะมีแต่บ้านฟ้าไปนอร์เวย์ครับให้ช่องในเอาโอเดการ์ดยังแตะบอล
0: น
1: ี่
0: ก็ชอบแบบเป็นคนเรียกจริงๆนะ
1: มั่นใจมั่นใจ
0: มาจากโอเดการ์ดเนี่ยอ้าวแต่จังหวะนี้พลาดหรือเปล่าบราซิลยังเอาตรอดได้ครับแต่รถสโตสไหลขึ้นมาจังหวะพลิกของเอ็นดริกเอาเป็นเนยมาครับให้มาทางซ้ายวินิซิอุสจากซ้ายไหลมาตรงกลางจับจังหวะนี้ไม่ยิงให้ออกมาขวาบราซิลเปิดยัดติดบล็อกอีกครับเอาเลยครับลูกเดียวอาจจะตัดสินอะไรเลยก็ได้แต่เปิดไปติดกันเองนอร์เวย์แก้กลับมาได้แล้วสาดทิ้งออกไปข้างหน้าก่อนฮาแลนด์ใช้ตัวบังแล้วดีดคืนกับหลังไม้เพื่อเล่นโอเดการ์ดออกไปบ๊อบดึงจังหวะรอเติมแล้วนะครับอุสเนตทางขวาเลือกไหลเข้ากลางครับโอเดการ์ดให้มาอริบราฮาแลนด์ป้ายออกมาซ้ายสุดเชลดรุปแต่งแล้วยิงติดแซมครับโอ้โหสับด้วยขวาลูกนี้ดีอลิสันเบเกอร์ปัดทิ้งออกไปได้ครับ
1: โอ้โหสวนกลับมา4คนของนอร์เวย์ครับเนี่ยคือเชนลุปยิงก่อนด้วยขวาติดอลิสงเบเกอร์นะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายได้ซัดอีกทีครับโอ้โหแต่ว่ายังติดเซฟครับแม่ไม่นำครับนอร์เวย
0: ์โอ้ยนี่ถ้ายืนไม่ดีลูกเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องแน่ครับบราซิล15นาทีสุดท้ายครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์0ครับ
1: ซูมสั้นๆมานะครับเกมฝั่งซ้ายของนอร์เวย์ครับ
0: ไต่เส้นอยู่แล้วแย่งเอากลับมาได้บอลเป็นของนอร์เวย์ด้วยตรงกลางเล่นแคบๆกันอยู่จังหวะนี้กลับไปทางซ้ายอีกรอบนึงนะครับเบอร์เก้ให้มาโอเดการ์ดกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นนอร์เวย์ครองบอลนะครับทีนี้ย้อนลึกเลยครับย้อนมาอาเยอร์เลยครับ
1: กลายเป็นบราซิลนะครับมาตั้งรับรอสดกลับ
0: แล้วสายของเชลดรุปไหลตามช่องลูกนี้ตวัดติดบล็อก
1: ไม่ออก
0: ไม่ออกด้วยครับบราซิลมาเก็บไว้ได้โดยมาคุณโยสเปิดลูกนี้ไม่ถึงเนย์มาร์ครับเนย์มาร์เป็นลิงเลยครับตอนนี้วิ่งไล่บอลไม่เจอ
1: ขอโอกาสลงสนามไงก่อนหน้านี้แม่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์เนมาว่ายังไม่ได้ลงเล่นยังไม่ได้ลงเล่นนัดที่2เพราะก่อนหน้านี้ลงไปเป็นสำรองแม่ก็วันนี้ได้โอกาสนะครับประมาณ20นาทีครับเนมาแต่ยังไม่แผลงฤทธิ
0: ์มีบอกว่าตกใจมากเลยนะครับจังหวะเรียกชื่อเนเมื่อสักครู่นี้นึกว่าไม่ใช่เนมาครับผมเป็นเนอื่น
1: แต่มาแล้วครับลงแล้วโอ้โหตอนนี้นอร์เวย์เซตบอลใส่บราซิลเลยครับ
0: ตอนนี้ยังเป็นเนมานะครับแต่ว่าถ้าชนะจะเป็นเนอื่นนะครับ15นาทีสุดท้ายครับ
1: โอ้โหวันนี้ผอ.เบ่งมากกำกับงานเองเลยนะ
0: ใช่ๆนี่เราเปิด TikTok เลยแล้วผมก็เขินอยู่หน้า TikTok เลยนะครับ
1: โอ้โหบราซิลกลายเป็นว่าต้องไปแพ็คนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวะเขาทำอะไรครับ
0: นี่ถือว่านอริชซิตี้นะครับโดนขึงขนาดนี้
1: เบนฟอร์ดดีกว่าไอ้เสื้อแดงเนี่ย โอ้โห
0: นี่ครับนอร์เวย์นี่ออกบอลเยอะกว่าบราซิลเกือบครึ่งนะครับ
1: 503
0: จังหวะนี้บอลเปิดมาสกัดไม่นิ่งอีกแล้ว

0: จะตามไปเก็บบอลกาเบรียลกับเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ก
1: ็หายเบื่อไม่เมาอ่ะโอ้โหแล้วต้องเปลี่ยนครับหลังจะลงนะครับ
0: ข้างสนามที่รออยู่เอาแต่เหมือนต้องเล่นก่อนนะครับ
1: เอเดสันของแมนที่จะมาเป็นนักเตะใหม่แมนยูไงไอคนที่ลงมาตอนแรกอ่ะเป็นนี่ก่อน
0: ไดโรซันโตไง
1: ใช่ตอนแรกเป็น

0: เงียบเลยครับบรูโน่กิมไรส
1: ์ก็สำคัญเลยครับวันนี้บาซิลพลาดโอกาสสำคัญ2ครั้งคือจุดโทษของกิมไรส์แล้วก็ไอ้ลูกหลุดเดี่ยวของเอ็นดริกนะครับ
0: ก็เลยถึงจังหวะยิงของกิมไรส์ที่แปรยัดด้วยนะ
1: ใช่ก็เท่ากับตอนนี้เกมกลับมาสูสีมากๆครับ
0: มีบอกว่าลิโอเซนซ่าของแชมเปี้ยนเนี่ยนะถูกเรียกตัวมาติดเซบ้าชุดนี้ด้วยนะครับฟอร์มดีเลยปีนี
1: ้เล่นในแชมเปี้ยนชิพคงติดยากครับอันนี้ถ้าว่ากันตามตรงนะ
0: ใช่
1: แต่ฟอร์มดีจริง
0: อันเชลตินี่เป็นกุนซือติดแกรมนะครับเหมือนดีเยเดชองอ่ะ
1: คิดดูขนาดเจ้าเปโดเชลซียังไม่ติดอ่ะ
0: ใช่
1: ไปแล้วนอร์เวย
0: ์สวยครับเชลรูปลุยขึ้นมาแล้วเปิดลึกมาฮาแลนด์เรียบร้อยดุงดุงดุงดุงดุงดุงเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์เลยครับ1ประตูต่อ0เรียบร้อยแค่นี้ครับโผล่มาแล้วยิงเลยครับเออร์ลิ่งฮาแลนด
1: ์โอ้โหเอลฟี่ฮาแลนด์เนี่ยคุณพ่ออยู่บรรทัดจันทร
0: ์แล้วก็มี
1: ได้เฮเลยครับ
0: มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โห
0: อยู่ในสนามด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: โอ้โหอดีตแชมป์โลก5สมัยครับตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกแล้วนะครับทัวร์นาเมนต์นี้มีตามหลังญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วกลับมาได้เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้เหลือ11นาทีเศษนะครับนอร์เวย์1บราซิล0ครับลูกมงของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ทำให้ทีมไวกิ้งขึ้นนำครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าใครเปิดแต่ว่ามง
0: น่าจะเป็นเชลดรูปหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับได้เป็น
0: เชลดรูปครับ
1: เชลดรูปครับทางซ้ายตัวสำรองแล้วลงมาเปิดด้วยขวาฮาแลนด์ครับทะยานขึ้นถึงบอลก่อนกาเบียลมาเกาเยสครับแล้วโขกเข้าไปครับอาร์ดิซองเบเกอร์หมดสิทธิ์ครับ 1-0 ครับนอร์เวย์ออกนำ
0: ปล่อยให้เขาเปิดแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ
1: นี่ไงผมทองคุณน่ะโอ้โห
0: บอกแล้วว่ามันต้องมีโคต้าหัวทอง
1: ทยานโอ้โหคือขึ้นสูงกว่ากาเบียลมาเกาเยสครับแล้วโขกเต็มศีรษะครับ
0: โอ้แล้วโขกกดลงพื้นด้วยนะครับ
1: เรียบร้อยครับโอ้โหได้เฮครับดีไหมแฟนนอร์เวย์ดีไหม
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา นี่ครับมากุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โห
0: รวมไปถึงคุณพ่อครับ
1: คุณพ่อเช็คผลงานลูก very good
0: อาฟิงเกฮาแลนด์ก็อยู่ในมานั่งสำรองอยู่ในอัศจรรย์ด้วยนะคร
1: ับ โอ้โหโอกาสจะแจ้งมีน้อยกว่านะครับแต่ว่าคมกว่าครับตอนนี้นอร์เวย์แล้วไถมาเอนดิกแถไปไม่ได
0: ้กลายเป็นว่าทำไมทำไมนอร์เวย์จะกลายเป็นของแสลงของบราซิลหรือเปล่าครับ
1: ทีมจากยุโรปที่คุณบอกอ่ะ
0: ใช่แล้วจังหวะนี้ไปอีกแล้วเกือบโดนครับเออร์ลิงฮาแลนด์กับมาคินยอสยังเอาตัวรอดได้ครับมาคินยอสโอ้แล้วถ้าวันนี้บราซิลเกิดแพ้เนี่ยจะเป็นครั้งที่7นะครับที่บราซิลจะตกรอบน็อกเอาท์ด้วยทีมจากยุโรปนะครับ
1: แต่ยังเหลือ10นาทีครับอันเช่ตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วเติมมาหมดเลยครับตอนนี้คาเซมิโร่พาบอลมาเองครับกลางสนาม
0: ไม่นิ่งแล้วปกติต้องนิ่งไหม
1: เออ
0: เห็นคนอื่นเขาชมบอกนิ่งประจำเลยนิ่งไม่ไหวนะครับ
1: หนาวบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: 10นาทีสุดท้ายครับที่เมดไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์1ครับโคต้าหัวทองมีจริงๆด้วยวินีซุดมาวินีซุดหนีวินีซุดจะไปลูกนี้2คนของนอร์เวย์ช่วยซ้อนไว้ก่อนแล้ว
1: เตะมุม
0: โดนบล็อกออกหลังไปคร
1: ับ โดนบ๊อบบล็อกออกหลังครับเตะมุมของนอร์เวย์ครับของบราซิลครับ
0: เนไปไหนครับเน
1: เนลงมาแต่ฟอร์มยังไม่มา
0: เนมาหรือเปล่าครับเน
1: โอ้โหแฟนบราซิลตอนนี้เครียดแล้วครับอันเช่นี่ก็ลุกยืนแล้วครับปราบญี่ปุ่นปราบได้หลายๆทีมตอนนี้กำลังจะน็อกครับบราซิล
0: จังหวะเตะมุมของบราซิลโดยเนย์มาร์จังหวะนี้ยัง
1: ตั้งบอลยังไม่ตรงจุดครับเนย์มา
0: ร์เนย์มาร์ให้สัญญาณแล้วเปิดเตะมุมเข้าไปลูกนี้โดนมงสกัดนะครับย้อนกลับไป1998ประตูขึ้นนำเป็นบราซิลนำนะครับวันนั้นจากเบเบโต้นาที78ครับแต่วันนี้กลับกันครับเป็นนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาที79ครับ
1: แต่มุมต่อเนื่องเลยครับบอลเมื่อสักครู่เนี่ยออกโดนทางอาเยอร์ออกเนย์มาร์แต่มุมต่อครับ
0: โยนเข้ามาของเนย์มาร์ไม่ดีครับบอลลุดออกไปบราซิลพยายามจะเก็บโดยคาซิมโร่จับแล้วไม่ยอมให้ออกด้วยครับคืนกลับมาดานิโลยกมาลูกนี้ติดโดนท็อปยอร์ไทเก็บสกัดออกมาบอลออกมาเข้าทางเนย์มาร์ครับเนย์มาร์ดวลกับอุสเนตเนมาโยกเนมาหลบมาสวยเนมาล็อกอีกทีลูกนี้แน่นไปหมดแล้วครับนอร์เวย์3คนช่วยเคลียร์ออกมาบราซิลต้องดึงบอลกลับมาได้แล้วให้ไปทาง

0: ายครับวินิซิอุสจากซ้ายตัดเข้ากลางหาบอลไม่เจอแล้วออสการ์บ๊อบชนลูกนี้ไม่ฟาวนะครับบ๊อบมาบ๊อบไหลต่อมาโอเดการ์ดจี้แล้วโยกเข้ากลางกลับมาบ๊อบอีกทีช้าไปแล้วครับนอร์เวย์บราซิลเขาลงมาแน่นหมดแล้วครับแต่ไม่สนแล้วครับนำเล่นอะไรก็ได้เข้าขวาของบ๊อบเข้ามาโอเดการ์ดไอ้นั่นนั่งหอบแล้วฮะชัยเยลดุบปอดละโอ้แล้วนอร์เวย์แตะคืนหลังกับเบอร์ครับเซตใหม่ครับ
1: ตอนนี
0: ้เอาละครับ
1: บราซิลต้องพยายามเพลสบอลคืนนะครับเหลือแค่6นาทีนะครับ
0: คุณกำลังดูภาพยนตร์เรื่องอภินิหารไวกิ้งพิชิตซัมบ้านะครับ
1: เหลือมากแล้ววันนี้ซู้ซู้มาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ต้องลุ้นต่อเวลาก่อนครับบราซิลสกอร์ตามหลังอยู่นะครับ
0: มีคุณไก่ร้อยเอ็ดบอกว่าไฟไหม้ไหม้ต่ำเพลงแล้ว
1: โอ้โหตอนนี้เรียกรถดับเพลิงด่วนเลย
0: จังหวะเคลียร์ขึ้นมาของนอร์เวย์ลูกนี้บราซิลยังช่วยกันดักไว้ได้ก่อนครับ
1: โอ้โหนี่ไงเรือมาแล้วเรือมาแล้วกองเชียร์บรรดาจันทร์กองเกิงมาแน่วันนี้ถ้านอร์เวย์ชนะนะครับแต่ยังเหลือเวลานะครับบราซิล6นาทีพาบอลมาเองครับ
0: ไม่รวมทดเจ็บนะครับ
1: ดานิโลถ่ายมาที่วินิซิอุส
0: คือเข้ามาตรงกลางดานิโลทะลุช่องมาแล้วพยายามจะเล่นเร็วของเอนดริกลูกนี้โอ้โหนอร์เวย์สกัดเกือบเข้าประตูตัวเองครับบอลย้อยเกือบจะเข้าข้ามตัวออยานีแลนไปแล้วแต่ว่านีแลนถอยไปปัดออกมาได้ก่อนครับ
1: ผีเข้าวันนี้นีแลน
0: บราซิลอีกทีบราซิลทางขวาเนย์มายกมาลูกนิดโดนมองสกัดออกไปด้วยอาเยอร์ครับแต่เป็นบราซิลเก็บอีกครั้งนึงครับบอลออกมาทางซ้ายของเนย์มาฝากลูกนี้ลงเปิดเข้ากลางชาร์จไม่โดนสักคนครับโอ้โหจังหวะเปิดของคาเซมิโร่ลูกนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับ
1: โอ้โหตรงนี้คือชิ่งกันเร็วแล้วก็หลุดไปในกรอบได้แล้วนะครับเนี่ยคือคาเซมิโร่ครับหลุดไปในกรอบกระโทกด้านซ้ายแล้วตักบอลหนีอาเยอร์แล้วมันผ่านไปหมดเลยครับมีเนมาร์กับวินิซิอุสรอช้าแต่ว่าถล่มไปโอ้โหฮาแลนด์เป่าปากแบบรอดมาได้ยังไงครับโอ้แต่ว่าไอ้ยิงตรงนั้นของบราซิลก่อนหน้านี้บอลมันไปฉลับเกมรับนอร์เวย์ครับแล้วก็เกือบเสียบคานเข้าประตูครับแต่ว่านีแลนยังถอยกลับมาแล้วปัดทิ้งไปได้ครับ
0: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับวันนี้ถ้าบราซิลตกรอบภาพการยิงจุดโทษพลาดของโดกิเบรสจะถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
1: เรียบร้อยโอ้โหแต่นีแลนวันนี้ก็เซฟเยอะมากๆนะครับบอกเลยว่าผิดฟอร์
0: ม
1: ปกตินี่ไม่ขนาดนี้นะครับเอายันนีแลนโอ้โหแต่น่าจะลุกขึ้นมาเล่นต่อไหวครับสประตูของนอร์เวย์
0: เหมือนจะโดนอัดเข้าไปที่บริเวณกรามครับออยานิลันจังหวะนี
1: ้4นาทีที่เหลือครับไม่รวมช่วงทดเวลาครับครึ่งหลังบราซิล0นอร์เวย์1ครับเกิดขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวดูครับตรงนี้ค้ำกันอยู่แล้วโอเดการ์ดแกะเพลสได้ให้ช่องมาเบอร์เก้ทิ้งไปที่โวเฟ่แล้วฮาแลนด์เปิ้ลมาทางซ้ายหมายแล้วครับนอร์เวย์แ
0: ฮตทริกเบิร์กควบขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายมีตัววิ่งตัดหลังไปแล้วครับเป็นเชลดรุปแต่ว่าเบิร์กเลือกไหลเข้ากลางมาให้กับโอเดการ์ดโอเดการ์ดหาในขวาออกมาอุสเนตเฟดริกอุสเนตมองเข้าไปยังไม่รีบเปิดมุมธงคือเราเข้ามาโอเดการ์ดอีกทีบอลมาทางขวาครับบ๊อบออสการ์บ๊อบแหวกแม่ลูกนี้ไขว้กลับมาเข้าทางโอเดการ์ดโอเดการ์ดโยกจะยัดเลยลูกนี้ตามมาบล็อกออกหลังไม่ได้ก่อนครับบราซิลไปเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โหตอนนี้บราซิลระส่ำครับคือนอกจากจะเอาบอลไปบุกไม่ได้แล้วโดนนอร์เวย์สวนมาแล้วตรงนี้เรียกเตะมุมได้ครับแม่คึกคักเลยครับแฟนไวกิ้งครับ
0: วันนี้ไม่ใช่ใกล้เคียงแล้วครับต่อจากนี
1: ้แชมป์โลก5สมัยครับกำลังลำบากครับบราซิลเนี่ยแล้วโอ้โหแฟนๆบนหัวจันทร์ค่อนข้างมั่นใจแล้วครับนอร์เวย์เวลาเนี่ยเหลือ2นาทีเศษนะครับช่วงปกติ90นาที
0: ครับ
1: บอลที่อุสเนสครับคืนกลับมาอาเยอร
0: ์กำลังจะตกรอบด้วยทีมจากยุโรป6ครั้งติดต่อกันครับ
1: โอ้แล้ววันนี
0: ้ไม่น่าเชื่อ
1: ถ้าจะเป็นเนี่ยมันเป็นยุโรปเกรดนอร์เวย์นะครับซึ่งต้องยอมแล้วว่าอาจจะไม่ได้เป็นเกรด A ของยุโรปแต่วันนี้เล่นดีมากครับ
0: ก่อนหน้านี้5ครั้งฟุตบอลโลกบราซิลตกรอบเพราะทีมจากยุโรปหมดเลยครับ
1: ขึ้นบอลมาใหม่ครับบราซิล

0: านิโ
1: ลแล้วถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย2002นะบราซิล
0: 24ปี24ปีที่แล้ว
1: ใช่ครับเอาละครับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับบราซิลขึ้นมาของเนย์มาร์เปิดออกไปทางซ้ายลูกนี้วินิซุสจูเนียร์รออยู่ครับวินี่จี้ใส่กรอบวินี่โดนขวางไว้บอลสุดท้ายเดวินิซุสออกด้วยครับ
0: ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิลกำลังจะครบ90นาทีนะครับนาทีสุดท้ายอาจจะต้องมาหวังกับช่วงต่อทดเวลาแล้วครับว่าจะทดให้เท่าไหร่อู้แล้วเนี่ย
1: จังหวะนี้เกือบโดนตีเสมอจริงๆครับ
0: โอ้นี่แล่นวันนี้นี่องลงครับบอกเลย
1: โอ้ถ้าเป็นแมนออโตแมทไม่มีใครห้ามเลยครับ
0: เอานอร์เวย์มา
1: สวนกลับขึ้นมาทางซ้ายชเยลดรุปจากซ้ายไหลเข้ากลางมาเออร์ลิงฮาแลนด์ตั้งแล้วยิงเรียบร้อย2ประตูต่อ0จากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด
0: ์ซ้ายคมกริบ
1: ขึ้นไปเป็นดาวซันโวร่วมกับคริสเตียโนมาเป้ที่7ประตูครับ
0: โอ้โหมุมมันแคบมากครับแต่ว่าเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ยิงเรียบร้อยเลยครับบอลเนี่ยหนีอลิซงแล้วเข้าโคนเสาไกลเป็น 2-0 ครับให้นอร์เวย์หนีห่างนาที89ยิงปั๊บอันเช่อ้าปากค้างครับโอ้โห
1: โอ้ลูกนี้ส่งบราซิลกลับบ้านเลยหรือเปล่าครับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์โอ้โหคือคมจริงๆครับจะบอกว่าเขาคือกองหน้าตัวเป้าเบอร์1ของโลกก็ณตอนนี้ไม่ผิดครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด
1: ์คือขอแค่ได้จับอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ขอแค่ได้จับจริงๆครับ
0: นี่นี่คือโอ้โหเชลลุป
1: อู้แล้วไปเชลลุปสองแอสซิสคร
0: ับ แล้วให้ตรงนั้นเนี่ยมันนอกกรอบด้วยซ้ำครับแล้วแต่งหาเหลี่ยมซ้ายกดหนีบล็อกเกมรับบราซิลแล้วเอทางด้านอลิซงเบเกอร์ก็ไม่ทันครับเนี่ยนอกกรอบด้วยนะครับมาหาว่าเขาเก่งแต่ในกรอบแล้วได้ยิง
1: ล
0: อดวางขา
1: ลอยมาขาดานิโล
0: ดานิโลแล้วก็เสียบเสาครับ 2-0 ครับแซมบ้าลำบากแล้วครับ
1: สีหัวทองของจริง
0: ไงคุณไปบูลลี่เขาโอ้โห
1: เชื่อหมอนี่หมอ
0: ตายแล้วยังไงครับบราซิลโอ้โหเนี่ยกล้องจับมาทีละคนคาซิมิโร่บอกหัวจะปวดครับแล้วจับไปเอนดิกคือที่หลุดเดี่ยวก่อนหน้านั้นรวมถึงไหนจะจุดโทษของบูโน่กิมาไรทำไม่ได้สักครั้งเดียวเลยครับบราซิล 3-4 โอกาสไม่ได้เลยแล้วตอนนี้โอ้โหฮาแลนด์ฉายครับยิงไป2ดอกนั่งแล้วในอันเช่นั่ง
1: ทดเจ็บ7นาทีครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์2ครับถ้าอยากจะอยู่รอดต่อต้องมีประตูเลยครับสำหรับบราซิลวางยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โดนสกัดทิ้งไปได้ซะก่อนครับอู้แล้วเท่ากับว่าบราซิลเนี่ยไอ้นอร์เวย์เนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ยิงแล้ว12ประตูฮาแลนด์คนเดียว7ลูกนะครับยิงเกิน 50% ของทีมประตูของทีมตัวเองอีกนะครับ
0: แล้วฮาแลนด์ไอ้หนังยางมัดผมมันหลุดเมื่อกี้นี้ผมสวยสวยเก๋เลย
1: โฆษณาแผ่นทีมต้องเข้านะครับ
0: โอ้โหยังไงครับบราซิลเอ้าตัดมาได้ล้มลงไปเล่นต่อครับได้เปรียบ
1: ยังเป็นบอลของบราซิลจะลุยเข้ามาลูกดีดีทิ้งเอาไปก่อนครับกระโดดออกมายังเป็นบราซิลเก็บอีกทีนึงมีสักลูกก่อนไหมตางปอมทางขวาของดานิโลยกเข้ามาสกัดไว้ได้ก่อนครับบอลกลับมาวินิซุสขวางแล้วจะไหลลูกนี้โดนดักต้องเคลียร์ทิ้งเอาไปครับฮาแลนด์เบียดแล้วออกไปทางซ้ายบอลอยู่ที่แพทริกเบิร์กครับแพทริกเบิร์กพาหนีไม่ได้สวยครับแพทริกเบิร์กโอ้เล่นดีจริงๆครับแพทริกเบิร์กคนเดียวใน 3-4 คนบราซิลเอาไม่อยู่แล้วล้างเลี้ยงคืนกับหลังมาดินอร์เวย์ยิ่งได้เปรียบไปเรื่อยๆเลยครับ
0: คือตอนนี้บราซิลต้องชิงบอลกลับมาก่อนนะครับกลายเป็นข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเอนดิกเริ่มไม่ได้บอลครับเนี่ยแล้วตรงนี้เริ่มเก็บได้ครับกับอีก5นาทีที่เหลือครับ
1: เราอาจจะเคยเห็นทีมชาติเบลใช่ไหมคราวนี้เราได้เห็นทีมชาติฮาลันครับ
0: ครับไปเนย์มาร์ครับจะช่วยทีมได้แค่ไหนเปลี่ยนแกนไปขวาครับ
1: บอลของบราซิลทางขวาตั้งปอมยกกลับเข้ามาให้ใครแล้วครับนั่นล้นไปหมดอุสเนตเตะจุดพลุออกไปเลยครับ
0: หันหน้าทางไหนเคลียร์ไปทางนั้นครับตอนนี้ครับชาวไวกิ้งโอ้โหเรือมาแน่นอนเตรียมไม้พายเลยตอนนี้
1: มันกลายว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบโชว์ฝีเท้าของนักเตะระดับไคจูอะ
0: เออ
1: แบบต้องเป็นพวกแบบมหัศจรรย์เท่านั้น
0: เลยอีลิตเขาโชว์กันฮาแลนด์เอ็มบัปเป้เมสซี่เอ้าลุยต่อบราซิล

0: ยังไม่หมดเวลานะครับ
1: ตรงกลาง
0: เนมา
1: เนมาให้มาซ้ายครับดักลาสโตสนี่เลือกลักเลยครับบราซิลตอนนี้ไม่รู้ทำไงครับนำสองลูกเนมาทางขวาฝากออกมาก่อนดานิโลยัดเข้าหลังครับลูกนี้ติดบล็อกไว้ก่อนยังเป็นบราซิลเก็บอีกทีดานิโลสโตสจิ้มได้แต่ว่าจิ้มออกไปแล้วครับ
2: โอ้โหคือตอนนี้เห็นชัดว่าเนมาร์เมื่อกี้ปกติเป็นระยะเก่งแล้วเขาแตะหาเหลี่ยมยิงอ่ะตอนนี้เขาช้าไปเยอะส่วนลูกยิงฮาแลนด์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเต็มร้อยให้ล้านเลยครับคือมันหนีทั้งบล็อกลอดวางขาผู้เล่นบราซิลแล้วก็หนีมืออลิซงเบเกอร์แล้วเข้าโคนเสาไกลครับ
1: มุมดิกเลยครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด
2: ์โอ้โหเจ้าตัวยังโอ้โหยิงเข้าไปได้ยังไงครับยังงงโอ้แต่เป็น 2-0 ตรงนี้นี่ลำบากเลยครับบราซิลแล้วตอนนี้ทดมาแล้ว4นะครับจาก7แล้วเปลี่ยนเกมรับลงมาเพิ่มด้วยครับเลโอออสติการ์ดครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลงมาเพิ่มเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะออกนะครับตรงนี้บอลโด่งๆแล้วต้องหม่งทิ้งไปก่อนครับแนวรับบราซิล
1: คือเป็นคนที่ไม่ต้องเล่นให้เหนื่อยเออร์ลิงฮาแลนด์ยืนอยู่ตรงแถวนั้นเดี๋ยวก็ส่งบอลถ้าได้ยิงก็เดี๋ยวเข้าเองอะไรเงี้ยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องลงมาล้วงบอลไม่ต้องอะไรเลยครับส่วนนอร์เวย์ทางขวาขึ้นมาอีกทีนึงนี่เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วนะครับ
2: เอาไอเยอร์ออกก็ตามตำแหน่ง
1: ใช่ครับส่วนตอนนี้โอริกาดมุมธงนะครับวนอยู่ทางนั้นนะครับมีบอกนอร์เวย์น่าจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมันเหลือ3อ่ะจังหวะนี้นอร์เวย์มาอีกทีเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังดักไว้ได้อีกครับแก้กันบราซิลแก้แล้วโดนนอร์เวย์เอามาอีกบ๊อบโชว์แล้วครับนอร์เวย์
2: คุณบอกบ๊อบมั่วโอ้โหบ๊อบโชว์ให้อดิคมดูใหญ่เลย
1: โอเดกาโดนเนมาจิ้มด้านหลังเข้าไปลูกนี้ใบเหลืองเลยครับเนมาน
2: ี่ครับโอเดกาคือโอ้โหจังหวะนี้สเต็ปหนีเนมาต้องฟาวครับแล้วเวลาเนี่ยมันใกล้ครบแล้วด้วยครับที่ทดเพิ่มนะครับแม่ดูแล้วไม่มีต่อเวลาครับวันนี้มีโอกาสสูงฟรีคิกของนอร์เวย์นะครับลืมกอบเขตโทษด้านขวาครับโอเดการ์ดอยู่ที่บอลครับเหลี่ยมเท้าซ้ายฮาแลนด์เข้าไปประจำจุดเลยครับหรือจะแฮตทริกโอ้โหฮาแลนด์ทำเป็นเล่น
1: แฮตทริกแต่บราซิลนี่
2: ลุ้นจะแฮตทริกอยู่นะครับแล้วตอนนี้ยิง7ลูกเท่ากันหมดเลยครับฮาแลนด์เอ็มบาเป้แล้วก็เมสซี่ครับ
1: แต่เมสซี่ยังเหลือเกมในมืออีก1เกม
2: ใช่
1: มี
2: ผู้ตัดสินให้สัญญาณมาครับนาทีสุดท้ายนะครับบราซิล0นอร์เวย์2ครับย้ำอีกครั้งครับ
1: แล้วคาร์ลอันเชลอตติเนี่ยต่อสัญญากับบราซิลตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มเลยครับ
2: อยู่ยาวๆ
1: เอานัวแล้วครับนัวแล้วจังหวะนี้เตะอัดกันแล้วนัวกันแล้วครับวินิชี้หน้าผู้ตัดสินเดี๋ยวโดนนะครับ
2: งานไม่หาครับบราซิลหาแต่เรื่อง
1: ผู้สินเอาไม่อยู่ครับอิสมาอิลเอลฟาส
2: ตอนนี้ห้ามกันเป็นห้ามมวยครับตอนนี้ผู้สินเวลามันจะหมดอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งเข้าทางนอร์เวย์ครับบราซิลโอ้โหและเนมาร์กำลังจะมีโอกาสโดนใบเหลืองไปด้วยแล้วจะเป็นอาจจะเป็นบอลโลกรอบสุดท้ายของเจ้าตัวครับ
1: นี่ถ้านอร์เวย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็สมกับราคาทีมที่ถูกมองว่าเป็นม้ามืดที่สุดทีมหนึ่งนะครับตั้งแต่ล้มอิตาลีมาในรอบคัดเลือกแล้วนะครับ
2: โทษจะครบแล้วนะครับ7นาทีแต่เดี๋ยวน่าจะใส่เพิ่มครับผู้ตัดสิน
1: มีจังหวะปัญหาจะเพิ่มอีกสักนาทีหรือ2นาที
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิต

0: โดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่สีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะวันนี้ขออนุญาต
1: เสียงหายเลยเหรอครับพี่สีเป็นอะไรครับพี่
0: หายไปเลยหายไปเลยครึ่งนึงเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยมีเข้ารางนิดน้อยตอนจัดรายการสองทุ่มใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับพอตื่นขึ้นมาวอร์มเสียงกลายเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
1: โอ้
0: พี่
1: อาการเหมือนไข้หวัดกำลังจะเริ่มแล้วนะพี่สีถ้าเกิดว่าเสียงหายแบบ
0: ใช่ค่ะก็จิตคอมาสองวันแล้วก็เ
1: ดินขึ้นมา
0: เป็นอย่างเงี้ยเมื่อคืนเนี่ยปรึกษาหมออยู่เลยปรึกษาหมอที่จัดรายการหมอวิวัฒน์หมอก็แนะนำเอ้าตื่นขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะวันนี้ก็รบกวนน้องโด่งหน่อยนะคะก็จะพยายามเป็นผู้ฟัง
1: ได้ครับได้ครับวันนี
0: ้เชิญ
1: ได้งั้นเดี๋ยวให้พี่สีพูดน้อยๆเนาะจะได้เซฟเสียงไว้ก่อนนะครับ
0: คอยหัวเราะอย่างเดียว
1: ได้ทีนี้ก็ต้องทานนี่นะน้ำอุ่นแล้วก็พวกพ่นคอพ่นยาอย่างงี้นะพี่นะพ่นหนักบ้า
0: ใช่ค่ะ
1: พวกยาอมหรือว่าพวกอะไรแบบเนี้ยช่วยได้ใช่ครับ
0: จริงใช่ค่ะ
1: โอ้โหเหนื่อยนะอากาศอาจจะเปลี่ยนบ่อยนะในพิธีไปนั่นหนึ่งนะคุณรู้ฟังระวังด้วยนะครับ
0: ด้วยจริงจริงมีทั้งฝนแล้วก็ติดจากหลานเพิ่งหายก็หลานหักหลานหายก็เป็นอย่างเงี้ยทุก

0: ทุกฤดูกาล
1: อ้าวครับผมนะฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะฮะวันนี้เรามาแบบนี่ยังช็อกสดๆร้อนๆเลยนะที่เมื่อกี้ตื่นมาเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับไปเปิดผลฟุตบอลดูนั้นที่เพิ่งจบไปตอนตีห้าเนี่ยนะครับคู่บราซิลเจอกับนอร์เวย์นะฮะปรากฏว่าแชมป์โลก5สมัยบราซิลเนี่ยแพ้ครับพี่ตกรอบนะครับโอ้โหตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนอร์เวย์เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะฮะโอ้โหจากนี่เลยตัวกองหน้าตัวเก่งนะฮะเออร์ลิ่งฮาแลนด์ยิง2ประตูครับแล้วก็ช่วงนาทีที่90บวก10ไปแล้วนะครับเนย์มาร์มาไล่ยิงไล่ตีตื้นขึ้นมา1ลูกก็ไม่ทันแล้วครับบราซิลครับแชมป์โลก5สมัยตกรอบเป็นที่เรียบร้อยครับพี่โอ้โห
0: นะ
1: ครับบราซิลปีนี้เขามาแบบมีความหวังนะว่าคือพอจัดอเมริกาเนี่ยมันใกล้กว่าประเทศเขาด้วยนะแฟนบอลในสนามเนี่ยมันเอื้อนะมันเอื้อต่อการจะคว้าแชมป์โลกนะฮะแต่ปรากฏว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับบราซิลตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้อะฟุตบอลลูกกลมๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่นะเขาบอกว่านอร์เวย์เนี่ยมาบอลโลกเนี่ยตั้งแต่ที่ดูว่าตั้งแต่ปี94นะครับพี่1994นะแล้วก็ไม่เคยได้มาบอลโลกอีกเลยนะกี่ปีเนี่ยโอ้โหนี่2026 30ปีมั้ย26เดี๋ยวก่อน2020โอ้30กว่าปีนะครับเพิ่งจะได้มาเพราะอ่ะดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยส่วนข่าวหน้าหนึ่งครับพี่สีวันนี้นะฮะโอ้หยุดไป2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแน่นอนว่าเรื่องของน้องแอร์ฮอสเตสสาวเนาะที่ถูกจับเรื่องของเฮโรอีนพกเฮโรอีนนะครับก็ใช่มีนะก็มีความคืบหน้าไปในตัวเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้สาวในขบวนการเนี่ยได้เกือบหมดแล้วเหลือแค่พวกแอดมินนะพี่ที่เป็นคนติดต่อเธอมาว่ารับยูขอไหมคะที่ใช้ชื่อว่าโรสอะไรพวกเนี้ยนะครับ
0: okay.
1: คนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะก็ตอนที่ผ่านมาก็จับไปได้หมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เธอที่คอนโดนั่นแหละก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายนะครับเขาถูกนำตัวไปค้นที่อยุธยาเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็บอกว่าเขาขอโทษน้องแอร์สาวนะเขาบอกว่าเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะว่าไอ้กระเป๋าช้างโอท็อป12ใบที่เอามาเนี่ยมันมีการแพ็คมันมีการซีลเฮโรอีนมาตั้งแต่ต้นทางเอามาให้น้องแอร์สาวเนี่ยเป็นคนหิ้วไปต่างประเทศดูดิใจคอนะคือถ้าไม่โดนจับนะฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็รับเงินไปสบายๆ6เขาได้ค่าจ้าง 60,000ในการเอากระเป๋าโอท็อปไปนี้นะครับมาให้กับมาให้กับน้องแอร์มีนาเนี่ยเป็นคนทำการบินไปต่างประเทศนะครับโดยรับการว่าจ้างมาจากสามีภรรยาที่บอกว่าเมียเป็นคนลาวนะและสามีเป็นคนไทยอ่ะอยู่ทางแถบภาคอีสานแถวเชียงคานนะครับส่งมาให้เขาก็มีหน้าที่เอายาช่วงเนี้ยนะครับที่บรรจุไว้ในกระเป๋าไว้ในเสื้อเนี่ยอะไรเงี้ยไปส่งตามจุดต่างๆเพื่อรับหิ้วให้คนรับหิ้วรับไปรับเคราะห์ไปถ้ารอดก็โชคดีไปถ้าไม่รอดก็เป็นเหมือนน้องแอร์มีนาเนี่ยแหละฮะนะครับนะก็ได้ตัวละครในนี้เนี่ยเริ่มเห็นภาพกันหมดแล้วนะครับของขบวนการนี้นะครับก็ส่วนว่าเธอจะรอดไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอันนี้เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับทางการของออสเตรเลียเลยนะพี่ว่าจะมีการประสานขอข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใส่ในสำนวนเพื่อที่จะขึ้นศาล

0: ารเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เขาบอกว่าเราไม่อาจไปก้าวล่วงได้นะครับก็หลังจากนี้ก็เหลือพวกเครือข่ายที่อื่นๆนะครับที่ไปส่งตามจุดอื่นๆนะฮะเขาบอกกลุ่มนี้เนี่ยนะครับปปส.บอกว่าเฝ้ามา2ปีแล้วพี่ศรีจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะติดตามติดตามรายงานข่าวของการส่งเฮโรอีนเนี่ยนะฮะข้ามชาติแบบนี้เนี่ยนะครับติดตามมาเนี่ยนะฮะ2ปีนะครับท่านรองเลขาธิการปปส.นะครับคุณอารีพักเงินบำรุงนะฮะท่านเป็นโฆษกปปส.ด้วยนะครับเขาบอกว่าไอ้สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเอาของข้ามาจากฝั่งลาวแล้วก็ส่งมาให้กับเครือข่ายเพื่อเอามาส่งให้กับน้องอีกทีนึงเนี่ยนะฮะเขาบอกปปส.เนี่ยขยายผลมา2ปีแล้วมีข้อมูลว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับมีหน้าที่บรรจุหีบพัสดุพันนะฮะคือรับเฮโรอีนรับยาเสพติดนะครับมาจากสปป.ลาวนะแล้วก็มาบรรจุใส่อย่างที่บอกบางทีแจกันก็มีนะมันซีลไว้ในแจกันไม่รู้มันทำไงนะฮะทำจากการให้แตกแล้วก็ซีลเข้าไปนะฮะใส่ไว้ในเสื้อเย็บเสื้อใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยเย็บเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เอามาส่งไปรษณีย์แบบเนี้ยเขาบอกว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับปปส.เนี่ยเฝ้าติดตามเครือข่ายนี้มาอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมเขาจะส่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในซุกซ่อนเอาไว้เอามาพักยาไว้นะครับแล้วก็ลำเลียงส่งนะครับส่งยาเสพติดส่งยาเสพติดนะครับก็แบ่งหน้าที่กันทำนะครับเป็นขบวนการในการลำเลียงนะครับเขาบอกว่าพัสดุพันส่วนใหญ่ที่ทำสำเร็จรูปมาจากสปป.ลาวนะมีการตั้งข้อสังเกตว่ามักจะปักพยัญชนะภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้หลักคำว่าไทยแลนด์อยู่บนของสิ่งนั้นนะพี่อย่างเช่นถ้าเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่แบบถ้าเป็นเสื้อก็จะมีอาจจะเป็นรูปเสื้อรูปช้างแล้วเขียนไทยแลนด์เสื้อยืดเนี่ยพี่กระเป๋าเนี่ยเห็นไหมกระเป๋าก็จะมีช้างมีอะไรที่บ่งบอกความเป็นไทย อันนี้คือลักษณะจุดเด่นเลยที่เขาจะทำแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นใครที่รับหิ้วอะไรพวกอย่างเนี้ยนะฮะบางทีเราก็อาจจะชะล่าใจนิดนึงนะพี่นะคนรับหิ้วเราก็คิดว่าอ๋อเขาคงฝรั่งเขาคงชอบเขาเอาไปขายส่งต่อไปเขาคงเอาไปขายได้มั้งรับหิ้วไปเขาอะไรอย่างเงี้ยที่อย่างที่เราก็ต้องเข้าสังเกตพี่ศรีนะว่าเอ๊ะทำไมรับหิ้วต้อง8,800นี่ของกระเป๋า12ใบถ้าเอาไปขายต่อมันจะคุ้มเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ครับดูมันดูแบบว่าเอาไปขายได้ใบนึงมันจะเท่าไหร่กันอะไรอย่างงี้เน
1: า
0: ะแต่ว่า
1: สักกี่บาท
0: มันจะสักกี่บาทกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนี่แหละเขาบอกให้ดูข้อสังเกตนี้นะให้ระวังนะใครมาฝากอะไรที่มันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่มีคำว่าไทยแลนด์เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในก็เป็นได้นะครับก็นะฮะนี่ฮะก็มีอาชีพแปลกๆนะการรับหิ้วเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเคสของแอร์สาวการบินไทยผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกตีแผ่ขึ้นมาในสังคมเนาะพี่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เออว่ามันเป็นนะครับอาชีพที่แบบเกี่ยวกับสายการบินพอดีอีกอาชีพนึงที่ตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้ต้องระวังแล้วก็อย่าไปทำนะถ้าเจอปุ๊บจับปั๊บนะครับมีคนโดนมาแล้วนะฮะโพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันอาชีพนี้จะมักจะเกิดกับพวกอินฟลูพวกที่มีคนติดตามเยอะๆนะครับนะก็พวกนี้มันจะเขาจะจ้างนะแค่วันละ300เพราะอะไรพี่สตอรี่เนี่ยเหมือนถ้าใครเล่น Instagram หรือเล่น Facebook เนาะแล้วลงสตอรี่อ่ะมันจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมง

0: บางคนเขาก็ถือว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หายไปหลักฐานตรงเนี้ยลงไปดิแต่วันละตั้ง300เออเขาจ้างวันละ300นะล่าสุดเนี่ยนะฮะอินฟูสาวนะครับไปโพสต์สตอรี่แปะเว็บลิงก์ธนันได้ค่าจ้างวันละ300ตำรวจไปจับส่งฟ้องศาลศาลสั่งขัง4เดือนไม่รอลงอาญานะครับ
1: โอ
0: ้โหขนาดแค่วันละ300เนี่ยแล้วก็ลงแค่สตอรี่นะไม่ได้แบบว่าลงเฟซค้างไว้นะลงสตอรี่แว็บเดียวอ่ะลงปึ๊บนะแล้วก็เปลี่ยนไปแล้ว1วันเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอรับจ้างลงวันละ10ครั้งนะครับทำมานานกว่า1ปีแล้วได้ค่าจ้างวันละ300แต่มันได้ทุกวันไงวันละ300ได้ทุกวันน่ะเดือนนึงก็ 9,000 นะฮะปีนึงก็ 90,000 ก็สบายสบายเป็นงานที่สบายอ่ะเวลา300ไม่ต้องเหนื่อยอ่ะโอ้บางคนกว่าจะได้เงิน300เหนื่อยแทบตายนะพี่
1: ง่ายๆอย่างเงี้ยของเขานะง่ายมาก
0: อันนี้อันนี้รับจ้างอย่างเดียวครับพี่จ้างอย่างเดียว
1: ค่ะ300ได้ทุกวันอือ
0: ใช่
1: เป็นปีแล้วเหรอ
0: 1ปีพี่สี
1: ค่ะ
0: ยังไม่มีหน้าใหม่นะพี่สีเนาะเดี๋ยวให้น้องกวางบอกหน่อยนะถ้ามีนะให้กวางแจ้งมาหน่อยละกัน
1: ค่ะ
0: ครับเผื่อใครอยากมาคุยนะฮะเดี๋ยวจะให้คุยกับพี่สีเยอะๆครับพี่ให้หน้าใหม่นะคุยกับพี่เยอะๆวันนี
1: ้ไม่มี
0: เสียงแกไม่มีฮะ
1: ได้อย่างเดียวแล้วก็ไปออกไปอาบโตมานะคะน้องเอิ้งพี่
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: โทรมาคุยได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับสดๆร้อนๆนะครับตอนประมาณเกือบ1ทุ่มครับพี่นะครับฝ่ายปกครองของเพชรบุรีครับเอาหมายไปค้นฟาร์มไก่ฟาร์มไก่นี่ไก่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับฟาร์มไก่ชนแต่ว่านักพนัน17คนครับไปเปิดไฮโลเล่นกันอยู่ในฟาร์มไก่โอ้โหนะทำไมกล้าอย่างนี้นะครับว่า17คนนี้มันก็บ่อนย่อมๆนะเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่ามอบหมายเลยนะครับให้นายอำเภอท่ายางครับแล้วก็ทางปภ.ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนำอส.นะเข้าไปเลยบุกจับกุมนะครับนักพนัน17คนเจ้ามือ1ผู้เล่น16นะครับอุปกรณ์ไฮโลครบชุดถังเก็บเงินกล้องวงจรปิดที่ดูต้นทางนะฮะเจออุปกรณ์การเสพบางคนนี่เล่นไฮโลไปเสพยาบ้าไปก็มีครับโอ้เป็นบ่อนที่ครบคันเลยนะฮะก็หลังจากได้รับรายงานมานะครับจากชาวบ้านในชุมชนนะครับว่าเสียงดังเล่นการพนันกันแบบโจ่งครึ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับเขาบอกว่าฟาร์มไก่แห่งนี้เนี่ยลักลอบนะครับนอกจากเป็นฟาร์มไก่ชนแล้วเนี่ยนะครับเปิดที่มีการเล่นการพนันด้วยโอ้โหนะฮะอ้าวเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยนะครับโดนจับไปสินะฮะเนี่ยลักลอบเล่นการพนัน
1: คร
0: ับผมอีกเหตุการณ์นึงอันนี้ก็ไม่รู้จะเห็นใจหรือว่าคือตอนนี้ข่าวนี้ผมเห็นนะพี่สีความเห็นในโซเชียลน่ะแบ่งเป็น2ฝ่ายคือเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ครับบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนลักษณะไม่มีคนอยู่เจ้าของแบบซื้อไว้แต่ว่าตัวเองไม่ได้มาอยู่คนก็เอารถมาจอดที่หน้าบ้านเขาจอดรถหน้าบ้านนะแต่ไม่ได้เข้ามาในบ้านนะจอดรถไว้ที่หน้าบ้านนะครับปรากฏว่ามันดีคืนดีครับเศษปูนบนหลังคาหล่นลงมาใส่รถคันนี้ครับปักเข้าใส่กระโปรงหน้ารถอ่ะพี่นะฮะทีนี้เจ้าของรถเขาก็เหมือนออกมาตัดพ้อถามหาความรับผิดชอบ
1: อ
0: ย่างนี้

0: 你就被有人叫皮给这哄慢的了啦。哄慢我真没读啊，那在波轮的门口把铁的嗯
1: 房
0: 楼嗯你们找了那班船呢
1: 嗯
0: 那就还是那边找不来呀嗯เนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับก็เอากล้องวงจรปิดจากบ้านตัวเองคือบ้านเขาเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับแต่รถเขาก็เลยก็มาจอดไว้นะก็มองออกมาเห็นแหละนะแล้วก็กล้องวงจรปิดของบ้านเขาก็ยิงออกมาที่หน้าบ้านมันก็เลยเห็นเหตุการณ์นะครับว่ามีวัสดุลักษณะเป็นปูนหรือกระเบื้องไม่รู้ล่ะจากเหมือนจากด้านบนหลังคานะฮะมันตกลงมาตกลงมาถึงหน้ารถเขาเลยที่จอดอยู่ด้านนอกหน้าบ้านนะครับเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อรับผิดชอบค่าเสียหายใด
1: ๆ
0: ผู้โพสต์ระบุว่ากฎหมายไทยบอกว่าสิ่งที่ตลกสิ่งหนึ่งก็คือเราจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเองวงเล็บไม่ได้จอดประจำบ้านไม่มีคนอยู่นานๆทีเจ้าของจะเข้ามานะครับแล้วอยู่วัสดุในบ้านหลังตรงข้ามเนี่ยนะครับก็ตกลงมาใส่มีหลักฐานแต่เอาผิดอะไรไม่ได้เลยหนึ่งเขาบอกเขาแจ้งนิติบอกว่าเจ้าบ้านปฏิเสธจะรับผิดชอบให้ไปแจ้งความเอาขอไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกรับเรื่องได้แค่ลงบันทึกประจำวันแต่ว่าแจ้งความไม่ได้นะมันเป็นคดีแพ่งสามเขาจ้างทนายฟ้องจะจ้างทนายฟ้องทนายบอกฟ้องได้แต่ค่าทนายเนี่ยมากกว่าค่าเสียหายรถนะแล้วถึงถ้าถึงศาลเนี่ยก็เรียกได้แค่ค่าเสียหายซ่อมรถอย่างเช่นซ่อมหมื่นๆก็เรียก 10,000 แต่ค่าทนายไป 30,000 แล้วนะคุณจะฟ้องเหรอ
1: เนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าเขาหมดหนทางนี่แหละแต่พอเขาพูดแบบนี้ไป
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: สายมาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: ครับพี่
2: อ๋อผมลีครับ
0: พี่ลีใช่ไหมครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับครับพี่ลีจากจังหวัดไหนครับ
2: อ๋อกรุงเทพครับอยู่เสรีนี่แหละหมู่บ้านเสรีครับ
0: หมู่บ้านเสรี
2: อ่อนนุช
0: อ่อนนุชใช่ไหมพี่อ่อนนุ
2: ชใช่คืออย่างนี้
0: ครับผม
2: จะถามเกี่ยวกับเรื่องไทยพัฒน์เนี่ย
0: ครับ
2: คือเวลาเขามีไทยพัฒน์ทำไมของมันขึ้นราคากันสูงน่ากลัวเลย
0: เอาแจ้งเลยแจ้งกระทรวงพาณิชย์เลยเขาบอกว่าใครฉวยโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเขามาจับให้นะยังไงที่ขึ้นยังไง
2: ผมอยากให้เขามาตรวจสอบได้เช่นข้าวแกงสูงละ40ก็ขึ้นเป็น50เลยทันที
0: อ้าว
2: เหรอแต่น่าเกลียดมากคือเราซื้อ
1: ขึ้นเกินไปแล้ว
0: ขึ้น
2: แล้วก็โดน
0: ร้านนี้พี่กินประจำใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: เมื่อก่อนมัน40
2: ใช่แล้วอยู่ๆขึ้น50ไม่มีแจ้งครับเก็บเฉย
0: ขึ้นช่วงเดือนที่แล้วที่ไทยพัฒน์มีเลยเนี่ยแหละ
2: สดๆเลยฮะสดๆร้อนๆเลย
1: ก็
2: ยังมีตลาดนัดทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์ไอ้ขึ้นยันทุก
0: แก้วสดร้อนไงสดใหม
2: ่เออสดๆเลยแบบน่าเกลียดมากคือไม่มีการ
0: ร้านแถวไหนพี่ร้านแถวไหน
2: ในหมู่บ้านเสรีเนี่ย
0: ในตลาด
2: นั่นเองจะมีอยู่2วันเองพฤหัสกับเสาร์
0: ถ้ามาจะตลาดนัดนะขายไม่ได้เสาเนี่ยเหรอพี่เหรอ
2: แต่พอติดราคาปุ๊บมันจะโหดเลย
1: โหดไหม
2: อย่างราคาสบายเงี้ยจนซื้อ80 101ตอนนี้ขึ้นมาเป็น130 140 150 160คือมันน่ากินมันเบ้อไปเพราะฉะนั้นเราไม่อยากซื้อเลยผมอยากให้มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบได้ไหมคือถ้าเราแจ้งไปเนี่ยมันเหมือนระบุร้านชื่อร้านมันน่าเกลียดใช่ไหม
0: ถ้าแจ้งเจ้าหน้าที
2: ่เองเลยว่า
0: แจ้งเจ้าหน้าที่ระบุได้ระบุได้พี
1: ่
2: ผมไม่กล้าระบุมันน่าเกลียดมันโจมตีเกิน
0: เออ
2: เพราะอย่างนี้มันชัดเจนคือถ้ามาเดินนะจะเห็นเลยแล้วราคาไม่ติดตัวบางที
0: แต่ว่ากลุ่มการค้าภายในทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกเลยนะเขาอยากเจอนะไอ้พวกร้านแบบนี้ที่แบบว่าแอบฉวยโอกาสขึ้นราคา
2: คืออยากให้เจ้าที่อ่ะปลอมแปลงเดินเข้ามารวมๆมาเขาว่ามีแค่สองวันเองพฤหัสกับเสาร
1: ์
2: ตอนเย็น
1: ครับ
2: รับรองเจอ100% ผมอยากให้มาตรวจเองแล้วจะเห็นกับตาเลยว่าทำไมถึงฉวยโอกาสกันหมด

0: เหมือนทุเรียนอะที่มาตั้งขายอะก็ติดราคาไว้100ถ้าป้าหนึ่งขึ้นพอมีใครพับปุ๊บ120เลขเจ้าหนึ่ง179โอ้ยฟังแล้วตกใจ
1: โอ้คือเมื่อก่อน
0: ถ้ามีเจ้าที่จะดีกว่าฮะถ้าให้ผมแจ้งเงี้ยผมอันตรายกว่าเยอะ
1: ได้ก็จะได้เป็น
0: ตอนนี้ยอมรับร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ละที่เมื่อก่อนชามละ50ขึ้นเป็น65เฉย
2: ครับ
0: ตรงนี้แหละ
1: หรือเขาขึ้นในช่วงวัตถุดิบมันน้ำมันมันแพง
0: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะน้ำมันลงแล้วลงแล้ว
1: น้ำมันลงแล้วน้ำมันลงแล้วตอนนี้
0: ขึ้น
1: ของไม่ลง
0: น่าเกลียดขึ้นแบบไม่ลง
2: เฉยเลยไม่ลงเลย
0: ใช่
1: เนาะ
0: ขายราคาตามใจฉันนะ
1: เ
0: พราะ
1: น
0: ั้นที่ไม่น่าเชื่อและตลาดนั้นเราก็รู้ใช่ไหมครับเรากินกันเป็นประจำ
1: เดิมนะ
0: เดิมมาลูกค้าเดิมไม่ใช่ลูกค้าขาจรมันเป็นขาประจำ
2: คร
0: ับ แต่เราเจอแบบนี้เรารู้
1: ขึ้นแล้วว่าร้านนี้ขายเท่าไหร
0: ่มันเสียความรู้สึกไปเลยไงว่าทำไมเขาทำอย่างนี
2: ้
0: เคยซื้อเมื่อกี่ปีก็ราคานี้มาตลอดไม่เคยขึ้นบทจะขึ้นจะขึ้นตรงไทยพัฒน์นี่เลยกลายเป็นว่ามีไทยพัฒน์นี่แย่ตรงนี้ไง
1: แล้วเราก็ไม่ซื้อร้านนี้ได้ไหมพี่ถ้าคนในหมู่บ
0: ้
1: าน
0: ได้ผมไม่ซื้อได้แต่ความรู้สึกไงเราไม่ซื้อเจ้าเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่พอใจกับเขาอยู่แล้วสมมติแต่คนอื่นล่ะเดินเข้ามาพวกอ้าวไม่ไรไทยพัฒน์ก็ถือว่าประหยัดแต่ในมุมกลับกันอ่ะคนขายมันรวยไม่ไหวแล้วจริงๆรวยเขาก็ใหญ่อีกไอ้เราคนเราก็จะจนกับจนต่อไป
1: อ่ะผมแจ้งไว้เป็นข้อมูล
0: เดี๋ยวว่าใครแก้ไม่ได้นะรัฐบาลนี่มันต้องแก้ตรงนี้ก่อน
1: เออ
0: เพราะมันขึ้นกันเองมันไม่แก้อะไร
1: ใครใครเจอแบบพี่ที่คือขึ้นราคาเองหรือว่าขายของแล้วมันแพงไม่ตรงกับป้ายเนี่ยนะฮะโทรไปที่สายด่วน1569โหผมอยากเจอมากเลยฮะพวกที่ใช้ไทยพันธุ์แล้วมาฉวยโอกาสขึ้นราคาแบบนี้นะผม
0: ไม่ผมอยากให้ตรงนี้เป็นสื่อกระแสให้เจ้าที่เขาทราบว่าลองแวะเข้ามาสุ่มดูมันต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องสุ่มได
1: ้แค่เป็นตลาดนัดของหมู่บ้านแล้วพี
0: ่วันไหนก็ได้ลองเข้ามาสุ่มดูแล้วจะรู้เลยว่าราคามันโหดหรือไม่โหด
2: โหดจริงๆจ้ะใช
0: ่
2: คร
0: ับ ใช่มันโหด
1: เบอร์ถุงละ60ใช่ไหม
0: น่าเกลียด
1: ถุงละถุงละ50หรือ60พี่แกงถุงละ50
0: 4โดด5สี่ขึ้น10บาทขึ้น5บาทยังพอรุ่มรวยใช่ไหมต้องขึ้นถึง10บาทเลยมันเป็นไปได้ไงแล้วถุงเท่าเดิมแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราซื้อครั้งเดียวเราก็จบเราไม่อยากซื้อแล้ว
2: ค่ะน่าจะมีเยอะอย
0: ู่ใช่เยอะมากเลยแหละไม่ใช่น้อยอ่ะของผมยังเจอเลยฮะผมเดินนี่เจอเลย
1: ได้แต่ว่า
0: ให้เจ้าที่จัดการได้ยิ่งดี
1: พวกเราผู้บริโภคเรารู้นะพวกคุณจะทำอะไรเนี่ยเรารู้นะเราคอยสังเกตกันนะครับ
0: เราทำอะไรไม่ได้ต่อให้แจ้งไปเถิดเจ้าที่จะมาเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบ
1: นะ
0: ครับผมขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบพระคุณที่นี่ครับแจ้งข่าวสารนะฮะ
3: จากตุลาการศาล
4: ก่อนเลยถามหมอกลับไป

0: ถามเพลงนี
1: ้ครับพี่ครับแกขอเพลงเหมือนเสียงแกเลยนะ
0: ค่ะ
1: แกขอเพลงไว้เหมือนเสียงที่แกเล่าแกเสียงตายแกเลย
0: สนุกฝากพ่อค้าแม่ค้านะคะ
1: ครับผมแล้วอย่าถือโอกาสนะจริงเงินไทยพัฒน์มันก็ได้เท่าเดิมนะคุณขายของใช่ไหมมันไม่ได้ว่าคุณได้ลดลงเลยนะเราจ่ายน้อยลงแต่ว่ารัฐบาลก็มาสมทบให้เฉยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผมไปถามพ่อค้าแม่ค้านะว่าเราจ่ายไทยพัฒน์กันเนี่ยเงินเข้าเมื่อไหร่กี่วันได้เขาบอกว่าสมมติวันนี้เราปึ๊บจ่ายเงินกันเนี่ยนะครับพี่จะมีเงินมาเข้ามาสองรอบไม่รู้เป็นเหมือนกันทุกคนป่ะนะพ่อค้าแม่ค้าแต่มันต้องผมคุยกับพ่อค้าที่ซอยสี่ตีหนึ่งเนี่ยจะเข้าละรอบหนึ่งแล้วก็ประมาณสิบโมงเช้าก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็เหมือนรอบตีหนึ่งเนี่ยให้เพื่อเอามาหมุนเงินให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาซื้อของเลยมาไปขายวันรุ่งขึ้นก่อนแล้วพอสิบโมงเช้าเงินก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ขายของต่อนะครับวันรุ่งขึ้นก็ขายจบวันเดี๋ยวตีหนึ่งเงินเข้าสิบโมงเช้าเงินเข้าอีกรอบหนึ่งมันก็อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ช้านะพี่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องรอวันที่สิบห้าของเดือนไปเบิกกันคุณจะมาขึ้นราคาทำไมใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยก็ฉวยโอกาสแต่ว่าฉวยโอกาส
0: ไม่ดีนะคะ
1: ขาผมเนี่ยฉวยโอกาสกันนะครับมาที่เหตุเสียชีวิตแบบโหนั้นเห็นข่าวแล้วก็นะฮะที่บอกว่าจะว่าบางคนก็มองเป็นเรื่องโอ้ยตลกมีคนส่งมาให้ผมไงจามอนอย่าไปทำอย่างนี้นะดูดิเสียชีวิตในรถนะผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตแบบว่าโดยที่อวัยวะยังสวมถุงยางอนามัยอยู
0: ่
1: นะฮะแต่ว่ามันก็แปลกตรงที่แต่มันก็แปลกที่ผู้หญิงก็เสียชีวิตด้วยนะพี่แล้วก็น้ำลายฟูมปากคือถ้าจะบอกว่ามีอะไรกันในรถเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพูดตรงๆมันก็เป็นรสนิยมของคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะคนตื่นเต้นเหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะแต่พี่แต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ว่าเสียชีวิตถึงสองคนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องไปดูกันแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรยังไงอะนะครับเห็นบอกล่าสุดเนี่ยผลชันสูตรออกแล้วนะครับกรณีที่มีชายหญิงคู่หนึ่งเสียชีวิตอยู่ในรถนะครับที่แถวๆบางแวกเขตภาษีเจริญนะครับก็เสียชีวิตทั้งสองคนเลยผู้ชายอายุ44ผู้หญิงอายุ27เองอ่ะคือถ้าเกิดว่าบอกว่าผู้ชายเนี่ย

0: ชีวิตขาดถุงยางอนามัยเนี่ยแล้วเอาหัวใจวงหัวใจวายอะไรมันยังพอเข้าใจได้แต่ว่าผู้หญิงเสียชีวิตด้วยเนี่ยมันเลยกลายเป็นคดีปริศนาขึ้นมานะครับก็เขาบอกในรถเนี่ยเจออีกล่องยาบำรุงสำหรับผู้ชายอ่ะนะครับก็ผู้ชายก็คงจะมีการโดปมีการอะไรเข้าไปด้วยนะฮะนะก็วันนี้ไม่ใช่เมื่อวันนี้ที่เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพนะครับก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าว่าเสียชีวิตแบบไม่มีใครคาดคิดคุณพ่อของผู้ตายเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่โทษใครเลยนะโทษไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าลูกสาวก็เสียชีวิตไปแล้วส่วนผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นแฟนของลูกสาวก็รับรู้มานานแล้วว่าเขาคบหากันนะครับส่วนเรื่องคดีความยังไม่ได้มีการพูดคุยเดี๋ยวขอนำศพลูกเนี่ยนะครับกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาก่อนนะครับแล้วก็ญาติฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆนะครับไม่สะดวกนะฮะทีนี้เขาบอกว่าผลการชันสูตรเนี่ยนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแพทย์ระบุว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวนะครับเชื่อว่าเนี่ยคือไอตัวยาบำรุงที่ว่าเนี่ยมีการแกะกิน1เม็ดมีการแกะกิน1เม็ดด้วย
1: กินคู่เหรอ
0: กินคู่มั้ยแต่ผู้หญิงก็น้ำลายฟูมปากนะพี่นะฮะเนี่ยแล้วก็ผลชันสูตรก็ออกมาเนี่ยว่าระบบไหลเวียนโลหิตกับระบบหายใจล้มเหลวไม่รู้ว่ากินยานี่พวกอันตรายเหมือนกันนะมันจะเหมือนพวกไวอากร้าอะไรอย่างงี้ไหมพี่เดี๋ยวเขาคงมีผลตรวจออกมานะครับตอนนี้เขาคงจะส่งไปตรวจแล้วล่ะว่าไอ้ซองยาที่กินเข้าไปหรือว่ายาที่กินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันต้องมีผลแน่ๆแหละเพราะว่าผลชันสูตรเขาบอกว่าระบบหายใจล้มเหลวอะ
1: เออนึกสมัยตายพร้อมกันอย่างนี้
0: ใช่เนี่ยโอ้ใครที่ใช้พวกยาพวกนี้นะบางทีเนี่ยออยเมื่อก่อนจับบ่อยนะพี่ออยจับบ่อยนะแมลงวันสเปนในพวกไวอาก้าอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชายที่ชอบใช้อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ระวังนะเนี่ยหัวใจล้มเหลวนะมันคงกินไปมันคงแรงนะมันทำให้เราแบบมันไปทำอะไรมีปฏิกิริยาในร่างกายเราสักอย่างอ่ะ
1: ไม่แปลกว่าทำไมเสียชีวิตพร้อมกันน
0: ั่
1: นแหละ
0: แล้วแสดงว่าอาจจะให้ทานทั้งคู่นะมันจะได้แบบคิดว่าเขาอ่ะคือไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าไงเดี๋ยวรอผลดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าฝ่ายหญิงน้ำลายฟูมปากด้วยเนี่ยเนาะนะครับอีกข่าวหนึ่งพี่ตีวันนี้เขาบอกหน้าหนึ่งไทยรัฐลงเลยนะฮะยิงหัวเรียงตัวนี่เป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐนะครับยิงหัวเรียงตัวเมียดับผัวใหม่เจ็บส่วนอดีตสามีที่เป็นมือปืนโหดเนี่ยนะฮะระเบิดขมับตัวเองเป็นศพที่สองเส้นลัดล่ม
1: โอ้โห
0: นะฮะผมลองคิดเข้าไปอ่านเลยครับว่าโอ้โหทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณบ่ายสองนะแถวๆบ้านพี่สีนะครับมีนบุรีนี่เองนะครับก็ตำรวจรับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายนะครับในบ้านหลังเดียวกันอยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวานะครับย่านมีนบุรีนะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับห้องโถงข้างล่างนะฮะหน้าห้องน้ำพบศพนะพบศพนายรังสรรค์คนนี้แหละเป็นคนก่อเหตุนะครับนอนจมกองเลือดอยู่นะฮะมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับขวานะครับ1นัดเจอปืน1กระบอกนะครับตกอยู่ด้วยนะฮะตรงบันไดเจอศพแฟนเขาครับแฟนเก่าเขานะครับชื่อว่าปิยนุชอายุ36ปีนะครับก็นอนจมกองเลือดถูกยิงเข้าที่ขมับเหมือนกัน

0: ครับหนึ่งนัดนะฮะส่วนที่โซฟานะครับเจอนายวรโชตวรโชตคนนี้เป็นเหมือนแฟนใหม่แฟนใหม่นะครับนอนจมกองเลือดอยู่แต่ว่ายังไม่เสียชีวิตนะนอนหายใจรวยรินอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะฮะในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอกระสุนตกอยู่4ปลอกนะครับจากการสอบสวนอดีตแม่ยายนะครับก็คือแม่ของน้องที่โดนยิงเสียชีวิตเนี่ยนะครับแม่ยายเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวนะครับก็นั่งคุยกับแฟนใหม่ก็คือนายวรโชตอยู่ที่ห้องโถงนี่แหละนะฮะจู่ๆรังสรรค์เปิดประตูบ้านเข้ามาอ้างว่าจะมาเอาของในห้องนอนของลูกสาวซึ่งคนนี้สองคนนี้เขาเลิกกันไปแล้วนะแม่ยายว่าอย่างนั้นนะเขาเลิกกันไปแล้วแล้วลูกสาวก็มีแฟนใหม่นะก็พาแฟนใหม่มาที่บ้านแฟนเก่านะครับตัวของรังสรรค์เนี่ยเปิดประตูเข้ามาบอกว่าจะมาเอาของนะครับพอได้ของแล้วเนี่ยนะฮะรังสรรค์ก็ลงมาปรากฏว่าชักปืนออกมาด้วยครับพกปืนมาแต่ข้างนอกก็แหละนะฮะเอาปืนมายิงใส่แฟนใหม่2นัดแล้วก็หันมาเล็งไปที่ลูกสาวที่แฟนเก่านะฮะยิงไป1นัดจากนั้นคงรู้สึกผิดก็เลยจ่อเข้ามาตัวเองแล้วก็ยิงตัวเองตายตามโอ้โหนี่แม่นั่งอยู่ในบ้านนะดีว่ามันไม่ทำอะไรแม่ไม่ทำอะไรแม่ยายนะนี่ฮะทุกอย่างทั้งหมดนี่แม่ยายนั่งอยู่ในบ้านนะครับ
1: แต่เขาหน้ามืดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หน้ามืดแล้วพี่ตอนนั้นคงหึงหวงนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าอย่างนี้ตัวรังสรรค์เนี่ยนะเขาอยู่กินกับคุณปิยนุชมามีลูกชายกันมา1คนนะครับก็ทำงานทำมาหากินอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์รังสรรค์นะครับก็เข้ามาขับไรเดอร์หาเลี้ยงครอบครัว2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนายรังสรรค์เนี่ยจับได้ว่าแฟนเนี่ยนะครับแอบไปคบหากับผู้ชายคนใหม
1: ่
0: นะก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนกระทั่งตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยหนีกลับมาอยู่ที่บ้านแม่อ๋อบ้านนี้เป็นบ้านแม่นะครับพอรังสรรค์รู้นะครับว่าหนีกลับมาอยู่กรุงเทพนะแถมยังพาแฟนใหม่เนี่ยนะครับมาอยู่ที่บ้านด้วยมาอยู่บ้านแม่คบหากันด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็เลยเกิดความหึงหวงนะครับนั่นแหละแล้วก็ก่อเหตุในที่สุดโอ้โหนะเห็นบอกว่ายิงแล้วตัวนายรังสรรค์เนี่ยนอกจากขับไรเดอร์แล้วเนี่ยนะฮะเขาขายลอตเตอรี่อยู่ที่เพชรบูรณ์ด้วยนะฮะตัวเนี่ยช่วงต้นเดือนเหมือนเดิมเขาจะมากรุงเทพเพื่อมาเอาโควต้าลอตเตอรี่นะครับที่สำนักงานสลากนะโอ้โหเพราะว่ารังสรรค์เนี่ยนะครับบอกกับแม่นะว่าจะขอมาพาลูกชายนะครับจะมารับลูกชายไปเที่ยวปรากฏว่าพอมาแล้วอาจจะเห็นพอมาที่บ้านแล้วอาจจะเห็นภาพแฟนใหม่เข้ามานั่งอยู่ในบ้านด้วย
1: โอ้โหแล้วมีอาวุธมาด้วยนี่นะ
0: แต่เขาตั้งใจพกมานะพี่สีน้องก็น่าจะแบบว่าน่าจะคิดมาโกรธแค้นมาระดับหนึ่งแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงพกปืนมาขนาดนี้นะครับโอ้โหพอมีปืนนะมันก็เวลาจะตัดสินหาอะไรมันก็เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ความกล้าก็จะมา
0: ค่ะใช้ปืนนะครับ
1: โอเคขอบคุณทุกท่านนะคะมีสูตรสมุนไพรยาแก้ไอแก้หวัดเพียบเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปเพียบเลยใบชะพูมีใบชะพูมีที่บ้านค่ะ
0: นี่เป็นแฟนน่ารักมากนะเป็นแฟนลูกทุ่งมหานครนี่ให้สูตรมานะฮะอันนี้เป็นสูตรช่วยให้มีเสียงหรือว่าให้เสียงไม่มีเลยฮะ
1: โอ้ยพอดีก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนน้องต้องเฉย
0: ได้เลยพี่สีมาอยู่เป็นเพื่อนอุ่นใจ
1: เป็นเพื่อนกันนะ

0: ไม่ได้ยืนเดี๋ยวพักแป๊บน้อยช่วงหน้าลุงดงก็อยู
1: ่ได้เลยครับนะให้พี่สีไปพักเอาสูตรยาของแฟนมากินก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ได้ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จ

6:11 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับมาช่วงที่2นะครับวันนี้ข่าวยามเช้าของเรานะครับอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้ทักทายทุกท่านนะครับฟังจากวิทยุทั่วประเทศนะซึ่งอสมทของเรานะครับรวมไปถึงใน Facebook ตอนนี้580ท่านโดยประมาณนะครับ577นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้อีกประมาณ50นาทีนะครับก็จะ7โมงนะฮะเช้าวันจันทร์กรุงเทพเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะยังไม่ได้ออกไปไหนนะแต่คิดว่านะคิดว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยรถมันคงจะติดนะครับใครที่ไม่ต้องมาเผชิญชีวิตในเมืองกรุงนี่นะแม่ตื่นเช้ามาฟังเสียงนกเสียงกานะครับกวาดบ้านอยู่หน้าบ้านมองไปเห็นทุ่งนาเห็นพระอาทิตย์ที่มันก็มีความสุขไปอีกแบบนะนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านในเฟซนะครับพี่อารมณ์นะครับบอกว่าทักทายทุกท่านไปตัดยางก่อนค่ะนะครับแสดงว่าฝนไม่ตกนะพี่เนาะช่วงนี้ฝนรู้สึกจะซาซาลงไปแล้วนะใช่ไหมนะครับสวัสดีพี่เปลื้องนะครับพี่เฉลียวครับพี่กัลยาสวัสดีนะครับนะฮะพี่คัชรินนะครับทักทายทุกท่านเลยแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้สูตรยานะครับตอนนี้พี่สีไปชงยากันละไปชงยาอมนะเอาสมุนไพรนะครับแล้วก็คงจะควบคู่กันไปกับยาแผนปัจจุบันด้วยนะเขาบอกว่าให้กินน้ำอุ่นๆใช่ไหมแล้วก็จะละลายเสมหะแล้วกินอะไรที่มันพ่นคออะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับดูแลสุขภาพกันนะทุกคนนี่ฮะขณะพี่สีจะตื่นเช้าทุกวันเป็นประจำนะแล้วก็นะครับพักผ่อนนะคือหมายถึงว่าเขารู้เวลานะฮะคนที่รู้เวลานะมันก็ป่วยได้นะคนเรามันก็ป่วยได้มีสิทธิ์ป่วยได้เนี่ยงั้นใครที่ทำงานยิ่งบอกว่าต้องออกไปข้างนอกกลางโดงกลางแดดอะไรแบบนี้นะครับก็นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมาชวนข่าวบันเทิงนะครับข่าวบันเทิงของเราวันนี้มาอัปเดตข่าวแรกกันที่คุณเมพิชนาธก่อนคุณผู้ฟังคุณเมพิชนาธนี่เธออัปเดตตัวเองด้วยนะว่าอายุครรภ์ตอนนี้6เดือนแล้วนะครับท้อง6เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอาการแพ้ท้องเนี่ยยังมีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังแพ้ใครที่จำโมเมนต์ได้ไหมท้องแล้วแพ้อะไรกันบ้างคุณผู้ชายไม่แพ้ใช่ไหมคุณผู้ชายเราไม่ค่อยแพ้เฮ้ยแต่บางคนแพ้แทนภรรยาก็มีใช่ไหมอย่างคุณเมย์เนี่ยเขาแพ้แต่บางคนเขาแพ้ยาสีฟันสมมติว่าเสือช่วงแปรงฟันเนี่ยเขาจะพูดอึดอมมากแพ้ยาสีฟันเนี่ยแพ้ยังไงก็แพ้ท้องเนี่ยแพ้เหมือนเดิมแปรงฟันเช้าแปรงฟันเย็นเจอยาสีฟันเข้าไปมันจะอ้วกมันจะพูดอึดอมเธอแพ้ยาสีฟันนะจะไม่แปรงก็ไม่ได้นะคนเรานะจะไม่แปรงนี่คนข้างๆก็จะนะครับเธอบอกว่าอัปเดตวันนี้ค่ะท้องบะจ่างครบ6เดือนเต็มวงเล็บนามสมมุตินึกว่าให้ลูกชื่อบะจ่างนะครับอาการแพ้ท้องยังเหมือนเดิมแต่น้อยลงค่ะแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลานอนเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่ว่ากันนะนั่งรถเป็นหลับท้องใหญ่ขึ้นมากเริ่มกลับมาออกกำลังกายชีวิตช่วงนี้ออกงานบ้างประปรายส่วนใหญ่คือไปโรงพยาบาลนะครับนะก็อัปเดตชีวิตพร้อมกับโชว์รูปอันเดอร์ซาวด์นะครับของหนูน้อยนะครับอายุครรภ์6เดือนนะคุณพ่อโชว์รูปผมไม่ได้ตามข่าวขออภัยจริงไม่รู้ลูกสาวหรือลูกชายนะจริง6เดือนคงรู้เพศแล้วล่ะนะครับแต่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับคุณเมย์ก็สดใสนะเป็นคุณแม่ที่ยังสวยนะครับท้องก็เริ่มโตขึ้นละคือถ้าไปข้างนอกเนี่ยเดินก็รู้แน่นอนนะครับไม่มีใครมากล้ามาชนแน่นอนนะเพราะว่าท้องเริ่มป่องแล้วนะครับเริ่มป่องแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเฝ้ารอนะครับอีก3เดือนนะอีก3เดือนอายุครรภ์6

เกินใช่ไหมประมาณสัปดาห์เขาบอกว่าคนเราก็สัปดาห์ที่38นะฮะก็จะเริ่มที่จะไม่รู้ว่าจะผ่าหรือคลอดเองเนี่ยก็38 39ไปจนถึง40แล้วแต่เลิกในช่วงนั้นเลยแล้วแต่คนเลยนะครับพอครบ38สัปดาห์เนี่ยคุณหมอสามารถที่จะให้คลอดละนี่ให้คลอดนะครับคลอดได้ละนะครับส่วนพี่โน้ตนะครับนี่ฮะโน้ตอุดมที่เราบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเดี่ยวไมโครโฟนใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเห็นบอกไปออกรายการคุณสอยุทธนะแล้วก็ไปโปรโมทแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการถูกลูกน้องโกงไปอ่ะนะครับเขาบอกโกงไปหมดตัวเลยนะก็เลยต้องกลับมาจัดเดี่ยวไมโครโฟนครั้งนี้อีกนะครับทีนี้ช่วงนี้เนี่ยนะฮะคุณโน้ตเขามีข่าวว่าเอ๊ะสรุปว่าเขาแบบเขาเป็นคู่จิ้นหรือว่าคู่จริงเนี่ยกับคุณโยอรุณีนะฮะคุณโยนี่ก็เป็นเหมือนอินฟูสาวนะอินฟูที่เขาแบบตลกอ่ะนะครับที่เขาทำร้านอาหารอยู่ที่ถนนข้าวสารน่ะนะฮะเมื่อวานคุณโยไปออกรายการนะครับไปออกรายการแล้วก็มีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคุณโน้ตอุดมแต้พานิชฝ่ายชายเนี่ยเคยบอกว่าผมนี่รักเขามากหมายถึงรักคุณโยมากนะ นะครับคุณโยไปออกรายการแซ่บโชว์นะคุยแซ่บโชว์ทางช่องวันนะครับนะก็ไม่เคยฟังเรื่องนี้จากพี่โยเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะก็คุณโยบอกว่าล่าสุดนี่ถึงขนาดไปเจอแม่พี่โน้ตมาแล้วนะครับไปเจอแม่พี่โน้ตมาแล้วนะฮะก็ไปถึงเนี่ยก็ให้หวยแม่ก่อนเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเล่นหวยเหมือนกันถูกคอซะด้วยนะเข้าถูกทางซะด้วยนะครับถ้าเราฟังพี่โน้ตมาบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแม่พี่โน้ตนี่เขาก็เป็นคอหวยนะนะเนี่ยก็ไปถึงก็คุยเรื่องหวยนะครับแม่ปลื้มไหมนะเขาบอกว่าถามว่าตอนนี้ปลื้มไหมเนี่ยก็ยังไม่รู้ใจคุณแม่นะอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาให้เรานั่งพื้นไม่ให้นั่งโซฟาอะไรแบบเนี้ยก็ยังไม่ค่อยรู้ใจกันนะก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับพิธีกรถามตรงประเด็นขึ้นเลยนะครับว่าอ้าวแล้วที่ใส่ผ้าชุดเจ้าสาวนี่มันยังไงเตรียมตัวไว้หรือเปล่านะครับเขาบอกไม่เลยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะคุณโน้ตเนี่ยเขาเรียกคุณโน้ตว่าเฮียนะเฮียเขาชวนไปขึ้นเวทีนะแล้วเพื่อนเขาอ่ะชื่อคุณฝนเนี่ยเขาก็ไปทำพิธีกรนะครับเราก็บอกหุ้ยแล้วเราไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะนะทำไงดีนะนั่นแหละก็เลยเหมือนกับว่าเอางี้ถ้าไม่รู้คุยอะไรเนี่ยก็ใส่ชุดเจ้าสาวขึ้นไปจะได้มีเรื่องอะไรคุยเขาบอกก็ไม่มีอะไรนะครับดูแล้วคู่นี้น่าจะเป็นแค่คู่จิ้นคุณผู้ฟังผมเป็นคู่จิ้นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่านะเขาต้องไปเดี๋ยวไมโครโฟนเนี่ยต้องไปแน่เพราะว่าเธอก็เป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรได้ตลกเป็นคนที่มีศิลปะในการเล่าเวลาเป็นคนเล่าเรื่องแล้วมักจะจบด้วยความตลกอ่ะความตลกนะครับงั้นก็ไม่แปลกที่เดี๋ยวจะได้เห็นเธอในเวทีเดี่ยวไมโครโฟนอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับไปดูอาการของเขาบอกนักร้องเนี่ยคนจะเป็นนักร้องเนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรถ้าเกิดว่าต้องเข้าโรงพยาบาลนะหนึ่งเสียงไม่มีเนาะเสียงหายใช่ไหมสองตกเวทีนี่ฮะล่าสุดครับวงบิ๊กแอสนะครับพี่เจ๋งบิ๊กแอสนะครับก็ไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับ

ที่ไหนไม่รู้นะแต่ว่ามีคลิปออกมานะครับว่าเจ้าตัวนึงกระโดดมันจัดคือชาวร็อกไงชาวร็อกเล่นเพลงร็อกเออไม่ยอมร้องลูกทุ่งลูกทุ่งนี่สบายสบายเต้นโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนี่ฮะพอเป็นชาวร็อกนี่นะฮะกระโดดร่วงลงมานะครับตกลงมาอยู่ที่พื้นโอ้เขาบอกว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเลยนะต้องหยุดการแสดงเลยนะครับเออแล้วก็เพื่อนวงบิ๊กแอดนะครับพี่หมูบิ๊กแอดเนี่ยเป็นคนโพสต์แจ้งข่าวนะครับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้ร่างกายของหนุ่มเจ๋งเนี่ยนะฮะกระแทกพื้นโดยเฉพาะขาข้างเดิมที่เคยประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บมาก่อนทำให้เกิดบาดเจ็บซ้ำเข้าไปที่แผลเก่าขึ้นมาคือตอนแกกระโดดอยู่บนเวทีเนี่ยนะฮะเข่าขวาเนี่ยลักษณะเหมือนกับมีอุปกรณ์ช่วยพยุงอยู่ละใส่เหมือนใส่อะไรไม่รู้อะนะครับอยู่ที่เข่าอะสีดำๆแผ่นหนึ่งเนี่ยนะฮะเหมือนกับรัดเข่าเอาไว้อยู่แล้วเออแล้วปรากฏว่าพอตกเวทีเนี่ยกระโดดมันจัดเนี่ยนะฮะเออตกเวทีก็มันคงจะไปซ้ำกับแผลที่เขาพันเอาไว้อยู่นะฮะเออเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตวันไหนอย่างไรนะเดี๋ยวต้องคอยติดตามอาการกันนะครับสำหรับวงบิ๊กแอดเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Facebook เนี่ยผมเข้าไปดูเนี่ยนะฮะเขาโพสต์คลิปไว้นะครับพี่เจ๋งเนี่ยล่วงลงไปแล้วตรงกลางมันเหมือนคือกลางเวทีมันมีแผ่นกลมๆอ่ะเหมือนเท่าคนตกไปได้อ่ะแล้วแกตกลงไปอยู่ที่กลางเวทีนะฮะก็ไม่รู้ว่าเวทีทำไมมันถึงทะลุลงไปได้นะอาจจะมันจัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บุ๋มลงไปตกเวทีลงไปโอ้โหแล้วขึ้นมาในแกขากระเพกร้องเพลงไม่ไหวเลยนะพี่นะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะเวลาคนไทยเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะเราจะบอกว่าเอานะฟาดเคราะห์ไปฟาดเคราะห์นะครับสำหรับนี่ฮะพี่เจ๋งบิ๊กแอสนะครับก็ต้องรีบหายนะเพราะว่านะอย่างที่เรารู้ว่าวงบิ๊กแอดเนี่ยนะครับคุณแดกเนี่ยเขาก็นะกลับมาแล้วนะหมายถึงว่าพร้อมที่จะมีคอนเสิร์ตยงคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยนะฮะกลับมารวมวงกันคนก็เฝ้ารออยู่นะพี่เจ๋งกับพี่แดกร้องคู่กันนะครับเป็นตำนานของบิ๊กแอดทั้งคู่นะฮะก็ขอให้หายไปไวแล้วกันนะครับหายไปไวได้กลับมานะสร้างผลงานนะครับให้กับคนดูได้อีกนะครับนอกจากบันเทิงวันนี้เดี๋ยวพาไปฟังกีฬากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ไปนะโหฟุตบอลก็เตะเอาเลยนะฮะก็เริ่มกำลังจะเข้าสู่ตอนนี้เป็นรอบ16ทีมอยู่นะคุณผู้ฟังนะสำหรับฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เริ่มได้ทีมที่จะเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็มีฝรั่งเศสนะครับมีนอร์เวย์ที่เมื่อเช้านี้ก็เอาชนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเนาะนะครับล็อกถล่มเลยนะฮะล้มบราซิลได้นะครับตอนนี้8ทีมเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเข้าไปเจอกับโมร็อกโกนะครับในสายบนนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนอร์เวย์เอาชนะบราซิลไปได้เมื่อเช้าก็เดี๋ยวรอเจอนะครับคู่7โมงเนี่ยนะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะฮะเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับจะเจอกับอังกฤษนะครับใครชนะก็เข้าไปเจอกันกับนอร์เวย์นะฮะในรอบ8ทีมส่วนสายล่างเนี่ยนะครับสายล่างนี่เตะพรุ่งนี้นะโปรตุเกสเจอสเปนนะครับโปรตุเกสเจอสเปนแล้วก็สหรัฐเจอกับเบลเยียมนะฮะคู่นี้ใครชนะก็มาเจอกันโอ้โหนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอาร์เจนตินานะครับเจอกับอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียนะครับคู่นี้ใครชนะก็มาเจอกันในรอบ8ทีมโอ้ก็งวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับนักฟุตบอลหลายคนก็เป็นตำนานอย่างคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับล่าสุดเนี่ยมีคนบอกเฮ้ย
เดี๋ยวครั้งหน้านะอีก4ปีข้าง

หน้าตอนนี้โรนโดนี่41แล้วนะโรนโดนี่อายุ41นะคุณผู้ฟังอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยอายุ45มันมีความน่าสนใจตรงนี้ว่าโปรตุเกสจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะฮะจะร่วมกับสเปนแล้วก็โมร็อกโกนะครับแล้วก็โปรตุเกสมันจะเป็น2ทวีปแต่ว่าประเทศเขาติดกันเขาข้ามมันนิดเดียวเนาะเป็น2ทวีปที่อยู่ใกล้กันโมร็อกโกเนี่ยก็จะอยู่บนสุดของแอฟริกาอยู่ติดกับยุโรปนะฮะข้ามมาก็เป็นโปรตุเกสสเปนละนะฮะเออก็จะจัดฟุตบอลโลกนะเป็นเจ้าภาพคนก็บอกหุ้ยต่อซะหน่อยไม่ล่าอีกสักปีไม่ล่าอีกสักครั้งไม่ล่าตอนนั้น45นะ45นี่วิ่งบอลไหวไหมเนี่ยคนไทยนี่เขาถูกจัดเป็นประเภทแบบฟุตบอลผู้สูงอายุนะอายุ45เนี่ยเออนะครับล่าสุดมีคำยืนยันจากคริสเตียโน่โรนัลโดออกมาแล้วนะครับว่าฟุตบอลโลกคนนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับแฟนโปรตุเกสก็จะไม่ได้เห็นนะจะไม่ได้เห็นโรนัลโดนะครับลงเตะในประเทศของตัวเองอย่างแน่นอนนะตอนที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2030จะว่าเสียดายก็เสียดายนะเออนะครับว่าเหมือนกับเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแล้วนะฟุตบอลกับคริสเตียโน่โรนัลโดนะแต่ว่าจะเข้าใจแหละเพราะว่าตอนนี้เธอตอนนี้โรนัลโดเขา41แล้วอ่ะพี่นะครับเออ41แล้วก็ครั้งนี้ก็เห็นแล้วนะว่าท้ายๆเกมเนี่ยบางเกมเนี่ยดูจะเหนื่อยๆไม่ไหวละนะครับซึ่งโรนัลโดให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นฟุตบอลโลกโขนสุดท้ายของตัวเองอย่างแน่นอนฉะนั้นการเจอกับสเปนในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยใส่กันเต็มที่แน่นะครับวันที่ผมอำลาฟุตบอลทีมชาติจะมาถึงอยู่แล้วไม่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมจะอำลาด้วยความสบายใจแบบ 100% เพราะผมทุ่มเททุกอย่างให้ฟุตบอลไปแล้วผมไม่จำเป็นต้องมีมันในชีวิตด้วยซ้ำและผมก็มีชีวิตที่ดีแต่มันก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีใจรักผมเล่นฟุตบอลเพราะว่าผมรักฟุตบอลและฟุตบอลโลกคนนี้จะเป็นที่จดจำของผมมากที่สุดเพราะความคลั่งไคล้ของผู้คนมันมากกว่าครั้งไหนๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังโรนัลโดเล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว6สมัยสมัยแรกปี2006ปี2006เราทำอะไรกันอยู่ฮะ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วผมเพิ่งเรียนจบเลยนะ20ปีที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไป21เรียนจบยัง21เดี๋ยวนึกก่อนนะฮะเอออายุ21เนี่ยผมเพิ่งเรียนจบนะโรนโดเล่นฟุตบอลโลกจำไม่ได้แล้วฮะปี2006เออนะครับนะครับ6สมัยเข้าไปแล้วคนอะไรนะเล่นบอลโลกต้อง6สมัยนี่มันกี่ปี64 24ปีโอ้โหนะนี่แหละนะก็ถือว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งคนนะครับนะแต่ว่าก็ประกาศว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในฟุตบอลโลกนะฮะก็พูดถึงฟุตบอลโลกก็มีความทรงจำหลายๆอย่างนะหลายอย่างนะครับนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งในอีกหนึ่งนะตอนนั้นคือลีโอเนลเมสซี่นะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าครั้งหน้ายังไงคือครั้งหน้าเนี่ยเจ้าภาพหลักนี้เขาจะเป็นสามประเทศนะครับสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกใช่ไหมแต่เผอิญว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นการครบรอบ100ปีที่มีฟุตบอลโลกมานะฮะเพราะฉะนั้นฟีฟ่าเขาเกิดกิมมิกว่าเฮ้ย100ปีเราก็ไปจัดย้อนกลับไปที่ประเทศแรกที่จัดฟุตบอลโลกสิดี1930น่ะอุรุกวัยอาร์เจนตินาบราซิลแถบนู้นน่ะรู้สึกว่าอีก3ประเทศนี้ก็เลยจะได้จัดฟุตบอลโลกอีกประเทศละ1แมตช์นะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับย้อนรำลึกครบ100ปีฟุตบอลโลกฟีฟ่าก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่านอกจาก3ประเทศนี้แล้วมันยังวุ่นวายไม่พอเราไปจัดอีก3ประเทศอีกทวีปนึงดีกว่าเพื่อให้มันเกิด

ภาพขึ้นมาว่านี่คือ100ปีฟุตบอลโลกยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่100ปีเป็นไปจากที่อุรุกวัยนะถือว่าอุรุกวัยเซนติน่าแล้วก็บราซิลด้วยนะฮะนี่แหละเพราะฉะนั้นทั้งโปรตุเกสทั้งอาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็มีตำนานฟุตบอลของเขานะทั้งคริสเตียโนโรนัลโดทั้งลีโอเนลเมสซี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ล่ะเมสซี่นี่ยัง39อีก4ปีก็43คน43วิ่งไหวไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูสภาพตอนนั้นแต่ว่าโรนัลโดประกาศไปแล้วแน่ๆ1คนนะฮะข้างหน้าไม่อยู่แล้วแต่ว่าเมสซี่นี่ยังไม่ได้ประกาศก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษที่กำลังจะเตะในอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมันก็มีประเด็นว่านักฟุตบอลเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาไวอากร้านะครับคือไม่ได้ว่าไวอากร้านี่เราก็เพิ่งรู้นะพี่นะครับคุณผู้ฟังว่าเอ้ยมันไม่ได้ใช้สำหรับแบบว่าในด้านเพศอย่างเดียวนะเขาบอกว่าการเตะกับเม็กซิโกเนี่ยนักเตะอาจจะต้องใช้ยาไวอากร้าเพื่อเพิ่มการขยายหลอดเลือดเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่จะลงเตะกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเตะในระดับสนามที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,240 เมตรโหนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศแบบนั้นเนี่ยอาจจะทำให้การหายใจนะระบบการหายใจของนักเตะเนี่ยมันต่างไปจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีกระแสข่าวมานะครับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยอาจจะเลือกใช้การแก้ปัญหานะครับด้วยการใช้ไวอากร้านะครับในเกมปะทะกับเม็กซิโกนะเพื่อให้นักเตะเนี่ยนะครับมีสมรรถภาพทางร่างกายที่เหมือนเดิมเขาบอกว่ายาดังกล่าวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดในปอดนะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวมันจะเหนื่อยน้อยลงคือถ้ายิ่งเล่นในสนามที่สูงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีในอเมริกาใต้นะมีประเทศหนึ่งครับโบลิเวียไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนนะบราซิลอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าไปเยือนโบลิเวียเนี่ยนะมักจะประสบปัญหาเพราะว่าโบลิเวียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิ่งวิ่งไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเราฟิตเว้ยเราฟิตเต็มร้อยแต่คุณวิ่งวิ่งไปเนี่ยเฮ้ยคุณจะเหนื่อยคุณจะหอบคุณจะหมดแรงแต่เจ้าภาพเนี่ยเขาจะมีความคุ้นชินกับประเทศเขาเขาจะไม่เป็นนะมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้เนี่ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกระแสข่าวว่าเอ๊อย่างเงี้ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะต้องใช้ยาเพื่อช่วยหรือเปล่ายาที่ใช้นี่คือไวอากร้านะครับล่าสุดเนี่ยครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามกับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับโทมัสทูเคิลนะฮะถึงกับยิ้มแบบเจือนๆนะครับถูกสื่ออังกฤษถามว่าตกลงแล้วนักเตะของยูเนี่ยต้องเทคไวอากร้าก่อนลงสนามจริงไหมทูเคิลตอบว่าข้อมูลเรื่องนี้ยังมาไม่ถึงผมเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นความจริงครับผู้จัดการทีมออกมาปฏิเสธแต่ถ้ามันไม่มีมูลมันจะมีข่าวหรือใช่ไหมไม่รู้นะสื่อสิเขาก็ตีข่าวกันแล้วล่ะนะครับว่าโอ้ก็ในเมื่อมันไม่ได้ผิดกฎมันไม่ได้เป็นเรื่องของการโดปยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันจะช่วยในทางการแพทย์ให้นักเตะเนี่ยเหนื่อยน้อยลงอย่างเงี้ยในที่สูงอ่ะก็ไม่รู้ล่ะนักข่าวก็เลยไปถามจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษว่าคุณใช้ยาไวอากร้าจริงไหมนะครับจอร์แดนสันบอกว่าสงสัยว่าผมไวอากร้าจะช่วยผมได้จริงๆแหละแล้วแกก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่าผมล้อเล่นผมพูดเล่นนะครับนักเตะทีมชาติอังกฤษก็บอกว่ายอมรับว่าสภาพแวดล้อมที่เล่นในระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับจะส่งผลไม่มากก็น้อยนะครับนักเตะจะรับรู้ได้นะครับว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายผมเองก็รู้สึกได้นิดหน่อยแม้แต่ตอนที่เพิ่งลงเครื่องมาที่โรงแรมแค่เดินไปมาก็รู้สึกถึงความแตกต่างแล้วนะครับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าในช่วง 10-15 นาทีแรกของร่างกายเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆแต่พอผมซ้อมไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเราก็ไปโฟกัสกับการฝึกซ้อมแทน

นักเตะก็ออกมาปฏิเสธครับว่าไม่ได้ใช้ไวอากร้าโอ้ไวอากร้านี่อ๋อมันขยายหลอดเลือดใช่ไหมขยายหลอดเลือดมันเลยทำให้เวลาเราคือเราเคยได้ยินแต่เอาไปใช้ในเรื่องของแบบการมีเพศสัมพันธ์นะทางเพศเนาะเออมันจะทำให้เราแบบว่าได้นานขึ้นได้อะไรอย่างงี้ขึ้นเนาะเพราะว่าหลอดเลือดมันขยายเหรอเออนะฮะทั้งหมดทั้งมวล นะเออนะครับก็เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธนะครับส่วนว่าทีมชาติอังกฤษไม่ได้ใช้นะทีมชาติอังกฤษไม่ได้ใช้ไวอาก้านะคุณผู้ฟังนะครับแม่พอสื่ออังกฤษเนี่ยเขาจะมีแบบว่าสื่อหลักเนาะแล้วก็จะเป็นพวกสื่อแบบหนังสือพิมพ์ที่เป็นพวกแบบว่าข่าวลือข่าวเมาข่าวเจาะข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์เดอะซันเนี่ยนะก็จะเป็นสื่อที่แบบใครที่ชอบเสพแบบข่าวที่มันแบบหวือหวาหน่อยข่าวจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะเออแต่เขาก็ไปส่งนักข่าวไปสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้มาให้นะเออนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข่าวแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยออกมานะครับเออออกมาเพราะว่าแท็บลอยด์หรือว่าหนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยก็ยังขายได้เนาะคนก็จะชื่นชอบนะครับอีกเรื่องนึงที่ควันหลงฟุตบอลโลกอัปเดตกันสักนิดแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับคือเมื่อวานเนี้ยทีมชาติฝรั่งเศสเตะกับปารากวัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกมฟุตบอลแมตช์นึงที่บางคนถึงใช้คำว่าอัปยศอ่ะคือฝ่ายนึงเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเขาเล่นบอลเพื่อจะเอาชนะแต่อีกฝ่ายนึงรู้ว่าสู้ไม่ได้เนี่ยก็มาด้วยแท็กติกเล่นแบบเล่นแรงอ่ะเล่นแรงเล่นนอกเกมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าติดปลายดาบนิดนึงสมมติเสียบก็เสียบหนักๆแล้วก็จะมีลูกแถมตอดลูกตอดลูกแถมนิดหน่อยมือไม้สะบัดแข้งขาเหวี่ยงไปโดนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะปรากวัยทำฟาวไป28ครั้งนะ28หรือ30ครั้งเนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะเออแต่ผู้ตัดสินเนี่ยนะครับไม่ให้ใบเหลืองปรากวัยแม้แต่ใบเดียวกับกลายเป็นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับถูกยั่วยุจนโดนใบเหลืองไว้3ใบแล้วบอกว่าผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยเป็นคนเอเชียด้วยนะเสียชื่อตรงนี้นะเออเป็นชาวอุซเบกิสถานนะครับเขาบอกว่าเป็นการตัดสินที่ค้านสายตาแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ตัดสินได้แย่ที่สุดอะนะฮะสำหรับผู้ตัดสินคนนี้เนี่ยนะฮะเออนะครับผู้ตัดสินคนนี้ชื่อว่าอิลกิชตันตานเซฟนะครับเป็นผู้ตัดสินชาวอุซเบกิสถานต้องจำชื่อแกไว้นะเพราะว่าแกเนี่ยมีสิทธิ์มาตัดสินระดับสโมสรในเอเชียนะครับ AFC พวกเนี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยมาตัดสินในเกมสโมสรของ BU มาแล้วนะครับแล้วก็เคยให้ใบแดงนักเตะไทยทิติพันธ์พ่วงจันทร์เนี่ยนะฮะโดนใบแดงมาแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยนะฮะโค้ชทัตตะวันศรีปานเนี่ยฮะคุณตะวันศรีปานเนี่ยชื่อเดิมแกเนี่ยนะมานั่งในห้องแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจบเกมอะว่าผู้ตัดสินยอมรับนะครับว่าให้ใบแดงผิดพลาดแต่ให้ไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ก็ขอโทษทางทีมสโมสรจากไทยด้วยดูดิมาตรฐานหมอนี่เนี่ยมันตั้งแต่ระดับสโมสรในเอเชียนะไม่รู้ถูกคัดเลือกไปตัดสินบอลโลกได้ยังไงนะฮะเนี่ยจนไปสร้างชื่ออีกแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยผู้คนพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะว่านักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยโดนยั่วยุโดนเข้าหนักใส่พอกรรมการไม่ให้ใบเหลืองเนี่ยมันก็เข้าแท็กติกเขาสิเพราะว่าเขามาแบบเล่นแรงอยู่แล้วอะเล่นแรงแต่ไม่ถึงกับนอกเกมแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะเล่นแรงเล่นตุกติกมันก็เป็นแท็กติกนึงแหละเพียงแต่ว่าคนมองว่าเฮ้ยปารากวัยเนี่ยไม่มาแบบไม่เล่นบอลเลยมาแบบเล่นแรงเออมาแบบเล่นแรงนะครับเพราะฉะนั้นชื่อนี้เลยถูกจดจำนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่าฟีฟ่าจะลงโทษว่าไม่ให้เขาทำการตัดสินอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าถือว่าตัดสินได้ค้านสายตาถึงจะไม่ได้ผิดกฎอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันปล่อยเกมไหลจนนักเตะเสี่ยงได้รับบาดเจ็บกรรมการนี่มีส่วนนะเขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยกรรมการอุซเบกคนนี้ลงตัดสิน2นัดนะรู้ปังแจกใบเหลืองนัดละใบเพราะฉะนั้นปรากวัยเขาศึกษามาแล้วว่ากรรมการคนนี้ให้ใบเหลืองยากแท็กติกของเราคืออัดหนักเว้ยอัดหนักฝรั่งเศสนะครับ

เพราะฉะนั้นฟรังเศสจับบอลโดนทำโดนเข้าทำเกมมันก็เลยแบบมันไม่ไหลลื่นนะแต่ว่าไม่ได้มันก็เขาเลือกที่จะมาให้ติดแบบนี้นะก็ต้องยอมไปนะครับอ่ะครบถ้วนนะครับวันนี้บันเทิงกีฬาปิดก่อนครับ

พักฟังเพลงสดกันเลย1เพลงแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่คนเดียวนะเดี๋ยวจะได้เตรียมอ่านข้อความแล้วก็เตรียมกลับมาในช่วงท้ายกันอีก1ช่วงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสดกันเลยครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: เพลงนี้จะ

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
5: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาส่งท้ายกันในช่วงสุดท้ายนะครับโอ้โหเพิ่งเข้าใจนะเวลาหนีพี่สีไปนะแล้วทิ้งพี่สีอยู่คนเดียวนะฮะจัดคนเดียวนี่มันเหงายังไงนะแต่ว่าไม่เป็นไรคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันเยอะนะครับวันนี้นะใน Facebook เนี่ยยังโหหลายร้อยท่านนะครับกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้คุยเป็นเพื่อนกันเข้ามาเนาะเห็นผมอยู่คนเดียวใช่ไหมขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับนี่นั่งอ่านคอมเมนต์ทุกๆคนเลยนะนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับทิ้งท้ายนะเป็นอุทาหรณ์เรื่องราวเนี่ยนะครับที่อยุธยาครับนะฮะคนต่างจังหวัดที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเนาะนี่ล่าสุดนะฮะมีคุณแม่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์นะครับซ้อนลูกไปปรากฏว่ายางรัดผมลูกร่วงคือยางรัดผมลูกเนี่ยบางคนเขาก็จะแบบว่าเป็นกิฟต์แบบบางคนก็ซื้อลายน่ารักมาเนาะเวลาหล่นแล้วก็เสียดายเนาะแม่ก็จอดรถแล้วก็วิ่งไปเก็บไอ้ยางรัดผมเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์อีกคันนึงที่ตามมาเนี่ยนะครับคงไม่ได้ตามมากระชั้นหรอกแต่คือเขาขับมาตามปกติเนี่ยอีกคันนึงก็มากันพ่อแม่ลูกเหมือนกันไม่เห็นว่าคุณแม่เนี่ยนะฮะมาก้มเก็บไอ้ยางรัดผมพุ่งชนเข้าไปนะครับเจ็บทั้งหมดเลย4คนนะฮะใน4คนเนี่ยมีสาหัส2คนด้วยนะครับโอ้โหคุณแม่ที่ก้มไปเก็บเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่สาหัสเพราะว่าโดนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งชนเข้าไปนะครับส่วน3พ่อแม่ลูกที่ขี่มาเนี่ยนะฮะก็มีบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บหนัก1แล้วก็เจ็บแบบมีแผลถลอกอีก2นะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคุณฟังเหตุการณ์นี้นะคือไม่ได้เกิดแต่มันเกิดกลางคืนด้วยนะแต่มันจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เกิดกันบ่อยๆนะแต่ว่า3ทุ่มอ่ะมันก็ถ้ามันมืดมันไม่มีไฟเนี่ยเราไปเก็บอะไรกลางถนนนี่ก็ต้องระวังนะเมื่อวานผมก็เจอนะผมขับรถเก๋งอยู่เนี่ยมีพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจอดชิดซ้ายแล้วเขาก็วิ่งออกมาเก็บอะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันอยู่คนละเลนกันเราคิดว่าโอ้ยแต่เราอันนี้เราเห็นแล้วเพราะมันเป็นกลางวันนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะมองไม่เห็นนะครับก็กู้ภัยก็นำตัวนะครับทั้ง4คนเนี่ยนะฮะส่งโรงพยาบาลนะครับก็ประกอบด้วยนะ

คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาการสาหัสนะครับนอนหมดสตินะมีเลือดออกที่ศีรษะส่วนคุณแม่ที่โดนชนนั้นก็นะครับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับเจ็บสาหัสไปอีกหนึ่งรายแล้วก็น้องผู้ชายนะเด็กชายที่ซ้อนมาด้วยนะกับคุณแม่ก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะเป็นอุทาหรณ์เกิดที่ย่านโรจนะนะครับเส้นโรจนะนี่นิคมเนาะแถวนั้นก็รถก็วิ่งกันค่อนข้างเร็วนะมันเป็นถนนแบบ6เลนน่ะนะครับวิ่ง6เลนน่ะผมเคยไปเส้นนั้นอยู่นะเออนะเอาจะลงไปเก็บของอะไรก็คือแต่แบบว่าถ้าย้อนกลับไปได้ยางรัดผมเส้นเดียวเธอคงไม่ลงไปเก็บหรอกครับเพียงแต่ว่านะตอนนั้นนะคุณฟังนะบางทีมันแบบว่ามันเสียดายอย่างที่บอกอ่ะเออมันเสียดายอ่ะยางรัดผมก็เสียดายอ่ะเออก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับส่วนที่ชลบุรีนี่ก็ต้องอ่านเลยแล้วก็ฝากด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นหูเป็นตาหน่อยนะอาชีพของคนไทยที่เขาห้ามนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมห้ามต่างด้าวขายนะช่างตัดผมอย่างเงี้ยห้ามเหมือนกันนะปรากฏว่าที่ชลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่เขาไปเจอที่ศรีราชาครับชาวเมียนมาเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เขาก็ขายของแต่ของเมียนมานะขายให้กับแรงงานพี่น้องชาวเมียนมาด้วยกันน่ะซึ่งอย่างนี้มันก็เข้าข่ายแย่งอาชีพคนไทยผมไม่เพียงเท่านั้นนะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจซูเปอร์แห่งนี้เนี่ยนะครับศรีราชาที่บ่อวินเนี่ยนะฮะเจอร้านตัดผมนี่ของคนเมียนมาเหมือนกันโหร้านตัดผมนี่ยิ่งหนักเลยนะเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็นั้นดำเนินการจับกุมนะครับแล้วก็แจ้งเตือนนะครับว่านี่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะครับห้ามมาเปิดร้านแข่งคนไทยแบบนี้อีกส่งเรื่องไปทำบันทึกที่ตัวอำเภอศรีราชานะครับทั้งเจ้าของร้านซูเปอร์แล้วก็เจ้าของร้านตัดผมนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันเนาะเออนะครับไม่ใช่ว่าตัดทางทำมาหากินนะแต่ว่าในประเทศเราอ่ะมันก็เป็นอาชีพสงวนแล้วก็คนไทยก็หากินลำบากกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออฝากเอาไว้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ค่ะ Good Morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับเรา2คนค่ะคุณแพตตี้อนัญญพัฒน์อภิสิทธิ์ยกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่6เดือน7ปี
2: 2569
1: ขอบคุณที่ช่วย
2: ค่ะ
1: เอาล่ะมาอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะ MCOT News FM 100.5 Facebook Fanpage เช้านี้ยังอยู
2: ่
1: ยังไม่ไปไหนนะคะคุณธีรวัฒน์บอกสวัสดีครับแม่หวาน
2: แม่หวาน
1: มีสรรพนามด้วยเออนะเราก็คุณเทสยะอยู่เมืองไหนของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าวันนี้มีฝนตกทั่วพื้นที่ในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่และอากาศดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวหรือเปล่าของญี่ปุ่นเนาะไม่แน่ใจเวลาร้อนเขาก็ร้อนมากแล้วก็ฝนตกเหมือนกันนะคะช่วงนี้มีใครอีกเนี่ยคุณสุภชัยนะคะคุณอะไรนะ คุณกระปุกเพื่อนดิฉันเองซึ่ง ตื่นเช้ามากในวันนี้นะคุณเทสสุยาอรุณสวัสดิ์นะคะคุณอมรีคุณก้องคุณเจนส์บอกว่าเออร์เรอร์ตลอดหมายถึงความเสถียรหรือเราสองคนกันที่เออร์เรอร์มีคุณผู้กองหอมคุณลอล่าคุณเป้าหมายในชีวิตของฉันบอกฟังในรถนะคะแล้วก็มีคุณพงศักดิ์รวมถึงคุณอีซี่แคมป์แนะนำหมอนให้ดิฉันนะคะ